0: ของเรานะครับคุณวัชวสรทานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับ
1: ค่ะในช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกับเราสองคนเพิ่มเติมนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วง 7:15 นเจาะลึกอาเซียนจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญทางด้านจีนนะคะผู้ชนะสงครามสหรัฐอิหร่านเท่ากับจีนหรือตีหรือเปล่าเป็นเครื่องหมายคำถามมีตั้ง2ตัวเนี่ยเดี๋ยวมาตามกันในช่วง 7:15 ค่ะ
0: ครับผมมีรายงานพิเศษมาอีกเรื่องนึงนะครับที่จะมันก็เป็นค่อนข้างจะยาวแหละแต่ว่าก็จะแบ่งเอานะครับเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องของสงครามอิหร่านกับอิสราเอลกับอเมริกาเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะงงๆนะว่าเอ๊ะทำเวลาอเมริกาบอกว่าหยุดยิงแต่ว่าอิสราเอลก็ไม่เคยหยุดยิงแต่ทำไมอเมริกานะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อ 70-80 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังสนับสนุนประเทศอิสราเอลอยู่ตลอดเวลานะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงแม้ว่าอิสราเอลจะไม่เคยเชื่อฟังเลยนะครับแล้วก็เคยถล่มเรือของอเมริกาด้วยนะในยุคนู้นนะแต่ก็อเมริกาก็ดูว่าญาติดีแล้วก็สนับสนุนอิสราเอลตลอดเลยทีเดียว
1: มีหลายมิติลึกลับในเรื่องของความสัมพันธ์อิสราเอลและสหรัฐเนี่ยนะคะเชิญค่ะพี่ดน
0: ทีนี้มันก็เลยมีตัวนี้นะครับที่เราไปค้นคว้ามาเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยเขามีการอนุญาตให้ทำการล็อบบี้หรือว่ากลุ่มผลประโยชน์นะไม่ว่าจะแบบไหนก็แล้วแต่จะกลุ่มเกษตรกรเขาก็จะมีกลุ่มล็อบบี้ของเขากลุ่มเรื่องสิทธิมนุษยชนนู่นนี่นั่นเขาก็จะมีกลุ่มของเขาเพื่อที่จะไปล็อบบี้หรือไปให้ข้อมูลกับบรรดา นักการเมืองที่มีอำนาจในการดำเนินนโยบายแล้วก็ร่างกฎหมายอะไรต่างๆนะครับองค์กรที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นล็อบบี้ยิสต์ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกนะครับล็อบบี้ยิสต์นี้ชื่อAmerican Israel Public Affairs Committee หรือ IPAC
1: ชื่อองค์กรตรงตัวมากหน้าที่และบทบาทค่ะใช
0: ่องค์กรนี้นะครับตอนก็ก่อตั้งขึ้นในอเมริกาเมื่อปี1953หรือพ.ศ. 2496นะครับโดยอิชราซีลิเคนเนนนะครับซึ่งเป็นอดีตนักข่าวและเป็นเจ้าหน้าที่ที่เคยทำงานเกี่ยวข้องกับนโยบายของตะวันออกกลางนะครับเขาบอกว่าในตอนแรกเนี่ยที่ก่อตั้งองค์กรนี้ใช้ชื่อว่า American Zionist Committee for Public Affairs ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็น IPAC หรือ IAIPAC ในเวลาต่อมานะครับเพื่อสะท้อนบทบาทที่กว้างขึ้นในการมีอิทธิพลต่อกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐผ่านระบบรัฐสภา IPAC ไม่ใช่เป็นองค์กรของรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้งโดยตรงแต่ว่าทำหน้าที่เป็น political action lobby ที่มีอิทธิพลสูงต่อสมาชิกของเกรสนะครับโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินงานของ IPAC นั้นเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรนะครับตามข้อกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วก็การล็อบบี้สมาชิกสภาคองเกรสแล้วก็สภาทั้งรวมทั้งเซเนเตอร์แล้วก็ House of Representatives หรือว่าสว.และสส.เนี่ยก็เขาก็จะเป็นทำหน้าที่ตรงนี้นะครับมี IPAC จะจัดการประชุมประจำปีนะครับในเรื่องของ Policy Conference ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมหลายพันคนรวมถึงนักการเมืองระดับสูงนะครับแล้วก็ยังเป็นเครือข่ายนะครับเพื่อให้ผู้คนเนี่ยบริจาคทางการเมืองได้แล้วก็สนับสนุนกลุ่มต่างๆพันธมิตรต่างๆทางการเมืองทั้งในระดับรัฐและในระดับท้องถิ่นนะการล็อบบี้ของพวกเขาในรัฐสภาเนี่ยเขาจะส่งคนไปนะครับล็อบบี้ให้ข้อมูลกับทั้งส.ส.และส.ว.แล้วก็มีการให้เงินสนับสนุนด้วยนะครับในการลงเลือกตั้งของส.ส.และส.ว.คือทุกพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือว่าพรรครีพับลิกันก็ตามขอเพียงอย่างเดียวว่าเมื่อเวลามีประเด็นที่เกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยถึงคุณจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องไม่ขัดขาน ถ้าไม่ขัดขานก็จะมีการให้เงินสนับสนุนนะครับแล้วก็ถ้าสสหรือว่าสสวท่านใดที่แสดงตัวชัดเจนว่าต่อต้านอิสราเอลเนี่ยทาง IPAC ก็จะไม่สนับสนุนแล้วก็จะจัดสรรงบประมาณนี้ไปให้กับฝั่ง

0: ข้ามแล้วก็จะผลที่ตามมาก็คือคนไหนที่มีเงินในการทำหาเสียงเนี่ยมากที่สุดนะครับก็จะชนะการเลือกตั้งเสมอสถิติปัจจุบันนี้บอกว่าสว.จำนวน100คนของรัฐสภาอเมริกานะครับ93คนเป็นผู้ที่รับเงินสนับสนุนจากองค์กร IPAC ครับยังมีเรื่องต่อไว้มาเล่าต่อกันในวันพรุ่งนี้ครับ
1: ให้คุณผู้ฟังนึกย้อนไปตอนที่ดิฉันเล่าเจาะลึกเรื่องมาก้า Make America Great Again รวมไปถึงปูมหลังของคุณเจอราร์ดคุชเนอร์นะคะซึ่งเป็นลูกเขยของคุณโดนัลด์ทรัมป์เป็นสามีคุณอีวังกาทรัมป์นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะผู้แทนการเจรจาข้อพิพาทระหว่างอิหร่านสหรัฐตลอดทุกครั้งรวมถึงครั้งล่าสุดนี้ด้วยนะคะก็มีเชื้อสายจิวิชนะเรียนในโรงเรียนจิวด้วยนะคะความสัมพันธ์เนี่ยแนบแน่นเป็นผู้ที่เข้าไปทำให้มีความเชื่อมโยงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มประเทศอ่าวหรือว่า Gulf Country ซึ่งเป็นประเทศมุสลิมเนี่ยมากขึ้นนะคะมาสั้นๆสักเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการขายเทคโนโลยีเรดาร์ขั้นสูงนะระหว่างออสเตรเลียและแคนาดาค่ะออสเตรเลียเป็นผู้ขายแคนาดาเป็นผู้ซื้อนะคะข้อตกลงนี้เนี่ยมูลค่า 1.7 บิลเลียน US ดอลลาร์หรือประมาณ 57,600 ล้านบาทนะคะเทคโนโลยีนี้คือเทคโนโลยี OTH นะคะหรือว่าเรดาร์เหนือขอบฟ้าค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่ออสเตรเลียขายนวัตกรรมนี้ให้กับต่างประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนเฝ้าระวังภูมิภาคอาร์กติกของแคนาดาแคนาดาต้องเอาไว้รับมือกับภัยคุกคามนะคะสาเหตุหลักๆที่เขาซื้อจากออสเตรเลียนี้เนี่ยเพราะว่าระบบเรดาร์สูงนี้นะผลิตโดยออสเตรเลียนะคะซึ่งทั้งแคนาดาและออสเตรเลียเนี่ยเขาต้องเจอกับสภาพภูมิประเทศขั้วโลกที่คล้ายๆกันคืออยู่บนกับอยู่ล่างใช่ไหมคะทำให้ออสเตรเลียเนี่ยมีความเชี่ยวชาญระดับโลกเลยในการพัฒนาเครือข่ายเรดาร์พิสัยไกลนะคะซึ่งจำเป็นอย่างมากในการช่วยแคนาดาอัปเกรดระบบเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามทางอากาศในแถบอาร์กติกค่ะนอกจากนี้นะคะการซื้อยุทโธปกรณ์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีทางทหารจากสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมกลาโหมระหว่างประเทศพันธมิตรด้วยนะคะภูมิภาคอาร์กติกของแคนาดาเนี่ยคิดเป็นประมาณ 40% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนอยู่น้อยเพราะว่ามันหนาวเนาะและโครงสร้างพื้นฐานเลยก็เลยน้อยไปด้วยขณะที่พื้นที่อาร์กติกส่วนใหญ่ของรัสเซียเนี่ยซึ่งคิดเป็นประมาณ 20% ของทั้งหมดของประเทศก็อยู่ติดกับแคนาดาและรัฐอลาสกาของสหรัฐค่ะทางด้านรัฐมนตรีของแคนาดานะคะที่เขาดูแลด้านกลาโหมเนี่ยชื่อคุณสตีเฟนฟูร์เขาบอกว่าแคนาดากำลังเน้นเสริมสร้างความมั่นคงในแถบอาร์กติกผ่านเนี่ยแหละค่ะการจัดซื้อจัดจ้างเทคโนโลยีเรดาร์ขั้นสูงจากออสเตรเลียนะออสเตรเลียช่วงหลังเขาก็ค่อนข้างก้าวไกลนะคะในเรื่องการพัฒนายุทโธปกรณ์เรือดำน้ำขายเครื่องบินด้วยนะรอยเตอร์สนำเสนอเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Australia sells advanced radar technology to Canada in record of 1.7 billion US dollars deal นะคะเป็น advanced radar technology เหนือขอบฟ้าไปเลยคือแบบล้ำ นะคะ
0: เป็นที่น่าสังเกตนะครับเขาแคนาดาเนี่ยอยู่ทั้งขั้วโลกเหนือนะแต่ว่าออสเตรียนี่อยู่ทั้งขั้วโลกใต้ห
1: ่
0: างไกลกันขนาดนั้นเน
1: า
0: ะ
1: แต่เข้าใจกันเข้าใจความรู้สึกของแก๊งขั้วโลก
0: แก๊งขั้วโลกแล้วคนนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าประเทศในเครือจักรภพอังกฤษนะครับอยู่ทั้งสองประเทศนี้เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็ยังมีความญาติดีต่อกันเรียกว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะครับสงบกันนะบรรดาประเทศทั้งหลายเราจะได้ทำมาหากินกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีนะครับแล้วก็ในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์อัจฉรี
1: อาจารย์ภากรค่ะ
0: อาจารย์ภากรอาจารย์ภากรกัจฉรีนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนนะครับเรื่องการชนะผู้ชนะสงครามสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยคือจีนจริงหรือไม่ด้วยคำถาม1 2เอ้ยซึ่งหมายคำถาม2 3ตัวนะครับ
2: เคยเห็นรถราชการไปจอดตามสถานที่ท่องเที่ยวไหมครับหรือได้ยินข่าวเอารถหลวงไปใช้ส่วนตัว

0: างคนอาจคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวแต่จริงๆแล้วนั่นคือเงินภาษีของเราทุกคนครับรถหลวงมีไว้เพื่อใช้ทำงานราชการเพื่อบริการประชาชนไม่ใช่เอารถหลวงไปใช้ธุระส่วนตัวแม้จะดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่นี่เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นว่ามีพฤติกรรมที่ส่อแววทุจริตเจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรกระทำสำนักงานปปช.จึงเสนอให้แยกให้ชัดอะไรคือสวัสดิการอะไรคือทรัพย์สินของราชการและต้องมีระเบียบควบคุมการใช้งานให้โปร่งใสตรวจสอบได้การนำรถหลวงไปใช้ส่วนตัวพร้อมเบิกค่าน้ำมันมีความผิดและโทษตามกฎหมายครับถ้าเราเห็นอะไรที่ดูไม่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องมองผ่านไปเฉยๆเรามีสิทธิ์ตั้งคำถามและแจ้งเรื่องได้ทั้งกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะรถหลวงไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของพวกเราทุกคนครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcourt.net
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Court Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Court HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Court Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: จริงๆฝุ่นก็ยังตลบไม่หายนะคะสำหรับความขัดแย้งสหรัฐอิหร่านและอิสราเอลนะวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าผู้ชนะสงครามสหรัฐอิหร่านเท่ากับจีนหรือเปล่านะคะคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ภากร
5: อรุณสวัสดิ์ครับ
6: ครับผมครับผมครับ Morning ครับอรุณสวัสดิ์ครับ
3: ได้ยินเสียงบรรยากาศรอบตัวนะคะกำลังเดินทางไปไหนหรือเปล่าคะอาจารย
6: ์ใช่ครับพอดีว่าเดี๋ยวมีคลาสเช้าครับผมก็เลยอาจจะมีเสียงรอบข้างนิดนึงครับกำลังเดินทางครับ
3: ว่ามีคลาสเช้าก็เลยเข้าสายให้เราก่อนนะในวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องความขัดแย้งที่ผ่านมานะคะก็เกือบ4เดือนเลยสำหรับสงครามสหรัฐอิหร่านนะคะหลายๆคนเนี่ยมองว่าช่วงที่ผ่านมาก็เพิ่งจะไปจีนมาด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าใกล้ชิดมากขึ้นไหมอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะ
6: ครับในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าเราได้เห็นแล้วแหละว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาต้องการที่จะเจรจากับทางจีนนะครับเพราะคือ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่มีนะสงครามอิหร่านกับอเมริกามีความตึงเครียดที่ช่องแคบฮอร์มุดเนี่ยนะครับไม่ได้ส่งผลดีต่ออเมริกานะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่เขาก็โดนแล้วคือผลกระทบมาจากตัวที่เป็นสงครามการค้าที่เขาเริ่มเอง
3: ค
6: ่
3: ะ
6: และมันก็ทำให้เลยครับเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วถ้าเราไปดูตัวเลขจริงๆเนี่ยนะครับตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเขาต้องหาทางลงแหละและใครล่ะที่จะช่วยทำให้หาทางลงได้หนึ่งในนั้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยนะครับเพราะว่าคือจีนเองเนี่ยหลายฝ่ายก็บอกว่าเขาน่าจะเป็นเหมือนกับอะไรครับเผื่อตายอยู่เนาะนะครับอยู่เฉยๆนะครับคนเขามีปัญหากันทะเลาะกันนะครับกลายเป็นว่าเผื่อจีนได้เผื่อผลประโยชน์เผื่อสุภาษิตจีนเขามีอยู่คำหนึ่งครับว่านั่งอยู่บนภูครับดูเสือกัดกันเนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นอารมณ์ของจีนในตอนนี้
3: ค่ะนั่งอยู่บนอะไรนะคะอาจารย
6: ์นะครับเพราะว่าก็พออเมริกากับ

0: การทำสงครามกันที่ตะวันออกกลางซึ่งก็เลยอาจจะทำให้อเมริกาเนี่ยครับติดพันตรงนั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้แผ่อิทธิพลนะครับมายังพื้นที่ของจีนนะครับอย่างเช่นนะครับรอบๆจีนไต้หวันเอ่ยนะครับหรือว่าทะเลจีนใต้เอ่ยนะครับแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น 100% หรอกครับนะครับแต่คือมันก็เป็นเหตุผลที่มากพอที่ทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะรักษาสัมพันธ์กับจีนเอาไว้นะครับเพราะว่าก็ไม่อยากจะให้มีความตึงเครียดที่มากไปขวานนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับแล้วทำไมเราถึงมองกันว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะญาติดีกันจังเลยนะครับพอล่าสุดที่เขาเจอกันที่คือปักกิ่งเนาะนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพฤษภาคมเนี่ยเราเห็นเลยว่าในประเด็นหนักๆที่ละเอียดอ่อนเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์แทบจะไม่คุยออกนอกสื่อเลยนะครับอย่างในประเด็นเรื่องของตัวอาวุธนะครับดีลอาวุธกับไต้หวันเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่คุยเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคุยประเด็นเรื่องของการซื้อขายสินค้าไม่ว่าจะโบอิ้งไม่ว่าจะสินค้าการเกษตรแล้วกับจีนเพราะอะไรเพราะเขาตั้งธงเอาไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องดิวในเรื่องของการค้ากับจีนให้ได้เพื่อจะได้กลับไปยังประเทศเขาเพื่อลดความตึงเครียดในเศรษฐกิจด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าพฤศจิกายนจะมีในเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอม
1: ค่ะ
0: ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งผลนะครับต่อโดนัลด์ทรัมป์นะพอไลฟ์ฝ่ายก็บอกว่าอ้าวยังไงเขาก็หมดอยู่แล้วเผื่อวาระสองนะครับแต่ส่งผลนะต่อสิ่งที่เขาอยู่ไงนะครับนับเป็นอยู่ในตอนนี้ถ้าสมมติว่าเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยนะครับเสียงยิ่งหายไปมันก็ยิ่งทำให้เขาอาจจะทำอะไรลำบากที่ยากขึ้นแล้วไม่ใช่แค่ตัวเขาเองแต่มีความกดดันนะครับที่เขื่อพักเขาด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็คือเหตุผลที่เขาก็ยังนะครับต้องรักษาตรงนี้นะครับกับจีนไว้นะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบชั่วคราวคือในมุมมองผมก็มองว่าคือก็ยังไม่ได้ญาติดีแบบ 100% หรอกครับนะครับเพราะว่าในมุมมองของทั้งโดนัลด์ทรัมป์กับทั้งอเมริกาเองก็ยังมองว่าจีนนะครับขึ้นมาแบบแล้วเป็นคู่แข่งเขาแหละดังนั้นเนี่ยคือมันก็ไม่ได้แบบ 100% ขนาดนั้นนะครับแต่ในมุมของผมมองว่ามันคือความจำเป็นณเวลานี้ที่ต้องให้จีนเข้ามาเป็นเหมือนนะครับตัวกลางนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นตัวกลางล่ะเพราะเราเห็นตามหน้าสื่อนะครับปากีสถานนี่ที่นะครับเป็นในส่วนของคนกลางเจรจาครับแต่ถ้าเรามองกันตามเนื้อผ้าคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับปาเกียฐานอีกทีหนึ่งก็หนีไม่พ้นจีนหรอกครับนะเพราะว่าจีนเองเนี่ยอยากที่จะให้สงครามจบเช่นกันอ่ะเอ๊ะทำไมมันดูขัดจะทิมเขื่อเมื่อกี้เขื่อว่าไปนะครับว่าจริงๆแล้วถ้ามีสงครามนะครับจีนน่าจะได้ผลดีด้วยซ้ำนะครับแต่ต้องบอกวันนี้ว่าแต่ถ้ามันลากยาวแบบยาวจริงๆอ่ะคือมันก็เสียไปทั้งหมดแหละครับนะเพราะอะไรนะครับเพราะมันทำให้เศรษฐกิจมีปัญหานะครับและจีนเองเขาต้องการที่จะทำมาค้าขายแล้วต้องการที่จะนะครับใช้ตะวันออกกลางในการที่จะถ่วงดุลอำนาจกับอเมริกาด้วยถ้าสมมติว่าลากยาวไปเขาก็เผื่อไม่สามารถที่จะแผ่อิทธิพลเข้าไปในตรงนั้นรับได้เหมือนเดิมนะเพราะในขณะเดียวกันที่เราบอกว่าจีนเองเนี่ยนะครับค่อนข้างจะนิ่งเงียบเนาะนะครับไม่ได้ออกตัวแบบนะครับล้อฟรีนะครับว่าอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะเพราะเขาทำไม่ได้นะลองคิดดูนะนะครับถ้าเขานะครับบอกว่าเนี่ยเขามีดีลสำคัญกับอิหร่านนะมีดีลระยะยาวดังนั้นเขาต้องอยู่ฝั่งอิหร่านถ้าทำแบบนั้นไปปุ๊บจีนโดนประณามแน่นอนแล้วจีนเองก็จะเสียนะครับพันธมิตรในตะวันออกกลางที่อยากจะดีลไว้ด้วยไม่ว่าจะซาอุดีอาระเบียอะไรต่างๆถูกไหมดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทำแบบอยู่เบื้องหลังนะแต่ยังไงก็ต้องอยากที่จะให้จบนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่โดโรทำเนี่ยตัวเองก็ได้เหมือนกันนะในการไปเยือนที่ปักกิ่งคือก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยสีจิ้นผิงรับปากเลยนะว่าจะไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์และรับรองว่าจะไม่ส่งอาวุธให้อิหร่านและช่องแคบฮอร์มุด จะต้องเปิดไว้จะไม่มีใครนะครับมานะเก็บค่าเครือพานดานต่าง

0: และโดนัลด์ทรัมป์เขาเกือบบอกว่าอะไรนะครับเนี่ยเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่เลยของสีจิ้นผิงและนี่คือเหตุผลว่าทำไมที่พอมีข่าวว่าตกลงกันได้ที่ช่องแคบพอมุดทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงออกมาขอบคุณนะสีจิ้นผิงในขณะเดียวกันในก่อนหน้านี้ครับเขาใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงมากกับใครครับกับพันธมิตรรับของเขานะครับว่าทำไมไม่ส่งมาช่วยอเมริกานะครับแต่ในขณะเดียวกันอ้าวนะครับกับจีนเนี่ยที่บอกเป็นคู่แข่งขันกันนะครับเป็นศัตรูกันแต่ทำไมไปขอบคุณเขาเพราะจริงๆแล้วในมุมมองของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสิ่งที่จีนทำเนี่ยคือเหมือนกับอยู่นิ่งๆเพื่อไม่เอาน้ำมันมาราดลงบนกองไฟเพื่อให้มันลุกขึ้นมาเพราะถ้าจีนเนี่ยเข้ามามันก็เหมือนกับว่าจะต้องเผื่อปะทะกับอเมริกาโดยตรงและอเมริกาเองก็คงจะไม่อยากทำสงครามกับจีนในตอนนี้ด้วยรวมถึงจีนเองก็เช่นกัน
1: ครับอาจารย์ครับที่โดนัลด์ทรัมป์พูดบอกว่าท่านสีเจิ้นผิงพูดอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องนิวเคลียร์เรื่องช่องแคบพอมูสเป็นคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์เองใช่ไหมครับเราไม่ได้เห็นแถลงอะไรนี้ออกมาจากท่านสีเจิ้นผิงใช่ไหม
0: ถูกต้องครับเป็นคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์เองครับแต่ทางจีนก็ไม่ได้ปฏิเสธ
1: ไม่ได้โต้แย้งอะไรอาจารย์ครับแล้วเรื่องของสงครามtariff war ที่อเมริกาเนี่ยสาดใส่ทั้งทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยจะเอากลับมาอีกไหมครับจะมาสาดใส่จีนอีกไหมครับ
0: ต้องบอกแบบนี้ครับว่าในประเด็นเรื่องของนะครับกับจีนเองเนี่ยยังไงมันก็เป็นอย่างนี้ไปล่ะครับคือหมายถึงว่าคือมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบคู่แข่งขันเนาะนะครับตรงไหนดีลกันได้ก็ดีลนะครับตรงไหนที่มีปัญหาก็มีนะผมจะพูดแบบนี้เพราะว่าจีนเองเนี่ยก็บอกแบบนี้เช่นกันว่าในฐานะของประเทศมหาอำนาจในฐานะของประเทศคู่แข่งขันกันเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีความที่เขื่อไม่ตรงกันเนาะนะครับความเขื่อแตกต่างนะครับแต่แข่งขันได้นะห้ามเขื่อบานปลายดังนั้นเนี่ยเราได้เห็นแล้วครับถึงแม้ว่าจะมีโมเมนตัมที่มันดูแบบญาติดีขึ้นมามีเรเชนชิพที่เหมือนจะคุยดีล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับไปออกรายการให้สัมภาษณ์มีการบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยดูดีดูแบบสมาร์ท นะครับผมเผื่อสูงนะกี่ฟุตกี่นิ้วโอ้โหนะครับรู้ดีมากครับ
2: ลักษณะภายนอกนะคะที่พูดมา
0: ใช่ซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกว่าหลายฝ่ายบอกโอ้โหทำไมดูหยอดคำหวานทำไมดูดีจังเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังคงนะกดดันด้านอื่นอยู่นะเพราะในรายการสัมภาษณ์นั้นเนี่ยเขาบอกเอาไว้ด้วยว่านะแต่สิ่งที่อเมริกายังคงเหนือกว่าจีนคือด้านของ AI คือเป็นการนะครับบอกในว่าโอเคนะครับจีนตอนนี้นะครับก็นับเริ่มขึ้นมาสูสีแล้วนะครับแต่ถ้าดูเรื่องของเท่าว่ากันไปตามเนื้อผ้าจริงนะเราก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะแล้วทำไมโดนัมถึงต้องบอกถึงในประเด็นเรื่องของ AI เพราะถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยในตอนนี้นะไพ่ใบหนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับถือไว้ก็คือในเรื่องของนะครับเซมิคอนดักเตอร
2: ์ค่ะ
0: ในเรื่องของนะครับชิป AI ต่างๆนะครับอย่างเช่น Nvidia เนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาก็ยังคงแข่งขันกันอยู่นะครับก็เหมือนกับที่ผมบอกเนี่ยแหละว่าในประเด็นไหนที่นะจำเป็นจะต้องดีลก็ดีลนะในประเด็นไหนที่แข่งได้ก็ยังแข่งอยู่ครับในตรงนี
2: ้
0: และผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็มีประเด็นอะไรที่ทำให้อเมริกากับจีนเองก็มีข้อปะทะกันแหละเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นเรื่อยๆนะครับแต่ในขณะนี้ในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่านะครับติดดีลนะครับกับอิหร่านก็ยังคงที่จะต้องคงสถานภาพแบบอย่าก้าวล้ำนะครับเส้นแดงที่จีนขีดไว้จะดีกว่าเพราะทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าเราดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่อเมริกากับอิหร่านยังคงต้องเดินหน้ากันต่อไปก็คือเรื่องของอะไรครับนิวเคลียร์เพราะในตอนนี้ประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์ก็ยังไม่เคลียร์ครับ
1: ครับแต่ว่าตัวที่เป็นประเด็นที่เป็นเรียกว่าปัจจัยหลักที่ทำให้มันไม่ก้าวหน้าหรือว่าไปจบดีลลงได้นี่ก็คืออิสราเอลเพราะว่าเขาไม่เคยปฏิบัติตามข้อตกลงที่ว่าจะหยุดยิงเลยเนี่ยอาจารย์คิดว่าในคราวนี้เนี่ยอเมริกาจะจัดการเรื่องนี้ได้

0: ได้ราบรื่นไหมครับเรื่องของอิสราเอลเนี่ยครับ
1: โอเคคือคำถามนี้คำถามที่ดีมากครับใช่ครับคือต้องบอกว่ามันมีหลายตัวแปรเนาะนะครับอิสราเอลก็ดีนะครับเลบานอนก็ดีนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่ทำไมอเมริกายังคงต้องพึ่งพิงจีนอยู่นะเพราะว่ากันตามตรงลำพังเขาในตอนนี้มันมีแรงกดดันหลายด้านที่ยังไม่สามารถที่จะทำได้อย่าง 100% ในการที่จะจบในตรงนี้ดังนั้นเนี่ยแหละครับจีนเองเนี่ยโดนมองว่าจะต้องเข้ามาช่วยในการเคลียร์จัดการวิกฤตในตรงนี้ครับในทางยุทธศาสตร์ก็ว่ากันตามตรงนะครับทั้งสีจิ้นผิงทั้งโดนัลด์ทรัมป์ก็รู้ดีว่าตนเองมีไพ่อะไรอยู่ในมือกันบ้างจีนเองก็รู้ดีว่าตัวเองก็มีไพ่อยู่ในมือในประเด็นเรื่องของอะไรในประเด็นเรื่องของที่ว่าจีนนะครับสามารถที่จะกดดันอิหร่านได้แหละดังนั้นเนี่ยอ่ะก็คือจีนกดดันอิหร่านจะได้มีเวลาให้โดนัลด์ทรัมป์นะไปกดดันอีกฝั่งนึงไง
2: ค่ะ
1: ถูกไหม
2: ค่ะ
1: ถ้าสมมติว่าจีนไม่ทำอะไรเลยมันกลายเป็นว่าอเมริกาก็ต้องจัดการโอ้โหอีลงตรงนังมากเลยถูกไหมคร
2: ับ ค่ะคือจีนก็พอมีความสัมพันธ์แล้วก็มีเรื่องการค้าการขายกันอยู่บ้างกับทางอิหร่านนะคะอาจารย์คะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆอยากจะให้อาจารย์พูดถึงสุภาษิตนั่งอยู่บนอะไรนะคะดูเสือกัดกันเนี่ย
0: บนภูนั่งอยู่บนภู
2: คืออะไรอาจารย์ภูทุเรียนไม่ใช่
1: ภูเขาครับ
2: ภูเขา
1: ครับนั่งอยู่บน
2: ภูสัมภาวโอเค
1: ใช่นั่งอยู่บนภูครับ
2: ยังดีที่เขาให้เป็นเสือนะคะเนี่ยโอ้โหอาจารย์วันนี้กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ภากรกับฉลุยไว้มาคุยกันอีกนะคะ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณมาก
2: ค่ะวันนี้ Good Morning อาเซียนหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราบ๊ายบายสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณบมจ.อสมทประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
4: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
3: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพ

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่23 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ครับ
0: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะนายเอกนัฐพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาเปิดเผยถึงโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าที่ประชาชนถูกเอาเปรียบมานานกว่า10ปีว่าพบต้นทุนแฝงจากการนำไฟทางสาธารณะทั่วประเทศมาคำนวณรวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนในรูปแบบของค่าความสูญเสียพลังงานซึ่งปกติแล้วความสูญเสียในระบบไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือความสูญเสียเชิงเทคนิคเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นขณะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่กลับมีการนำค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไปซ่อนไว้ในส่วนที่2เป็นความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผลักกลับมาเป็นต้นทุนในค่าไฟฐานคิดเป็นเงินที่ประชาชนต้องร่วมกันแบกรับโดยไม่รู้ตัวประมาณหน่วยละ10สตางค์หรือรวมแล้วกว่า10,000 ล้านบาทต่อปีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าเรื่องนี้ตั้งใจพูดให้ประชาชนได้รับทราบเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้ตัวไฟทางถูกหลบตาประชาชนมาเป็น10ปีถูกนำมาคำนวณเป็นต้นทุนของการไฟฟ้าแล้วบวกยัดมาซ่อนอยู่ในบิลค่าไฟมาชาร์จให้กับผู้ใช้วิธีการเขาแยบยลมากเขาไม่ใส่เข้าไปเป็นรายการว่าตรงนี้เป็นค่าไฟทางแต่เขาไปบวกใส่ในค่าของความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผลักมาเป็นค่าไฟให้ผู้ใช้ไฟทั้งประเทศสิ่งที่ควรจะทำสิ่งแรกเลยก็คือ 1. ติดมิเตอร์วัดและ 2. แยกรายการออกมาแยกบัญชีออกมาให้ชัดเจนส่วนที่ 3. ก็คือใครใช้คนนั้นควรจ่ายค่ะอย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีการเก็บเงินค่าไฟทางสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของบ้านเรือนประชาชนตนเองได้เสนอแนวทางที่จะช่วยลดค่าไฟฟ้าของประชาชน3เรื่องก็คือเรื่องที่1สัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกตั้งแต่ปี 50-51 ที่รัฐให้เงินอุดหนุนบวกเพิ่มในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชนซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนเพราะไม่มีวันหมดอายุทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วยังคงขายไฟได้ในราคาสูงเรื่องที่สองก็คือเรื่องไฟทางที่หลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบิลค่าไฟเรื่องที่3อัตรารับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าและอัตราที่ขายไฟให้กับเอกชนอย่างการทำ data center ไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกดังนั้นเรื่องค่าไฟทางหลวงทางหลวงชนบทก็คือ1ในเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะพาดหัวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะตะลึงค่าไฟส่องสว่างถนนชาวบ้านจ่ายเองเอกนัทแฉทำมานับ10ปีแจ้งยกเลิกกฟน.กฟผ.ยังเมินจี้แยกบินเหมือนหน่วยราชการแฉเองค่าไฟทางทำเนียนแฝงเก็บกับบินค่าไฟประชาชนแบบไม่รู้ตัวถึงประมาณหน่วยละ10สตางค์ตกปีละเป็นหมื่นทำมาเป็น10ปีเอกนัทจี้แยกบินจ่ายเหมือนหน่วยงานราชการอื่นช่วยลดค่าไฟประชาชนด้านพลังงานชี้เป็นมติกพช.มาตั้งแต่ปี66แล้วแต่ไม่คืบสองการไฟฟ้าบอกยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้กำลังระดมเตรียมติดมิเตอร์แยกแจงต้องใช้เยอะมากถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้านกลุ่มเปราะบางตกสำรวจแห่สมัครเข้าบัตรสวัสดิการเพิ่ม 5.4 ล้านรายคลังพร้อมเริ่มกระบวนการคัดกรองตามเกณฑ์19กว่าล้านคนทันทีเตรียมนำผลคัดเลือกชงครม.ปรับเกณฑ์เห็นชอบก่อนประกาศผลใครผ่านหรือไม่ผ่าน17กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ครับนายกรัฐมนตรีนั่งประธานกรอ.นัดแรกครับตั้งเป้าดันเศรษฐกิจไทยติดท็อป20ของโลกภายใน12ปีพร้อมกับลุยคัดกรองสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่19ล้านรายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่1ประจำปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยตั้งเป้าหมายยกระดับขีดความสามารถ การแข่งขันของประเทศให้ติดอันดับ1ใน20ของโลกภายในปี2573ควบคู่ไปกับการเร่งสังคายนาโครงสร้างค่าไฟฟ้าหลังพบว่ามีการหมกเม็ดค่าไฟสาธารณะในบินค่าไฟประชาชนมานานกว่า10ปีสำหรับการประชุมกรอนัดนี้นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นความร่วมมือในรูปแบบครม.เศรษฐกิจ plus ที่ดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันโดยทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมได้กำหนดเครื่องยนต์หลัก4ชุดในการขับเคลื่อนประเทศมุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพคุณภาพสูงพัฒนาทุนมนุษย์และปรับปรุงระบบราชการสู่ดิจิทัลโดยแบ่งยุทธศาสตร์เป็นโครงการ Quick Win ที่ต้องเห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีและโครงการ Big Win แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างให้เสร็จภายใน4ปีตั้งเป้าพาไทยหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12

0: 2ปีนอกจากนี้นายเอกนิติยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งปิดลงทะเบียนไปเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าตัวเลขผู้ลงทะเบียนอยู่ที่ 19.15 ล้านรายหลังจากนี้จะใช้ระบบผ่านข้อมูลคัดกรองคุณสมบัติคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันประกาศผลการคัดกรองประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐผู้ที่ผ่านสิทธิ์จะเริ่มใช้สวัสดิการได้ตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปส่วนผู้ที่ไม่ผ่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ครับมีพาดหัวในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับปิดลงทะเบียนบัตรคนจนพุ่ง19ล้านรายนะครับหนูตั้งครม.เศรษฐกิจพลัดวางเป้า12ปีมุ่งสู่รายได้สูงนายกสั่งยุบครม.เศรษฐกิจปรับให้เอกชนร่วมด้วยนะครับตั้งเป็นครม.เศรษฐกิจพลัดถกทุกเดือนส่วนผลประชุมกรอ.นัดแรกรัฐบาลเอกชนประกาศเป้าหมายพาไทยมุ่งสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีส่วนปี2573ดันขีดความสามารถการแข่งขันไทยติดท็อป20ของโลกด้านกระทรวงการคลังครับเปิดยอดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ทะลัก 19.15 ล้านรายกลุ่มตกหล่นโผล่พรวด5ล้านรายปลัดคลังยืนยันตัวเลขเป็นไปตามข้อเท็จจริงคาดใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ในการคัดกรองก่อนชงสรุปครม.รับทราบประกาศผล17กรกฎาคมกรรมาธิการพลังงานเสนอแยกค่าไฟสาธารณะออกจากภาระประชาชนพร้อมดันการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าครับ
1: มีเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องอาจจะเชื่อมโยงกับคดี Forex นะคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องนายบุญยฤทธิ์เรารุ่งโรจน์อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคประชาชนคดียาเสพติดค่ะซึ่งทางพรรคประชาชนนำมาเชื่อมโยงกับกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงเปิดชื่อนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอาจเชื่อมโยงคดี Forex มองเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองว่าเขาคงคิดไปเรื่อยถ้าตนเองกลั่นแกล้งจริงคงโดนไปหลายคนแล้วผมไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆพวกนี้เมื่อถามย้ำนะคะว่าไม่ใช่การดิสเครดิตทางการเมืองใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าผมไม่ทำเรื่องสับปะรังเคพันนี้หรอกเพราะว่านี่รัฐบาลคนทำผิดกฎหมายก็มีเจ้าพนักงานมีอะไรที่ต้องไปเจ้าพนักงานมีอะไรที่ต้องดูแลไปเรามีหน่วยงานทหารตำรวจ DSI คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายกจะไปทำอะไรพวกนี้ไม่ได้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นประเด็นนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวใหญ่นะคะไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆอนุทินโต้พรรคประชาชนโยง DSI แกล้งภาวุฒิจ่อชง Forex คดีพิเศษอนุทินควันออกหูลั่นไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆหลังพักส้มโยง DSI กลั่นแกล้งคดีพาวุธยันไม่ทำเรื่องสับปะรังเคดิสเครดิตเน็บไอซ์รักชนกขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมขยับจากคดีสืบสวนหลอกลงทุน Forex ทั่วไปเป็นคดีพิเศษแชร์ลูกโซ่ขยายผลฟอกเงินเปิดสัมพันธ์ใกล้ชิดพาวุธโยงชายปริศนาเที่ยวปารีสสัมมนาร่วมกันพบข้อมูลเป็นโบรกเกอร์และมีส่วนเกี่ยวข้องในบริษัท QRS ค่ะส่วน Daily News นะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันค่ะจับตาป้อมภาวุธแจง Forex ยื่นหลักฐาน DSI นายกฉุนพรรคประชาชนแซะกล้าวไม่คิดทำเรื่องชั่วอนุทินลั่นไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆหลังพรรคประชาชนโยง DSI กลั่นแกล้งคดีภาวุธคดี Forex จวกไม่ทำเรื่องสับปะรังเคดิสเครดิตขณะที่เท้งและพิจารณ์ออกโรงป้องภาวุธพร้อมแจง DSI ไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ลั่นพรรคมีมาตรฐานวินัยไม่ปกป้องคนผิดชี้เป็นหน้าที่เจ้าตัวแจงข้อสงสัยสังคมขณะเจ้าตัวโพสต์ข้อความระบุกำลังเตรียมหลักฐานแจง DSI ยันยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ลั่นเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายปีต้องใช้เวลารวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริง DSI เตรียมชง Forex เป็นคดีพิเศษจ่อออกหมายเรียกพยานกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ IB โค้ชสอนเทรดบริษัทเพย์เมนต์เข้าชี้แจงพา

0: อาวุธและฟิล์มยังเงียบไร้ประสานเข้าพบพนักงานสืบสวนค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นที่รัฐบาลแถลงผลงาน9เดือนทลายแก๊งสแกมเมอร์และก็คดีของเครือข่ายอาชญากรรมลดลงไปเยอะเลยนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลสำเร็จในรอบ9เดือนของการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติครับโดยผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC สามารถลดการเกิดคดีออนไลน์ได้ถึง 69.2 และลดมูลค่าความเสียหายไปได้ถึง 87.3 มีการยึดทรัพย์สินจากการฟอกเงินได้กว่า 24,000 ล้านบาทด้านการปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและการใช้คนไทยเป็นนอมินีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้ปฏิบัติการล้างบางกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้สามารถยึดคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้172แปลงรวมเนื้อที่กว่า130ไร่มูลค่ากว่า 1,670 ล้านบาทพร้อมทั้งมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว107หมายจับจับกลุ่มได้แล้ว65รายทั้งชาวไทยและต่างชาติหลากหลายสัญชาติขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขยายผลการตรวจสอบสำนักงานบัญชีและกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มทุนเหล่านี้เพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามนายอนุทินยืนยันว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะไม่มีการตักเตือนอีกต่อไปหากพบการกระทำผิดจะจับกลุ่มยึดทรัพย์และเนรเทศทันทีพร้อมประกาศว่าหากพื้นที่ไหนหย่อนยานหรือไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานก็จะต้องหาคนที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนในขณะเดียวกันครับทางฝั่งการเมืองในณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.ในพื้นที่ได้ตั้งคำถามในที่ประชุมครม.เงาถึงความโปร่งใสในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่าปัญหาส่วยในพื้นที่ยังคงฝังรากลึกและการโยกย้ายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนพร้อมจี้ให้นายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงเหตุผลในการโยกย้ายให้ชัดเจนและแสดงผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาธุรกิจสีเทาให้ประชาชนเห็นผลภายใน 2-3 เดือนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการสั่งย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอกระทู้และป้องกันจังหวัดเข้ามาช่วยราชการตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าในส่วนของนายอำเภอทั้ง2นายได้สอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วและยังไม่พบความผิดร้ายแรงจึงได้ส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมที่จังหวัดภูเก็ตส่วนปลัดจังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากใช้สิทธิ์ลาไปก่อนหน้านี้สำหรับข้อมูลเรื่องของเส้นทางการเงินยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานและยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้มีประเด็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับอนุทินโวลดลง 60% สั่งทุบไม่ยั้งนอมินีสแกมเมอร์ผบ.ตร.รับลูกขยายผลปักหมุด3จังหวัดอันดามันยึดทรัพย์ 2.4 หมื่นล้านส้มย้ำนะครับสวยภูเก็ตรากลึกนายกอนุทินโวปราบสแกมเมอร์นอมินีเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลชี้กราฟคดีต่างๆช่วง3เดือนลดลง 60% ลั่นต้องปราบให้ได้มากที่สุดด้านผบ.ตร.รับลูก

0: บาลแถลงกวาดล้างคนทำผิดขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนก็มีพาดหัวเกี่ยวข้องกันนะครับบอกว่า3เดือนคดีสแกมเมอร์ลดลง 60% อนุทินโชว์สถิติลุยปราบฟันนอมินี4จังหวัดใต้107เคสสั่งยึดทรัพย์ 2.4 หมื่นล้านนายกนำแถลงปราบปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติครับ
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการโดยขาดจากการบังคับบัญชาตำแหน่งเดิมนะคะก็คือ1พันตำรวจเอกทวีศักดิ์สวัสดิ์รักษาผู้กำกับการสภ.บูเกตาจังหวัดนราธิวาสไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะ2พันตำรวจโทสุพลสุขบุญรองผู้กำกับการปราบปรามสภ.บูเกตาก็ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและ3,000ตำรวจโทศิระอับดุลเลาะสารวัตรปราบปรามสภ.บูเกตาก็ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเช่นกันค่ะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนถึง30กันยายน69นะคะหรือจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นค่ะสำหรับคำสั่งดังกล่าวนะคะก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงเที่ยงค่ะเกิดเหตุคนร้ายกลุ่มก่อความไม่สงบได้ลอบวางระเบิดใต้ท้องรถกระบะสายตรวจของสภ.บูเกตานะคะซึ่งจอดอยู่หน้ามัสยิดบูเกตาตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสก่อนจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นในเวลาต่อมาระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกำลังเข้าตรวจสอบและประสานหน่วย EOD เข้าทำการเก็บกู้แต่ว่าก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะก็เป็นพฤติกรรมที่อุกอาจค่ะประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเด้งผู้กำกับยันสวป.เส้นซุกบึ้มรถตำรวจผู้การนราย้าย3เสือโรงพักบูเกตาเข้ากรุเปิดทางสางคดีฝ่ายใต้ผู้การนราธิวาสเส้นเด้ง3เสือหลักสภ.บูเกตาตั้งแต่ผู้กำกับรองผู้กำกับและสวป.ให้ขาดจากตำแหน่งเดิมไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องที่นายกเรียกฝ่ายความมั่นคงเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวรอเวลา
4: โอเค
5: พง
6: เตรียม
7: แม่ชิมจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์กรอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกองเพีย
13: จะใช้ตราฉลากทองไง
14: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีการเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงครับทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดเข้าพบเพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีกระแสข่าวนะครับว่าฝั่งกัมพูชาเตรียมยื่นข้อเสนอขอคืนพื้นที่หนองจานจังหวัดสระแก้วโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลประจำสัปดาห์ตามปกติพร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทยซึ่งไทยต้องยึดหลักอธิปไตยของแต่ละประเทศและกำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้ความอดทนไม่กระทำความผิดเสียเองในขณะที่กองทัพภาคที่2ก็ออกมาชี้แจงกรณีเสียงระเบิด3ครั้งบริเวณห้วยตามาเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อช่วงเช้ามืดวานนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและไม่มีรายงานว่าทหารไทยมีใช้อาวุธในเวลาดังกล่าวทั้งนี้พื้นที่ชายแดนบริเวณนั้นเคยมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยการก่อสร้างการทำเหมืองหินหรือว่าสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดเก่าทางกองทัพภาคที่2จึงขอความร่วมมืออย่าคาดเดา ชนิดอาวุธเพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์พร้อมกับยืนยันว่ากำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยับยั้งชั่งใจภายใต้กรอบของกฎหมายสากลด้านสถานการณ์บริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับก็มีรายงานความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชามีการนำรถแบ็คโฮลและเครื่องจักรหนักเข้ามาขุดคูสนามสร้างแนวป้องกันคล้ายกับบังเกอร์อย่างต่อเนื่องตลอดแนวชายแดนโดยจุดก่อสร้างล่าสุดเนี่ยก็พบว่ามีการขยับเข้ามาใกล้พื้นที่ชายแดนไทยอย่างเห็นได้ชัดบางจุดห่างจากแนวรั้วรวดหนามของฝั่งไทยไม่ถึง20เมตร ความเคลื่อนไหวมีขึ้นหลังจากสมเด็จ

0: ฮุนเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชาได้ออกมาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ฝั่งไทยที่กลัวว่าจะเกิดเหตุเผชิญหน้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับข่าวแหล่งข่าวความมั่นคงก็ระบุว่าฝ่ายไทยได้จัดระเบียบพื้นที่อย่างเข้มงวดทั้งการติดรั้วลวดหนามและวางตู้คอนเทนเนอร์กั้นไว้แล้วขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจัดกำลังลาดตระเวนต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่มีพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับดังบึ้ม3ครั้งติดสนั่นชายแดนทหารเขมรรุกขุดคูเล็ดชิดรั้วนายกเรียกรัฐมนตรีกลาโหมผบ.ส.ส.เข้าพบอัปเดตด้านความมั่นคงยันไม่ยุ่งเรื่องนอกอธิปไตยด้านกองทัพภาคที่2แจ้งเหตุระเบิดชายแดนศรีสะเกษไม่พบหลักฐานกำลังพลไทยใช้อาวุธย้ำยึดข้อเท็จจริงยับยั้งชั่งใจส่วนชาวบ้านหวั่นเขมรขุดคลองทำบังเกอร์ประชิดชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วครับ
1: ยังอยู่ที่เรื่องของทหารนะคะกองทัพเรือก็สั่งสอบด่วนปมพลทหารถูกลงโทษไม่เหมาะสมค่ะโดยทางพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือได้เปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าพลทหารสังกัดกองทัพเรือรายหนึ่งถูกลงโทษในลักษณะไม่เหมาะสมจนเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจค่ะโฆษกกองทัพเรือระบุนะคะว่ากองทัพเรือได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและผู้บังคับบัญชาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะทร.สอบทำร้ายพลทหารแก้ผ้าเทียนหยดฝีมือรุ่นพี่รับน้องกองทัพเรือสั่งสอบด่วนปมพลทหารถูกลงโทษไม่เหมาะสมหลังว่อนโซเชียลคาดโยงรับน้องทหารใหม่ค่ะ
0: ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ออกประกาศย้ำเตือนนะครับห้ามเปิดเผยส่งต่อแชร์หรือว่าเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นหรือผลโพลเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา 17:00 น.ของวันที่28มิถุนายนโดยเน้นย้ำนะครับว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษหนักจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการออกคำสั่งดังกล่าวครับก็มีผลบังคับใช้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจรวมถึงประชาชนทุกคนเพื่อประโยชน์ในการรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งและความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองโดยเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวในพื้นที่นะครับทุกภาคส่วนก็ได้เร่งเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีการจัดอบรมเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการปฏิบัติงานลดความคาดเคลื่อนด้านพรรคการเมืองพรรคประชาชนก็เดินหน้ากิจกรรมสร้างเครือข่ายอาสาส้มในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำหน้าที่ช่วยเป็นหูเป็นตาจับตาการดูคูหาเลือกตั้งพร้อมระบุนะครับว่าเตรียมที่จะไปดูในทุกๆจุดของการเลือกตั้งครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับกทม.ตั้งเป้าคนกรุง 70% ร่วมชี้ชะตาผู้ว่าจัดเจ้าหน้าที่ 70,000 เฝ้าคูหา50เขตพร้อมกา28มิถุนายนกทม.ประกาศพร้อม 100% จัดเลือกตั้งผู้ว่าและสก.วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ลุยติวเข้มเจ้าหน้าที่ครับ
1: ติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะคะมีการแข่งขัน2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่ม I กับกลุ่ม J นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ช่วงเที่ยงคืนค่ะเป็นอาร์เจนตินาพบกับออสเตรียนะคะผลการแข่งขันคู่นี้ค่ะฟ้าขาวก็ฉลุยนะคะอาร์เจนตินาตีตั๋วเข้ารอบ32ทีมฟุตบอลโลก2026ทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาก็การันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วค่ะหลังบทเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0คว้า6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกพร้อมกับเดินหน้าสู่เส้นทางป้องกันแชมป์โลกเต็มตัวค่ะส่วนอีกคู่นึงนะคะที่เพิ่งมีรายงานเข้ามาล่าสุดสดๆร้อนๆเลยก็คือฝรั่งเศสค่ะตราไก่ก็ยังคงไล่ต้อนอิรัก3ประตูต่อ0นะคะเป็นเอ็มบัปเป้เบิ้ล2พาฝรั่งเศสฉลุยค่ะแม้ว่าเกมครึ่งหลังเนี่ยจะต้องเลื่อนการแข่งขันไปแบบยาวนานเพราะว่าพายุถล่มที่

0: ลาเดเฟียแต่ก็ไม่สามารถหยุดความร้อนแรงของทัพตราไก่ฝรั่งเศสที่ยังโชว์ฟอร์มโหดไล่ถล่มอิรักไปขาดลอย3-0นะคะก็เป็นรายงานเมื่อสักครู่นี้นะคะและอีก2คู่นะคะจะเป็นนอร์เวย์พบกับเซเนกัลและจอร์แดนพบกับแอลจีเรียก็ติดตามผลการแข่งขันได้ค่ะ
1: ครับพลตรีชาคิดอุชรัตนะนะครับ

0: สำคัญของการร่วมมือในระดับสากลพลตรีชาคิดเปิดเผยว่าพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เน้นย้ำว่างานความมั่นคงไม่ได้หมายถึงแค่การดูความปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยเฉพาะการสนับสนุนกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางให้พึ่งพาตนเองและก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆจนกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมศูนย์แห่งนี้จึงเป็นต้นแบบครบวงจรทั้งการเรียนรู้การฝึกอาชีพและสวัสดิการชุมชนเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนโดยมีภาครัฐและภาคีเครือข่ายเป็นแรงสนับสนุนให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าอย่างเท่าเทียมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับก้าวทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจุลพันธ์สั่งเร่งช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิตที่เกาหลีใต้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีว่าได้รับรายงานจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายวิษณุแลเชอร์แรงงานไทยอายุ32ปีชาวจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปณเขตปูซานด้วยวีซ่าอี 9ตั้งแต่9มกราคม2567โดยเพื่อนร่วมงานพบว่านายวิษณุเสียชีวิตกระทันหันในลักษณะหลับไม่ตื่นเมื่อช่วงเช้าของ21มิถุนายนขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกงสุลและรอผลการชันสูตรจากตำรวจเกาหลีใต้เพื่อออกใบมรณะส่วนสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตกำลังเร่งตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนายวิษณุมีสถานะเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศญาติสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางานได้กระทรวงแรงงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายวิษณุและจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในทุกด้านอัธวิทย์แนะปรับสัญญา THAI Passport รัฐจ่ายให้เท่าที่ประชาชนใช้นายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ตั้งเป้าให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐปรับเงื่อนไขสัญญาเป็นแบบจ่ายตามการใช้งานจริงข้อสรุปเบื้องต้นที่ให้รัฐจ่ายเงินตามการใช้งานจริงถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากสัญญาเดิมเป็นรูปแบบการเช่าเหมาจ่ายรายปีซึ่งมีความเสี่ยงที่รัฐจะต้องสูญเสียเงินเต็มจำนวน

0: แม้ประชาชนจะเลิกใช้งานกลางคันนายอัธวิทย์ยังฝากถึงบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลว่าความคุ้มค่าสูงสุดของโครงการไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้ลงทะเบียนแต่อยู่ที่ความลึกในการใช้งานเช่นการทำวิจัยหรือสร้างคลิปวิดีโอหากระบบมีคุณภาพจริงย่อมมีผู้สนใจใช้งานเป็นจำนวนมากบริษัทไม่จำเป็นต้องขอให้รัฐเช่าเหมารายปีแต่ควรคิดค่าบริการตามที่ประชาชนใช้งานจริงเป็นรายเดือนหวังว่าบริษัทที่ได้โครงการไปจะกล้าปรับสัญญาตามที่ฝ่ายรัฐร้องขอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสกออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับ

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
4: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
6: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
7: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

เช้าของวันอังคารที่23มิถุนายน2569ครับสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยเริ่มต้นกันแล้วฮะกับชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับเวลาตรงนี้ 8:00 นกับอีก11นาทีแล้วนะฮะเดินทางยังคงเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับที่มีการจราจรหนาแน่นบางจุดก็อาจจะมีการชะลอตัวแล้วก็ติดสะสมอยู่นะครับเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่จราจรเนี่ยก็พยายามเคลียร์เส้นทางแล้วก็บางที่บางจุดก็จะมีรถที่จอดริมทางตรงที่ห้ามจอดนะครับทำให้เสียช่องเลนของการจราจรไปก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเคลียร์จัดการอยู่นะครับฉะนั้นก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับยิ่งชั่วโมงเร่งด่วนหลายคนก็เร่งรีบที่จะไปให้ถึงที่หมายให้ทันให้เร็วนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าถนนก็ได้เท่านี้นะครับกับปริมาณรถที่มีจำนวนมากนะฮะก็ฝากถึงการเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกันนะครับอยู่กับผมวสุรมสุริยะวงศ์ครับเช้าวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเพลงบรรเลงจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงพื้นบ้านของชาวอิตาเลียนนะครับชื่อเพลงว่า Conosco una Fontana นะครับงานของDigilio and Dash Folk นะครับก็เขานำมา cover อีกครั้งหนึ่งจากเพลงพื้นบ้านที่เขาให้ความนิยามของสถานที่แห่งหนึ่งที่หนุ่มสาวในยุคนั้นของชาวอิตาเลียนเนี่ยไปบอกรักกันเป็นจุดที่เรียกว่าเหมาะมากและโรแมนติกมากๆตรงนั้นเขาเรียกว่าฉันรู้จักน้ำพุแห่งหนึ่งนะครับที่เย็นบริสุทธิ์และงดงามจึงเป็นสัญลักษณ์ที่มักจะเป็นจุดนัดพบของคู่หนุ่มสาวแล้วก็มาสารภาพรักกันตรงนี้ซะส่วนใหญ่ก็เลยเลือกเพลงนี้มาเริ่มต้นกันนะครับเช้าของวันทำงานวันอังคารวันนี้ครับที่อสมทเชียงใหม่ FM 100.75

คุ้นเคยกันดีกับเพลงเปปิโต สาวมาจีบหนุ่มน้อยนะฮะหนุ่มน้อยก็ขี้อายงานจากคณะโรชูคัมโบสนะครับจากฝรั่งเศสในยุค60สมาชิกส่วนใหญ่ก็มาจากทางเปรูจากสเปนเนี่ยนะฮะแล้วก็นั่นแหละครับก็คือเป็นเพลงที่เรามีการทำทำนองเนี้ยมาแปลงเนื้อร้องไทยที่หลายคนน่าจะจำกันได้เปิดปินโตนั่นแหละครับวันนี้จังหวะหน่อยนะฮะวันอังคารครับ

ไม่ต้องห่วงอะไรมากมายฮะงั้นจากแบล็กซูการ์ครับ Don't you worry about a thing อย่างน้อยก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับยามเช้าแบบนี้เป็นเพื่อนร่วมทางแล้วก็เลือกเพลงมาฟังด้วยกันนะครับเช้าวันนี้อาจจะมาเพลงอีกแนวบ้างนะครับก็ยังอยู่ในยุค60ขยับมา70ได้บ้างนะครับ FM 100.5อสมทเชียงใหม่ครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังออนไลน์ด้วยนะฮะผ่านแพลตฟอร์มวิทยุออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radionetwork.mcot.net นะครับอยู่กับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงฮะฝากย้ำๆกับเรื่องของทางทีวีไดเรกที่จัดเต็มแถมโปรโมชั่นพิเศษมอบให้กับเครื่องดักยุงและแมลงในการป้องกันคุณและครอบครัวคนที่คุณรักนะครับช่วงนี้เรื่องของการระบาดจากโรคไข้เลือดออกที่มาจากยุงนะครับหรือว่าโรคอื่นๆที่มาจากยุงทั้งชิคุนกุนยานะครับไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างนะฮะหรือโรคอื่นๆที่มากับแมลงต่างๆนะครับรวมถึงแมลงที่มาก่อความรำคาญจนแพ้เกิดผดผื่นคันก็มีนะครับรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ง่ายๆมากแค่10ปลั๊กนะครับแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงและแมลงบินเข้ามาใกล้กับตัวเครื่องแล้วตัวแกนกลางของเครื่องจะมีพัดลมที่มีกำลังแรงดูดทั้งยุงแมลงเข้าบินเข้าไปข้างในเนี่ยนะฮะดูดเข้าไปนะครับและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่ามีการออกแบบตะแกรงเป็นแบบ2ชั้นนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยกับคนในบ้าน1เครื่องเนี่ยครอบคลุมรัศมีประมาณ100ตารางเมตรนะครับฉะนั้นวันนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ยุงและแมลงมากัดมาตอมมาสร้างความรำคาญกับเราสมาร์ทการ์ดครับมาพร้อมกับหลอดไฟ LED อีก1ชิ้นปกติราคาเครื่องละ 1,990 บาทโทรมาตอนนี้ทีวีไดเรกครับมีโปรโมชั่นให้แถมหลอดไฟ LED Black Light ให้อีก1ชิ้นมูลค่า690และเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องมูลค่า690รวมทั้งหมดนี้นะครับ 3,370 บาทนะครับแต่ไม่ต้องจ่ายแพงทีวีเดเร็กเขาจัดให้แบบเต็มๆฮะ1ใบเทามีทอนแค่990บาทคุณเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ได้เลยจ่าย990บาทนะครับทั้งเซตนี้ที่พูดถึงเป็นเจ้าของได้นะครับสนใจโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับย้ำที่026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเร็กนะครับ

ศิลปินสาวชาวฝรั่งเศสในยุค 60-70 นะครับกับเพลงชื่อว่า Comment te dire จะออกเสียงยากๆสักหน่อยเพราะเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาแต่ถ้าแปลความหมายเป็นไทยก็ประมาณว่าจะเอ่ยคำลากับเขายังไงดีกับคนคนนั้นยังไงดีนะครับที่ตัวผู้ชายเขาไม่ค่อยดูแลเธอคนนี้เหมือนกับพฤติกรรมมันตัดสินไปแล้วว่ามันต้องแยกเลิกลากันไปแต่ต้องการความชัดเจนฮะจะบอกเขายังไงดีนะให้มันชัดๆกว่านี้นะครับงานของเธอคนนี้ที่ชื่อว่าฟรองซัวฮาร์ดี้นะครับจริงๆมันต้องออกเสียงแบบประมาณว่าฟรองซัวฮาร์ดี้สักอย่างนี่แหละนะแต่ว่าเป็นศิลปินที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเพลงนี้แล้วก็คุ้นเคยนะกับเพลงในยุคหนึ่ง 60-70 ที่มันมีความหลากหลายของเพลงจากหลายประเทศในช่วงเวลานั้นที่เข้ามาในบ้านเราด้วยเช่นกันนะครับเรื่องมาฟังด้วยกันฮะเช้าวันนี้ที่อสมทเชียงใหม่วันนี้ก็มีเพลงที่อาจจะไม่ค่อยได้หยิบมาเปิดบ้างนะครับเพราะว่านานๆทีก็มาทางนี้บ้างอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนรสชาติของอาหารยามเช้าคือเปลี่ยนแนวเพลงยามเช้าบ้างก็ได้นะครับแต่ก็ยังอยู่ในยุคที่ใช้คำว่า6070อยู่ประมาณนี้นะครับวันอังคารก็ขอบคุณมากๆครับจากทางไลน์ครับ ID Line ที่ mcotcm 10075ครับ mcotcm 10075เป็นเพื่อนฟังเพลงด้วยกันยามเช้าที่ตรงนี้นะครับแนะนำเพลงฟังด้วยกันที่ตรงนี้ฮะทางไลน์สมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยครับ

จีนมาตินครับสเวก่อนนั้น perhaps นะฮะเมื่อคืนนี้มีใครยังคงนอนดึกดูฟุตบอลโลกคู่ที่น่าจะเชียร์ทีมในใจของตัวเองนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยก็มีอาร์เจนตินานะครับที่เจอกับออสเตรียนะครับผลปรากฏก็คืออาร์เจนตินาชนะออสเตรียไป2-0นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะเดียวกันฝรั่งเศสครับเจอกับอิรักฝรั่งเศสชนะอิรักไป3-0ตอนนี้แข่งคู่ล่าสุดก็คือนอร์เวย์กับเซเนกัลนะครับกำลังแข่งตอนนี้นะฮะเข้าสู่นาทีที่70แล้วมั้งครับเห็นว่านอร์เวย์นำไปอยู่นะครับนำไปอยู่3-1ตอนนี้นะครับยังคงแข่งกันอยู่ในครึ่งชั่วโมงในเบรกไม่ใช่เบรกชั่วโมงหลังแต่ครึ่งชั่วโมงนี้มันเป็นลักษณะของรายการเรานะฮะครึ่งหลังของเกมการแข่งขันนะครับเดี๋ยว10โมงวันนี้ก็จะมีอีกคู่ก็คือจอร์แดนพบกับอัลจีเรียนะครับอัลจีเรียก็แหมไม่แน่ใจว่าฤดูกาลทัวร์นาเมนต์นี้นะครับมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่าแต่ว่าฟุตบอลโลกในฤดูกาลนี้เนี่ยต้องใช้คำว่ามีความเซอร์ไพรส์อยู่หลายอย่างกับประเทศเล็กๆนะฮะวันก่อนผมพูดถึงเคเวิร์ดโวซินยาใช่ไหมฮะล่าสุดเนี่ยโอ้โหคูราซาวผู้รักษาประตูของคูราซาวมีใครเห็นหรือยังครับเซฟได้ถึง55ลูกนะฮะ15ลูกนี่เจอกับประเทศอะไรนะที่เรียกว่าตอนนี้เขาเองเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเอลกวาดอร์นี่โอ้โหนี่ก็คือถือว่ามีตัวที่เรียกว่าติดทีมชาติเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าคูราซาวเนี่ยยันเสมอ0-0ได้นะครับที่สำคัญก็คือผู้รักษาประตูอายุ37ใช่ไหมฮะพอๆกับโวซินยาจากเคเวิร์ดเนี่ยนั้น15ลูกเซฟได้หมดเลยไม่ผ่านเข้าประตูสักลูกนี่ผมใช้ว่าโหสุดยอดเลย นะครับมีคุณผู้ฟังท่านใดเข้ามาว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ไปดูคอนเสิร์ตของพี่ตู่ธิดาดันธิดาด้วยนะครับแต่ด้วยความที่ไม่ได้เจอกับตัวมาโอเคไม่เป็นไรครับครั้งหน้าเนี่ยยังจะมีคอนเสิร์ตต่อนะครับคุณก้อยสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะครับเผื่อว่าใครที่จะได้มาเจอกันก็เรามีนัดหมายตามวันเวลาแล้วนะครับก็คงได้เจอกันอีกเช่นเคยผมเลือกอีกสักเพลงหนึ่งดีกว่ามาฟังด้วยกันนะครับกับเพลงนี้ปกติแล้วผมจะได้ยินในช่วงของพี่อ้อทัดดาวนะฮะขออนุญาตยืมเพลงนี้มาจากพี่อ้อทัดดาวมาเปิดให้ฟังนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยกับอามาโดมิโอจากคณะพิงค์มาตินี่ครับ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขาร
3: ถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: 2เพลงต่อเนื่องให้งานของเรกิลโตและอาจจะออกเสียงว่าเรเจลโตก็ได้นะครับเพราะมันไม่ได้ตัวจีนะแต่บางทีมันก็เป็นนะครับด้วยชื่อเฉพาะของเขานะฮะเมมโบอิตาลิโนนะครับแล้วก็ก่อนนั้นโอเยคโมวากับงานของทิโต้พุนเต้นะครับ2เพลงน่าจะได้จังหวะคึกคักทักทายคุณปุ๊อุทิชัยด้วยนะครับเดินทางไปแถวจอมทองสัญญาณรับฟังวิทยุยังได้อยู่นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ไฮรักส์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าครับขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจของคนไทยเสมอมานะครับเราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าครับซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้นที่0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยสิทธเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีเป็นสิทธิพิเศษที่คุณจะได้นะครับพร้อมบริการเช็คสภาพรถฟรีอีก33รายการรับของที่ระลึกครับ Hilux Legend และสิทธิพิเศษอีกมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางนะครับคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วรีบมาเป็นเจ้าของได้แล้วครับกับ Hilux ได้ที่โชว์รูม Toyotaทุกสาขาทั่วประเทศใกล้สาขาไหนก็แวะสอบถามที่นั่นได้กับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปอิ่มอร่อยกับเมนูที่ยังคงนำเสนอกับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่นะฮะมาต่อที่งานของ Los Ponchoเบสเมมโมโจ

แนะนำมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นวันนี้สักหน่อยดีกว่ากับเรื่องของความอร่อยที่อยากให้คุณได้ไปลิ้มลองกันนะครับที่ร้านก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่นะฮะร้านเล็กๆที่กำลังปังมากในหมู่ของคนรักก๋วยเตี๋ยวคั่วและเป็นสไตล์แบบเชียงใหม่นะครับเมนูเด็ดของเขาก็คือนำเสนอเลยฮะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซนนะครับที่เรียกว่าไข่เขาเนี่ยฉ่ำๆเหลียวเยิ้มไหลย้อยมาผสมกับตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำที่คุณทานแบบอร่อยเลยนะครับสังเกตง่ายๆฮะครัวเขาเป็นครัวเปิดคุณจะเห็นกระบวนการในการทำครัวของเขาเตรียมวัตถุดิบแล้วก็ทำให้เห็นว่าเขามีการทำขั้นตอนอะไรยังไงในการคั่วไก่แต่ละเมนูแต่ละจานนะครับใส่ไก่ชิ้นโตๆลงไปคั่วกับก๋วยเตี๋ยวเส้นเหนียวนุ่มนะฮะจะหอมกลิ่นเครื่องปรุงจนน้ำลายสอเลยแหละแล้วก็ราดด้วยซอสสูตรพิเศษที่เผ็ดกำลังดีแซ่บปลายลิ้นหน่อยๆฉ่ำกำลังดีและไม่เลี่ยนด้วยนะครับนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แล้วเนี่ยยังมีเมนูอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่อยากจะให้เราไปลิ้มลองกันดูนะฮะทั้งเมนูผัดซีอิ๊วก็อร่อยอยู่แล้วนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วได้แล้วก็ผัดซีอิ๊วนี่ยังไงก็ต้องผ่านแล้วล่ะนะครับต้องชิมผัดไทยกุ้งสดกุ้งตัวโตๆเลยครับหรือจะเป็นหอยทอดกรอบแบบไม่อมน้ำมันที่ถูกต้องที่สุดราดด้วยซอสสูตรเด็ดของเขาสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนนะครับหรือจะเป็นวันก่อนเนี่ยเห็นเขาทำเมนูขนมจีนน้ำยาป่าอย่างเงี้ยโอ้โหน้ำเข้มข้นมากน่าทานราดหน้าเขาก็น่าลิ้มลองเหมือนกันนะครับเมนูอาหารตามสั่งก็มีแต่ที่เป็นพระเอกอย่างที่บอกไปว่าชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าร้านก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่ยังไงก็ต้องโดนเมนูก่อนอย่างแรกนะครับพิกัดย้ำนะฮะบนถนนรัตนโกสินทร์นะครับอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ข้างวัดเทพมนเทียนหรือว่าวัดแขกนี่เองนะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับถ้าไม่สะดวกไปที่ร้านก็สั่งออนไลน์ผ่านแกร็บผ่านไลน์แมนก็ได้ครับแค่เสิร์ชชื่อโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่ก็จัดส่งให้ได้แล้วนะฮะที่สำคัญก็คือคอนเซ็ปต์ของเขายังคงนำเสนอว่ามาเล่าแต่ล้ำเนอะภาษากระเมืองนะครับแต่ถ้าภาษากลางก็คือไม่หล่อแต่อร่อยนะครับไอ้บัลเล่าแต่ไอ้ลำขนาดครับเนี่ยพี่ไม่หล่อแต่พี่อร่อยมากนะน้องอย่างเงี้ยใครที่กำลังมองหาของกินอร่อยแซ่บหอมฉ่ำรีบไปชิมโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่แท้ๆฮะความอร่อยที่ทำให้คุณต้องกลับไปซ้ำแน่นอนฝากย้ำๆกับเมนูของคนเชียงใหม่อีกหนึ่งเมนูหาทานง่ายๆครับตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นี่เอง

ลัมบาร่าครับผลงานของคาโอมาการในการได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเป็นช่วงของเพลงไทยสตริงเก่าอสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75 ครับขอบคุณกับการแจ้งผลการรับฟังเดินทางไปแถวจอมทองยังได้ยินสัญญาณอสมทเชียงใหม่โอ้ดีใจมากเลยนะฮะอยู่ฟังไปด้วยกันแบบนี้ครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.ถึง 10:00 น.นะครับกับผมวสุรมสุริยะวงศ์ครับ

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันรัฐบาลโต้ครม.เงาย้ำแก้ปัญหาภูเก็ตคืบหน้าเกิดผลเป็นรูปธรรมยืนยันเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่อเนื่องไม่มีระบอบสีน้ำเงินนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีครม.เงาโดยนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกล่าวช่วงหนึ่งในที่ประชุมครม.เงาเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายข้าราชการในพื้นที่ภูเก็ตและการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลเป็นปัญหาที่ยั่งลึกและสะสมมายาวนานรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการแก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งจะเห็นได้จากผลจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจพบบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินี10บริษัทที่ดิน4แปลงจำนวน2ไร่1งานมูลค่าประมาณ116ล้านบาทและศาลอนุมัติหมายจับชาวต่างชาติ12คนหมายจับ13หมายจับและบริษัทที่ครอบครองที่ดินซื้อและครอบครองที่ดินซึ่งมีจำนวนคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งจำนวน39บริษัทที่ดิน52แปลงเนื้อที่รวมประมาณกว่า12ไร่มูลค่าประมาณ115ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับ29หมายค้นรวมที่ดินกลุ่มที่1และ2จำนวน56แปลงเนื้อที่กว่า15ไร่มูลค่าประมาณ231ล้านบาทรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังไม่ได้สร้างภาพและไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลระดับใดหากตรวจพบดำเนินการที่ผิดต่อกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดไม่มีการละเว้นส่วนการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการย้ายเพื่อให้การแก้ปัญหาดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตไม่ได้เป็นการวางตัวข้าราชการเพื่อสนองพรรคการเมืองขอย้ำว่าไม่มีระบอบสีน้ำเงินอย่างที่พรรคประชาชนกล่าวหาลอยๆเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองรัฐบาลปลดล็อกศักยภาพสนามบินภูมิภาค28แห่งขยายสิทธิ์บริหารพื้นที่เช่าสูงสุด30ปีดึงลงทุนเพิ่มรายได้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคโดยสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง28แห่งในสังกัดกรมท่าอากาศยานให้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างยั่งยืนนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามและผลักดันมาตรการเพิ่มรายได้แก่ท่าอากาศยานภูมิภาคอย่างต่อเนื่องทั้งรายได้จากกิจการการบินและรายได้จากกิจการอื่นที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมและกรมท่าอากาศยานได้ร่วมมือกับสายการบินทั้งในและต่างประเทศนำเสนอศักยภาพของสนามบินภูมิภาคเพื่อดึงดูดการเปิดเส้นทางบินใหม่เส้นทางข้ามภูมิภาคและเส้นทางระหว่างประเทศซึ่งช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงการเดินทางและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในท่าอากาศยานได้เร่งรัดให้กรมท่าอากาศยานร่วมกับกรมธนารักษ์หาแนวทางแก้ไขข้อจำกัดด้านขั้นตอนราชการที่ส่งผลให้การดึงดูดผู้ประกอบการและการลงทุนใหม่ๆใช้เวลานานนำไปสู่การทำบันทึกความตกลง

0: หว่างกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังเพื่อมอบอำนาจให้กรมท่าอากาศยานสามารถบริหารจัดการพื้นที่ราชพัสดุภายในบริเวณท่าอากาศยานภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาม
7: ุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
8: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
9: ้ MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ติดค้างเอาไว้เมื่อวานคุณผู้ฟังถามถึงงานของ Power Band เข้ามานะครับเหมือนไม่รักกันเลือกมาเป็นเพลงแรกสำหรับการเริ่มต้นในชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้านะครับเวลาตรงนี้ 9:00 น.กับอีก 11:00 น.ติดตามฟังเพลงด้วยกันและข่าวสารนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับ

เลือกงานของคุณดอนสระเบียบมาเปิดสนานเลยทางรักสีดำนะครับเริ่มมาพร้อมด้วยกันวันนี้ก่อนส่วนเพลงอื่นๆค่อยๆทยอยจัดให้นะฮะขอบคุณคุณผู้ฟังครับใช้คำว่าโหเกือบลืมเพลงนี้ไปแล้วนั่นแหละฮะบางทีเราก็มัวแต่ไปเพลงใกล้ๆตัวนะครับก็คือใช้คำว่าเพลงใกล้ๆตัวฟังจนบ่อยๆแล้วก็เอ๊ะเพลงอะไรบ้างนะที่เรายังไม่ได้ฟังนานละอะไรเงี้ยพอนึกขึ้นได้ก็หยิบมาเปิดบ้างนะครับจะได้บรรยากาศของการฟังเพลงที่อยู่ในความทรงจำของเราครับอย่างที่บอกไปว่าเพลงเหมือนเป็นไทม์แมชชีนนะฮะให้เราย้อนกลับไปในห้วงเวลานั้นในวัยไหนที่คุณกำลังฟังเพลงนั้นอยู่นะครับตอนนั้นคุณทำอะไรอยู่นะอายุเท่าไหร่บางทีเพลงเหล่านี้เราฟังกับรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับฟังกับเพื่อนในยุคนึงหรือว่ามีกิจกรรมที่เพลงนี้มันโด่งดังมาด้วยเหตุการณ์อะไรบ้างเนี่ยมันนอกจากจะเป็นเหมือนไทม์แมชชีนที่ย้อนกับชีวิตของเราในวัยนั้นได้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการรีคอร์ดตัวเองบางอย่างว่าความทรงจำในช่วงเวลานั้นนะฮะว่าเราเคยทำอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะฮะมันก็เป็นการได้ย้อนกลับไปนะครับกับภาพในอดีตนะฮะแต่มันดีอยู่ตรงที่ว่ามันสามารถที่จะได้ให้เราได้เปรียบเทียบนะว่าช่วงที่ผ่านมาเราเจออะไรด้วยนะครับแล้วก็มาจนถึงวันนี้เราเก่งนะที่อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เราสามารถผ่านพ้นอะไรต่างๆมาได้เยอะเราผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาได้เรียกว่าแต่ละคนประสบการณ์แต่ละคนก็แตกต่างใช่ไหมฮะแต่ก็ใช้คำว่าเราผ่านมาแล้วอ่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกภูมิใจแหละนะครับแล้ววันหนึ่งเรากลับมานั่งฟังเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆหรือเรื่องราวที่ผ่านมาอย่างเช่นเสียงเพลงอย่างเงี้ยได้ฟังแล้วฟังอีกจนถึงปัจจุบันก็ยังได้ฟังอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกับจดหมายที่ยังสามารถเปิดฟังได้เมื่อไหร่ก็ได้นะผมใช้คำว่าจดหมายที่เปิดฟังนะครับไม่ต้องเปิดอ่านนะฮะแค่เปิดฟังมันก็ได้ละนะฮะโอเคนะครับขอบคุณมากๆจากทางไลน์ครับข้อความเข้ามาเยอะทีเดียวโดยเฉพาะบรรยากาศเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมากับคอนเสิร์ตของคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายนะครับมีภาพผมบนเวทีด้วยนะขอบคุณจริงๆไม่ได้ทักทายกันนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราก็คงมีอีกหลายคอนเสิร์ตครับที่จะมีกิจกรรมกันต่อก็ติดตามให้ดีๆว่าเราจะมีคอนเสิร์ตอะไรวันไหนอีกนะครับแต่ก็วันนั้นผมก็พูดแล้วนะว่าจะมีคุณก้อยสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ก่อนนะครับวันที่5กันยายนนะฮะเดี๋ยวค่อยย้ำแจ้งข้อมูลอีกทีนะครับกับทางทีมงานที่เขาจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตนะฮะว่าขายโต๊ะขายตั๋วยังไงได้บ้างนะครับแต่เห็นว่าวันนั้นน่ะมีคนจองไปแล้วกว่า10โต๊ะแล้วอ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเกินคาดนะครับก็ใช้ได้เลยแหละซึ่งได้เจอกันอย่างแน่นอน ID Line ครับ mcotcm10075 นะครับMCOTCM10075 และทางสมาชิกกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยคุณแจ้จตุพลแก้วการนะครับคุณผู้ฟังถามถึงเพลงนี้เข้ามา

ำได้ว่าเมื่อวันอาทิตย์มีคุณผู้ฟังถามถึงเพลงช้ำคือเราของคุณนิตยาบุญสูงเนินในช่วงเพลงลูกกรุงนะฮะผมขออนุญาตมาเปิดไปในช่วงของเพลงไทยสตริงเก่าแล้วกันนะครับคือน่าจะฟังแนวออกว่าประมาณสตริงไปแล้วแหละนะฮะเพราะว่ามันจะไปอีกอารมณ์กับลูกกรุงเนี่ยมันเปิดไม่ได้ก็เลยขออนุญาตมาเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับอย่างคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลนี่ผมก็ต้องขอดูก่อนว่าเพลงเนี่ยมันออกไปทางลูกกรุงอยู่นะฮะฉะนั้นเราคงย้ำนะครับว่าจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นเนี่ยผมจะเป็นไทยสตริงเก่านะครับมันมีความเป็นสตริงอยู่แต่ถ้าวันอาทิตย์เนี่ยนะครับมันจะเป็นอนุรักษ์เพลงเก่าต้นฉบับอย่างสุนทราภรณ์อย่างเพลงลูกกรุงหรือเพลงลูกทุ่งที่เป็นแม่ไม้เพลงไทยนะครับวันอาทิตย์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งฉะนั้นก็ขออนุญาตแยกหมวดหมู่ของเพลงนะครับถ้าเพลงไหนไม่ได้เปิดให้ในช่วงเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะก็ขออนุญาตขออภัยก่อนเลยนะครับผมอาจจะไปเปิดให้วันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับบางทีอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อวันอาทิตย์ว่ามันเหมือนกับเราเป็นบรรณารักษ์แยกหมวดหมู่ของหนังสือตามห้องสมุดประเภทหนังสือนะก็คือประเภทเพลงแหละนะครับจะได้เปิดให้มันแบบสมูทไปเดินเพลินๆหรือว่าฟังเพลินๆไปนะครับช่วงนี้แหมถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มเห็นชาวจีนเขามีแนวของการเที่ยวอีกรูปแบบเข้ามาแล้วนะฮะเขาเรียกว่ากลุ่มส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพสกลุ่มพสก็คือกลุ่มพี่สาวนะก็คือจะเป็นสาวจีนที่เขาจะแต่งชุดแบบชุดเดรสใช่ไหมฮะชุดที่มันเป็นกระโปรงยาวอะฮะแล้วก็ปล่อยผมให้มันพลิ้วๆกับสายลมเนี่ยแล้วก็นั่งรถไฟเที่ยวเพื่อเก็บภาพตามทางระหว่างทางโดยเฉพาะเส้นทางที่เขากำลังนิยมมากก็คือเส้นทางเชียงใหม่ลำพูนหรือบางทีอาจจะถึงลำปางอย่างเงี้ยแต่ถ้าใกล้ๆอย่างเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยคือเขาซื้อตั๋วชั้นธรรมดาฮะตั๋วชั้น3เนี่ย5บาทใช่ไหมครับเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยก็ประมาณ1หยวนแล้วเขาก็จะนั่งรถเที่ยวรถไฟเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับเป็นหมู่คณะเป็นกวนเป็นแก๊งเพื่อนเขาแล้วก็จะเก็บภาพเก็บคลิปเก็บมุมของเวลาพัดลมไม่ใช่พัดลมดิหน้าต่างมันเปิดแล้วก็จะมีลมพัดเข้ามาเนี่ยผมจะสายายสวยเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าที่จีนเนี่ยเขาไม่มีขบวนรถไฟแบบนี้แล้วนะครับมาเมืองไทยได้เห็นรถไฟแบบนี้อยู่เขาจึงขอเก็บภาพอันนี้เอาไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่เรียกว่ามีความคลาสสิกในมุมของเขาอ่ะเพราะว่าจีนไม่มีเห็นไหมจีนเขาไม่มีเข้ามาบ้านเราเพราะว่านั่งรถไฟเที่ยวอย่างเงี้ยผมก็มองว่าเออมันก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกแบบนึงช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณสามารถหาโอกาสดีๆในการที่จะลองปรับมุมมองของการเที่ยวกับทางรถไฟได้นะครับกับคนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างนี้ก็ได้ชาวจีนก็ได้หรืออาจจะเพิ่มระยะอย่างเช่นทำทริปขึ้นมานะครับขอเป็นคนไทยทำนะขอร้องให้เป็นคนไทยทำนะครับเชียงใหม่ลำพูนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอย่างเงี้ยนะครับไปเที่ยวลำปางไปเที่ยวลำพูนอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาเชียงใหม่ในวันเดียวอย่างเงี้ยนะฮะคือวันเดย์ทริปเนี่ยผมว่ามันทำได้นะครับเผื่อให้เขาเที่ยวลำพูนเสร็จปุ๊บไปดูเมืองเก่านะฮะไปลำปางไปนั่งรถม้าวนรอบนึงกลับมาเชียงใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยมันก็กระจายการท่องเที่ยวไปได้อีกเยอะเหมือนกันซึ่งตอนนี้เขากำลังฮิตนะฮะล่าสุดเห็นว่ามีคอนเทนต์เยอะมากในโซเชียลของชาวจีนเนี่ยเยอะทีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้มาทางนี้ก็ได้ครับทางธรรมชาติที่แฟเมียงผมยังคงย้ำนะครับว่าแฟเมียงเนี่ยอยากจะให้คุณได้ไปสัมผัสกันนะครับกับเรื่องอีกหนึ่งบรรยากาศของการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติสวยงามนะครับอันนี้ไม่ต้องนั่งรถไฟปักหมุดแล้วขับรถตามกันมาได้เลยนะฮะมุ่งหน้าไปทางแฟเมียงคาเฟ่ปางไฮเทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่ครับไม่ใช่คาเฟ่ธรรมดาแต่มันคือโอเอซิสกลางป่าใหญ่ที่เข้าผสมผสานความร่มรื่นของต้นไม้โบราณสายน้ำลำธารสายสะอาดที่ไหลผ่านท่ามกลางของบรรยากาศที่เขาจัดตกแต่งได้อย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวนะครับไปผ่อนคลายสัมผัสอากาศดีๆวิวสวยๆอาหารอร่อยกาแฟที่นี่ต้องคอนเฟิร์มว่าต้องไม่พลาดนะครับเพราะว่ากาแฟเทพเสด็จเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ๆที่ปลูกท่ามกลางป่าธรรมชาติซึ่งคุณจะได้สัมผัสกับความหอมของกาแฟรสชาติที่กลมกล่อมนุ่มละมุนในรสชาติของกาแฟที่คุณชื่นชอบคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มแบบดาร์กเลยอย่างเงี้ยนะฮะหรือที่นี่เขามีอันนี้ฮะน้ำผึ้งกาแฟเนี่ยผมเกือบลืมไปแล้วน้ำผึ้งกาแฟของเขาเนี่ยมีรสชาติของความเป็นเฉพาะเลยคือเรารู้เลยว่าน้ำผึ้งของเขาเนี่ยมันไม่ได้หวานแหลมหวานเลี่ยนนะฮะเหมือนกับน้ำผึ้งดอกไม้ทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับของเขาเนี่ยมันจะหวานนวลหอมๆขึ้นมาสักแป๊บหนึ่งแล้วก็มันจะมีความขมปลายๆนิดหน่อยนั่นคือน้ำผึ้งกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ด้วยนะครับเขาก็มีจำหน่ายหรือแม้แต่ชาเมี่ยงที่เป็น
ชาท้องถิ่นอัตลักษณ์ของเขาที่ปางไฮเลยจิบอุ่นๆคู่กับโค้งกับข้าวอร่อยๆที่นี่นะครับจะเป็นเมนูอาหารพื้นเมืองก็ได้อาหารพื้นถิ่นที่เขามีตามฤดูกาลก็มีนะครับอาหารตามสั่งอาหารแบบนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลก็ได้เหมือนกันนะครับเมนูอย่างพวกจิ้มจุ่มพวกปิ้งย่างอะไรก็มีนะฮะสามารถที่จะเสิร์ฟได้ทั้งเมนูอาหารคาวหวานและจิบชาอุ่นๆชาเมี่ยงที่นี่อร่อยมากนะครับลองไปชิมลิ้มลองกันดูถ้ามาทานกับข้องกับข้าวแล้วเนี่ยรู้สึกแม่เห็นที่พักแล้วมันน่าสัมผัสของการนอนสักหนึ่งคืนเนี่ยที่นี่ผมว่าคอนเฟิร์มเลยครับเป็นห้องพักริมเชิงเขาแบบโฮมสเตย์เก๋ๆเห็นวิวแบบพาโนรามาในสไตล์แบบธรรมชาติไว้คอยต้อนรับคุณนะครับตกเย็นนั่งปิ้งย่างจิบเครื่องดื่มกันไปพอตกดึกขึ้นมาก็เข้านอนห่มผ้าห่มอุ่นๆแทบจะไม่ต้องเปิดแอร์เลยครับเพราะว่าอากาศที่นี่เย็นตลอดทั้งปีท่ามกลางอากาศเย็นสบายนะครับแล้วตื่นเช้าขึ้นมาลองคิดดูฮะหมอกจางๆลอยเหนือลำน้ำลำธารมีหมอกลอยผ่านทางทิวเขาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผ่านหน้าต่างของเราอย่างเงี้ยหน้าต่างที่เราพักอย่างเงี้ยคือหน้าต่างบานใหญ่เราเห็นได้ชัดอย่างเงี้ยนะโอ้โหและจิบกาแฟจิบชายามเช้าดื่มระเบียงนะฟินมากๆนะครับเหมือนกับเป็นการเติมแบตพลังงานให้กับชีวิตของเราได้แบบสดชื่นทีเดียวนะฮะก็เจ้าของบ้านน่ารักมากนะครับสอบถามกันไปได้บอกว่าฟังรายการจากอสมทเชียงใหม่เขามีส่วนลดพิเศษมอบให้ทั้งส่วนลดอาหารเครื่องดื่มส่วนลดห้องพักส่วนลดห้องประชุมเขาประชุมจัดเลี้ยงได้นะฮะแบบอินดอร์เอาท์ดอร์ก็ได้ห้องประชุมนี่20 30 40ได้เลยนะครับหรือจะเป็นห้องพักที่เป็นบ้านหลังใหญ่ก็ได้นะครับก็มีหลายห้องพร้อมในการต้อนรับเลยนะฮะโทรสอบถามก่อนได้ครับที่061-284-2882นะครับ061-284-2882หรือเข้าไปดูทางเพจ Facebook ของเขาครับพิมพ์คำว่าแฟมเมี่ยงก็เจอแล้วนะฮะแฟมเมี่ยงคาเฟ่ก็ฝากย้ำๆว่าเผื่อว่าใครที่อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติจากตัวเมืองเชียงใหม่เดินทางไปประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับขับรถสบายๆเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับทิ้งท้ายในเบรกนี้กับคุณเบิร์ดธงชัยไม่อินตายครับบันทึกหน้าสุดท้าย

0: M-COT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
8: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75

0: ุณก้อยพรพิมลธรรมสารนะครับสายเกินไปก่อนหน้านั้นคุณผู้ฟังถามถึงงานของคุณมณีนุชเมลสุดนะครับรักที่หลุดลอยเนี่ยสองเพลงต่อเนื่องให้จังหวะพอจะต่อเนื่องกันไปได้อยู่นะฮะขอบคุณมากๆครับทางไลน์ ID Line ที่เข้ามาเพิ่มเพื่อนกันนะครับ MCOTCM10075 นะครับ MCOTCM10075 เป็น ID Line สำหรับการแชทพูดคุยกับนักจัดรายการแต่ละช่วงของอสมทเชียงใหม่แบบส่วนตัวนะฮะตัวต่อตัวกันเลยตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม Line ก็จะมีอีกอันนึงก็คือ Line Open Chatอสมทเชียงใหม่นะครับก็ขอบคุณมากๆกับการแชร์ข่าวกิจกรรมต่างๆพูดคุยกันนะครับในส่วนของกลุ่มสมาชิก LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ขณะเดียวกันแล้วก็ยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์ในการติดตามข่าวสารกับเราครับคอนเทนต์ต่างๆผ่านทาง Facebook Fanpage นะฮะ YouTube หรือว่าจะเป็นในส่วนของ TikTok อสมทเชียงใหม่นะครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับการเข้ามาติดตามเข้ามากดถูกใจเข้ามาแชร์ข่าวด้วยกันนะครับก็ยังมีเรื่องของข่าวสารที่เราแชร์กันด้วยแล้วก็มีไลฟ์ออนไลน์นะครับในช่วงของข่าวเที่ยงเมืองเหนืออย่างเงี้ยเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงก็เข้าไปติดตามชมคุยข่าวกับเราได้เช่นกันนะครับทุกๆวันเลย
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: ดื่มดับบดีคิดว่าดื่มแล้วครับจะมาเป็นหยังเพราะแอลกอฮอล์จะไปยะฮือสมองจ้าไข้ลับเป็นซึมเป็นเบลอยะฮือควบคุมรสบ่ได้การตัดสินใจและการตอบสนองจ้าลงเสี่ยงเสียทรัพย์เสี่ยงดับชีวิตตึงตัวเก่าแล้วก็คนอื่นดื่มเต่ากับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจคู่การเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: ดื่มเท่ากับดับจะไปยะอย่างอั้นนะครับกินเหล้าเมาขนาดแล้วยังเมาปปนี่ไปครับรถแถมตัวนี่นะอันตรายแต่ๆนะครับฝากไว้ด้วยความห่วงใยนะเพราะว่ามันเกิดความสูญเสียข่าวล่าสุดเนี่ยผมยังเห็นใจกับครอบครัวของผู้ที่รับอุบัติเหตุที่จังหวัดลำปางอ่ะโอ้โหผมฟังข่าวแบบนี้แล้วรู้สึกสลดใจอยู่เหมือนกันนะครับคุณพ่อของเขาเองเนี่ยก็ใช้คำว่าโอ้เสียทั้งลูกทั้งภรรยานะครับอีกหลายเคสหลายกรณีนะครับที่เสียก็คือเสียไปแต่บางคนไม่ได้เสียชีวิตเขาก็ต้องมาพิการอย่างเงี้ยจากอุบัติเหตุของการเมาแล้วขับนะครับซึ่งมันก็ส่งผลที่เรียกว่ามหาศาลเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายก็อีกเรื่องนึงแต่ทางจิตใจเนี่ยมันเรียกว่าเหนือกว่าที่จะประเมินราคาได้นะครับกับการสูญเสียเหล่านั้นไปนะฮะฉะนั้นฝากไว้ด้วยความห่วงใยครับทุกเส้นทางใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังและเมาไม่ขับด้วยนะครับด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีในช่วงเวลาของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันเสาร์ที่ผ่านมามีเพลงนี้แหละครับที่หลายคนลุกขึ้นเต้นจากอัลบั้มแรกๆในช่วงนันทิดา27

0: เกือบไปแล้ว
1: คุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะฮะขอบคุณมากครับคุณผู้ฟังแหมวันนั้นยังคงจำภาพบรรยากาศสนุกสนานกันได้อยู่นะครับช่วงนี้ฝากความอร่อยกันต่อดีกว่าที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2นะครับใครที่กำลังคิดไม่ออกว่าวันนี้จะทานมื้อเที่ยงอะไรดีแนะนำเลยฮะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2ถนนวงแหวนรอบ2นะครับใกล้กับแยกศูนย์ราชการศาลากลางเชียงใหม่นี่เองอยากให้ลองนึกภาพสำหรับใครที่อาจจะเคยไปนั่งทานที่สาขาแรกก็คือถนนเรียบทางรถไฟสารพีนะฮะแต่ตอนนี้สาขา2จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นในโซนทางใกล้ๆตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางสะดวกแล้วก็มาชิมเมนูอาหารอร่อยๆโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นที่นี่ได้เลยนะครับน้ำซุปสีเข้มที่เคี่ยวจนหอมฟุ้งกลิ่นเครื่องยาจีนอ่อนๆนะครับลอยขึ้นมาจากชามเนื้อเป็ดเนี่ยเขาตุ๋นจนเปื่อยนุ่มเลยนะฮะหนังเป็ดนุ่มกำลังดีครับเสิร์ฟมาพร้อมกับเส้นที่คุณอยากจะเลือกมาทานแบบไหนเป็นเส้นมีหยกมีเหลืองมีขาวเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วแต่ว่าจะคุณชื่นชอบแบบไหนก็ได้นะครับแต่ความอร่อยมันจะมีเสน่ห์ของเขานะครับโรยผักสดลงไปนะกระเทียมเจียวหอมๆอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหพูดแล้วน้ำลายสอร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2ครับเขาใส่ใจตั้งแต่น้ำซุปหม้อแรกเลยนะฮะตุ๋นเป็ดอย่างพิถีพิถันนะครับเท็กเจอร์ของการเคี้ยวเป็ดเนี่ยสู้ฟันกำลังดีนะครับได้รสชาติกลมกล่อมแบบต้นตำรับกินได้แบบไม่เบื่อเลยนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการสดน้ำซุปร้อนๆแต่บางคนที่ชอบความเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวแบบน้ำคลุกคลิกก็ได้นะครับแบบแห้งก็มีนะฮะแต่ถ้าไม่อยากจะทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเรามีเป็นข้าวหน้าเป็ดก็อร่อยนะครับข้าวหมูกรอบอันนี้ใช้ได้เลยแหละผมใช้คำว่าราดกับน้ำจิ้มที่เป็นข้าวหมูกรอบของเขาเนี่ยฟินนะครับหรือจะแยกเป็นหน้าเป็ดแยกเป็นหมูกรอบต่างหากก็ได้นะครับสั่งกลับบ้านก็ทานได้อร่อยเหมือนกันอย่างที่บอกไปนะฮะว่ามันไม่ใช่วันที่เราหิวมากที่สุดนะครับแต่คือวันที่เราได้กินของอร่อยโดยไม่ต้องคิดเยอะแนะนำครับที่นี่เลยเที่ยงนี้ไปเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2มิชลินไกด์6ปีซ้อนการันตีนะครับรอคุณอยู่ที่นั่นแหละนะฮะตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงตอนนี้ร้านเปิดบริการแล้วนะครับไปเติมความสุขมื้อกลางวันได้เลยนะฮะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นที่นี่ผมใช้คำว่าสามารถที่จะซื้อทานกลับไปทานที่บ้านเนี่ยก็ยังอร่อยอยู่เหมือนกันนะครับหลายคนก็บอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องกินที่ร้านบางทีเรารีบนะฮะกลับซื้อกลับไปกินที่ทำงานก็ได้กลับไปกินที่บ้านก็ได้ก็อร่อยอยู่นะฮะพิกัดย้ำอีกทีนะครับถนนวงแหวนหน้าศาลากลางนะฮะหลังเรือนจำหญิงเนี่ยถ้าลอดอุโมงค์มานะครับชะลอรถนิดหนึ่งชิดซ้ายนะครับร้านเดิมของอ้ายจรัญมโนเพชรก็คือร้านสายหมอกกับดอกไม้ที่นี่แหละครับคุณได้เจอแน่นอนโทรสอบถามได้ครับที่095-153-5636นะครับ095-153-5636เขาร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ด้วยนะครับสามารถที่จะใช้ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และบอกว่าใครที่ไม่สะดวกมาที่ร้านก็สามารถสั่งผ่าน Grab ก็ยังได้เลยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2เชียงใหม่ง่ายๆจะเจอกันได้ทุกวันเลยจันถึงเสาร์ศิลปินเบอร์ต่อไปที่เราจะเจอกันที่เชียงใหม่คุณก้อยสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะครับ10นาฬิกาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยฮะผมกลับมาอีกทีก็เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงข่าวเที่ยงเมืองเหนือเช้านี้ขอบคุณนะครับบุญรักษาครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมเห็นชอบพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570และร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีวาระที่น่าสนใจคือสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แนวทางการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและแนวทางการตั้งคณะกรรมการวิสามัญกระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางในโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพกระทรวงคมนาคมเสนอมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและกระทรวงอุตสาหกรรมขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี2567/2568ซึ่งนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2568เรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี2567/2568เพื่อขยายความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% ในกรอบวงเงินรวมประมาณ5,175 ล้านบาทเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมกับชาวไร่อ้อยจำนวน 4,667 คู่สัญญาปริมาณอ้อยสดคุณภาพดี 100% จำนวนกว่า 6.9 ล้านตันวงเงิน477ให้แก่กลุ่มที่1ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดีกลุ่มนี้ครอบคลุม 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อยกว่า5,000 ขออภัยค่ะปริมาณอ้อยกว่า5ล้านตันวงเงินช่วยเหลือ411 ล้านบาทส่วนกลุ่มที่2เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่62ล้านบาทปริมาณอ้อย 900,000 ตันและกลุ่มที่3เกษตรกรส่งไร่ส่งอ้อยสด100% ให้แก่โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินประมาณ3ล้านบาททั้งนี้เป็นการใช้งบประมาณเพิ่มเติม477 ล้านบาทซึ่งยังอยู่ในกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้อย.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61กว่า77ตันสสิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจับมือภาคีเครือข่ายเปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดครั้งที่61จำนวนของกลางกว่า77ตันจาก 54,097 คดีภายใต้แนวคิด Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเพื่อป้องกันให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่ระบบสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบริหารจัดการของกลางของประเทศและตอกย้ำความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและนายสิริสุขยืนหานรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างอย.ปปส.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกองทัพบกโดยก่อนนำยาเสพติดของกลางไปเผาทำลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันของกลางอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบเลขคดีชนิดและน้ำหนักของยาเสพติดรวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้ากว่า40ตัน

0: รองลงมาได้แก่เมทแอมเฟตามีนไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆทั้งนี้จะมีการนำยาเสพติดของกลางไปเผาทำลายณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการในวันที่25มิถุนายนเวลา 11:00 นศศิธรกุวังคดีโลกสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
11: Yay!
10: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
12: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
13: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
11: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
15: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

ากังค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยงานจากปูวิจิตราแสงใสค่ะว่าไม่ใช่เวอร์ชันต้นฉบับต้นฉบับนี้ก็จะเป็นของรวีเด่นนั่นเองนะคะเรียบเรียงแล้วก็ร้องใหม่จากพี่เจียวัฒนาบริยวัฒนานั่นเองนะคะเลือกมาฝากการสำหรับวันอังคารที่ท้องฟ้าสดใสแดดที่ดีนะคะเหมือนเป็นคนละเรื่องกับเมื่อวานเลยเมื่อวานนี้ก็ครึ้มๆนะคะแดดอาจจะมาบ้างบางทีก็จะไปเน้นแดดช่วงเที่ยงบ่ายอะไรอย่างนี้นะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ต่อเนื่องนะคะที่เมื่อวันที่21ใช่ไหมคะก็จะเป็นวันคริสต์มาสยันที่กลางวันยาวนานกว่ากลางคืนแต่ว่าทางซีกโลกตะวันตกเขาก็จะสลับกันกับทางบ้านเราเนาะนะคะก็อาจจะอยู่ในช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าทุ่มแล้วยังสว่างอยู่นึกถึงเนาะประเทศแถบสแกนดิเนเวียนเนี่ยนะคะที่เขามีพระอาทิตย์นะคะถึงแม้ว่าจะดึกแล้วค่ำแล้วนะคะก็เจอแต่พระอาทิตย์นะคะกลางคืนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้อันนี้เท่าไหร่นะคะมีพระอาทิตย์เที่ยงคืนอย่างเงี้ยเนาะบางพื้นที่นะคะบางประเทศก็ไม่ค่อยเจอกับแสงแดดอีกเนาะโลกของเรานะคะก็แล้วแต่ว่าอยู่จุดพื้นที่ไหนแต่ว่าประเทศไทยของเราถือว่าเป็นจุดหนึ่งถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้เขตศูนย์สูตรนะคะอาจจะอยู่ในเขตร้อนนะคะร้อนชื้นนะคะแต่ก็เรื่องของการเพาะปลูกเรื่องของการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ได้ผลดีนะคะกว่าในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกก็ทำให้บ้านเราก็เป็นเมืองเกษตรกรรมนะคะแต่ก็หลายๆอย่างมันก็ส่งผลเกี่ยวกับเกษตรกรเหมือนกันน้ำท่าอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องระมัดระวังใช้อย่างคุ้มค่านะคะเอ็มคอร์ดเรดิโออสมทเชียงใหม่นะคะอุ้ไปมันก็จะไปติ๊กๆเนาะสำหรับวันนี้วันอังคาร23มิถุนายนนะคะ2ชั่วโมงค่ะ10โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะคะฟังเพลงด้วยกันกับไทรนีเชคคาพรนะคะต่อจากช่วงของพี่เอวัสุรมนั่นเองนะคะ8โมงเช้าถึง10โมงนะคะก็อยู่ด้วยกันเรื่อยๆฟังกันไปเพลินๆนะคะก็คิดถึงเพลงไหนอยากจะช่วยเลือกก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้ก็เพลงประมาณเนี้ยนะคะไม่เก่ามากเก่าไหมเก่าจริงๆเราเอาไว้เป็นวันเสาร์ดีกว่าเนาะนะคะวันธรรมดาเราก็เนี่ยละค่ะอาจจะแตะๆบ้างได้นิดนึงนะคะไม่เยอะหรือว่าถ้าเป็นเพลงเก่าจริงก็เดี๋ยวเอามาเอาเป็นเวอร์ชันแบบที่เรียบเรียงแล้วก็ร้องใหม่ดีกว่านะคะ2ชั่วโมงค่ะอยู่ด้วยกันแล้วก็ทาแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะรวมถึง radio.network.mcord.net นะคะให้คุณได้ติดตามฟังออนไลน์กับเราได้ทุกที่ทั่วโลกเลยนะคะ 107.5 อสมทเชียงใหม่นะคะอยู่ตรงไหนก็ติดตามรับฟังนะคะอสมทของเราได้ทุกที่ทุกเวลากันเลยทีเดียวนะคะชอบเพลงแนวไหนช่วงไหนก็ติดตามกันได้ขอเพลงได้จริงๆก็ขอได้ในทุกช่วงเลยนะคะไลน์ของเรา MCOTCM 10075ค่ะไม่ว่าจะวันไหนๆก็รับฟังกันได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อกี้พูดถึงพี่เจียวัฒนานะคะสักเพลงหนึ่งละกันเนาะเพลงนี้ก็ไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันนะคะSunday, Tuesday.

Sunday Tuesday นะคะไม่ว่าจะวันไหนๆนะคะอสมทเชียงใหม่ของเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะในทุกๆวันนะคะทุกที่ทุกเวลานะคะเปิดมาเวลาไหนรับรองว่าไม่เหงาไม่ง่อมแน่นอนนะคะฟังเพลงฟังข่าวสาระต่างๆความบันเทิงบางช่วงเวลาก็จะมีไลฟ์นะคะกับคุณฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะทางเพจแล้วก็ YouTubeของอสมทเชียงใหม่นะคะเป็นรายการในบางช่วงแต่ถ้าเป็นบางเวลานะคะเป็นประจำอย่างนี้ดีกว่านะคะขออภัยก็จะเป็นช่วงข่าวข่าวที่เมืองเหนือของเรานั่นเองนะคะที่คุณสามารถติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันได้เลยค่ะฟังเพลงจากพี่บอยโกศิยพงศ์กันบ้างค่ะเพลงนี้เป็นเสียงของนาเดียฤทัยสุริกุลพันธ์นี่นะคะวันที่พี่บอยบอกว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งเบเกอรี่มิวสิกเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกนะคะตั้งแต่ร้องเพลงกันมาเลยของนาเดียด้วย

เพลงนี้นี่มีหลายเวอร์ชันเลยนะพี่บอยทำไว้นะคะทั้งเวอร์ชันของนาเดียเองคนเดียวเวอร์ชันนี้นะคะที่ร้องไว้กับพี่น้อยวงพลูนะคะหรือว่าจะเป็นเวอร์ชันของพี่น้อยเองนะคะนี้จริงๆแล้วมีเป็นมินิอัลบั้มได้ไหมแผ่นตัดหรือยังไงนะคะประมาณ 4-5 เวอร์ชันนะคะเฉพาะเพลงนี้เพลงเดียวก็มีเหมือนกันนะคะที่เคยส่งมาให้ฟังนะคะแต่ว่าเวอร์ชันนี้ค่ะก็จะมาจากอัลบั้ม Million Ways to Love Part 1นั่นเองนะคะสำหรับเพลงพอนะคะนาเดียฤทัยสุดที่กุลพานิชนะคะก็เป็นสาวๆในกลุ่ม Dojo City เหมือนกันนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยค่ะที่เอามานับอยู่ในกลุ่มนี้วงนี้นะคะเพลงไปพักนะคะหรือว่าจะเป็น Project H นะคะTK ค่ะ Triumph Kingdom มีใครอีกนะนะคะOil Shocking Pink เนี่ยนะคะก็อยู่ในกลุ่มของสาวๆนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีผลงานเป็นวงเป็นเดี่ยวอย่างนาเดียเนี่ยก็ร้องเดี่ยวนะคะแล้วก็มีเพลงมีอัลบั้มนะคะอย่างเพลงที่รู้จักก็คือคนไม่พิเศษนะคะก็จะมีในเวอร์ชันที่น้องโตค่ะเอาไปเรียบเรียงใหม่ก็จะอยู่ในอัลบั้มของ B5 ด้วยนะคะหรือว่าเพลงพรุ่งนี้นะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังรู้จักหรือเปล่าแต่ก็จำได้ว่ามีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยสถานีเนี่ยอยู่นิมมานเฮมินนะคะก็เปิดเพลงนาเดียเนี่ยเขาก็โอ้โหชอบมากเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเปิดเท่าไหร่หาฟังยากมากถ้าพูดถึงเบเกอรี่หลายคนก็อาจจะนึกถึงเนี่ยแหละค่ะวงที่อาจจะเปิดบ่อยๆแต่ว่านาเดียก็จะเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งนะคะที่หาฟังยากเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเปิดเพลงของนาเดียเท่าไหร่นะคะเพลงพรุ่งนี้เองจริงๆก็มีหลายเวอร์ชันนะคะเวอร์ชันที่เป็นแบบ Return to Retro นะคะที่มิตรซีนั้นเอามาเรียบเรียงร้องใหม่เวอร์ชันนี้ก็จังหวะดีสนุกดีนะคะแล้วก็อีกไม่นานนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวนะคะของนาเดียด้วยเหมือนกันช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตบีดีนะคะก็ยังน่ารักสดใสเหมือนเดิมใครที่อาจจะเอ๊ะใครนะ ไม่รู้จักนะคะเพลงเขาก็จะประมาณนี้ใสๆสดใสนะคะก็เลือกมาฝากกันวันนี้เผื่อว่าใครที่คิดถึงนาเดียฤทัยสุริกุลพานิชซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นสาวโสดอยู่นะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะพี่แอลวันนี้อยู่นนทบุรีนะคะก็มาภารกิจนะคะท้องฟ้าแจ่มใสเหมือนกันแดดดีไร้ฝนนะคะเหมือนเราอยู่ใกล้กันค่ะท้องฟ้าฟ้าสดใสมากวันนี้เชียงใหม่นะคะอยากฟังกันนภัสใช่ไหมคะพรหมลิขิตแล้วก็ปุ๋ยแอลกอฮอล์นะคะเบรกหน้าเพลงน้ำหอมนะคะโอเคคุณสมพลสวัสดีค่ะวันอังคารวันนี้นะคะก็มีความสุขสดชื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีคุณสีสมอนแฮปปี้แฮปปี้มีแต่ความสุขดอกไม้สวยมากค่ะไม่รู้ว่าดอกอะไรเนาะสีชมพูนะคะบางท่านก็เป็นดอกกุหลาบมาคุณน้องค่ะพูนสุขพูนทรัพย์มั่งมีเงินทองมากมายด้วยความสุขเช่นเดียวกันคุณอโนไทยมาด้วยดอกบัวนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทุ่งไหมไม่เขาไม่น่าจะใช่ทุ่งเนาะคล้ายๆแบบว่าอยู่ในบึงอะไรอย่างเงี้ยนะสวยมนาคารสดใสเขามีความสุขเช่นเดียวกันนะคะจากแม่ห้องสอนคุณพวัตค่ะน้ำตาอาบแก้มนะแล้วก็คุณกวางค่ะนะคะแฮปปี้นะคะแฮปปี้วันนี้ขอเป็นวันที่ดีด้วยเช่นเดียวกันไม่ได้ฟังหลายวันคิดถึงจังคิดถึงเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะที่ยังคิดถึงอสมทเชียงใหม่ของเราสุขสันต์วันอังคารสีชมพูด้วยนะคะคุณชิดชัยค่ะคนขี้เหงาเหรอคะคนขี้เหงาในเก่าละค่ะเอ๊ถ้าแต่จริงๆคนขี้เหงาก็จะมีเวอร์ชันอื่นเหมือนกันนะเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตเปิดเวอร์ชันอื่นคุณแสงดาวอยากฟังเด็กคิดซุงยินะคะช่วงนี้เปิดเทอมแล้วอาจจะไม่ได้ทักทายนะคะแต่ก็รักฟังอยู่โอ้ยินดีนักๆ นะเจ้านะคะก็ชวนน้องๆฟังด้วยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะก็เขามีความสุขนะคะแม้ว่าคุณจะ
ทำอะไรก็ตามนะคะแล้วแต่ภารกิจของคุณนะคะก็มีอสมทเชียงใหม่นะคะได้เป็นเพื่อนกันในทุกๆวันเลยทีเดียวงั้นขออนุญาตเพลงนี้ก่อนละกันเนาะจังหวะน่าจะได้นะคะสำหรับเป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิแต่ขออนุญาตเป็นเวอร์ชันนี้ละกันนะนะคะที่เอามาร้องใหม่นะคะซึ่งก็เคยเปิดไปเวอร์ชันที่เป็นแบบว่าเล่นดนตรีสดอะไรเงี้ยเพลงนี้จากพี่นกวงเฉลียงแต่งเอาไว้ค่ะร้องตุ่นพรเทพสุวรรณบุญนะแต่งทำนองก็มีวงนั่งเล่นอยู่มีคนงานเยอะแยะเลยอยู่เบื้องหลังหลายๆศิลปินเลย

0: จะเป็นแมววันที่เหงาจากดึกดำบรรพ์บอยแบนด์ตอนนี้เรื่องในเวอร์ชันนี้นะคะสามหนุ่มสามหนุ่มพี่ปันคุณแต้มสราดเฟื่องอารมณ์แล้วก็ตุ่นผลเทพส่วนบุญนั่นเองนี่ก็มีวงนั่งเล่นมาเป็นแบ็กอัพให้นะคะเรื่องเวอร์ชันนี้เนาะคุณชิดชัยบอกว่าเวอร์ชันไหนก็เหงาได้สวัสดีคุณจิรศักดิ์ด้วยนะคะดีเจอารมณ์ดีนะคะเปิดเพลงเพราะขอบคุณค่ะร้อยเจ็ดห้าเอ็มคอร์ดเรดิโอได้เวลาเบรกกันแล้วสักครู่เดียวนะคะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโออสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 เมกะเฮิรตซ์100.75
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่สเนกความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
8: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: กลิ่นหอมเกินห้ามใจใครอยากจะหอมเกินห้ามใจและหอมเย็นสบายเนื้อสบายตัวนะคะได้ทั้งความหอมแล้วก็เย็นสดชื่นไปพร้อมๆกันอย่าลืมค่ะผลิตภัณฑ์นะคะที่ให้คุณได้นะคะใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกเวลาใช้ได้ทุกฤดูกาลนะคะเช้าสายบ่ายเย็นก็จัดได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์เพสัตของเรานะคะหอมสบายเนื้อสบายตัวนะคะแล้วก็ให้ความสดชื่นได้ในตลอดทั้งวันเลยทีเดียวแป้งเย็นเพสัตนะคะ3 สี 3 กลิ่น

้หลายๆช่อของคุณผู้ฟังวันนี้เอาสดใสสดชื่นนะคะเหมือนแดดวันนี้เลยมาฟังเพลงนี้ดูนะคะจากนายสว่างค่ะดอกไม้จะบานอีกครั้ง

0: มือนกับดอกไม้นะคะ
1: เริ่มใหม่จากที่ยังเหลืออยู
0: ่มันได้หลายมุมมองเหมือนกันเนาะเพลงนะคะเพลงนี้เลือกมาให้ได้ฟังกันนะคะดีมากๆเลยสำหรับงานของนายสว่างค่ะดอกไม้จะบานอีกครั้งนะคะก็เหมือนกับชีวิตของเรานะคะก็อาจจะมีเหี่ยวไปบ้างเหี่ยวใจห่อเหี่ยวนะคะก็เป็นธรรมดาเนาะมันอาจจะไม่ได้สดใสร่าเริงได้ตลอดแต่เราก็ต้องฮึบไว้ค่ะฮึบไว้เหมือนเพลงของใครนะโจอี้กับป๊อปปองกุ่นใช่ไหมฮึบไว้นะคะก็มันก็จะส่งผลต่อใจของเราด้วยเหมือนกันนะคะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ว่ากันไปนะคะก็หวังว่ามันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในทุกๆเหตุการณ์นะคะที่เราเจอกันเพราะว่าไม่มีใครที่อาจจะเจอเหตุการณ์ที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเนาะนะคะเพราะว่ากุหลาบมันแพงนะคะไม่ใช่เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ราบเรียบแบบนั้นเสมอไปก็อาจจะมีอะไรที่มันลำบากไปบ้างนะคะลำบากกายลำบากใจก็อย่าพึ่งท้อนะคะก็เป็นกำลังใจด้วยกันไปในทุกๆวันนะคะกับอสมทเชียงใหม่ฟังเพลงด้วยกันที่เพลงก็ช่วยฮีลใจเราได้เยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ช่วยฮีลใจเราได้เยอะเลยเหมือนกันก็ต่างคนต่างฮีลใจนะได้อยู่เป็นเพื่อนกันแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันเงี้ยนะคะแต่ก็คุยกันเหมือนรู้จักกันมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นอะไรที่พิเศษนะคะสำหรับผู้จัดแล้วก็คนฟังนะคะ 100.75 นะคะ M Call Radio อสมทเชียงใหม่และผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะคุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพในราคาที่ดีงามมากเพราะว่าราคาไม่แพงเลยนะคะแล้วก็ให้คุณได้ใช้ทุกวันเลยนะคะโดยเฉพาะแป้งเย็นของเรานะคะเพิ่มเติมความเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวนะคะ อยากจะหอมด้วยนะคะก็นี่เลยให้คุณได้เลือกกันสำหรับแป้งเย็นเภสัชนะคะได้ทั้งความหอมแล้วก็ความเย็นสดชื่นนะคะความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนะคะแล้วก็ความหอมของเรานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นความหอมในระดับตำนานไปเลยทีเดียวนะคะหอมเกินห้ามใจหอมแบบไม่มีใครเหมือนอยากจะไม่เหมือนใครแล้วก็หอมชื่นใจนะคะก็เลือกกันได้ค่ะเรามี3สี3กลิ่นนะคะคุณได้เลือกกันนะคะว่าจะเป็นกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นดั้งเดิมนะคะกลิ่นในระดับตำนานก็นี่เลยกระป๋องสีชมพูนะคะหอมกลิ่นมาดามหอมแบบเย้ายวนใจหอมเกินต้านหอมไม่เหมือนใครก็เลือกกันได้เลยหรือจะเป็นสีฟ้าคาเมล่านะคะได้ความหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาแต่หาไม่ยากนะคะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าทั่วไปและเขียวพรินเซสค่ะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะอยากจะหอมสดชื่นหอมแบบไหนนะคะก็ให้คุณได้เลือกสบายเนื้อสบายตัวกันได้กับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะ3สี3กลิ่นหอมๆ นะคะเลือกกันได้เลือกใช้กันในทุกวันก็จะได้หอมทุกวันนะคะได้ในทุกเวลาก็จะได้หอมสดชื่นกันทุกเวลาก็อย่าลืมใช้กันสำหรับผลิตภัณฑ์เภสัชของเราค่ะแป้งเย็นหอมๆจากเภสัชไม่ได้หอมอย่างเดียวนะสบายเนื้อสบายตัวเย็นสบายด้วยเลือกใช้กันได้ในทุกๆวันเลยทีเดียวนะคะสวัสดีจากลำปางค่ะนะคะพูดถึงดอกไม้ดอกไม้ก็มานะคะอันนี้ดอกกุหลาบนะคะสีชมพูนะคะที่เห็นเราก็จะได้รู้สึกว่าโอ้กลิ่นหอมนะคะวันนี้ได้กุหลาบหลายช่อเลยนะคะหลายดอกคุณวรรณนาก็ดอกกุหลาบเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะวันพระไปทำบุญนะคะอนุโมทนาด้วยนะคะได้บุญได้กันรับบุญได้กันเนาะเมื่อวานก็ไปทำบุญค่ะเหมือนกันวันพระนะคะขอบคุณค่ะ 100.75 อสมทเชียงใหม่นะคะ M Call Radio มาแบบกำเมืองพ้องดีกว่าจริงๆก็เป็นศิลปินคนเมืองของเราเนี่ยแหละค่ะแต่เพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่ฮอตฮิตมากทีเดียวนะคะโอชั่นภาษาจีนเขาก็ไปลองกันเนี่ยนะโอชั่นภาษาไทยก็ว่าฮิตนะคะร้องกันไปหลายรูปแบบนะคะก็มีเวอร์ชันที่โด่งดังอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือเวอร์ชันที่คุณวสันต์ร้องไว้กับไม้เมืองส่วนเวอร์ชันนี้ก็ใหม่เหมือนกันสัก3อาทิตย์ที่ผ่านมาจากเดอะเพิร์ลนั่นเองค่ะ

0: ัวดำค่ะเวอร์ชันนี้จากไอ้นัทกิติสารและเดอะเพิร์ลใหม่เลยล่าสุดเลยน่าจะเป็นซิงเกิลล่าสุดของ The Pearl แล้วนะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่ค่ะผลิตภัณฑ์แป้งเย็นหอมๆจากเภสัชสบู่ของเราก็หอมนะคะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมกลายไปถึงข้างบ้านเลยทีเดียวนะคะสบู่เภสัชของเราค่ะซองซีซองกลิ่นหอมหอมหอมทั้งสองกลิ่นเลยนะคะเขียวไรซ์มิลอันนี้จะเป็นกล่องสีเขียวขาวนะคะมีรูปรวงข้าวด้วยค่ะส่วนเนื้อสบู่นั้นจะเป็นก้อนสีขาวละมุนค่ะใช้แล้วผิวก็ละมุนกลิ่นหอมละมุนนะคะกลิ่นนุ่มๆนะคะที่คุณสามารถเลือกใช้กันได้หรือว่าอยากจะสัมผัสความสดชื่นกลิ่นใสๆกลิ่นฟรุตตี้เบอร์รี่หลายชนิดรวมกันก็จะได้ความสดชื่นไปอีกแบบนึงก็เลือกกันได้สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่นั่นเองนะคะหอมทั้งสองสีสองกลิ่นหอมมากๆหอมติดกายหอมติดใจรับรองว่าให้คุณได้สบายเนื้อสบายตัวอาบน้ำกันได้แบบเพลินๆเลยทีเดียวผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะอาบบ่อยแค่ไหนสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าผิวกายสบายนั่นเองนะคะเรื่องของความหอมยกให้เลยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์เภสัชของเรานะคะแป้งเย็นว่าหอมสบู่ก็หอมเหมือนกันหอมติดเนื้อติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลือกใช้กันได้เลยค่ะเอ็มคอร์ดเรดิโอนะคะ 100.75 เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะคุณจิรศักดิ์บอกว่านี่ยังไม่เคยใช้เลยนะคะแป้งเย็นเภสัชตรงต้องไปหามาลองแล้ว3 4 3กลิ่นค่ะนะคะสูงวัยอย่างผมควรใช้สีอะไรใช้ได้ทุกสีได้ทุกกลิ่นเลยนะคะลองไปสัมผัสไปดมไปลองใช้กันดูได้ชอบกลิ่นไหนเลือกได้หอมทุกสีหอมทุกกลิ่นเลยขอบคุณด้วยค่ะคุณจิรศักดิ์ค่ะวันนี้พี่เอ้าขอมาจากนนทบุรีน้ำหอมค่ะจ้าแอลกอฮอล์นั่นเอง

0: ปุ๋ยแอลกอฮอล์นั่นเองน้ำหอมนะคะมาฟังเลิกไว้ค่ะจากนนทบุรีวันนี้นะคะไลน์ของเรา MCOTCM10075 ค่ะเอ็มคอร์ดเรดิโอนะคะผลิตภัณฑ์จากเภสัชหอมๆเลือกใช้กันได้เลย
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
3: แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจอ
0: ยากจะหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครก็อย่าลืมค่ะแป้งเย็นเภสัชนะคะสบู่ก็หอมแป้งเย็นของเราก็หอมเหมือนกันนะคะ3สี3กลิ่นนะคะให้คุณได้เลือกใช้เลือกหอมกันได้สบายเนื้อสบายตัวกันได้นะคะอยากจะใช้กลิ่นไหนก็เลือกกันนะคะเพราะว่าหอมทุกสีหอมทุกกลิ่นนะคะใช้ทุกสีเลยก็ได้เหมือนกันสลับกันไปได้เลยนะคะแต่ก็จะได้ความหอมแล้วก็ความเย็นสบายสบายเนื้อสบายตัวนะคะหอมกลิ่นมาดามอันนี้เป็นกลิ่นที่อยู่กับคนไทยมาเนิ่นนานมากๆเลยทีเดียวเป็นเอกลักษณ์มากๆเป็นกลิ่นในระดับตำนานไปแล้วสีชมพูกลิ่นมาดามหอมแบบเย้ายวนใจนะคะหรือว่าจะเป็นฟ้าคาเมล่าก็ได้หอมแบบเรือนลับหน้าขนหาค่ะและเขียวพรินเซสนะคะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจสีชมพูสีฟ้าหรือสีเขียวก็ได้เลยรับรองว่าหอมทุกสีหอมทุกกลิ่นนะคะทายคุณได้ลองกันนะคะสบายเนื้อสบายตัวเขาบอกว่านอกเหนือจะหอมแล้วก็เย็นสบายแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่เหนียวเหนอะหนาใช่ไหมช่วยดับกลิ่นตัวได้ด้วยอันนี้บางคนนะคะก็ต้องลองใช้ดูนะคะหอมจริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆราคาที่เข้าถึงได้ราคาไม่แพงนั่นเองนะคะแล้วก็ให้คุณได้หาซื้อกันได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะคุณผู้ฟังถามว่าห้างแจ่มฟ้าลำพูนมีขายไหมมีค่ะไปกันได้เลยนะคะว่าคงต้องลองใช้สบู่ด้วยเพื่อจะได้หอมไปถึงคนข้างบ้านนะคะแต่หอมเนี่ยหอมแบบเย็นๆสบายๆไม่เป็นการรบกวนแน่นอนนะคะส่วนคุณอังโคเจค่ะขออภัยใช้คำไม่สุภาพกุหลาบนะคะกุหลาบค่ะไม่ใช่สระอูค่ะสระอูจะขอเพลงกุหลาบหรือเปล่านะคะแต่ดูเวลาแล้วน่าจะไม่ทันแหละเนาะนะคะถ้าขอเพลงเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เนาะเฉพาะช่วงเวลานี้จากเภสัชขอบคุณด้วยค่ะอย่าลืมหาซื้อกันได้เลยตามร้านค้าทั่วไปสบู่ก็หอมแป้งเย็นก็หอมนะคะเบรกกันก่อนครึ่งเดียวค่ะ
4: ขณะนี้เวลา 11:00 น.ที่เวลาโดย

0: ยกรัฐมนตรียืนยันว่าการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16 ไม่ใช่เป็นการตรึงกำลังชายแดนแต่โดยระบุว่าไม่มีอะไรเป็นเพียงการฝึกซ้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไม่ได้รับการติดต่อหลังกัมพูชาประกาศทวงคืนบ้านหนองจานพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้ซึ่งกองทัพบกมีมาตรการควบคุมพื้นที่ได้มีการกำชับหรือมีข้อกังวลใดหรือไม่ว่าในการปฏิบัติการชายแดนเป็นเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเรื่องการปะทะยิ่งมีข่าวว่ามีการสนับสนุนรถถังจากประเทศจีนซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นของเดิมแต่ยืนยันว่ารถถังไม่ได้เข้ามาในเขตแดนไทยซึ่งกองกำลังที่ปฏิบัติการในพื้นที่แดนทุกหน่วยทั้งกองกำลังบุรพาและกองกำลังสุรนารีโดยเฉพาะพื้นที่มีความกังวลคือกองกำลังสุรนารีแม่ทัพมีการกำกับดูแลอย่างดีส่วนเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากกองกำลังจากฝ่ายไทยแต่อาจจะเป็นไปได้เป็นกำลังพลของกัมพูชาที่เข้ามาใหม่ส่วนการกดกุเลตในฝั่งกัมพูชาได้รับการรายงานแล้วมองว่าทหารที่เข้ามาอยู่ที่ใดก็ต้องสร้างฐานที่มั่นที่แข็งแรงเพื่อป้องกันตนเองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติส่วนกรณีที่พลเอกเตียไซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาประกาศเตรียมทวงคืนพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วตนไม่ได้รับการติดต่อจากกัมพูชาแต่ในส่วนของไทยยังยืนยันตามแถลงการร่วมทุกอย่างตามแถลงการร่วมทุกอย่างด้วยกันพี่พัดแจงเก็บค่าไฟทางแฝงค่า FT บ้านประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ทำมาเป็น10ปีแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งจัดการลดภาระประชาชนนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขออภัยค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางหลวงหลายพื้นที่ทั่วประเทศถูกแฝงอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนโดยยอมรับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ต้องขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีที่พยายามหาทุกวิถีทางเพื่อลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ตามบ้านซึ่งจากการสืบค้นแต่ละการไฟฟ้าทั้งหมดส่วนหนึ่งมาจากทางหลวงชนบทที่เป็นไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางแต่เพิ่งรู้ว่าไปแฝงอยู่ในค่า FT ไฟบ้านของประชาชนนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งหาวิธีการแก้ไขปัญหาส่วนกระทรวงคมนาคมที่เคยออกข่าวไปว่าในโคมไฟต่างๆที่อยู่บนถนนอันไหนหมดอายุแล้วต้องมีการเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ซึ่งจะสามารถลดค่าไฟได้ 40-50% เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมได้ออกข่าวไปแล้วว่าในการประหยัดไฟหากทำไม่ได้จริงๆก็ต้องมีการหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะทำอย่างไรเพราะกระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นได้เนื่องจากตกปีละประมาณกว่า 10,000 ล้านบาทย้ำว่าเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นณเวลานี้เกิดขึ้นมาหลาย10ปีและนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาเพื่อลดค่าไฟแก่ประชาชนโดยต้องหาผู้ที่จะมาเป็นผู้ชำระแทนโดยที่ไม่ต้องไปบวกอยู่ในค่า FT
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
5: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนส

0: พาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอด PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
2: ้เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75
4: ชั่วโมงที่2นะคะวิทยุสมทเชียงใหม่ค่ะ M-Cord Radio FM 100.75 MHz นะคะเงียบไปแป๊บหนึ่งนะคะมาแล้วดีเลย์นิดหน่อยนะคะเพลงนี้ที่คุณฟังทำถึงเอาไว้นะคะคุณกวางจากส้มมารีนั่นเองค่ะ

ที่คุณแสงดาวขอมานะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่คุณฟังทำถึงเอาไว้นะคะคุณกวางทำถึงงานของส้มมารีก็น่าจะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดละนะคะเหมือนเพิ่งฟังไม่นานนี้เองนะคะดิฉันเองก็เพิ่งฟังเมื่อวัน2วันนี่แหละมีเพลงใหม่นี่นะว่าจะเปิดแต่ก็ยังไม่ได้เปิดนะคะพอดีเลยนี่มีคนขอฉากจังหวะเปิดนะหนังทุนต่ำนั่นเองนะคะก็เหมือนกับแบบว่าสร้างเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะดูไม่สมจริงสมจังเหมือนหนังที่เป็นฟอร์มยักษ์ใช่ไหมหนังทุนต่ำก็จะได้ไปในอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะการละครประมาณนั้นหรือเปล่าเขาก็เปรียบเทียบกันไปนะคุณผู้ฟังขอไว้นะคะทางไลน์ของเราค่ะ MCOTCM 10075นะคะ1075 MCOT Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะคุณมิสริโชสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับข่าวสารต่างๆที่ส่งมาให้นะคะก็ติดตามฟังด้วยกันค่ะหลายๆท่านเนาะทางไลน์ของเราก็ทักทายได้นะคะขอเพลงได้นะคะในทุกช่วงเลยทีเดียวค่ะที่ MCOTCM 10075 Line ID นะคะบางท่านก็มีทาง inbox แต่ inbox ทางเพจเนี่ยมันแจ้งเตือนดิฉันช้าไปนิดนึงนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันมีความดีเลย์นะคะกว่าจะมาอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปก็นานอยู่ถ้าทางอินบ็อกซ์เนี่ยมันอาจจะช้านิดหนึ่งนะคะไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดเป็นอินบ็อกซ์ส่วนตัวหมายถึงว่าทาง Facebook อันนี้เร็วแต่ถ้าเกิดเป็นอินบ็อกซ์ทางเพจนะคะของดิฉันเองเนี่ยมันมาช้ายังดีกว่าไม่มาแต่อาจจะเปิดไม่ทันสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังณเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะ 100.75 ค่ะ MCOT Radio นะคะอสมทเชียงใหม่ละผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตรงนี้เนี่ยเขาพูดถึงค่าไฟใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็โอ้เราก็เพิ่งรู้นะว่าไฟตามรายทางไฟสาธารณะไฟกิ่งไฟทางหลวงอ้าวเราก็ต้องจ่ายใช่ไหมทั้งที่เราก็เสียภาษีแล้วมันก็กลายเป็นว่าบวกเราเบิ้ลๆไปอีกเปิงอะค่าไฟมันอย่างมาแปลงจุดติดตั้งไฟสาธารณะก็เยอะเนาะขนาดทางคมนาคมเองเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้ทั้งหมดว่ามันก็เยอะเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะคะมีหน้าล่ะเอาก็กระจายเขาก็เลยกระจายความเสี่ยงให้ประชาชนใช่ไหมคะเปิงมันอย่างมาแปลงนะขึ้นไปติดๆก็ว่าที่เขาวิเคราะห์ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับหน้าร้อนนี่แหละนะคะก็เลยทำให้การใช้ไฟเนี่ยมันมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอันนั้นก็อาจจะจริงนะคะส่วนหนึ่งแต่อันนี้น่าจะจริงกว่าเนาะเพราะว่าไฟทางไฟสาธารณะนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนเสียภาษีไปแล้วก็น่าที่จะนำเงินส่วนนั้นนะคะมาบริหารจัดการเนาะหรือว่ายังไงว่าไปไหนหรือได้แต่คิดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงแล้วนะคะแล้วก็น่าที่จะมีการต่อเนื่องกันไปอีกนะคะว่าจะทำยังไงสำหรับเงินส่วนนี้แล้วประชาชนจะต้องแบกอีกไหมนะคะเพราะว่าประชาชนก็รับภาระหลายอย่างแล้วเหมือนกันทุกอย่างก็ขึ้นนะเนาะนะคะเหลืออย่างเดียวนี่แหละค่ะนะคะ M Card Radio 100.75 MHz นะคะขายของดีกว่านะนะคะใครอยากจะเพิ่มจุดความสว่างแต่ว่าไม่ต้องเสียค่าไฟอันนี้ดีค่ะประหยัดตังในกระเป๋าแต่ว่าอาจจะต้องลงทุนนิดนึงในยาวๆให้คุณได้ใช้กันนะคะสำหรับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะเพิ่มจุดความสว่างนะคะอยากที่จะติดไฟเพิ่มแต่ไม่ต้องเดินสายด้วยนะคะแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยนะคะก็ไม่เสียค่าไฟด้วยนะคะก็ตัวนี้ช่วยได้เลยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ค่ะก็คือให้กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงด้วยกันนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรเลยตัวหลอดเนี่ยจะเป็น LED แบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงแน่นอนว่าเปิดปุ๊บสว่างปั๊บเปิดปุ๊บติดปั๊บเนี่ยหลอด LED มันก็จะสว่างจ้าเลยทีเดียวนะคะนี่มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่จุมากๆหรือจะเรียกว่าโคตรจุก็ได้นะคะ 50,000 มิลลิแอมเลยทีเดียวค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงไปยาวๆนะคะก็คือได้ตลอดทั้งกลางคืนเลยทีเดียวนะคะ12ชั่วโมงติดตั้งงาน
ได้นะคะสายก็ยาวด้วยนะคะ

เมตรเลยอุปกรณ์ก็มีมาให้ครบครันนะคะจะปรับมุมไหนก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ความเหมาะสมของคุณได้เลยโดยเฉพาะให้คุณได้มั่นใจนะคะฝนตกแดดออกหรือฝนจะหนักแค่ไหนก็สบายมากไม่มีหวั่นแน่นอนเพราะว่ากันน้ำได้ในระดับ IP67 เลยนะคะเครื่องก็ใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนั่นเองนะคะใครที่สนใจค่ะสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เอาไปเลยนะคะซื้อ1แถม1นะคะอีก1ชุดเลยเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็จะได้จุดติดตั้งเพิ่มอีก1จุดนั่นเองยังไม่หมดนะคะแถมโคมไฟ LED ให้อีก2อันนะคะและแว่นกันแดดคลับแบบอีก1อันนะคะทั้งหมดนี้ในราคาที่คุ้มมากๆ1,290 บาทค่ะ 1,290 บาทนะคะสนใจก็โทรกันได้ที่021143990นะคะ021143990ค่ะมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้าด้วยอีก100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปนะคะคุณได้ช้อปปิ้งกันได้ที่ช็อปมาเนียของเรานั่นเองค่ะ

รีดิโอนะคะอสมทเชียงใหม่เมื่อวานนี้ก็มีการนำเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องๆนะคะจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะแล้วก็จะมีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สภาเมืองเชียงใหม่นะคะก็ร่วมกันลงพื้นที่นะคะสร้างบ้านแปลงเมืองนะคะที่หลายจุดเลยมากกว่า54จุดด้วยกันที่ลงพื้นที่ทำความสะอาดนะคะโดยเฉพาะจุดที่เปรอะเปรื่อนไปด้วยกราฟฟิตี้นะคะซึ่ง มันก็เป็นอะไรที่ฉีดพ่นนะเนาะบางทีก็เป็นประตูบ้านเขารั้วกำแพงเนี่ยนะคะซึ่งมันอยู่ไม่ถูกที่ถูกทางมันก็ไม่ได้สร้างคุณค่าแต่ว่ามันก็ทำให้ลดทอนความเป็นเมืองเก่าของเราด้วยนะคะบางทีก็ไม่ได้รับอนุญาตนะเนาะมันก็กลายเป็นสกปรกไปนะคะก็แก้ไขนะคะสำหรับน้องๆที่ลงพื้นที่จริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายจุดเลยทีเดียวนะคะที่อีโคมอลส์นะคะสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนะคะขออภัยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนะคะที่จะลงพื้นที่นะคะของยูเนสโกนั่นเองก็จะมาตรวจนะคะสำหรับเชียงใหม่ประเมินในช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมนะคะ 3-8 สิงหาคมตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกเดือนกว่าๆเนาะลงพื้นที่กันนะคะนอกเหนือจากกราฟฟิตี้แล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายๆจุดที่ต้องช่วยกันดูแลพิจารณาหน้าบ้านหน้ามองของเรานั่นเองก็ช่วยกันดูแลให้สำหรับใครที่โดยเฉพาะอยู่ในเขตเมืองเก่าที่เขาต้องพิจารณาในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะการจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะตามจุดต่างๆด้วยวัดวาอารามกำแพงเมืองคู่เมืองนะคะบริเวณโดยรอบนะคะในเขตเมืองเก่าของเรานะคะจริงๆไม่ได้อยู่ตรงในเขตเมืองเก่าก็ต้องดูแลรักษาหน้าบ้านของเราให้สะอาดสะอ้านเนาะนะคะก็จะได้หน้ามองนะคะในทุกๆจุดเลยสำหรับเชียงใหม่อันนี้ถ้าเกิดว่าเราผ่านแล้วนะคะเขาก็จะมีการพิจารณากันแล้วก็ประกาศอีกทีก็คือมิถุนายนปีหน้านะคะ2570ก็จะต้องพิจารณาในหลายจุดเหมือนกันรวมถึงอีกจุดหนึ่งที่ก็น่ากังวลก็คือเรื่องของความสูงของป้ายโฆษณาในเขตเมืองเก่าซึ่งก็ถือว่ามีหลายจุดอยู่นะแต่คนรับผิดชอบนี่แหละก็ต้องลองไปปรึกษาหารือพูดคุยกันนะคะว่าทำยังไงให้มันเอาจุดนี้ลงมาได้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยู่ในข้อพิจารณาเหมือนกันนะคะป้ายที่เป็นป้ายโฆษณานะคะที่สูงเขาก็มีกำหนดนะคะว่าสูงไม่เกินกี่เมตรนะคะแต่ว่าดูหลายที่รู้สึกว่าก็จะเห็นว่าสูงเกินนะนะคะอันนี้ก็ต้องมีการเจรจากับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่ารับผิดชอบกันต่อไปไหนๆแล้วทุกๆฝ่ายเขาก็ช่วยกันลงพื้นที่ทำงานนะคะเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินนะคะเชียงใหม่เมืองมรดกโลกที่เชียงใหม่ของเราจะครบรอบเนาะ730ปีนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันไม่ได้แค่ความสวยงามหรือว่าชื่อเสียงที่มันมานะคะเรื่องของการท่องเที่ยวสนับสนุนนะคะมันก็จะทำให้เชียงใหม่ของเรานะคะก็ยกระดับในอีกแบบหนึ่งนะคะที่เป็นเมืองมรดกโลกนะคะก็น่าที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตเรื่องของการท่องเที่ยวบ้านเราให้ดีขึ้นมากขึ้นไปอีกนั่นเองก็ต้องช่วยกันในทุกๆจุดนะคะสำหรับเชียงใหม่ของเรานะคะแต่เชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวใช่ไหมช่วงก่อนนู้นก็เห็นมีนักท่องเที่ยวจีนข่าวที่ผ่านมาก็เป็นกรุงเทพเนาะนะคะที่เปิดร้านเองนะคะขายเองแล้วก็รับแต่เฉพาะคนจีนแล้วก็รับแต่เงินหยวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนคนจีนเองเขาก็แบบว่าเอามาแชร์นะคะคนจีนที่เขาอยู่เมืองไทยนะคะแล้วก็รักเมืองไทยเงี้ยกลายเป็นว่าเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็โดนคนจีนถล่มเหมือนกันนะคะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ตอนนี้เขาก็แบบว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่นะคะคนจีน2คนพูดแบบไม่ชัดนะคะก็ตลกดีน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยนะก็แชร์เปิดเผยข้อมูลทีนี้ก็เลยลงพื้นที่ตรวจจับนะคะส่วนเชียงใหม่ของเราค่ะก็มีเหมือนกันแต่ก่อนก็เป็นจีนก็มีนะนะคะแล้วก็ตอนนี้เห็นว่ามีเมียนมาแล้วเป็นทัวร์นะคะไม่รู้ทัวร์อะไรแต่ว่าเป็นทัวร์ของเมียนมานะคะก็พานักท่องเที่ยวนะคะเขาเป็นไกด์เลยใช่ไหมตัดราคาทัวร์ไทยได้ต่างหากนะคะมาเป็นแกงด้วยนะคะเขาก็พาคณะทัวร์นะคะเที่ยวดอยแอลดอยนะคะก็ปรากฏว่าตำรวจท่องเที่ยวก็ไปจับได้นะคะที่บนดอยสุเทพนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีไกด์นะคะผู้ประกอบการนำเที่ยวในเชียงใหม่เขาก็มาร้องเรียนนะคะเพราะว่ามีต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยนะคะหลายอย่างเนาะนะคะเปิด
พจเลยทีเดียวนะคะโฆษณานำเที่ยว

0: ก็เป็นภาษาพม่านะคะจัดโปรแกรมทัวร์เองเลยนะคะทำหน้าที่ธรรมกุเทศคนขับรถนะคะตัดราคาทัวร์ไทยเนื่องจากว่ามันได้อยู่ในระบบแล้วก็เลี่ยงภาษีได้นะคะทีนี้ของไทยเราแกะไกด์นะคะก็อาจจะมีอยู่ในขั้นตอนอยู่ในระบบนะคะราคาก็จะต้องเป็นไปตามนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยของเรานั่นเองก็ได้รับผลกระทบนะคะปรากฏว่าจริงเจ้าหน้าที่เขาก็วางแผนเฝ้าติดตามมาอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะคะสะกดรอยนะคะเป็นโคนันนานอยู่นะคะก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้พอที่จะเข้าจับกลุ่มนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ทำนักท่องเที่ยวนะคะชาวเมียนมานี่ไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะผู้ต้องหาก็เป็นชาวเมียนมานะคะเปิดเพจแล้วก็มีการเขาเรียกว่ารวบรวมกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะชาวเมียนมามาเที่ยวตรงนู้นตรงนี้สถานที่ต่างๆแล้วเก็บค่าส่วนต่างโปรแกรมทัวร์นี้บอกว่าได้กำไรทริปละประมาณ 4-5,000 เลยนะคะก็แจ้งข้อกล่าวหามีความผิดนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยก็กวาดล้างนะคะจับกลุ่มกันต่อเนื่องขยายผลนะคะเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยของเราในพื้นที่ก็ยกระดับการท่องเที่ยวด้วยนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่พบเห็นอะไรแบบนี้นะคะว่าเอ๊ะแต่ถ้าพูดถึงเราเองเราก็ไม่รู้เนาะเขามากันเป็นกลุ่มเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนไกด์คนไหนเป็นนักท่องเที่ยวหรือยังไงนะคะก็ลองถามเจ้าหน้าที่ว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนได้ดูเห็นผิดปกติตำรวจท่องเที่ยวก็เบอร์1155นั่นเองนะคะ1155จริงก็มีแอปด้วย Thailand Tourist Police นั่นเองนะคะอันนี้ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงเลย Thailand TouristPolice นั่นเองนะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันหรือสายด่วน1155นั่นเองค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
3: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันโนราใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันโนราใหม่ทนพร้อมลุย
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขาร
2: ถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 999 บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่

0: 02-666-0008 ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
3: เบรกสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวิทยุอสมทเชียงใหม่ค่ะ MCOT Radio FM 100.75 MHz นะคะอังคาร23มิถุนายนนะคะ11นาฬิกา41นาทีนะคะวันนี้คุณพวัชค่ะทำถึงพี่เสกโลโซค่ะเป็นเพลงใหม่นะคะที่พี่เสกแต่งให้กับพระองค์พาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะ

คะเอ็มขอบเรดิโอค่ะคุณผู้ฟังเลิกมาวันนี้นะคะคุณภวัตค่ะทางไลน์ของเรา MCOTCM10075นะคะพระองค์ท่านก็จะอยู่ในหัวใจของเราตลอดไปเนาะนะคะ M Card Radio นะคะออนไลน์ก็ติดตามการแอปพลิเคชัน M Card Connect นะคะแล้วก็ที่ Radio Network ค่ะ .mcard.net ด้วยค่ะนี้เป็นเพลงใหม่นะคะที่ว่าจะเปิดก็ยังไม่ได้เปิดนะ ลืมทุกที So After Six ค่ะสำหรับจำ

So After Sex ค่ะหรือว่าจำไว้นะฮะอ๋อคนละความหมายค่ะจะมีความเครียดแค้นนิดนึงคืนนี้ภาวดีสวัสดีค่ะจากลำพูนนะคุณศรีพานจากดอยสะเก็ดด้วยนะคะ 107.5 FM ข่าวเรดิโอของเรา

อโรมาค่ะบีพิรพัฒน์นะคะจากอัลบั้ม Sleepless Society ของคุณหนึ่งนรงวิทย์นะคะคุณมัทนาฟังเพลงของพระองค์พาแล้วก็นอเศร้าเนาะคิดถึงพระองค์ท่านเนาะนะคะ175ค่ะในช่วงเวลาเบรกสุดท้ายแล้วนะคะช่วงเวลานี้กับเครื่องฉีดน้ำอัลตราโพไซดอน90บาทที่ให้พลังแรงดันสูงถึง90บาทแน่นอนว่าก็จะฉีดได้แรงฉีดได้ไกลเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวล้างรถล้างพื้นล้างกระแพงล้างแอร์ทำความสะอาดรับบ้านนะคะได้ครบจบในครึ่งเดียวเลยทีเดียวนะคะสำหรับอัลตราโพไซดอน90บาทรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะหัวฉีด

ก็จะ8รูปแบบในตัวที่สามารถที่จะปรับได้นะคะหมุนปรับไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะคะแล้วก็ใช้งานแบบไร้สาย 100% ด้วยแน่นอนว่าก็ต้องมีแบตเตอรี่มาให้นะคะแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออน2ก้อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็จะได้ใช้งานได้ยาวๆต่อเนื่องนะคะไม่ต้องรอชาร์จนะคะสายดูดน้ำก็มีมาให้นะคะใช้งานได้จากถังหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าไร้สาย 100% ไปได้ทุกที่เลยนะคะรวมถึงก็มีตัวทำกระบอกโฟมมาให้หัวกรองอุปกรณ์ครบชุดเลยสำหรับโหมดล้างรถโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นแล้วสะดวกมากๆนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเครื่องก็จะมีพร้อมอุปกรณ์นะคะมูลค่า1,990 บาทนะคะแบตเตอรี่มีมาให้2ก้อนค่ะมูลค่า990 บาทนะคะ2ก้อนนี้ก็ราคานี้ละนะคะยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสด้วยนะคะถ้าโทรตอนนี้ก็จะได้เพิ่มไปอีก890 บาทนะคะมูลค่ารวมก็ 3,870 บาทนะคะคุณได้จ่าย999เท่านั้นเองนะคะ999บาทค่ะรับรองคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเพราะว่าก็จะรับประกันให้คุณยาวนาน2ปีเต็มเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหาค่ะไม่ต้องซ่อมแล้วส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยนะคะในช่วงระยะเวลา2ปีนี้เพราะฉะนั้นก็ใช้กันได้ยาวๆนะคะสำหรับความคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ความทนทานด้วยนะคะจับถนัดมือน้ำหนักเบานะคะก็ใครที่สนใจนะคะ026660008ค่ะ026660008นั่นเองนะคะอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวนะคะสนใจฮัลโหลโทรได้เลยนะคะของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะสุดท้ายเราหยับจังหวัดนิดนึงแน่ใจอาจจะไม่จบงั้นจะเพอร์พีชนั่นเองค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเวลาหมดแล้วฟังเพลงก็10โมงเช้าถึงเที่ยงวันเหมือนเดิมส่วนเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกรอบข่าวเที่ยงเมืองนะคะขอบคุณทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าว
1: ปปช.ล้างบางแหล่งโกงข้อสอบข้าราชการรายใหญ่จับมือตำรวจค้นบ้านย่านนนท์เจอหลักฐานแก้กระดาษคำตอบนับพันอนุทินฟาดเต็มที่ลั่นรับไม่ได้พิพัฒน์แจงเก็บค่าไฟทางแฝงค่า FT บ้านประชาชนไม่ได้เกิดในรัฐบาลชุดนี้บอกทำมาเป็น10 ปีแล้ว

ชินายกสั่งหาวิธีลดภาระประชาชนคมนาคมรับแทนไม่ไหวเพราะใช้ปีตกละหมื่นล้านเสียงปืนดังสนั่นโพธารามภูมิชำระเอเย่นยาเสพติดไม่ยอมมอบตัวสาดกระสุนใส่อาสาสมัครตำรวจเจ็บสาหัสก่อนโดนวิสามัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวพักเที่ยงนะคะพบกันช่วง 12:00 นค่ะวันนี้ข่าวพักเที่ยงอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกค่ะทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะนำความเคลื่อนไหวของข่าวมารายงานไปยังคุณที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้สำหรับข่าวที่จะติดตามกันเป็นข่าวแรกนะคะก็คือเรื่องของขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะมีการแถลงถึงการจับกุมกระบวนการดังกล่าวแล้วก็ทำให้นายกรัฐมนตรีเองก็ถึงขั้นบอกว่ารับไม่ได้เลยนะคะมาดูรายละเอียดกันค่ะทางตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้นำหมายศาลจังหวัดนนทบุรีไปตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมพยานหลักฐานและคลิปเสียงอ้างว่ามีกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นให้สอบผ่านได้ค่ะเรียกรับเงินถึง 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและถ้าเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงนั้นก็เรียกรับเงินสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาททีเดียวจากข้อมูลการสืบสวนพบว่าขบวนการดังกล่าวเชื่อมโยงกับการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัครรวม87ตำแหน่งกว่า 6,669 อัตราเจ้าหน้าที่เชื่อว่าบ้านพักหลังดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้สอดคล้องกับรายชื่อของผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินค่ะไปตรวจค้นก็พบคอมพิวเตอร์และหน่วยประมวลผลหรือ CPU 18ชุดรวมทั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลจำนวนมากพบบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศพบข้อมูลสำเนากระดาษคำตอบจากการสอบหลายพันรายที่ถูกจัดเก็บอยู่ภายในระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจพบสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายมีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีการแก้ไขข้อมูลไปแล้ว 2,000 กว่ารายค่ะจากการประเมินเบื้องต้นขบวนการทุจริตสอบครั้งนี้นะคะก็น่าจะมีมูลค่าความเสียหายนะคะสูงถึง 4,500 ล้านบาทเลยทีเดียวขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจสอบเส้นทางข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้ก็ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายผลค่ะเพราะยังมีบุคคลอีกหลายฝ่ายที่อาจจะเกี่ยวข้องทั้งผู้ดำเนินการผู้สนับสนุนรวมถึงผู้ที่อาจจะได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐานพร้อมเดินหน้าสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามกระบวนการกฎหมายค่ะคดีนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในคดีทุจริตเกี่ยวกับการสอบบรรจุเข้ารับราชการที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีการตรวจสอบเชิงลึกต่อโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและขยายผลไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อรักษาความโปร่งใสและความเป็นธรรมในระบบราชการค่ะ
2: ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าจากที่ได้ฟังเนี่ยรับไม่ได้หลังบก.ปปป.แล้วก็ปปช.ทลายกระบวนการโกงสอบบรรจุท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำครม.ร่วมประชุมครม.ประจำสัปดาห์ก่อนเข้าประชุมผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีที่กองบังคับการและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.ที่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จับกุมขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกบอกว่ารับทราบเรื่องแล้วแต่ถามไปนะคะว่านายกได้สั่งการอะไรบ้างหรือยังนะคะนายกบอกว่าเต็มที่กระทรวงมหาดไทยมีโกงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ฟาดเต็มที่สั่งการไปแล้วด้านนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าทราบข่าวแล้วเมื่อช่วงเช้าและเป็นเรื่องที่แย่มากขณะที่นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวว่าเบื้องต้นสืบเนื่องมาจากการจัดสอบของส่วนท้องถิ่นในปี68มีประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้นทำให้นายอนุทินนายกรัฐมนตรีจึงมีการสั่งการทำ MOU

0: 5หน่วยงานวันนี้ก็ไปพบข้อมูลหลักฐานนายวรสิทธิ์กล่าวว่าการจับโกงข้อสอบวันนี้ยังเร็วไปที่จะมาพูดในส่วนของสอถอจะต้องมีการตรวจสอบว่าใครเกี่ยวข้องบ้างตามข่าวบอกมี 3,000 คนแต่ในข้อเท็จจริงเชื่อว่ามีมากกว่านั้นขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใครผิดบ้างต้องรอดูข้อมูลให้ชัดเจนก่อนค่ะ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันอย่างมากในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องของค่าไฟทางนะคะที่แฝงอยู่ในค่าไฟบ้านของประชาชนค่ะวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกนะคะว่าเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะก็ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่พยายามจะหาทุกวิถีทางเพื่อลดค่าไฟให้กับผู้ใช้ตามบ้านจากการที่ลงไปสืบค้นแต่ละการไฟฟ้าส่วนหนึ่งก็พบว่าค่าไฟดังกล่าวมาจากทางหลวงชนบทที่เป็นไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางแต่ก็ยอมรับว่าเพิ่งรู้นะคะว่าไปแฝงอยู่ในค่าไฟของประชาชนนายพิพัฒน์บอกว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานหาวิธีแก้ปัญหาค่ะส่วนกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็เคยออกข่าวไปนะคะว่าโคมไฟต่างๆที่อยู่บนถนนอันไหนที่หมดอายุไปแล้วก็จะเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ซึ่งจะลดค่าไฟได้ 40-50% ค่ะแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ต้องหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะทำอย่างไรเพราะกระทรวงคมนาคมก็ไม่มีปัญญาที่จะไปรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นได้เนื่องจากตกปีละประมาณ10,000 กว่าล้านบาทซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นณเวลานี้แต่ว่าเกิดมาหลาย10 ปีนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาเพื่อลดค่าไฟให้กับประชาชนซึ่งก็ต้องหาผู้ที่จะมาชำระแทนนะคะโดยที่ไม่บวกส่วนนี้ไปกับค่าไฟบ้านค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าสามารถที่จะไปของบประมาณจากสำนักงบประมาณได้นายพิพัฒน์บอกว่าเรื่องการของบประมาณเป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะแต่ถ้าไปของบประมาณก็จะมีคำถามว่างบประมาณที่สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังเก็บรวบรวมมาได้นั้นเป็นเงินของใครเงินมาจากไหนก็จะเกิดคำถามตามมาอีกก็ต้องหาวิธีรับผิดชอบตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะวิธีการหรือใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องให้กระทรวงพลังงานนั้นหาวิธีการมาค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือว่าตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยบอกว่าเป็นนโยบายที่ทำมาอยู่แล้วในสายสีม่วงแล้วก็สีแดงราคา40บาทตลอดวันตอนนี้มาขยายเส้นทางครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีดึงโดยการดึงเข้ามาเป็นของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แต่ว่าปัญหาขณะนี้ก็คือรัฐบาลไม่มีเงินมากพอจะไปซื้อกิจการจากผู้ประกอบการในส่วนที่ไม่ใช่ของรัฐขณะนี้มีหลายสัญญากำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี72ซึ่งถ้าหากรัฐจะซื้อทั้งหมดเนี่ยมูลค่าสูงถึงแสนล้านบาทเลยทีเดียวดังนั้นก็เลยจะมีวิธีการใช้วิธีตั๋วร่วมในราคา17บาทถึง45บาทโดยเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียวไม่ว่าจะเดินทางกี่สายก็เก็บแค่ครั้งเดียวจะนำไปสู่ที่ประชุมครม.วันนี้หลังจากนี้จะต้องหารือกับกระทรวงการคลังว่าการที่รัฐบาลจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นรฟม.ระดมทุนได้จากที่ไหนณเบื้องต้นมีแนวคิดจะนำรถไฟฟ้าทั้งหมดไประดมทุนใน Thailand Future Fund นะคะหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยจัดตั้งโดยภาครัฐใช้เวลาไม่น้อยกว่า1ปีครึ่งถึง2ปีซึ่งเมื่อใช้วิธีการนี้จะนำรถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นของรัฐเกิดขึ้นได้จริงแล้วมาถึงขั้นตอนนั้นจะมีการกำหนดรายละเอียดแยกตั๋วเป็นตั๋วรายสัปดาห์นะคะราคานักเรียนนักศึกษาแล้วก็ราคาผู้สูงอายุค่ะนายพิพัฒน์บอกว่าจะพยายามทำระบบตั๋วร่วมให้ทันภายในสิ้นปีนี้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็เริ่มใช้ให้ทันวันที่1มกราคมปี2570ซึ่งจะรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยโดยจะต้องดูว่าเอกชนมีรายได้เท่าไหร่และรัฐจะต้องนำงบประมาณบางส่วนนะคะไปชดเชยในส่วนต่างให้กับเอกชนด้วยที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการเลือกสถาบันการเงินว่าจะใช้สถาบันใดมาเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อคืนให้กับเอกชนตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมเป็นผู้พิจารณาค่ะ
1: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: นับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: มาดูเหตุการณ์ตำรวจวิสามันเป้าหมายยาเสพติดนะคะมีฉายาว่าภูมิชำแระค่ะเหตุเกิดที่จังหวัดราชบุรีนะคะโดยตำรวจนำกำลังปิดล้อมบ้านที่จังหวัดราชบุรีค่ะแต่ว่ามีการยิงกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บคือเจ้าหน้าที่อสตรนะคะที่มาช่วยงานเจ้าหน้าที่ค่ะชื่อนายธนกรอายุ45ปีอาการบาดเจ็บสาหัสค่ะโดยเหตุการณ์นั้นชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ติดตามตัวนายกิติภูมิหรือภูมิชำระเป็นเป้าหมายยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านที่อำเภอบ้านโป่งค่ะแต่ว่าไม่พบตัวและทราบว่านายกิติภูมิขับรถมาบ้านแม่ที่อำเภอโพธารามก็เลยติดตามมาเห็นรถผู้ตายจอดอยู่เจ้าหน้าที่ขอเข้าตรวจค้นบ้านพักแต่นายกิติภูมิที่นั่งอยู่ในรถนะคะเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็ใช้ปืนยิงไปถูกเจ้าหน้าที่อสตรที่กำลังจะเข้าตรวจค้นได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้กันก็เลยใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวและทำการปิดล้อมเกลี้ยกล่อมอยู่นานให้มอบตัวนะคะแต่ว่าก็เงียบไปนะคะคนร้ายไม่ได้เปิดประตูออกมาต่อมาก็ได้ขอกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของตำรวจภูธรภาค7เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรราชบุรีแล้วก็ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพิ่มเติมมีการนำโล่เหล็กพร้อมค้อนเหล็กเข้าไปประชิดรถตัดสินใจทุบกระจกค่ะแต่ว่าก็พบร่างของนายภูมินั้นเสียชีวิตอยู่บริเวณที่นั่งคนขับค่ะมีลักษณะของการปรับเอนนอนมือขวาถืออาวุธปืน9มม.วางบนอกนะคะบนเบาะรถข้างศีรษะพบแมกกาซีน3อันปืนปลอม1กระบอกแล้วก็บริเวณแขนและสีข้างขวาถูกอาวุธปืนยิงหลายนัดค่ะส่วนที่รถของคนร้ายมีร่องรอยอาวุธปืนยิงหลายรูนะคะตรวจสอบในรถก็พบเงินสดจำนวนมากยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์ด้วยเจ้าหน้าที่ยึดไว้เป็นหลักฐานค่ะผู้ตายมีประวัติเคยถูกจับในคดียาเสพติดหลายคดีและเพิ่งพ้นโทษในคดียาเสพติดมาได้2ปีแต่ก็กลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกค่ะ
5: ค่ะมาที่เรื่องของการหาเสียงนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้นายอนุชาควงนายอภิสิทธิ์ผนึกทัพประชาธิปัตย์บุกราชบูรณะประกาศสงครามคอร์รัปชันนะคะลั่นประชาธิปัตย์นั้นพร้อมทำงานจริงไม่ทิ้งคนกรุงนายอนุชาบุรพชัยศรีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5นำคณะแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ก็มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรจติกวณิชรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้านายองอาจคล้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคลงพื้นที่ราชบูรณะเริ่มต้นลงพื้นที่ซอยสุขสวัสดิ์26เป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชนซึ่งพื้นที่นั้นค่ะมีความหนาแน่นแล้วก็มีวิถีชีวิตของผู้คนที่สัญจรไปมาไม่ขาดสายผู้สื่อข่าวถามนายอนุชานะคะกรณีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.กล่าวบนเวทีดีเบตเมื่อวานถึงการจัดการบุคคลที่กระทำผิดทุจริตแล้ว41รายนายอนุชาแสดงความเห็นต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทุจริตในกทม.ค่ะบอกว่าเป็นเรื่องดีที่อดีตผู้บริหารกทม.นั้นเริ่มออกมายอมรับมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นจริง

0: พรรคประชาธิปัตย์ยึดถือเรื่องความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักจะนำระบบแพลตฟอร์มตรวจสอบข้อมูลนำมาใช้ขจัดส่วยแล้วก็ค่าน้ำร้อนน้ำชาให้หมดไปจากกทม.อยากให้ประชาชนมั่นใจว่าจะนำเสนอแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงไม่ได้มาเพื่อหาเสียงชั่วคราวแต่มาเพื่อรับใช้ประชาชนในส่วนนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคค่ะตอกย้ำว่าโค้งสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญคือนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาเดิมๆที่ประชาชนยังคงต้องเผชิญทั้งเรื่องการจราจรขยะสภาพเศรษฐกิจการเลือกผู้ว่าก็จะต้องควบคู่กับสก.จากพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็อยากให้เลือกผู้ว่าแล้วก็สก.ควบคู่กันไปเพราะว่าจะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติมีความเป็นเอกภาพไร้รอยต่อค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก่อนการประชุมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีมาเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ณเมืองแคคาเดประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคมค่ะก็มีทั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มาร่วมต้อนรับด้วยนะคะนายกก็ให้โอวาทค่ะบอกว่าโอ้ดีใจนะคะที่วันนี้ได้เจอกับลูกๆหลานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นนักดนตรีของลูกๆที่กำลังจะนำชื่อเสียงของประเทศไทยความสามารถของเยาวชนไทยไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้ถึงความสามารถของพวกเราไปถึงยุโรปเนเธอร์แลนด์เป็นโอกาสดีมากนะคะบอกเลยนะคะว่าลุงเชนป้าแต๋มลุงเอกลุงเสิร์ตอาป๊อปลุงหนิมขอบคุณทุกคนที่หนูมาช่วยงานพวกลุงพวกอาการไปเนเธอร์แลนด์เท่ากับมีคำว่าไทยแลนด์ติดตัวไปเวลาเริ่มเล่นดนตรีทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นวงดุริยางของไทยแลนด์ในประเทศไทยมีคำว่าไทยแลนด์แต่ในดินแดนอื่นนอกประเทศก็ถือว่าได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่าไม่อยากจะคุยนะไม่อยากจะคุยแต่ก็คุยนะคะบอกว่า40ปีก่อนนั้นเป็นสมาชิกวงดนตรี AC Band ค่ะเล่นได้ทุกเพลงนึกว่าวันนี้จะมาเล่นให้ฟังนะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวชนะให้กลับมาเล่นให้ลุงๆป้าๆฟังแล้วก็บอกว่าทุกคนนั้นมีความเชื่อมั่นในตัวเด็กๆนะคะดนตรีเวลาไปเล่นก็ให้ใส่ให้เต็มที่ใส่อารมณ์เพลงไหนเกี่ยวกับอะไรก็ใส่อารมณ์ไปตามนั้นนะแล้วก็บอกว่าตัวท่านนายกเนี่ยบอกว่าลุงนี่ก็เป็นคอนดักเตอร์ด้วยต้องดูตามจังหวะตรงไหนหนักตรงไหนเบาตรงไหนกระแทกนั่นคือความพร้อมเพรียงก็บอกว่าดูให้ดีๆแถวอย่าให้เกยกันให้เป๊ะให้พร้อมแล้วที่สำคัญก็ต้องทำตัวเองให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อจะได้ไปแสดงได้อย่างเต็มที่ก็บอกว่าทุกคนเอาใจช่วยนะอยากจะไปแข่งขันด้วยเชื่อมั่นว่าเด็กๆทุกคนทำได้และทุกคนก็จะอยู่ที่นี่เพื่อรอฟังข่าวดีค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็ถ่ายภาพหมู่รวมกับเด็กๆนักเรียนนะคะก่อนที่เด็กๆก็จะรุมกันถ่ายภาพเซลฟี่กับนายกรัฐมนตรีทางโรงเรียนก็นำผลไม้ของดีจากจังหวัดจันทบุรีทั้งทุเรียนทั้งมังคุดเงาะมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับเด็กๆที่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เป็นประธานการประชุมครม.วันนี้ที่ครม.นี้มีการแจ้งลาการประชุม2คนค่ะคนหนึ่งคือนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกคนคือ

0: วันนี้ทองไทยเปิดตลาดร่วงแรงนะคะ650บาทสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง43ดอลลาร์20เซนนะคะหรือ 1.02% ปิดที่ 4,202.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์การแข่งข้าของดอลลาร์ทำให้สัญญาทองคำมีราคาไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆและราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากการคาดการณ์ว่าเฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเวลารวดเร็วในปีนี้เมื่อเช้าสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำเปิดมาวันนี้ร่วงลง650บาทถ้าเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวันที่22คือเมื่อวานนี้โดยราคาทองระหว่างวันยังคงเป็นทิศทางขาลงก่อนจะปรับขึ้นนะคะจากนั้นลงต่อค่ะจนถึงเวลา 11:00 น.ทองคำในประเทศปรับราคารวมๆเนี่ย6ครั้งโดยเป็นการปรับลดลง5ครั้งปรับขึ้นเพียง1ครั้งเท่านั้นรวมแล้วปรับลดลง800บาทขณะที่ค่าเงินบาทเปิดตลาดอ่อนค่าลงแต่ระดับ32บาท9832บาท98สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐปัจจัยกดดันหลักมาจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์จากการคาดการธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของค่าเงินค่ะ
1: วันนี้นายอัธวิศวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาตินะคะออกมาเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการไทย AI Passport หรือ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทของกระทรวง DE นะคะซึ่งตั้งเป้าให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับโลกก็ย้ำให้ภาครัฐนั้นปรับเงื่อนไขสัญญาเป็นแบบจ่ายตามการใช้งานจริงค่ะโดยข้อสรุปเบื้องต้นนะคะก็คือให้รัฐจ่ายเงินตามการใช้งานจริงอันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนื่องจากสัญญาเดิมเป็นรูปแบบการเช่าเหมาจ่ายรายปีมีความเสี่ยงที่รัฐจะสูญเสียเงินเต็มจำนวนแม้ประชาชนจะเลิกใช้งานกลางคันค่ะโดยนายอัธวิทย์บอกว่าถ้าเปลี่ยนมาคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนตามที่มีการใช้งานจริงจะมีความตรงไปตรงมากว่าเดือนไหนไม่มีคนใช้รัฐก็ไม่ต้องจ่ายเงินหากบริษัทผู้ชนะการประมูลมั่นใจในคุณภาพของระบบก็ควรจะปรับเงื่อนไขสัญญาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนค่ะนายทวิตเสนอให้รัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงอว.ดึงกลุ่มเป้าหมายหลักเข้าสู่ระบบนำร่องเปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยของรัฐกว่า 200,000 คนเข้าอบรมและทดลองใช้ AI ทั้ง31โมเดลจาก14บริษัทชั้นนำของโลกที่รวมอยู่ในโครงการนี้นะคะโดยมีการเปิดเผยตัวเลขเปรียบเทียบที่น่าสนใจว่ามูลค่าการใช้งาน AI ระดับสูงตามราคาตลาดนั้นตกอยู่ที่ราวเดือนละ 2,000 บาทแต่ภายใต้โครงการนี้รัฐจะจ่ายค่าบริการให้เอกชนเพียง27บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นแต่หากให้นักศึกษา 200,000 คนใช้งานอย่างเจาะลึกเพื่อการศึกษาและวิจัยระยะเวลาเพียง1ภาคเรียนหรือ4เดือนก็จะสร้างมูลค่าการใช้งานจริงเทียบเท่าตลาดได้ถึง 1,600 ล้านบาทก็ถือว่าคุ้มค่ากับงบประมาณที่ตั้งไว้ค่ะมีการฝากถึงบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลด้วยค่ะว่าความคุ้มค่าสูงสุดของโครงการไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้ลงทะเบียนแต่อยู่ที่ความลึกในการใช้งานเช่นการทำวิจัยหรือการสร้างคลิปวิดีโอถ้าระบบมีคุณภาพจริงก็ย่อมมีผู้สนใจใช้งานเป็นจำนวนมากบริษัทไม่จำเป็นจะต้องขอให้รัฐเช่าเหมารายปีแต่ควรจะคิดค่าบริการตามที่ประชาชนใช้งานจริงเป็นรายเดือนหวังว่าบริษัทที่ได้โครงการไปจะกล้าปรับสัญญาตามที่ฝ่ายรัฐร้องขอทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าให้ใจถึงหน่อยค่ะ
0: ค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศสหรัฐประกาศระงับมาตรการลงโทษอิหร่านเป็นเวลา60วันมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์หลังเสร็จสิ้นการเจรจารอบแรกภายใต้ข้อตกลงสันติภาพที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วก็มีรายงานนะคะว่าสถานการณ์สู้รบเลบานอนเริ่มลดความรุนแรงลงอย่างต่อเนื่องค่ะความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ก็ถือเป็นก้าวแรกภายใต้ข้อตกลงบรรเทาแรงกดดันทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านกระทรวงคลังสหรัฐประกาศยกเว้นมาตรการลงโทษไปจนถึง21สิงหาคมนี้ก็ถือเป็นการเปิดทางรัฐบาลอิหร่านสามารถจัดส่งแล้วก็จำหน่ายน้ำมันดิบรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมพร้อมทั้งรับชำระเงินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่อิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นฐานรากที่ดีสู่ข้อตกลงขั้น

0: สุดท้ายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกลไกยุติการสู้รบเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ตลอดจนการเปิดช่องทางสื่อสารอื่นรองรับความปลอดภัยทางเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์สำคัญนายแวนซ์ดังกล่าวนะคะยังกล่าวแสดงท่าทีเชิงบวกนับตั้งแต่ลงนามในบันทึกความเข้าใจบอกว่าอิหร่านนั้นตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบนิวเคลียร์เข้าประเทศรวมถึงจัดตั้งกลไกการจัดการทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศและการให้บริการจัดการข้อตกลงหยุดยิงทั้งนี้ทั้งนั้นโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธเรื่องดังกล่าวและมีการชี้แจงว่าอิหร่านยังไม่ได้มีการหารือในประเด็นนิวเคลียร์หรือมีข้อผูกมัดใดๆในเรื่องนี้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์ผ่านข้อความแพลตฟอร์มทรูโซเชียลบอกว่าอิหร่านยอมตกลงในการตรวจสอบอาวุธเพื่อความโปร่งใสเรื่องนิวเคลียร์พร้อมทั้งเตือนในเวลาต่อมาว่าหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตัวเขาเองก็พร้อมจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดในสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำทันทีสำหรับการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคทั้งสองฝ่ายเพื่อลงรายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไปในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ
1: มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะก็มาดูการชนะแล้วก็ความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นนะคะมาดูชัยชนะของอาร์เจนตินากันก่อนค่ะแล้วก็ทำให้เลโอเนลเมสซี่สร้างสถิติยิงประตูสูงสุดตลอดกาลในฟุตบอลโลกที่18ประตูนะคะทำอีก2ลูกพาอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0ค่ะเป็นการแข่งขันรอบแรกกลุ่ม J นัดที่2ที่ดัลลัสสเตเดียมสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้อาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบออสเตรียค่ะฝาขาวได้จุดโทษตั้งแต่9นาทีแรกนะคะแต่ว่าเมสซี่นั้นยิงออกค่ะนาทีที่38ก็ขึ้นนำได้1-0นะคะฟากุนโดเมดินาเปิดให้เมสซี่ยิงเข้าไปค่ะประตูนี้ก็ทำให้เมสซี่เป็นนักเตะที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดตลอดกาล17ประตูแซงมิโลสลาฟโคเซ่ตำนานทีมชาติเยอรมนีครึ่งหลังท้ายเกมช่วงทดเวลานาทีที่90+5เลอันโดปาเดเรสจ่ายบอลให้เมสซี่ยิงจังหวะแรกติดแต่ว่าตามซ้ำเข้าไปจบเกมเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0นะคะการันตีแชมป์กลุ่มค่ะผ่านเข้ารอบต่อไปแน่นอนค่ะหลังจบเกมนะคะเมสซี่ก็บอกว่ารู้สึกมีความสุขอย่างมากค่ะโดยเฉพาะกับชัยชนะในเกมนี้เป็นเกมที่ต้องออกแรงอย่างหนักตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเป็นเกมที่ทีมทราบอยู่แล้วว่าจะต้องเจอกับการแข่งขันที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็ไม่สามารถจะเสียสมาธิได้พอใจกับผลการแข่งขันและการคว้าตั๋วเข้าสู่รอบต่อไปค่ะส่วนอีกเกมนึงนะคะก็เป็นรอบแรกกลุ่มไอที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมฝรั่งเศสพบอิรักค่ะครึ่งแรกนาทีที่14ฝรั่งเศสออกนำไปก่อนนะคะไมเคิลโอลิเซ่จ่ายบอลให้คิลิยันเอ็มปัปเป้ปั่นบอลเข้าไปค่ะเกมนี้สภาพอากาศไม่ดีหยุดพักไปกว่า2ชั่วโมงฝรั่งเศสมาได้ประตูนำ 2-0 ในนาทีที่54ค่ะอุสมันเดมเบเล่ฉกบอลจากแนวรับอิรักแล้วก็เปิดให้เอ็มปัปเป้ยิงเข้าไปนาทีที่66โอลิเซ่จ่ายให้เดมเบเล่ยิงปิดท้ายให้ฝรั่งเศสถล่มอิรักไป3-0นะคะมี6คะแนนเต็มจาก2นัดเข้ารอบ32ทีมค่ะ
0: ค่ะอีกคู่กลุ่มไอนะคะนอร์เวย์พบเซเนกัลค่ะครึ่งแรกนาทีที่43ไวกิ้งนอร์เวย์ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากบาคัสปีเดอร์เซนเครื่องหลังเออร์ลิงฮาลันบวกประตูที่2ให้กับนอร์เวย์นาทีที่48ก่อนที่เซเนกัลจะยิงประตูตีไข่แตกนะคะมาจากอิสมาอิลาซาแต่ว่าฮาลันนั้นก็มาทำประตูได้อีกให้กับตัวเองเป็นประตูที่2นอร์เวย์หนีห่าง3ประตูต่อ1นาทีที่58แต่ช่วงทดเวลาเจ็บนาทีที่90+3ซายิงให้เซเนกัลไล่มาตี2ประตูต่อ3แต่ไม่ทันจบเกมนอร์เวย์เฉือนชนะ3ประตูต่อ2มี6คะแนนเต็มตีตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายค่ะก็ถือเป็นการฉลองของนอร์เวย์ในการกลับมาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในรอบ28ปีค่ะ
1: ค่ะหมดเวลานะคะวันนี้คุณเยเมนแหวนเคลือดิฉันศาสิธรกุวังคดีหลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: คุณยายชาวเชียงใหม่อดีตข้าราชการถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันนำสลากธนาคารไปขายนำเงินมาฝากกับคนร้ายอ้างจะดูแลคุ้มครองเงินฝากอย่างดีสุดท้ายติดต่อไม่ได้แจ้งตำรวจอายัดบัญชีได้ทันนำเงินส่งคืนให้คุณยายได้ทั้งหมด 900,000 บาทตำรวจหางดงรวบโจรวัยรุ่นวัย 16-17 ตระเวนลักสายไฟบ้านหรูเสียหายนับแสนสารภาพก่อเหตุหลายพื้นที่หาเงินซ่อมรถหนึ่งในสมาชิกแก๊งสารภาพเคยเป็นลูกมือผู้รับเหมาจึงชำนาญการรื้อสายไฟจับทั้งรถนำรถขนไม้เถื่อนเมืองปายส่งนายทุนที่เชียงใหม่รวบ4ผู้ต้องหาพบเสพยาบ้า2รายยึดไม้ได้ล็อตใหญ่พร้อมขยายผลติดตามนายทุนผู้ว่าจ้างต่อไปร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันอังคารที่23มิถุนายน2569

0: ชาตินะคะ23มิถุนายนยังคุยข่าวด้วยกันเหมือนเดิมค่ะอยู่ด้วยกันกับพี่เอวัชรมสุริยวงศ์และดิฉันหารินีธีคพรค่ะสวัสดีค่ะพี่เอค่ะ
1: ครับสวัสดีครับน้องอ้อมครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรามาคุยข่าวเช่นเคยนะฮะข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะครับวันนี้วันอังคารก็น่าจะสบายๆอยู่
0: สบายค่ะ
1: ไม่มีอะไรมากกับเรื่องของดินฟ้าอากาศ
0: เช้าวันนี้ก็แดดดีนะแต่ตอนนี้แดดหุบแล้ว
1: ครับแต่ว่า จริงๆเมื่อเช้านี่ลืมแชร์อันนั้นบนดอยอินทนนท
0: ์
1: โอ้หมอกลงหนามาก
0: ใช่
1: อากาศเย็นเลยฮะ
0: เมื่อวานนี้เห็นว่ามีฝน
1: ใช
0: ่แถวพื้นที่อ่างกาเนี่ยก็มีแบบว่าเปียก
1: พื้นชื้นๆแฉะๆเลย
0: แ
1: หละคร
0: ับ
1: ก็อุณหภูมิ12องศาเซลเซียสเย็นๆนะครับแต่ก็การเดินทางต้องระมัดระวัง
0: ขึ้นดอยนะ
1: ทุกเส้นทางของการขึ้นดอยตอนนี้ ดอยสุเทพเองก็เหมือนกันดอยอื่นๆเนี่ยฉะนั้นใครที่อาจจะมีการเดินทางขึ้นเขาลงดอยทั้งหลายเนี่ยโปรดใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วย
0: นะคะบางทีอาจจะด้วยความเร็วเกินเหตุด้วยหนึ่งไม่ชินเส้นทางด้วยถนนลื่นอีกใช้ความเร็วเกินกำหนดนี่ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ไม่คุ้นชินเส้นทางนะคะเพื่อความปลอดภัยในทุกๆการเดินทางโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเนาะจะได้ปลอดภัยนะคะ
1: วันนี้เรามีข่าวอยู่หลายข่าวเหมือนกันนะครับวันนี้อาจจะเป็นข่าวหนักๆสักหน่อยหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการที่อดีตข้าราชการที่โดนหลอกโชคดีนะที่ได้เงินคืน
0: หน้าบุญเพราะว่าเงินก็ไม่น้อยเลยนะนะคะมาสเต็ปเดิมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ปรากฏว่าคุณยายท่านนี้ก็เป็นอดีตข้าราชการสำนักงานที่ดินเชียงใหม่ของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะโดนหลอกนี่เขาบอกว่ามาเป็นขบวนการเลยทีเดียวนะคะที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่ไหมคะมีภาพเนาะพี่เอนะคะคุณยายก็ปรากฏว่าลงเชื่อนะคะไปติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะนำสลากออมสินไปขายนะคะบอกว่านำเงินมาฝากกับคนรายที่อ้างว่าจะดูแลคุ้มครองเงินฝากให้นะคะใจดีนะคะปรากฏว่าติดต่อไม่ได้นะคะก็
1: สรุปภาพไม่มีนะฮะ
0: ภาพไม่มี
1: ไม่เป็นไรงั้นคุยข่าวกันไปนะครับก็คือตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะฮะของเชียงใหม่เรานี่แหละนะครับก็ได้รับแจ้งจากเขาเรียกว่าผู้เสียหายนะครับเขาบอกว่าคุณยายแต่บางทีเขาบอกดูภาพแล้วไม่น่าจะยายนะน่าจะเป็นป้าก็ได้หรือคุณพี่ก็ได้แต่ไม่เป็นไร
0: ไม่ถึงขั้นคุณยายใช่ไหม
1: เขาว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรฮะประมาณว่าเขาเป็นอดีตข้าราชการสำนักงานแห่งหนึ่งของเชียงใหม่นะครับแล้วทีเนี้ยเขาก็ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่แหละครับอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอย่างที่อ้อมบอกเนี่ยเขาบอกว่าไงรู้ไหม
0: บอกว่า
1: เขาจะมาดูแลในเรื่องของเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลในเรื่องของการนำสลากของธนาคารแห่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะคอยดูแลคุ้มครองไม่ให้มีปัญหานะครับแล้วก็ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันอีกแล้วน่าจะส่งลิงก์ให้อีกแล้วมั้งใช่ไหมฮะแล้วทีเนี้ยคุณยายท่านเนี้ยหลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงเนี่ยก็มีพัสดุเอกสารราชการส่งถึงอีกวันต่อมา
0: ถึงบ้านเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ก็มีคนร้ายติดต่อเข้ามาอีกซ้ำอีกทีก็อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารในพัสดุอีกโอ้โหแปลว่าเขาต้องรู้จักที่อยู่นะ
0: ใช่
1: รู้เบอร์โทรที่อยู่รู้ตัวตนของคนคนนี้ชื่อสกุลอะไรแน่นอนละ
0: โอ้อันนี้น่ากลัวเนาะ
1: คือแบบนี้เรายิ่งเชื่อถือสิเรายิ่งเชื่อสิใช่ไหม
0: แสดงว่าต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแน่นอน
1: เขาก็ต้องเชื่อแล้วเขาว่าอย่างนี้นะครับคุณยายก็ติดตั้งแอปตามที่เขาบอกเปิดการใช้งานโมบายแบงกิ้งแล้วก็มีการสอบถามจากแก๊งมิจฉาชีพนี่แหละแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยว่าทรัพย์สินนะฮะที่จะฝากอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจะคุ้มครองดูแลให้คุณยายชักจูงให้คุณยายเนี่ยขายสลากธนาคารแห่งนี
0: ้
1: นะครับนำเงินเข้าบัญชีธนาคารของอีกคนหนึ่ง
0: ของเขา
1: แหละก็คือที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผมก็ไม่ได้ใจว่าทำไมเชื่อง่ายจังเนาะ
0: จะดูแลเงินให้เป็นอย่างดีนะคะก็เหมือนกับว่าพี่เอคะพี่เอมีเงินตรงนี้
1: 900,000บาท
0: เออ
1: 900,000บาท
0: อยากจะมาฝากอ้อมดูแลไหมคะเดี๋ยวอ้อมจะดูแลให้อย่างดี
1: ฝากให้อย่างดีก็โอเคเราก็อ่อนใจน้มน้าวซะเราเชื
0: ่
1: อโอนเข้าไปเพื่อให้มีการตรวจสอบและฝากดูแล
0: ตรวจสอบเนาะ
1: มีค่าธรรมเนียมด้วยนะ
0: เขาคิดค่าธรรมเนียมด้วย
1: การคุ้มครองเงินฝากมีค่าธรรมเนียม
0: เรียกว่าอะไรนะเรียกค่าคุ้มครอง
1: 900,000บาทหลังจากโอนไปแล้วก็เลยติดต่อสอบถาม
0: เป็นได
1: ้ติดต่อไม่ได้
0: หายแซบ
1: เชื่อว่าถูกหลอกแน่นอนจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ในระบบออนไลน์กับทางตำรวจนะฮะขนาดสามารถแจ้งความในระบบออนไลน์กับตำรวจได้นี่ผมก็ว่าเขาก็ต้องรู้จักเทคโนโลยีบางอย่างแล้ว
0: ใช่
1: แต่เนี่ยแปลว่าแก๊งมิจฉาชีพแก๊งเนี่ยน่าจะใช้วิธีหว่านล้อมจนเชื่อแบบโอ้โหหลงเชื่อได้ง่ายมากนะฮะก็เลยนั่นแหละครับแจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะว่าเรื่องของเงิน

0: ถูกหลอกแล้วเนี่ยทางเจ้าที่เองก็ไวนะครับก็มีการติดตามตั้งแต่เริ่มต้นเลยมีการติดตามเดินคดีถึงที่มาที่ไปสืบสาวราวเรื่องเจ้าที่เขาก็ตรวจสอบทางการเงินประสานทางธนาคารพบว่าโชคดีเงินยังอยู่ในบัญชี
1: โอ้หน้าบุญขนาดเงินไม่ออกไปปกติแล้วพวกนี้เขาก็จะเร็วเนาะ
0: ใช่
1: เขาปุ๊บออกปั๊บอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ปกติมันจะโอนปุ๊บ
1: ออกปั๊บเลย
0: ออกปั๊บ
1: เขาจะมีพวกไอ้ตัวมาร์กกดเงิน
0: ใช่บัญชีมาถ้าไม่ถอนก็ต้องโอนไปอีกบัญชีต่อไปใช่ไห
1: ม
0: โชคดียังอยู่นะฮะเลยอายัดเงินคืนได้แล้วก็นำเงินคืนเนี่ยมามอบให้กับคุณยายผู้เสียหาย
1: ยายก็ดีใจนะคะ
0: ต้องเสียเงิน 900,000
1: เงินเก็บหลังเกษียณแต่ไม่พอลูกเขาเป็น
0: ผู้พิการ
1: พิการอีก
0: ใช่ตัวเองเงิน 900,000 เนี่ยเป็นเงินเกษียณแล้วแล้วตัวเองต้องดูแลลูกพิการ
1: ด้วย
0: แล้วแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยโอ้โหใจร้ายใจดำ
1: นะคะเหมือนจะรู้นะก็ด้วยความหลงเชื่
0: อ
1: ก็เข้าใจแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีคำเตือนที่เจ้าหน้าที่ก็เตือนอยู่ตลอดต้องเอ๊ะ
0: ใช่
1: เอ๊ะอย่างดีๆเธอจะมาดูแลเงินให้ฉันเราไม่ได้ไปทำผิดอะไรเพราะฉันไม่ต้องกลัวเลยนะคะไม่ว่าจะมาขู่มาชักชวนมันจะมีแบบลงทุนด้วยอย่างเงี้ยนะคะว่าแบบมีเงินเก็บใช่ไหมเอาเงินไปเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเงินเอาไปลงทุน
0: อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อย่างเงี้ยแรกๆมันอาจจะแบบว่าอ่อยเหยื่อให้ก่อนไงนะคะโอนให้มีผลตอบแทนกลับมา
0: แล้วก็แบ
1: บเอาจะต้องลงเพิ่มไปอีกนะคะถ้าอยากจะได้เพิ่มมาในลักษณะนี้นะคะพอเขาแบบได้ไปทั้งหมดเท่าที่ต้องการหรือไม่เหลือเงินแล้วนะคะติดต่อไม่ได้แน่นอนอย่างงี้
0: จำได้ว่าเคยมีนักข่าวเขาสัมภาษณ์แก๊ง
1: คอ
0: ลเซ็นเตอร
1: ์
0: ที
1: ่
0: เป็นคนไทยแล้วก็ถามว่าคุณไม่สงสารคนเฒ่าคนแก่หรือคนที่เขาเสียหายบ้างเลยเหร
1: อ
0: เขาก็บอกว่าเขาต้องทำงานตามหน้าที่ที่ถูกสั่งมา
1: โดยบังคับเหมือนกัน
0: สองเขาบอกว่าก็ทำไงได้ก็เขาเชื่อเองคำตอบอย่างเงี้ยทำไงอ่ะ
1: ทำไง
0: เพราะหนึ่งคือพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์บางทีโอเคถ้าเป็นแก๊งที่เขาแบบตั้งตัวทำเองอีกเรื่
1: อง
0: แต่บางคนอ่ะถูก
1: สั่ง
0: บังคับให้ทำงานเพราะว่าถูกหลอกมาทำงานเหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้อีกเรื่องแล้วถามว่าสงสารไหมมันก็ต้อง
1: สงสาร
0: แหละแต่ทำไงได้ก็เขาเชื่อเองประโยชน์คำว่าก็คุณเชื่อเขาเองอ่ะทำไง
1: ก็ด้วยเหมือนกัน
0: นั่นแหละ
1: เป็นอีกอันนึง
0: เป็นความที่คุณหลงเชื่อเขาง่าย
1: ๆ
0: คุณก็เลยเป็นผู้เสียหายแต่ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าจากนี้คงต้องเป็นข้อมูลสำหรับอีกหลายๆท่านต่อไปนะครับหากว่ามีการหลอกว่าจะเก็บเงินเอาเงินไปลงทุนเพิ่มให้สลากของธนาคารแห่งนี้เดี๋ยวจะได้มูลค่าเพิ่มยังไงเอามาเก็บไว้ที่ชั้นปลอดภัยที่สุดอย่างเงี้ย
1: อยู่กับธนาคารไม่ปลอดภัยกว่าเหรอ
0: ก็ยังงงอย
1: ู่ก็ต้องคิดอยู
0: ่
1: คือมันอยู่กับธนาคารมันก็ปลอดภัยอยู่แล้วไง
0: ผมว่ามันมีการพูดโน้มน้าวเลยบางอย่างแหละว่าถ้าไปฝากกับอีกหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมีเรื่องของการดูแลแล้วอาจจะมีมูลค่าดอกเบี้ยเพิ่มให้ยังไงหรือเปล่า
1: อ๋ออาจจะเป็นแรงจูงใจอะไรเน
0: า
1: ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนเป็นการลงทุนอ่ะ
1: แรกมาอาจจะเป็นแบบว่าเอ๊ะเงินไม่ปกติต้องเอาเงินไปตรวจสอบนะคะอย่าลืมว่าเงินน่ะมันตรวจสอบยังไงก่อน ถ้าไม่ได้ทำผิดกฎหมายหรือว่าอะไรก็คือตำรวจเขาก็ย้ำเตือนอยู่แล้วนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่มีการติดต่อใดๆไม่ว่าจะโทรศัพท์ออนไลน์แอปเอิบอะไรต่างๆไม่มีทางโซเชียลมีเดียนะคะต้องมาเจอหน้ากันเท่านั้นนะคะหรือว่ายังไงเขาก็อาจจะไปหาถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดมีคดีจริงๆนะคะบุคคลถึงที่อย่างเงี้ยนะคะ
0: ถ้ามีมิจฉาชีพมาพูดคุยแบบเกี่ยวกับเรื่องของเงินหวานล้อมอย่างเงี้ยวางสายเลยไม่ต้องสนทนาครับเดี๋ยวมันหวานล้อมเราแล้วใจอ
1: ่อ
0: นบางทีมันจิตวิทยาของมันมี
1: ใช่หนึ่งจิตวิทยา
0: จิตวิทยามันมี
1: แล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเสียงของเรามันเอาไปเจน AI ได้อีกก็คือได้เสียงเรานิดนึงแล้วเนี่ยมันก็เอาไปหลอกต่อใช่ไหมคะ AI
0: เอาเสียงเราเนี่ยไปเจมเป็น AI แล้วไปหลอกกับลูกหลานไปหลอกกับคนที่รู้จัก
1: ญาติ
0: เราหรือเพื่อนเราเนี่ย
1: เพราะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเอาไปหลอกยังไงได
0: ้
1: ก็โทรศัพท์เราอ่ะเบอร์โทรยังรู้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่แล้วในลิสต์รายชื่อโทรศัพท์อ่ะ
0: แล้ว
1: มันอาจจะหลุดไปก็ได้เหมือนกัน
0: เสียงของเราเนี่ยมันอาจจะมีการบันทึกเอาไว
1: ้
0: วางสายเลยครับไม่ต้องคุยยาว
1: ไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงแล้วเนาะ
0: ใช่
1: ไม่เหมือนกับในช่วงแรกๆใช่ไหม
0: เมื่อก่อนนี้แม่ต่อล้อต่อเถียงเล่นกับมันซะหน่อยนึง
1: เล่นหน่อยนึง
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหมตอนหลังมามันบันทึกเสียงจากเรานี่แหละฮะ
1: ใช
0: ่ต้องระวังด้วย
1: ระมัดระวังจะได้ไม่โดนหลอกทีนี้ถามว่าทำไมคุณยายได้เงินเร็วเพราะว่าคุณยายโทรหาเจ้าหน้าที
0: ่ครับ
1: เพราะฉะนั้นจำเบอร์ไว้เลยนะคะอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้ในจังหวะที่แบบมันอาจจะมีจิตวิทยาอะไรบางอย่างที่ทำให้เราหลงเชื่อ1441นะคะเบอร์นี้เลยตำรวจไซเบอร์นะคะอันนี้ใช้ได้ทั่วประเทศนะคะตำรวจไซเบอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะเป็นสายด่วนหรืออีกเบอร์ก็คือ1599ได้เหมือนกันหรืออีกอันหนึ่งตำรวจบอกว่าคุยกับใครไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงงั้นเดี๋ยวติดต่อกลับมาใหม่ละกันคุยกับญาติพี่น้องก่
0: อ
1: นอย่างนี้แต่บางทีในบางกรณีพี่เอเขาก็

0: บอกว่าญาติพี่น้องคุยแล้วเขาไม่เชื่อ
1: ครับ
0: จะไปเชื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยบ่อยๆก็คือเหมือนแบบเสียเงินไปแล้วอยากจะได้คืนอะไรอย่างเงี้ยอีกบางกรณีเน
1: า
0: ะ
1: ก็ฝากถึงกันย้ำเตือนกับคนที่บ้านเราด้วยนะมาดูข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวโอ้วัยรุ่นผมมองถึงมันเรากระโดดจากคุณยายมาหาวัยรุ่นหน่อยนะ
0: ข้ามเจนนิดนึง
1: วัยรุ่นเนี่ยมีอยู่2กลุ่มที่เราจะพูดถึง
0: ค่ะ
1: กลุ่มแรกคือกลุ่มเด็กแว้นใช่ไหม
0: เด็กแว้น
1: เด็กแว้นเส้นทางที่เขาวิ่งก็คือทางตอนใต้ของเชียงใหม
0: ่
1: แถวหางดง
0: สายหางดงค่ะ
1: หางดงนะฮะทีนี้มันก็สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนแหละครับชาวบ้านเด็กแว้นก็คือขับรถในทางถนนสาธารณะที่อาจจะมีความเสี่ยงอันตรายก่อกวนก่อความรำคาญสุ่มเสี่ยงอุบัติเหตุนะครับนอกจากความรำคาญแล้วเนี่ยล่าสุดเห็นว่าตำรวจทางหางดงนะครับก็รับการประสานเข้ากันจับกลุ่มใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ส่วนที่กำลังเลยทีเดียว
1: พื้นที่ไหนฮะ
0: ตำรวจสภ.หางดงนะคะที่ร่วมกันสนธิกำลังนะคะหลายๆฝ่ายทั้งปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านป้อหลวงแถวตำบลศพแม่ข่าหางดงนะคะอันนี้ก็กวดขันในเรื่องของการรวมกลุ่มของแก๊งวัยรุ่นในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการแว้นนะคะมอเตอร์แว้นแข่งรถในทางสาธารณะนะคะอันนี้เนี่ยก็คือสร้างความเดือดร้อนรำคาญด้วยความเสี่ยงอันตรายต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ปรากฏว่าเนี่ยแหละค่ะไปเจอน้องๆ นะคะแล้วก็พร้อมกับจักรยานยนต์ใช่ไหม
1: มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: มี5คันน้องๆอีก12คนมีชายมีหญิงพร้อมเลยนะครับกลางค่ำกลางคืนไม่กลับบ้านมาขับมอเตอร์ไซค์เป็นกลุ่มกันนะฮะ
0: อันนี้ก็ต้องแจ้งผู้ปกครอง
1: ก็ต้องมารับทราบมาลูกหลานของท่านที่บอกว่าลูกชายเป็นคนดีอ่ะนะครับออกมาติวหนังสือออกมาเรียนพิเศษหรือออกมาทำกิจกรรมเนี่ย
0: หรือว่าเดี๋ยวนี้เขาวัยรุ่นเขาชอบแต่งรถไงแต่งท่อปาดเบาะกระจกไม่มีอย่างเงี้ยนะกระจกเขาเรียกว่ากระจกมองหลังใช่ไหม
1: ใช่
0: นะคะแต่งรถทีนี้พอปรับท่ออะไรมันก็เสียงดังนะคะเร่งหน่อยก็ดังเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเป้า
1: ไม่รู้แต่ฉันว่าพ่อแม่เขาก็บอกลูกฉันเป็นคนดีนั่นแหละ
0: นั่นแหละก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องตักเตือนเนาะเห็นแล้วล่ะว่าลูกใช้รถแบบไหนอะไรยังไง
1: ต้องมารับทราบครับผู้ปกครองต้องรับทราบด้วยนะฮะ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ปกครองก็ถือว่ามีความผิดไหมนะคะว่าการดูแลเด็กก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเนี่ยค่ะอันนี้ก็ต้องเก็บประวัติเลยนะ
1: ครับ
0: อันนี้ถือว่าก็เสียประวัตินะคะยังเป็นเด็กแล้วก็เยาวชนอยู่12รายมีรถ5คัน
1: แต่ทีนี้มันก็มีเด็กแว้นที่อาจจะขับรถแข่งกันแล้วไปอุบัติเหตุ
0: ใช
1: ่และหาเงินซ่อมรถเอง
0: พ่อ
1: แม่ไม่จ่ายนะซื้อรถให้แล้วแม่ไปดูแลกันเองนะ
0: อ๋อก็ต้องหาเงินเองไปซ่อมรถ
1: แต่ทีนี้วิธีการไปหาเงินซ่อมรถเองทำไงวะ
0: ขโมย
1: ก็ไปหาวิธีการที่เรียกว่าน
0: ั่นแหละไม่สุจริต
1: ไม่สุจริตไม่สุจริต
0: นะคะ
1: ล่าสุดเนี่ยตำรวจหางดงก
0: ็หางดงเหมือนกัน
1: หางดงอีกแล้ว
0: เป็นเพื่อนกันเป้าเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันแต่อยู่ในพื้นที่หางดงเหมือนกันรวบเยาวชนอายุ16 17 4คนนะฮะ4รายเนี่ยตระเวนลักสายไฟบ้านที่เขาเป็นบ้านหรูอ่ะบ้านที่กำลังสร้างบ้านด้วยนะฮะ
0: อาจจะยังไม่มีคนเข้ามาอยู่อะไรเงี้ยเนาะ
1: แสนเลยนะ
0: โอ้
1: สายไฟยังไม่คือต้องบอกอย่างนี้ว่าตำรวจเชียงใหม่ของเราในพื้นที่หางดงเนี่ยเขารับแจ้งว่ามีบ้านเจ้าของบ้านหลังนึงเนี่ยก็คือเขามีเรื่องของกระทำบ้านใช่ไห
0: ม
1: สายไฟตู้เมนไฟฟ้าสวิตช์ไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเน
0: ี่ย
1: ถ
0: ู
1: กคนร้ายรื้อถอนออกไปหลายรายการ
0: ตก
1: ความเสียหายเนี่ยแสนสองหมื่นบาท
0: โอ้ไม่ใช่น้อยนะกว่าจะเดินไฟอะไรต่างๆนะคะพื้นที่หมู่สองตำบลสันผักหวานอำเภอหางดงเจ้าของบ้านเนี่ยที่เขาได้รับผลกระทบนี่คือเขาเป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่เองเนาะนะคะว่าอุปกรณ์ส่วนควบอะไรต่างๆหายไปหมดเลยถูกลักไปหลายรายการตั้งแสนกว่าเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ตำรวจก็เลยต้องตรวจสอบสืบสวนภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่นะฮะไล่เรียงกันไปก็พบวัยรุ่น4คนที่เขาขับรถจักรยานยนต์มาจอดใกล้จุดเกิดเหตุที่เขาลักทรัพย์นั่นแหละเดินเข้าไปในบ้านออกมาพร้อมกับกระสอบบรรจุของกลางที่มีทั้งสายไฟต่างๆเนี่ยลบหนีออกไปนะครับแล้วก็ตำรวจก็เลยแกะเส้นทางแกะรอยทางว่าไปทางไหนยังไงจนสามารถติดตามได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งแถวดอนแก้วสารพี
0: โอ้นะคะก็หลบหนีไปที่บ้านอาจจะกลับบ้านหรือเปล่านะคะดูแล้วเนี่ยก็ตำรวจนะคะก็ไปตรวจค้นนะคะปรากฏว่าก็ไปเจอรถที่ใช้ก่อเหตุนะคะแล้วก็เด็กๆเยาวชนทั้ง4คนยังอยู่ที่บ้านนะคะของกลางด้วยนะคะ
1: ทองแดงสายไฟอ่ะนะฮะเศษสายไฟที่ซุกซ่อนอยู่ในห้องพัก ก็ตรวจยึดแล้วก็ควบคุมตัวแล้วก็ประส

0: สารถามหาผู้ปกครอง มาที่สภ.หางดงนั่นแหละครับนะ
1: ก็ต้องรับสารภาพเพราะว่าจำนวนด้วยหลักฐานแล้วนะร่วมกันก่อเหตุจริงนะคะขโมยสายไฟแล้วก็รับว่าก็เคยก่อเหตุแล้ว
0: ก่อนหน้านั้นด้วยนะ
1: ก็อาจจะย่ามใจเนาะเพราะว่าเคยลักมาแล้วขโมยมาแล้วแต่ก็ไม่โดนจับไง
0: ใช
1: ่ตอนนั้นไปที่ไหนนะคะพี่เอ
0: วันที่19มิถุนายนไปที่หมู่บ้านทาดาบ้านแหวนนะครับตำบลบ้านแหวนอีกวันคือ20มิถุนายนก็คือที่บ้านต้นงิ้วสันผักหวานนะครับแล้วก็ล่าสุดก็นี่แหละฮะที่เขาก็จับได้ล่าสุดเนี่ยเป็นเยาวชนทั้ง4คนเขาบอกว่าเป็นนักศึกษาระดับปวช.แผนกช่างยนต์ด้วยนะแล้วทีนี้นะฮะบางคนเนี่ยเคยรับเขาเรียกรับจ้างอ่ะเป็นลูกมือให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างก็เลยชำนาญในเรื่องของการรื้อสายไฟ
1: แกะยังไงรื้อตรงไหน
0: ก็เลยรู้นะครับก็เลยไปลักสายไฟเข้ามานี่แหละ
1: อุตส่าห์ไปทำงานเนาะอุตส่าห์เคยไปแบบไปช่วยทำงานนี้น่าจะทำให้ตัวเองหาเงินหาทองในแบบสุจริตกว่านี้นะคะ
0: กลายเป็นว่าของเขาเนี่ย
1: นะคะ
0: ทีนี้มันก็จะมีการขยายผลนะฮะเพราะว่าเขาต้องถามว่าคุณเอาพวกสายไฟที่แกะเป็นสายทองแดงทั้งหลายเนี่ยไปขายที่ไหน
1: คนรับซื้อนี่แหละ
0: รับซื้อของโจรนะครับ
1: ของโจร
0: รับซื้อของโจรด้วยนะ
1: เคยรับซื้อกันมาก่อนหน้านี
0: ้
1: แล้วหรือเปล่าน
0: ั่นแหละฮะทีนี้การขยายผลเนี่ยมันก็ต้องมีขยายผลในกลุ่มของน้องๆเยาวชนอีกเช่นกันว่านี่คือกลุ่มเด็กแว้นด้วยกันไห
1: ม
0: หรือเคยมีขบวนการแบบนี้ในกลุ่มอย่างไรหรือเปล่า มันจะเกี่ยวข้องกันได้นะ
1: ใช่ใช่
0: เขาจึงต้องทำประวัติให้พ่อแม่รับรู้ด้วยนะฮะ
1: ความผิดของลูกนะคะก็คืออยู่ในความปกครองดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ก็คือคนที่รับซื้อก็ผิดนะคะ
0: ร
1: ับของโจรก็จริงๆแล้วอ่ะร้านรับซื้อของเก่าก็ต้องสังเกตแล้วล่ะมาเป็นอย่างนี
0: ้
1: มันแปลกๆแล้วเด็กวัยรุ่นด้วยแล้วดูดิสายใหม่มากๆเลยนะนะคะก่อเหตุในลักษณะนี้เนี่ยร้านก็มีความผิดเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้รับซื้อมั่วซั่ว
0: บ
1: ่ได้เด้อนะคะโดยเฉพาะสายฟงสายไฟแน่นอนว่ามันได้ราคาดีนะคะมันก็เลยทำให้เป็นอะไรที่จูงใจไปขโมยของนี่พี่เอดูภาพเนี่ย มันติดไฟมืดเนาะจะบอกว่าไงนะมัน
0: บ้านอันนี้เขากำลังสร้างบ้านกำลังทำบ้านแล้วก็บ้านเขาเองก็ดีนะติดกล้องวงจรปิดเห็นเห็นหลักฐานเห็นทุกอย่าง
1: ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดก็โชคดีไปอาจจะคิดว่าตัวบ้านหลังนั้นไม่มีกล้องแล้วป่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยไม่ได
0: ้นั่นแหละ
1: ย่ามใจชะล่าใจก็ถูกจับไปนะคะพี่มีความผิดทางกฎหมายเน
0: า
1: ะ
0: จะพักก่อนไหม
1: ได
0: ้มาเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปค่ะช้อปปิ้งกันได้เลยช็อปมาเนีย02-114-3990นะคะ
0: มีข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเรื่องของการขนไม้เถื่อนมีอีกแล้วเป็นประจำ
1: มอดไม้ใช่ไหม
0: เส้นทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ย เราก็มีรายงานข่าวนี้อยู่บ่อย
1: ใช่
0: นะฮะล่าสุดฝ่ายปกครองอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับส่วนที่กำลังทั้งตำรวจทหารเนี่ย เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการลักลอบขนไม้ประดู่แปรรูป ที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ถึง4รายเขาบอกว่าของกลางเป็นไม้ประดู่แปรรูป25แผ่น และมียาบ้าเสพด้วยนะ8 เม็ดซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่าจะนำไม้แปรรูปเนี่ยขนส่งมาที่พื้นที่อำเภอเสมิงเชียงใหม่ของเรานี
1: ่มาส่งให้กับนายทุน
0: ครับ
1: แน่นอนว่าถ้ามีนายทุนก็ต้องมีคนสั่งใช่ไห
0: ม
1: แล้วเข้าไปตัดได้แล้วในพื้นที่เขาไม่ได้ตรวจเหรอคะหรือว่ายังไง
0: คือมันเป็นการสืบทางลับทางสายลับก็มีการแจ้งว่ามีการลักลอบขนไม้ห่วงห้าม ออกจากพื้นที
1: ่
0: นะครับก็เลยมีการประสานปกครองนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตำรวจทหารนี่แหละทีนี้เส้นทางของการมีวางกำลังซุ่มเนี่ยเส้นทางที่จะมาเนี่ยก็คือถนนสายบ้านใหม่ดอนตันนะฮะอำเภอกัลยาณวิทยาด้วยหมู่ที่2ตำบลเมืองแปงตำบลเมืองแปงอำเภอปายนะก็มีรถกระบะนะครับขนไม้
1: ม
0: าเจ้าหน้าที่ก็นะครับแสดงตัวเพื่อจะตรวจสอบ
1: เขามีรถนำทางมาก่อนนะ
0: ใช่
1: นะคะเป็นกระบะเหมือนกันนำทางมาก่อนกระบะกับกระบะเนี่ยแหละค่ะนำทางมาก่อนแล้วก็ขับตามกันมานะคะก็เจ้าหน้าที่ที่พี่เอบอกคือขอตรวจค้นนะคะก็เจอผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนี้มีอาการใช่ไหม
0: มีพิรุธนั่นแหละ
1: มีพิรุธ
0: แล้วก็เสพยาด้วย
1: เออนะคะก็จะอันนี้แปลกๆนิดนึง
0: สอบถามเลยยังไงยังไงกันแน
1: ่
0: คือรถตามมาก็คือรถขนไม้ใช่ไหม
1: รถขนไม
0: ้ทีเนี้ยก็ต้องวางแผนว่าจะทำยังไงเพราะรถขนไม้ถ้ามันไม่มีการติดต่อเนี่ยรถขนไม้มันก็ไม่ผ่านมา
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมก็เลยวางแผนว่าตอนนี้รถเสียให้วนมาหา
1: ก็คือไอ้รถนำอ่ะไปแล้วนะคะส่วนไอ้รถที่โดนดักคือตำรวจนะคะก็คือรถที่ขนนั่นเอง
0: นั่นแหละ
1: นะคะในคือถ้าจะจับนะมันก็ต้องจับให้ได้ทั้งแก๊งใช่ไหม
0: ใช
1: ่ตำรวจก็เลยเนี่ยแหละค่ะให้ผู้ต้องหาโทรหาไอ้รถคันหน้
0: าน
1: ะคะว่าโอ้รถเสียวายพิกมาดูกัน
0: นั่นแหละ ก็คือรถผลไม้นี่แหละใช่ไหมจับไอ้ตัวรถนำใช่ไหม
1: จับตัวรถนำใช่นะคะก็คือให้ไอ้คนที่ขนไม้เนี่ยโทรหาไอ้คนไอ้รถนำนะคะปรากฏบอกว่ารถเสียนะคะ
0: วายปิกมา
1: วายปิกมาดูหน่อยปากด
0: ร้อยต้องเจอทั้งแก๊งต้องเจอทั้งแก๊ง
1: ไอ้คนโทรหาไอ้คนโทรหาบอกว่าไปดีมาต้อนฮันเนอร
0: ์ทีนี้ตำรวจเขาบังคับให้
1: เขาบังคับไง
0: ประเด็นก็คือจากนี้คงต้องขยายผลนายทุนผู้ว่าจ้างเนี่ยการขนไม้พวกนี้ต้องมีการจ้างมีการลงทุนอยู่แล้วแหละเนี่ยแล้วขนมาพื้นที่สมเอิงเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวของตำรวจที่ปฏิบัติงานได้ผลงานนะฮะจะทางลับด้วยทางสายลับด้วยนะครับ
1: ก็นอกเหนือจากโดนเรื่องของไม้โดนเรื่องของยาด้วย มียาบ้านะฮะแล้วเสพมาแล้วด้วยอีกนะคะก็งึกงักกันนะคะก็8เม็ดนะคะก็จะต้องขยายผลติดตามกันต่อไปนะคะแม่ห้องสอนเสียดายเนาะต้นไม้ยังเยอะอยู่นะ
0: เยอะเหมือนกัน
1: นะคะ
0: มีข่าวจากคุณออสสุรพันธ์สอนไม้นะครับน่าจะเป็นการติดตามข่าวต่อเนื่องที่เราเคยพูดถึงชาวบ้านหย่อมบ้านดอยเงินอ่ะอำเภอดอยหล่อเชียงใหม่อ่
1: ะ
0: ที่เขาพูดถึงเรื่องของการยกย้ายพื้นที่เรื่องของที่ดินในการจัดการจากหมู่บ้านอีกที่นึงมาเป็นสิทธิ์อีกหมู่บ้านนึง
1: คือเหมือนกับว่าเราอยู่สมมตินะ อยู่พื้นที่นี้ของสันทราย อยู่ดีๆก็ที่อยู่กลายเป็นอีกหมู่หนึ่งนะคะ
0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: า
1: คนละบ้าน
0: แต่เป็นพื้นที่ประโยชน
1: ์
0: ร่วมของชุมชนเนี่ย
1: ใช่
0: ทีนี้ทางชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยก็บุกยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: ร้องเรียนเรื่องของฝ่ายปกครองที่มีการย้ายฝ่ายปกครองแล้วก็มีการสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ที่มีปัญหาข้อพิพาทที่ดินเขตปกครองที่ย้ายอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง
1: ย้ายไปโดยที่เราไม่รู้ไง
0: ใช่
1: เอ้าอยู่ดีๆฉันก็ไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งอะไรเงี้ย
0: ชาวบ้านไม่รู้เรื่องเลยเลยขอเวลา7วันว่าขอคำตอบหน่อยว่ามันคืออะไร
1: ค
0: ือชาวบ้านหย่อมบ้านดอยเงินหมู่ที่5ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อเชียงใหม่เนี่ยเขาก็ยื่นหนังสือเรื่องของการเรียกร้องให้มีการย้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอดอยหล่อและให้สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่18กรณีที่รับรองเอกสารทร.9 อันเป็นเท็จก่อให้เกิดข้อพิพาทและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วนสั่งตรวจสอบในทะเบียนผู้ลงนามตรวจรับเอกสารทร.9 ที่ยื่นขอทะเบียนบ้านหรือทร.14และเว้นปฏิบัติหน้าที่ราชการและออกเลขที่บ้านที่ผิดระเบียบราชการของการลงทะเบียนซึ่งอาจเป็นข้าราชการที่เกษียณแล้วพร้อมทั้งให้อายัดเอกสารของการจัดตั้งบ้านเลขที่999หมู่ที่18บ้านโทกเสือ
1: ค่ะนะคะอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่ตั้งพุทธมณฑลเชียงใหม
0: ่
1: ในพื้นที่ตำบลดอยหล
0: ่อ
1: นะคะแล้วก็มีการเปิดเผยว่าเอกสารทร9เนี่ยให้เป็นสาธารณะด้วยนะคะให้เปิดเผยเพื่อจะได้พิสูจน์ความจริงนะคะแล้วก็ให้ข้าราชการต่างๆนะคะทำเอกสารคำร้องขอตั้งหมู่บ้านก็คือจากเขาที่เคยอยู่หย่อมบ้านดอยเงินกลายเป็นว่าเขาไปอยู่บ้านโทกเสือ นะคะว่ามันเกี่ยวข้องยังไงทำไมถึงโยกย้ายจริงๆก่อนหน้านั้นเห็นว่าชาวบ้านเขามีการรวมตัวกันก่อนหน้านี้เพื่อที่จะจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ด้วยนะในพื้นที่ที่เขาอยู
0: ่
1: แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการตอบรับก็คือเขาผู้ใหญ่บ้านไม่โอเคนะคะแล้วอยู่ดีๆตอนนี้เนี่ยทำไมมันย้ายกันง่ายได้แล้วโดยที่ชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องนะคะชาวบ้านไม่ทราบมาก่อน
0: ทีนี้จากจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเขามารับหนังสือ
1: ค่ะ
0: ก็มาฟังเรื่องของการร้องเรียนร้องทุกข์นะครับซึ่งก็คงต้องไปตามขั้นตอนในการตรวจสอบต่อไปนะฮ
1: ะ
0: ทีนี้ตัวแทนชาวบ้านเนี่ยยอมบ้านโดยเงินบอกว่าชาวบ้านเนี่ยก็ที่ดินเกือบ800ไร่นะของราชพัสดุกรมธนารักษ
1: ์
0: ที่อยู่ในเขตปกครองของหย่อมบ้านดอยเงินหมู่ที่5ตำบลดอยหล่อเนี่ยป
1: ั
0: จจุบันเป็นที่ตั้งของพุทธมณฑลเชียงใหม่จำนวน192ไร
1: ่
0: ศูนย์ฝึกกีฬาบนพื้นที่สูงของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอีกกว่า500ไร
1: ่
0: ป่าชุมชนอีกเกือบ100ไร
1: ่
0: โดนย้ายปกครองใช่ไหม
1: ใช่
0: โดนย้ายเขตปกครอง
1: จากหมู่5ไปอยู่พื้นที่หมู่18อุ้ยกระโดดไปไกลเลยนะคะก็คือจากบ้านดอยเงินนะคะไปอยู่ในเขตของบ้านทกเสือ นะคะอันนี้ก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านผลกระทบนะคะจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาอื่นๆด้วยนะคะนอกเหนือจากการที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการนี้ไม่รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังมีเรื่องของภัยแล้งท่อน้ำลำเหมืองเนี่ยนะคะจากอ่างเก็บน้ำโป่งจ
0: ้อ
1: ผ่านที่ตั้งของพุทธมณฑลเชียงใหม่ระยะประมาณ3กิโลมาที่อ่างเก็บน้ำด้วยนะคะก็คืออาจจะต้องนำน้ำเข้าพื้นที่ที่เขามีการก่อสร้างใช่ไห
0: ม
1: มีการเปลี่ยนเส้นทางเรื่องของน้ำเนี่ยนะคะแล้วก็ชาวบ้านไม่สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมได้นะคะมันก็พ่วงไปหลายอย่างเลยทีเดียวและพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะคะ
0: คงต้องให้มีการสอบถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารยังไงกันแน
1: ่
0: ต้องมีพยานในเรื่องของการที่จะร้องขอให้มีการย้ายพื้นที่ออกไปอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ใครบ้าง
1: ต้องตรวจสอบนะคะว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำไมถึงลงนามในการย้ายยกย้ายได้โดยที่ชาวบ้านไม่รู้กรณีย้ายนี่เราก็ต้องรู้ใช่ไหม
0: อันนี้เกี่ยวข้องหลายคนนะฮะ
1: ทะเบียนบ้านของฉันคือทำไมไปอยู่ที่นี่แล้วเวลาการทำเขาเรียกว่าดำเนินการทางราชการมันก็ต้องมีผลใช่ไหมคะพี่เอมันไม่ตรงกัน
0: เกี่ยวข้องหลายคนฮะคงต้องมีการตรวจสอบต่อไปเดี๋ยวทางจังหวัดหรือว่าทางฝ่ายปกครองคงต้องมาดูแลต่อนะครับ
1: ใช่นะคะก็ติดตามเพิ่มเติมเขาบอกว่าให้เวลา7 วันขอทางผู้ว่าช่วยดูให้หน่อยนะคะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามแล้วก็คุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาด้วยเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเจอกันใหม่เหมือนเดิมค่ะที่เมืองเหนือนะคะวันนี้เราสองคนลากันก่อนสวัสดีค่ะ
0: บุญรักษาครับ
3: ขณะนี้เวลา 13:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแชร์ขบวนการซื้อเก้าอี้ข้าราชการท้องถิ่นพบมีผู้เกี่ยวข้องหลายพันคนเตรียมเรียกสอบทุกคนที่เกี่ยวข้องสำนักงานปปช.แถลงผลปฏิบัติการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนพร้อมมอบหลักฐานและคลิปเสียงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยระบุว่ามีกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางรายแอบอ้างว่าสามารถใช้ความสัมพันธ์ภายในช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่นได้โดยเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงการสอบที่ถูกกล่าวถึงเป็นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครรวม87ตำแหน่งจำนวน 6,669 อัตราและจัดสอบไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขคะแนนไปแล้วประมาณ 2,000 รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการข้าราชการและผู้เข้าสอบที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์

0: ชอบ140เสียงให้จักรพงษ์นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้านสว.พันใหม่ข้องใจองค์ความรู้ไม่ตรงสาขาการประชุมวุฒิสภาที่มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบนายจักรพงษ์วิวัฒน์วานิชอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่คณะกรรมการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและประพฤติทางจริยธรรมที่มีพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเสร็จและเสนอรายงานต่อที่ประชุมให้พิจารณาก่อนการลงมติผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมลับสพ.สว.กลุ่มพันใหม่ได้ลุกอภิปรายเพื่อคัดค้านการลงมติดังกล่าวและเห็นว่าควรชะลอการลงมติออกไปเพราะมีประเด็นที่ต้องการให้เกิดการตรวจสอบและคำชี้แจงให้ชัดเจนโดยเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อว่าตรงกับสาขาที่เปิดรับสมัครหรือไม่จากนั้นได้เข้าสู่การประชุมลับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมวุฒิสภาได้ใช้เวลาประชุมลับเพียง27นาทีก่อนจะกลับมาเปิดประชุมและใช้การลงมติด้วยเครื่องออกเสียงลงคะแนนที่เป็นการลงคะแนนลับโดยมติที่ประชุมเห็นชอบ140เสียงไม่เห็นด้วย17เสียงและงดออกเสียง22เสียงถือว่านายจักรพงษ์ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพันทินจี้กกต. DSI เร่งขยายผลคดีขั้วสว.ถึงผู้สั่งการตัวจริงชี้8ผู้ต้องหาล็อตแรกแค่ส่วนหนึ่งของเครือข่ายนายพันทินน่วมเจิมสส.กทม.พรรคประชาชนแถลงถึงการติดตามการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและกรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีขั้วสว.ว่าการแถลงครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสว.ซึ่งสังคมตั้งข้อสงสัยต่อเนื่องว่าอาจมีการจัดวางกระบวนการอยู่เบื้องหลังเนื่องจากคดีพิเศษมีผู้ต้องหา8รายที่ปรากฏในเอกสารที่อัยการส่งกลับมายัง DSI เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครือข่ายและยังมีบุคคลในระดับผู้สั่งการหรือหัวระบบที่ยังไม่ถูกเปิดเผยชื่อการออกมาเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าตรวจสอบอย่างจริงจังและไม่ควรให้คดีสิ้นสุดเพียงการดำเนินคดีกับบุคคลบางส่วนทางนี้ในวันที่25มิถุนายนอนุกรรมาธิการของกกต.ได้ศึกษาการได้มาซึ่งสว.จะเชิญพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชาติและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ DSI เข้าชี้แจงอีกครั้งเพื่อให้ตอบข้อสงสัยว่ามีเครือข่ายใดเข้าไปแทรกแซงครอบงำหรือจัดวางกระบวนการเลือกสว.ทั้งระบบหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
5: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ M-Cord

0: รดิโอเปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
3: ้ MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75 MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good อสมทเพื่อชุมชนช่วงสุขภาพวันนี้โดยมิรินพัฒน์สมศักดิ์เกตกร
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วงสุขภาพวันนี้นะคะที่จะนำพาทุกท่านนะคะมาดูแลรักษาสุขภาพพร้อมทั้งจะได้รับความรู้ดีๆนะคะที่นะคะวันนี้คุณหมอนกค่ะจะมาพูดคุยกับเราเกริ่นไว้สักนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะร่วมพูดคุยมีคำถามมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะศาสตร์การแพทย์แบบบูรณาการนะคะวันนี้ค่ะคุณหมอนกจะได้มาไขคำตอบให้สำหรับทุกท่านกันด้วยสามารถติดตามรับชมกันได้นะคะผ่านทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่ YouTube อสมทเชียงใหม่ด้วยที่เราไลฟ์ให้ได้ชมกันนะคะร่วมแสดงความเห็นกันมาได้ค่ะ LINE ID MCOTCM 10075ร่วมรายการกับเราได้นะคะทาง0532100075ด้วยฟังสดผ่านออนไลน์นะคะที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะวันนี้เราพบกันนะคะวันอังคาร23มิถุนายน2569เราต้อนรับนะคะกับคุณหมอนกค่ะแพทย์หญิงนวรัตน์เพชรมณีทวีสินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เกรทีฟเมดิซีนศาสตร์การแพทย์แบบบูรณาการนะคะผู้บริหารพระชรคลินิกค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอนกค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมบ้านสวัสดีค่ะพี่อุ้ย
4: ค่ะนะคะค่ะคุณหมอใกล้ไมค์นิดนึงนะคะค่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องของโกรทฮอร์โมนนะคะกับคนนอนดึกนะคะสัปดาห์นี้เรามาต่อกันเป็น EP ที่2นะคะ
5: ใช่
4: นะคะ
5: สัปดาห์ที่แล้วเรามาคุยกันว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยระหว่างคนที่นอน4ทุ่มก
4: ับ
5: คนที่นอนตี3ต่างกันหรือไม
4: ่
5: เออแต่ว่าสัปดาห์นี้เราจะมาพูดเรื่องนอนดึกทำงานดึกเปลี่ยนชีวิตไม่ได้แล้วโกรทฮอร์โมนจะอยู่ไหน
4: ใช่หายไปหรือเปล่าน
5: ะ
4: คะเราจะแก้ไขยังไง
5: คือ
4: มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลย
5: ใช่ค่ะเราจะทำยังไงให้มันสร้าง
4: ค่ะทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยก็อาจจะมีบ้างใช่ไหมคะที่ต้องนอนดึก
5: ใช่อ
4: ย่างคนทำงานเป็นกะหมอพยาบาลนะคะพนักงานโรงงานอย่างเงี้ย
5: ใช่ค่ะ
4: นะคะ
5: ใช่บางทีความจำเป็นในการใช้ชีวิตเราก็ต้องหาวิธี
4: บางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
5: ใช่เราต้องหาวิธีทางลัดนะคะ
4: ท
5: ำให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพที่ดี แบบแพทย์องค์รวม ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะโอ้ย เรามาทบทวนกันสั้นๆก่อน ค่ะว่าโกรทฮอร์โมนอ่ะมันคืออะไรมันคือฮอร์โมนที่เอาไว้ใช้ซ่อมแซมเซลล์ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันช่วยในการเผาผลาญทำให้เราชะลอวัยนะคะในผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่โกรทฮอร์โมนจะหลั่งออกมาเป็นเวฟดังนั้นเวฟที่ใหญ่ที่สุดก็คือการนอนในเวฟที่ใหญ่ที่สุดคือขณะที่นอนในระดับสโลว์เวฟสลีปที่บอกว่าเป็นการนอนแบบตายังไม่ได้กรอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงการนอนว่ามี N1 N2 N3 อันนี้เป็นระยะการนอนแบบตาไม่กรอกแล้วเสร็จแล้วพอเข้าสู่ดีปสลีปหลุดดิฟสลิปไปก็จะเป็นเริ่มการนอนแบบกรอกตาละแล้วมันก็จะเป็นไซเคิลแบบเนี้ยวนไปทั้งคืนแต่มันจะเป็นไซเคิลแรกๆในของสโลเวฟสลิปเนี่ย

0: ในช่วงระหว่างการนอนหลับช่วง30นาทีแรกเนี่ยค่ะช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนหลังดังนั้นในไซเคิลแรกๆเนี่ยเขาจะหลังเยอะแล้วไซเคิลหลังๆจะหลังน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงดังนั้นในการหลับในช่วงแรกชั่วโมงแรกครึ่งชั่วโมงแรกค่อนข้างที่จะสำคัญ
1: ค่ะ
0: ซึ่งส่งผลให้โกรทฮอร์โมนหลังดีแล้วเราก็มาทบทวนกันอีกหน่อยนะคะว่าโกรทฮอร์โมนอันที่หนึ่งหลังดีที่สุดในช่วง slow wave sleep ในระยะแรกภายในครึ่งชั่วโมงหรือ 1-2 ชั่วโมงหลังหลับอันที่สองประมาณ 70% ของโกรทฮอร์โมนจะหลังในตอนกลางคืน
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็หลังมาเป็นช่วงๆค
1: ่
0: ะโกรทฮอร์โมนตามการนอนโกรทฮอร์โมนจะหลังตามการนอนไม่ใช่ตามนาฬิกา
1: ค่ะ
0: ดังนั้นโกรทฮอร์โมนของแต่ละคนก็คือขึ้นกับคนคนนั้น
1: บางคนอาจจะนอน 2:00 น 3:00
0: นใช่มันก็จะมีระยะเวลาหลังของมันถ้านอน 2:00 น 2:00 นมันจะหลังประมาณ 4:00
1: น
0: ถ้าหลัง 4:00 นอ่ะถ้านอน 4:00 นมันก็จะหลังประมาณ 5:00 นเที่ยงคืนอย่างเงี้ยค่ะแต่ซิสเต็มของร่างกายไม่ควรสับสนนั่นหมายความว่าเขาจะหลังดีที่สุดในต่อเมื่อร่างกายเขาจำแล้วว่าเขาจะต้องนอนเวลานี้ตื่นเวลานี้เป็นประจำทุกวันตัวปิดกั้นโกรทฮอร์โมนตัวที่ทำให้โกรทฮอร์โมนของเราหลังน้อยนะคะก็คืออินซูลินสูงนั่นก็คืออินซูลินสูงหมายความว่าคุณกินก่อนนอนต้องไม่กินก่อนนอนเว้นระยะเวลากินก่อนนอน3ชั่วโมงควรไม่ควรดื่มน้ำหวานก่อนนอน3ชั่วโมงขนมกรุบกรอบกึ่งสำเร็จรูปยามดึกไม่ควรทาน
1: ค่ะคุณหมอคะมันหิวอะค่ะทำไงคะ
0: นั่นแหละมันหิวนี่นี่นี่นี่เขามีคำถามว่ามีคำถามเขาบอกว่าถ้าหิวเนี่ยให้เลือกเป็นกินโปรตีนและผักแทน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็พยายามหลีกเลี่ยงก่อนที่จะนอน3ชั่วโมงดังนั้นผ่าน1ชั่วโมงก่อนนอนก็อาจจะพอได้อยู
1: ่ค่ะ
0: แต่มันก็จะไม่ดีมากเท่ากับการกินก่อน3ชั่วโมงก่อนนอน
1: ค่ะหรือว่าปล่อยให้มันหิว
0: บางทีมันหิวมากๆก็นอนไม่หลับ
1: นอนไม่หลับนะคะมันจอกจอกนะ
0: ใช่ใช่อันที่2ตัวปิดกั้นโกรทฮอร์โมนอันที่2ก็คือคอร์ติซอลเราจะต้องไม่เครียดแสงหน้าจอจากมือถือจะต้องไม่มีเสียงดังไม่มีแสงสว่างไม่มีความร้อนในห้องควรที่จะเย็นลง 18-20 องศา
1: ค
0: ่ะเริ่มแล้วก็ไม่ทานน้ำเยอะๆก่อนนอนเพื่อหลีกเลี่ยงการปัสสาวะระหว่างการหลับทำให้การหลับไม่ต่อเนื่องแน่อ่ะตัวสุดท้ายตัวปิดกั้นโกรทฮอร์โมนคือโซมาโตสเตตินคืออะไร
1: ค่ะ
0: ส่วนเนี้ยมันจะหลั่งก็ต่อเมื่อร่างกายมันเริ่มสับสนมันจะหลั่งสูงค่ะพอมันหลั่งสูงแล้วอ่ะมันจะทำให้เราอ่ะหลับไม่ลึกหลับไม่ดีแล้วลงสู่สโลว์เวฟสลีปไม่ดีเดี๋ยวจะมีขยายความต่อ
1: ค่ะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันนะคะ
0: ใช่แล้วก็เนี่ยค่ะนี่ความจริงของโกรทฮอร์โมนเนี่ยหลายๆคนกล่าวว่าการนอนดึกอ่ะโกรทฮอร์โมนจะไม่หลั่งเลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะอ่ะอย่างตอนที่หมอเป็นหมอที่ต้องอยู่เวรมันจะใช้อะไรซ่อมแซมตัวเองล่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่หลั่งเลยมันหลั่งข้อมูลที่ถูกต้องคืองานวิจัยในคนทำงานกะกลางคืนพบว่าปริมาณโกรทฮอร์โมนรวมทั้ง24ชั่วโมงไม่ต่างจากคนนอนปกติมากนักแต่ต่างนะคะแต่มีความต่างแต่มันไม่ได้ต่างมากเพราะร่างกายมีกลไกการชดเชยแต่ปัญหาอยู่ที่คุณภาพและจังหวะในการหลังที่ต่างกัน
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปชดเชยเอา
0: ใช่ชดเชยได
1: ้
0: แต่ว่ามันไม่เท่าเดิมนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะหมอจึงสรุปมาเป็นตารางให้เห็นแล้วว่าในไลฟ์สดนะคะถ้าใครมีไลฟ์สดถ้าใครไม่มีไลฟ์สดก็ฟังที่หมอพูดค่ะเขาบอกว่าประเด็นโกรทฮอร์โมนรวม24ชั่วโมงระหว่างคนนอนปกติกับคนนอนดึกเท่ากันหรือไม่คนนอนปกติจะได้เต็มที
1: ่
0: แต่ถ้านอนคนนอนเป็นกะได้แค่ชดเชยแค่ใกล้เคียงนะคะแล้วต่อไปประเด็นต่อไปคือโกรทฮอร์โมนเผาการหลั่งออกมาของมันเนี่ยมันจะออกมาเป็นช่วงๆค่ะเขาเรียกว่าเป็นเผาเป็นช่วงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าคนนอนปกติเนี่ยมันจะชัดเจนเป็นระเบียบเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าเวลาเนี้ยฉันจะต้องหลังแต่ถ้าคนที่นอนดึกหรือกะดึกบางทีวันนี้อยู่กะพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่กะมันสลับไปสลับ

0: ดังนั้นมันจะเกิดการหลั่งแบบลดลงและกระจัดกระจายค่ะแล้วเวลาล่ะเวลาในหลั่งโกรทฮอร์โมนที่สูงสุดล่ะระหว่างคนนอนดึกกับคนนอนปกติเป็นยังไงคนนอนปกติจะลึกจะตามไบโอโลจิคอลคล็อกคือตามเวลาการนอนเลยแต่ถ้าเกิดคนที่นอนดึกไม่เป็นเวลาเวลาดังนั้นพอร่างกายไม่ถูกเรียนรู้ว่าเป็นเวลาเวลาปุ๊บมันก็เอสรุปว่าตอนนี้ฉันจะหลังหรือฉันไม่หลัง
1: ฉันเลยงง
0: ฉันเลยงงฉันเลยสับสนค่ะนั่นแหละค่ะต่อไปก็คือคุณภาพของการนอนล่
1: ะ
0: สโลว์เวฟสลีปเป็นยังไงถ้าเกิดคนนอนปกติมันก็จะลึกมากเพราะร่างกายมันหลังแล้วมันจำได้แล้วมันต้องหลังกดฮอร์โมนเวลานี้เมลาโทนินเวลานี้ฮอร์โมนต่างๆมันจะออกเวลานี้ทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดมันก็จะลึกมากดังนั้นเมื่อไหร่ที่มันลึกมากกดฮอร์โมนมันก็จะมากใช่ส่วนคนนอนน้อยคนนอนดึกหรือกะดึกมันก็จะลึกน้อยกว่าอ่ะแล้วต่อไปเรื่องคอร์ติซอลแพทเทิร์นล่
1: ะ
0: ฮอร์โมนแห่งความเครียดล่ะมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดคนนอนปกติซิสเต็มฮอร์โมนตัวอื่นมันจะมีช่วยด้วยค่ะทำให้คอร์ติซอลหรือความเครียดสะสมในร่างกายเนี่ยมันต่ำลงแต่ถ้าเกิดคนนอนดึกหรือไม่เป็นกะอันนี้จะสูงผิดปกติเนื่องจากว่าร่างกายไม่รู้เวลาเวลาดังนั้นมันไม่ได้มีฮอร์โมนตัวเดียวในร่างกายเรามันไม่ได้มีฮอร์โมนตัวเดียวในการที่จะช่วยให้เราแบบคาล์มดาวน์หรือหลับหรือทำให้ช่วยซ่อมดังนั้นฮอร์โมนตัวอื่นมันก็มีผลด้วยดังนั้นเมื่อไหร่ที่คนนอนดึกหรือนอนกะไม่เป็นเวลาเวลาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้คอร์ติซอลยังสูงอยู
1: ่ค่ะ
0: ค่ะผลระยะยาวเราเป็นยังไงผลระยะยาวถ้าคนนอนปกติฟื้นฟูได้ดีปกติแต่ถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเรื่องการเป็นกะนอนกะดึกตื่นๆหลับๆตื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเสี่ยงเป็นเมตาบอลิกซินโดมก็คือกลุ่มโรคเบาหวานความดันสุดท้ายก็มาเป็นอะไรเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตีบสโตรกอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยค่ะก็มีความเสี่ยงนะคะ
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้
1: แบบนี้นี่เราสามารถที่จะทำให้มันดีขึ้นได้ก็คือการนอนนะคะก็ถ้าเกิดว่าโกรทฮอร์โมนอยู่นะแต่ว่าคุณภาพมันด้อยกว่าในแบบนี้ต้องทำยังไงให้ดีขึ้นคะ
0: นั่นสิอันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าที่วันนี้ที่เราจะเป็นพอยต์เลยค่ะแล้วถ้าเกิดคนนอนดึกอ่ะฉันนอนดึกฉันอยู่กะดึกแล้วฉันจะทำยังไงกับชีวิตดี
1: ค่ะ
0: เราจะมีการเสนอวิธีโกงทั้งหมด7แบบ
1: นอนในที่ทำงานก็ไม่ได้อีกเจ้านาย
0: ใช่
1: คุณภาพงานก็ไม่ดี
0: ใช่เราจะมีการนำเสนอวิธีการโกงโกรทฮอร์โมนทั้งหมด7แบบคราวนี้คนนอนไม่เป็นกะนอนดึกนอนน้อยฟังนะคะ
1: จดไว้เลย
0: 7อย่างของเราน่ะคืออะไรแล้วเดี๋ยวท้ายๆรายการหมอจะมีตารางเวลาชีวิตให้ด้วยว่าคุณจะจัดตารางเวลาชีวิตให้มันให้ร่างกายมันจดจำริทึมได้ยังไงในขณะที่คุณจำเป็นจะต้องนอนดึกหรืออยู่กะเวรอะไรอย่างเงี้ยทำให้โกรทฮอร์โมนคุณหลั่งได้มากที่สุดเพื่อให้เทียบเท่ากับคนปกติได้มากที่สุดเราจะโกงยังไง
1: มา
0: เริ่มกันด้วยวิธีที่หนึ่ง
1: วิธีแรกคือ
0: นอนให้ได้ควอลิตี้ที่ดี
1: ค่ะ
0: ค่ะเขาบอกว่า maximize sleep qualityก็คือเมื่อถึงเวลานอนแล้วคุณจะต้องพยายามทำให้การนอนของคุณมีควอลิตี้ที่ดีที่สุดทำยังไงอ่
1: ะ
0: ก็ฉันก็นอนปกติทุกวันควอลิตี้ดีคืออะไรเขาบอกว่าควอลิตี้ดีคือการนอนให้ลึกที่สุดทันทีที่ร่างกายได้นานนอนหลับหรือหลังจากอดนอนมันจะเกิดภาษาทางการแพทย์ว่ารีบาวโกรทฮอร์โมนเซิร์ชจริงขึ้นทันทีมันคืออะไรอีรีบาวโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าพอร่างกายเราไม่ได้นอนหลับเนี่ยค่ะพอร่างกายมันไม่ได้นอนหลับเนี่ยโกรทฮอร์โมนน่ะเราจะมีริทึมของเราอยู่แล้วซึ่งมันจะหลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองไฮโปทาลามัสแต่ว่าพอเราไม่ได้หลับมันจะค้างอยู่มันจะค้างอยู่ตรงนั้น
1: ค่ะ
0: ก็คือมันเป็นโกรทฮอร์โมนรีลีสซิ่งฮอร์โมนเป็นตัวที่หลั่งออกมาเพื่อสั่งให้โกรทฮอร์โมนมันหลั่งอีกทีนึงแต่คราวเนี้ยพอมันหลั่งออกมาแล้วแต่เราไม่หลับพอเราไม่หลับมันก็ค้างเติมอยู่อย่างนั้นค่ะมันก็หลั่งค้างอยู่อย่างนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาเรียกว่ามันเป็นภาวะฮอร์โมนที่ค้างอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่คุณหลับพอมันค้างอยู่แล้วบวกกับตอนที่เราหลับ

0: มันกลายเป็นหลั่งมากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเขาบอกว่าgrowth hormone releasing hormone ที่หลังจากไฮโปทาลามัสเมื่อมันค้างอยู่และระดับโซมาโตสแตตินจะลดลงพอได้นอนหลับจริงๆ growth hormone จะปล่อยออกมาแรงกว่าคืนปกติถึง 2.5 เท่าของเบสไลน์ของคนคนนั้นดังนั้นเราต้องชดเชยแบบนี
1: ้
0: เมื่อไหร่ที่คืนที่1ไม่ได้นอนคืนที่2ไม่ได้นอนโกรทฮอร์โมนที่มันรอที่จะกระตุ้นเนี่ยมันหลั่งค้างไว้อยู่แล้วดังนั้นมันก็จะดับเบิลทริปเปิลขึ้นมาอีกดังนั้นเมื่อไหร่ที่คุณนอนแล้วคุณนอนได้ประสิทธิภาพโกรทฮอร์โมนที่มันค้างเติ่งอยู่นั้นมันจะหลั่งออกมาพังผูนี่คือกลไกการชดเชยโกรทฮอร์โมนของร่างกาย
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่ารีบอร์นโกรทฮอร์โมนเซอร์จไม่แต่มันไม่ได้ชดเชยได้ถึง 100% ในทุกกรณีไม่มีทางถึง 100% ค่ะและกลไกนี้จะเสื่อมลงเมื่อการชดเชยการนอนระยะสั้นนั้นมากกว่า3คืนมันก็คือจะมีช่วงของมันถ้าคุณนอนดึกคืนแรกคืนที่2แล้วคืนที่3มาหลับใช่มันโอเคมันยังชดเชยพอแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมากกว่า3คืนแล้วร่างกายไม่ไหวแล้วมันไม่ชดเชยแล้วฟังก์ชันนี้จบลง
1: ค
0: ่ะดังนั้นกลไกเนี้ยจะชดเชยได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้มากเท่าปกติ
1: ค่ะ
0: อ่ะคราวนี้เราจะทำยังไงให้กลไกนี้มันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดคือให้การชดเชยของอันเนี้ยมันเยอะที่สุดก็คือว่าห้องต้องมืดเขาบอกว่าต้องมืดแต่ถ้าห้องคุณมืดไม่ได้ไปซื้อไอมาร์กมา
1: ที่ปิดตา
0: ที่ปิดตาอุ่นหร
1: ือ
0: ไอมาร์กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เอาเย็นนะคะเย็นจะตื่นต้องปิดตาอุ่นหรือปิดตาธรรมดาไอมาร์กเนี่ยมันจะทำให้เวลามืดร่างกายจะเรียนรู้กับคำว่ามืดมันจะหลั่งเมลาโทนินทำให้เราหลับนะคะแล้วก็ต่อไปอุณหภูมิห้อง18-20 องศามันจะหนาวไปสำหรับคนไทยหมอว่าก็ประมาณ23-25ก็กำลังดี
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าการหลับที่สบายมันจะทำให้เวลาอุณหภูมิห้องมันต่ำลงเนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายที่มันร้อนอยู่ค่ะมันจะเย็นลงพอเย็นลงมันก็เหมือนคูลดาวน์ทำให้เรา
1: สบายเน
0: า
1: ะ
0: ใช่สบายหลับเสียงเขาบอกว่าให้ใช้ไวซ์นอยส์ก็คือเสียงจะต้องไม่มีเสียงรบกวนจะทำให้การหลับลึกลงสู่sleep web slow web sleep ได้ดีขึ้น
1: แต่บางคนก็เปิดทีวีแล้วก็เปิดวิทยุหลับไปแล้วก็มี
0: ใช่แต่ว่า
1: แล้วแต่บางคน
0: เว็บมันจะไม่นิ่งใช่เปิดหลับเนี่ยมันจะไม่นิ่งเนื่องจากมันมีแสงสีฟ้าแล้วเราเคยคุยแล้วว่าแสงสีฟ้ามันจะกระตุ้นทำให้เราตื่นทำให้เรา awakeดังนั้นเวลาเราหลับคนที่เปิดทีวีอ่ะมันจะมีการตื่นกลางดึกเกิดขึ้นซึ่งเราไม่อยากให้ตื่นกลางดึกจนช่วงนั้นโทรศัพท์กับหน้าจอต้องปิดคว่ำไว้บูไลท์มันจะกดการหลั่งเมลาโทนินทำให้หลับแต่ว่ามันจะกดการหลั่งเมลาโทนินถึง 3-50% นานถึง3ชั่วโมงดังนั้นบางคนนะติดหน้าจอมือถือมันก็ดูไปเรื่อยๆจนแบบไม่หลับแต่ที่คนเราหลับหน้าจอเพราะว่าสุดท้ายร่างกายมันเพลียจนทน
1: ไม่ไหวแล้ว
0: มันไม่ไหวแล้วมันก็เลยหลับเองแค่นั้นแต่คำว่าไม่ไหวแล้วแล้วหลับเองเนี่ยการหลั่งของโกรทฮอร์โมนมันก็ไม่ดีอ่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ขนาดมันยังแฮนเดิลร่างกายตัวเองไม่ไหวแล้วอ่ะมันจะเป็นปัญญาอะไรในการหลั่งโกรทฮอร์โมนที่มันโอเคขึ้นมันทำไม่ได้ไงมันไม่ได้แล้วใช่ค่ะคือฉันไม่ไหวเพียจัดดังนั้นโกรทฮอร์โมนที่มันหลั่งมันก็เหมือนโรงงานที่แบบว่าคุณเข้ากะแล้วมันเพียมากมันก็หลั่งออกมาปิ๊กนึงอย่างเงี้ยค่ะต่อไปการหลับควอลิตี้มันจะดีขึ้นยังไงเขาบอกว่าต้องทำ wide window routine 30-60 นาทีน
1: ี่ทำยังไงคะ
0: wide door routine
1: นะ
0: breathing
1: เป็นการโกงการนอนน
0: ะก่อนที่คุณจะนอน 30-60 นาทีเนี่ยคุณจะโกงการนอนยังไงทำให้โกรทฮอร์โมนคุณหลั่งได้ดีขึ้น
1: ค่ะ
0: breathing การหายใจเข
1: ้
0: า4กั้น7 1 2 3 4 5 7ออก8เขาบอกว่าวิธีนี้จะลดคอร์ติซอลฮอร์โมนคือลดความเครียดในร่างกายได้ทันทีเข้า4กั้น7ออก8อาบน้ำอุ่น10นาทีทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ย ลดลงหลังจากออกจากห้องน้ำทำให้เข้าสู่สโลว์เวฟสลิปได้ดีขึ้นยืดเส้นยืดสายโยคะนี่ลดมัสเซิลเทนชันกระตุ้นพาราซิมเมติติกพาราซิมเมติติกคือตัวให้ทำให้ร่างกายมันคามดาวลงค่ะทำให้มันเย็นลงทำให้มันนิ่งขึ้นสงบขึ้นสุดท้ายโยคะนิทรานิไนตราหรือนิทราของบ้านเราอะค่ะโยคะนิทราสัก20นาทีจะกระตุ้นเดลต้าเวฟได้ใกล้เคียงกับสโลว์เวฟสลีปเหมาะมากสำหรับคนที่หลับยาก
1: ค่ะ
0: เออโยคะนิทรานี่ก็น่าสนใจนะหมอกะว่าเดี๋ยวเซ็กชันในเดือนหน้าเนี่ยหมออะจะให้ทำโยคะนิทราคู่กับซิงกิ้งโบว
1: ์
0: ดังนั้นใครที่มาที่พัชระคลินิกจะได้ฝึกโยคะนิทราพร้อมกับซิงกิ้งโบว์เพื่อจำทำให้การนอนหลับได้ดีขึ้นค่ะใครสนใจบุ๊กกิ้งนะคะเดือนหน้าหมอจะทำโยคะนิทราคู่กับซิงกิ้งโบว
1: ์
0: ดังนั้นจะได้เรียนรู้ว่าโยคะนิทราคืออะไรเป็นแบบไหนในราคาหัวละ599แค่นั้น
1: ค่ะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นวิธีแรกก็คือ
0: วิธีแรก
1: ถึงเวลานอน
0: ใช่อันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุด
1: สร้างบรรยากาศในการนอน
0: สร้างบรรยากาศห้องต้องมืดม่านต้องมิดสนิทเสียงต้องไม่มีค่ะลงล่องรูที่มันมีไฟต่างๆปิดให้หมด
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่เสียงแอร์ยังดังอยู่ค่ะคุณหมอ
0: เอออ
1: ัน
0: นั้นก็ยากจะได้นะเปลี่ยนแอร
1: ์วิธีต่อมาเป็นวิธีไหนคะ
0: วิธีที่สองในการโกงคือการออกกำลังกายเขาบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นกรดฮอร์โมนที่ทรงพลังที่สุดเขาบอกว่ามีวิจัยว่าการออกกำลังกายแบบหนักๆสามารถกระตุ้นกรดฮอร์โมนเผาได้โดยตรงไม่ขึ้นอยู่กับเวลานอนด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เออเป็นการวิจัยแต่เป็นงานวิจัยการออกกำลังกายแบบ HIIT HLLT HII ใหญ่ I ใหญ่แล้วก็ T HIIT
1: ค่ะ
0: แบบ30วินาทีเป็นวิธีเดียวที่เพิ่มกรดฮอร์โมนได้ถึง 10%เท่ากับเบสไลน์ใน1ชั่วโมงหลังจากออกกำลังกายแล้วคืออะไรอ่ะ
1: เป็นยังไงคะ
0: เออฮิตเออใช่
1: มีอะไรบ้างคะ
0: เนี่ยฮิตแปลว่า high intensity interval training คือการออกกำลังกายเร็วหนักสลับกับการพักเป็นช่วงๆหนักสุด 20-30 วินาทีพัก90วินาทีทำซ้ำ 8-10 ไซเคิลอย่างเช่นวิ่งเร็วที่สุดแล้วก็พักหรือจัมปิ้งแจ็คจัมปิ้งแรงๆแล้วก็พักหรือสควอทจัมป์แล้วก็พักอะไรประมาณนี้ปั่นจักรยานให้เร็วที่สุดแล้วก็พักปั่น 20-30 วินาทีแล้วก็พัก90วินาทีวนอย่างเงี้ยค่ะ 8-10 ไซเคิลทำไมวิธีนี้ถึงทำให้กระตุ้นคนฮอร์โมนได้เพราะเขาบอกว่าการออกแรงแบบระเบิดสั้นๆบอกว่าการแบบออกเร็วๆแบบสั้นๆเนี่ยค่ะมันทำให้แลคติกแอซิดคือการสะสมของแลคติกแอซิดกรดเนี่ยค่ะในกล้ามเนื้อเนี่ยมันสูงขึ้นพอแลคติกแอซิดที่ทำให้กล้ามเนื้อมันเมื่อยเนี่ยมันสูงขึ้นเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปที่ต่อมใต้สมองทำให้กรดฮอร์โมนรีลีสฮอร์โมนเนี่ยแรงกว่าปกติเวลามันหลั่งออกมามันแรงกว่าปกติดีกว่าการวิ่งเหาะๆหลายเท่าที่เขาวิจัยมาคือมันจะหลั่ง10เท่าการหลั่งกรดฮอร์โมนเนี่ยมันจะหลั่งออกมาหลังจากที่เราออกกำลังกายแบบนี้ค่ะ10เท่าค่ะ
1: เยอะมาก
0: จากเบสไลน์ของคนคนนั้นปกติ
1: ค่ะ
0: ค่ะมันจะหลั่งมา10เท่าจากเบสไลน์ของคนคนนั้นปกติภายใน1ชั่วโมงหลังจากออกกำลังกาย
1: ค่ะ
0: ดังนั้นถ้าเกิดคนอยากหลับแล้วได้กรดฮอร์โมนก็ออกกำลังกายอันเนี้ย
1: เจียดเวลาสักนิดนึงนะคะ
0: 1-3ชั่วโมงนะในทฤษฎีเนี่ยเขาบอกแบบนั้นแต่ว่าถ้าหมอคิดว่าสัก 3-4 ชั่วโมงก่อนนอนจะดีเพราะว่าหมอเป็นคนออกกำลังกายก่อนนอนแล้วหมอตื่นแล้วหมอไม่หลับใช่ดังนั้นอ่ะก็เป็นทริคหนึ่งที่เราจะโกงได้ก็คือทำฮิต 20-30 นาทีวิ่งเร็วแล้วก็หยุดวิ่งเร็วแล้วก็หยุดจัมปิ้งเร็วแล้วก็หยุดค่ะดังนั้นทริปของคนนอนดึกเนี่ยก็คือออกกำลังกายควรออกก่อนตอนไหนดีถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่กะดึกก็คือก่อนเข้ากะก็ได้ประมาณปกติกะดึกมันก็จะอยู่ประมาณ2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเนาะ2ทุ่ม6โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณ4-5 โมงก่อนที่จะเข้ากะนะคะแล้วเสร็จแล้วเวลาเข้านอนเขาบอกว่ากรดฮอร์โมนเพ้าหรือสไปค์เนี่ยค่ะมันจะหลั่งมาก ดังนั้นเมื่อไหร่

0: ออกกำลังกายในกะบ่ายในกะดึกประมาณ 4-5 โมงเย็นน่ะเขาบอกว่าในช่วงดึกๆเวลาเราทำงานเนี่ยโกรทฮอร์โมนสไปค์จะหลั่งออกมาในช่วงนั้นแล้วก็ในช่วงที่เรานอนกลางวันเพื่อชดเชยอย่างเงี้ยค่ะคือพอกลับมาเนี่ยเราจะมีการนอนกลางวันเกิดขึ้นถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: ช่วงบ่ายที่เรานอนช่วงบ่ายที่เรานอนเนี่ยมันก็จะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมามากขึ้นหลังจากที่เราออกกำลังกายแบบนี
1: ้
0: แอบต่อไปวิธีโกงอันที่3
1: ค่ะเดี๋ยวเรากลับมา
0: ด้วยความรวดเร็ว
1: เดี๋ยวเรากลับมาใช่มั้ยคะนะคะแต่ว่าคุณวัชรากรก็ทักทายกันมานะคะคุณฝนฝนนะคะสวัสดีคุณหมอนกด้วย
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะนะคะทางเพจของเรานะคะอสมทเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวเรากลับมานะคะใครที่อยากจะร่วมพูดคุยกับคุณหมอมีข้อสงสัยนะคะหรืออาจจะตรงกับชีวิตของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเองนะคะก็แลกเปลี่ยนกันได
0: ้
1: นะคะกับคุณหมอนกนะคะแพทย์หญิงนวรัตน์เพชรมณีทวีสินค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เกรทีฟเมดิซีนศาสตร์การแพทย์แบบบูรณาการจากภัชรคลินิกพักสักครู่เดียวค่ะ
2: เอ็มคอร์ดวิดีโออสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
7: M Cut Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good อสมทเพื่อชุมชนช่วงสุขภาพวันนี้โดยมิรินพัฒน์สมศักดิ์เกตกร
1: กลับมาติดตามรายการให้กันต่อนะคะอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วงสุขภาพวันนี้ค่ะนะคะกับเรื่องราวของการโกงการนอนเราพูดคุยกับคุณหมอนกอยู่นะคะแพทย์หญิงนวรัตน์เพชรมณีทวีสินค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เกรทีฟเมดิซีนศาสตร์การแพทย์แบบบูรณาการจากภัชรคลินิกนะคะคุณต้นน้ำทักทายกันมาแล้วนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการนอนนอนไม่หลับนะคะแล้วก็อาจจะมีหลากหลายปัจจัยร่วมนะคะและอยากจะหาวิธีแก้หาทางแก้นะคะวันนี้คุณหมอนกจะมาพูดคุยกับเรานะคะนะเมื่อกี้เราบอกว่าเราต้องสร้างบรรยากาศในการนอน
0: เรา
1: จะสามารถโกงการนอนได้
0: ใช่อันที่1คือเราจะต้องนอนให้มีควอลิตี้อ่ะสร้างบรรยากาศการนอนก่อนนอนยืดเหยียดนู่นนี่นั่นหายใจ478
1: ค่ะ
0: อันที่2ออกกำลังกายด้วยวิธีเร็วๆแล้วหยุดเร็วๆแล้วหยุด
1: ค่ะ
0: อันที่3
1: ค่ะ
0: intermittent fasting คือการอดต้านโรค
1: อันนี้เรา
0: เ
1: ค
0: ยอันนี้เราเคยคุยไปแล้วใช่อดต้านโรคทำไมอดต้านโรค
1: อดนี่คืออดอาหาร
0: ใช่อดอาหารต้านโรค
1: ไม่ใช่อดนอนนะ
0: ใช่อดอาหารต้านโรคอันนี้มันจะทำให้อย่างที่เรารู้ๆกันนะคะว่าอินซูลินหรือน้ำตาลเนี่ยมันคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของโกรทฮอร์โมน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันคือศัตรูที่ทำให้เราแบบไม่อ่อนยาวแล้วก็ขอยืมคำพูดของอาจารย์พัฒนาเต็งอำนวยที่ว่าน้ำตาลคือยาพิษอันนี้ก็เนี่ยดังนั้นเขาบอกว่ากฎทองสำหรับคนนอนดึกคือหยุดกินอาหาร 2-3 ชั่วโมงก่อนนอน ดังนั้น 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนนะคะพยายามอัดอาหารให้อิ่มไปเลยนะคะ

0: แล้วก็ 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยพยายามไม่กินละจะลดการหลั่งอินซูลินและทำให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยหลั่งมากขึ้นต่อไปการอดต้านโรคการคือการฟาสติ้งซึ่งหมอว่าเชื่อว่าปัจจุบันหลายๆคนก็น่าจะทำแล้วแล้วหมอก็ทำอยู่นะคะก็คือ16/8หมายความว่าไม่กิน16ชั่วโมงกิน8ชั่วโมงอย่างของหมอเองอย่างเงี้ยหมออ่ะจะตื่นเช้าไปส่งลูกเสร็จแล้วหมอก็จะเริ่มกินมื้อแรกอ่ะราวๆประมาณเนี้ยค่ะ10โมง9โมง10โมงมื้อแรกส่วนมื้อเย็นเนี่ยหมอจะกินก่อน6โมงเย็นอย่างเงี้ยก็คือเป็น intermittent fasting แล้ว
1: เดี๋ยวเรามีตาราง
0: ใช่อันเนี้ยคือ 16/8 ก็คือตั้งแต่9โมงจนถึง5โมงเย็นเนี่ยหมอทำยังไงก็ได้หมอจะกินในช่วงเนี้ยแต่หลังจาก5โมงเย็นเราไม่กินแล้วแล้วพอตื่นเช้ามา9โมงเราถึงจะเริ่มกินอีกทีนึง
1: อ
0: ันเนี้ยเป็นวิธีที่ง่ายซึ่งหมอไม่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะนะคะเป็นวิธีที่ง่ายและดีแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพอเราตื่นมามันก็จะหิวโซมาก
1: ท้องว่าง
0: มันก็จะกินแบบดุเดือดหน่อยก็กินไปเลยค่ะแต่กลายเป็นว่าตอนหมอก็กล่าวว่าหุยกินเยอะเบอร์นี้คือแบบมันจะต้องอ้วนแน่เลยอะแต่กลับไม่อ้วนซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกเนื่องจากว่าพอเราคอนโทรลแบบนี้ให้ได้ทุกวันนะคะโกรทฮอร์โมนมันหลั่งดีขึ้น
1: มันจำเนาะ
0: และมันจำพอโกรทฮอร์โมนมันหลั่งดีขึ้นเนี่ยมันทำให้การเผาผลาญของเรามันดีถ้าโกรทฮอร์โมนดีการเผาผลาญดี
1: หุ่นก็ดี
0: จะไม่อ้วน
1: ค่ะ
0: แต่กินในที่นี้กินเป็นมื้อๆนะก็คือแบบช่วง9โมง10โมงเนี่ยหมอก็เริ่มกินละกินมื้อเลยมื้อใหญ่ไปเลยแล้วเสร็จแล้วช่วง5โมงเย็นก็กินอีกรอบก่อน6โมงเย็นก็กินอีกรอบอย่างเงี้ยค่ะคือช้าสุดอ่ะก่อน6โมงเย็นหมอต้องได้กินละก็จบวัน
1: นี่คือ16
0: แปดใช่แล้วตื่นเช้ามาก็คือพุงแฟบดีแล้วก็ถ่ายอุจจาระแบบเพราะว่ามันมีเวลาในการย่อยพอมีเวลาในการย่อยอ่ะมันก็จะผลิตอุจจาระกำลังพอดีเลยตอนเช้าแล้วก็ถ่ายอุจจาระแล้วออกบ้าน
1: คือระบบมันไปตาม
0: ซิสเต็มใช่เนี่ยค่ะ intermittent fasting
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงยามดึกจะต้องหลีกเลี่ยงอะไรขนมหวานเครื่องดื่มหวานอาหารแป้งขัดสีขนมปังต่างๆเพราะมันจะทำให้อินซูลินมันหลั่งเยอะไปย่อยแป้งพอแป้งเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำตาล
1: แต่กินกลางวันได
0: ้ใช่ทำให้มีปัญหาถ้าหิวจริงๆนี่ไง
1: กินอะไรดีคะ
0: นี่ไงถ้าหิวจริงๆนี่ไงก็เมื่อกี้พูดไปแล้วหนึ่งรอบ
1: ให้กินโปรตีน
0: นี่ให้กินโปรตีนไขมันต่ำนี่ไงคะโปรตีนไขมันต่ำเช่นไข่ขาวกุ้งปลาหรือถั่วเปลือยถั่วเปลือยคือถั่วที่มันเอาเปลือกออกแล้วค่ะพวกเนี้ยจะกระตุ้นโกรทฮอร์โมนแล้วก็ไม่ปิดกั้นดังนั้นถ้าหิวจริงๆก็หาเมนูกุ้งกับสลัด
1: ไข่
0: ปลากับสลัดไข่ขาวไข่ต้มอะไรพวกนี้นะคะถามโอเคเขาบอกว่ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาบอกว่าการอดอาหาร72ชั่วโมงเพิ่มโกรทฮอร์โมนได้ถึง3เท่าเมื่อทำร่วมกับเอ็กโซไซส์บวกฟาสติ้งเข้าด้วยกันแล้วจะเสริมกันเป็นทวีคูณดังนั้นเมื่อกี้โกงข้อที่2ออกกำลังกายกับโกงข้อที่3
1: อด
0: อาหารต้านโรค 16/8 ทำร่วมกันโกรทฮอร์โมนก็จะหลั่งเป็นดับเบิล
1: รับรองนอนหลับดี
0: ใช่ถึงแม้ว่าจะอยู่กะดึกคุณก็ยังอ่อนเยาว์เหมือนเดิมและไม่เป็นโรค NCD คือโรคเบาหวานความดันนู่นนี่นั่นความเสี่ยงน้อยแล้วคุณก็ไม่อ้วนเพราะการเผาผลาญคุณดีนี่3ข้อผ่านไปแล้ว
1: ยาลดความอ้วนไม่ได้กินหรอก
0: ใช่
1: ไม่ได้กินเงินฉันหรอก
0: ข้อที่พูดไปเนี่ยยาลดความอ้วนแทบไม่ได้แตะเลยค่ะหมอนกอ่ะเคยปักปากกาตอนนี้เขาปักปากกากันเน
1: าะ
0: ก็ฮิตปักปากกาใครก็ปักปากกานะหมอเคยปักแล้วหมอคือแบบ
1: เป็นไงคะ
0: ด้วยความที่เราเป็นคนกินเก่งอะแล้วมันก็คือพอปักอะมันก็ไม่หิวเนาะแต่พอหยุดปักอะสิมันไม่มีตัวคอนโทรลแล้วอะมันกลับมากินเหมือนเดิมอะสุดท้ายหมออ้วนกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: นั่นแหละสุดท้ายหมออ้วนกว่าเดิมอันนี้คือประสบการณ์ของหมอนะแต่ว่าจริงๆแล้วอะคนอื่นอาจจะไม่เป็นอย่างหมอก็ได้ถ้าเกิดหลังจากที่เขาปักแล้วอ่ะเขายังควบคุมชีวิตให้ได้แบบนั้น แต่สำหรับหมอเองอ่ะด้วยความที่หมอเป็นคนกินเก่งกินเยอะและเป็นคนชอบกินน่ะหมอมองว่าวิธี intermittent 16/8 อันเนี้ยเวิร์กกับหมอมากกว่า ดังนั้นทุกวิธีอ่ะมันใช้ได้หมดคราวนี้ก็เลือกให้มันตรงจริตกับตัวเองดีกว่าใช่ค่ะ หมอ

0: มองว่าสำหรับหมอเองอินเตอร์มิตเทนดีเพราะว่าหมอรู้สึกว่าหมออ่อนเยาว์แล้วไม่เป็นโรคและหลังจากที่วันไหนที่หมอไม่อยากจะหมออยากจะกินเยอะๆอย่างเช่นวันหยุดอย่างเงี้ยมีเวลาว่างได้กินเยอะอย่างเงี้ยหมอก็กิน 3-4 มื้อได้เลยแล้วพอวันทำงานหมอก็กลับมาเป็นไซเคิลอินเตอร์มิตเทนฟาสติ้ง 16/8 อีกกลายเป็นว่าน้ำหนักมันก็ทรงๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่อ้วนไม่ผอมใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะผอมในอินเตอร์มิตเทนเราก็กินให้น้อยลงคราวนี้มันก็จะลงแบบลงเร็วมากอ่ะผอมแล้วลงเร็วแล้วเวลาผอมมันผอมคุณภาพอันเนี้ยหมอก็ยังเชียร์วิธีธรรมชาติแบบนี้มากกว่านะ
1: ค่ะ
0: เอออ่ะต่อไปเราต้องไปกันเร็วๆเดี๋ยวเวลาเราจะหมดวิธีที่4การใช้นูทริชั่นเป็นตัวช่วย
1: ค่ะ
0: นี่หมอให้ตารางไว้แล้วก็ถ่ายตารางนี้ไปนะคะมีอะดรีนาลีนกูตามีนเมลาโทนินแมกนีเซียมซิงค์แอลไทอานินนะคะบาวิตามินดี3นู่นนี่นั่นแต่ว่าตัวที่มันเป็นคอมมอนที่เรารู้จักกันแล้วก็เราเลือกเป็นอันแรกก็คือแมกนีเซียมที่เขาบอกว่าใครนอนไม่หลับก่อนนอนสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงคุณก็กินแมกนีเซียมไปนะอย่างเงี้ยซึ่งหาซื้อง่ายหมอมองว่าแมกนีเซียมดีหาซื้อง่ายนะค
1: ะ
0: แต่ว่าตัวอะดรีนาลีนกับกลูตามีนเนี่ยควรทานไม่ควรทานตอนท้องว่างดังนั้นคุณอาจจะต้องทานตัวเนี้ยตอนช่วง3ชั่วโมงก่อนนอนที่คุณทานพร้อมอาหารนั่นแหละค่ะดังนั้นบางทีมันกินยากคนก็จะไม่กินแต่แมกนีเซียมเนี่ยแค่กินก่อนนอนประมาณ1ชั่วโมงก็ใช้ได้ละเมลาโทนินนี่ก็ดีซึ่งเมลาโทนินเนี่ยเป็นแอนตี้เอจจิ้งเป็นชะลอวัยในตัวด้วยนะคะทำให้ร่างกายรู้ว่าเมลาโทนินจะหลั่งเมื่อไหร่เมื่อเรากินเมลาโทนินเข้าไปเพิ่มดังนั้นร่างกายจะจดจำว่าเฮ้ยเมลาโทนินจะหลั่งเวลานี้ทำให้ไบโอลิจข้อคล็อกหรือว่านาฬิกาแห่งชีวิตมันนิ่งมากขึ้นค่ะจากเมลาโทนินก็ดีค่ะอ่ะต่อไปอันนี้คือการกินนูทริชั่นต่อไปแพทย์แผนจีนล่
1: ะ
0: ทำอะไรสมมุติว่าฉันเป็นคนชอบฝังเข็มมากไปเลยค่ะ
1: ห
0: าคุณหมอจีนเลยค่ะจุดฝังเข็มจุดประตูจิตใจจุดข้อเท้าด้านในนะคะบำรุงหยินตับม้ามไตจุดข้อมือจุดกลางกระหม่อมอะไรอย่างเงี้ยแพทย์แผนจีนเขาก็จะมีจุดของเขาที่ทำให้คนนอนดึกเนี่ยนอนได้ง่ายขึ้นและโกรทฮอร์โมนหลั่งมากขึ้นสมุนไพรจีนเรามีอะไรนี่หมอรู้จักอันเดียวคือเมล็ดพุทรา
1: อร่อยชอบใช่ไหมคะ
0: หมอรู้จักอันเดียวคือเมล็ดพุทราเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะชอบไปเดินกัดหลวงกับลูกนะเวลา18:00 น.เนี่ยวันหยุดอ่ะก็ยอมรับว่าเกเรนะกินหวานดึกแต่มันก็มีร้านของหวานตรงนั้นไงที่เราว่าวัยรุ่นเยอะๆใช่ก็อดที่จะแบบทุกครั้งก็สั่งพุทราจีนไม่ได้กลับมาก็หลับสบายเหมือนกันเพราะว่า
1: เป็นไงคะข้อดี
0: เวลาเรานอนดึกเราไปกินตอน18:00 น.เนาะหมอกับลูกก็จะนอนดึกหน่อยอ่ะประมาณ18:00 น.อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: หรือจะกินกับน้ำเต้าหู้ก็อร่อย
0: เนาะน้ำเต้าหู้ก็อร่อยแต่ก็เราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลละน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยพุทราจีน
1: ค่ะ
0: อ่ะวิธีต่อไปอายุรเวดิกล่
1: ะ
0: โอ้ยหมอฉันชอบแบบอายุรเวดิกอายุรเวดิกเนี่ยคือยังไงล่ะ
1: เป็นยังไงคะ
0: เขาเชื่อว่าอย่างเมื่อคราวที่แล้วเราบอกว่า20:00 น. ถึง 2:00 น. อ่ะคือช่วงเวลาพัทธาคือช่วงเวลาของไฟดังนั้นถ้านอนไม่หลับคิดฟุ้งซ่านมันจะมีวิธีชดเชยได้อย่างไรในวิธีทางของอายุรเวดิกอายุรเวดแบบอินเดียเขาบอกว่ามีสารตัวหนึ่งชื่ออัสวากันดาอัสวากันดาจะลดคอร์ติซอลหรือไปกินเบอร์มิดค่ะเบอร์มิดเนี่ยบำรุงสมองลดแองไซตี้อย่างเงี้ยค่ะหรือไม่คุณก็นวดน้ำมันอุ่นก่อนนอนดังนั้นเวลาที่คุณจะนวดอ่ะก็ไปนวดแล้วขอเขาเป็นน้ำมันอุ่นนะคะจะทำให้การนอนดีขึ้นโยคะนิทรานี่ที่เราจะมีเปิดเซสชันในเดือนหน้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ดินาชายาก็คือแม้จะนอนดึกก็ให้ควรรักษารูทีนของการนอนดึกให้คงเดิมถึงแม้ว่าคุณนอนดึกคุณก็ควรนอนดึกแบบเป็นรูทีน
1: ทุกวัน
0: ให้ร่างกายมันจำสภาพอย่างนั้นไปเรื่อยๆอะค่ะสุดท้ายทางรัฐก็คือการตีขันที่เบสก่อนนอน10นาทีมันจะทำให้เดลต้าเวฟกับทีต้าเวฟมันหลั่งน้ำจำสุดท้ายแล้วลงสู่ดีฟสลีปได้ดีขึ้นอันนี้คือแบบอายุรเวดนะคะสุดท้ายวิธีที่7 วิธีของ

0: ของ functional medicine เขาทำยังไงอ่ะ functional medicine เขาบอกว่า light therapy
1: ค่ะ
0: เมื่อคุณตื่นเช้ามาเนี่ยสมมุติว่าคุณอยู่กะดึกแล้วคุณต้องตื่นกลายเป็นว่ากะดึกมันก็จะตื่นช่วงบ่ายส่วนใหญ่กะดึกก็จะตื่นประมาณ 4-5 โมงเย็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้คุณเดินออกไปเจอแสงให้ร่างกายจำว่าอันนี้ตื่นแล้วเช้าแล้วมีแสงแล้วเนี่ยค่ะ
1: ไปรับแดดกัน
0: ไปรับแดดธรรมชาติเพื่อให้ร่างกายจดจำว่านี่คือเวลาที่ฉันตื่นแต่ในห้องนอนคือมืดสนิทนะคะแสงจะกระตุ้นทำให้ร่างกายเราจดจำเวลาในการตื่น biological clock แล้วเวลาเรานอนใน slow wave sleep ถัดไปเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราหลับลึกขึ้นถ้าเราตื่นกะดึกก็จริงแต่ตื่นมา6โมงเย็นไม่มีแดดแล้วทำยังไง
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าให้ใช้ light therapy box ให้ใช้แสง 10,000 ลักนาน 20-30 นาที
1: เป็นยังไงคะ
0: เออก็คือเมืองนอกเขาจะมีอ่ะเขาจะมีไลท์เทอราปีบ็อกซ์ลองไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูค่
1: ะ
0: เป็นไลท์เทอราปีบ็อกซ์ 10,000 ลักก็คือแสงจะต้องสว่างเหมือนพระอาทิตย์ 10,000 ลักอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: 20-30 นาทีหลังจากตื่นเพื่อให้คนให้รู้ว่าเรากลางวันแล้วก็คือใช้แสงช่วยมันก็จะเหมือนอะไรอ่ะมันก็จะเหมือนในหนังฝรั่งบางเรื่องอ่ะที่เขาขุดบ้านอยู่ใต้ดินน่ะแล้วเขาปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกอะไรมันจะมีหนังเคยเห็นใช่ไหมพี่อุ้ยหนังที่แบบว่าข้างบนมีสงครามแล้วข้างล่างคืออยู่กันเป็นชุมชนน่ะเออนั่นแหละค่ะเขาก็จะใช้วิธีแบบเนี้ยในการที่จะอยู่กันแบบนั้นในหนังแต่ในเรื่องจริงเราก็ใช้วิธีนี้ทางลัดได้ด้วย
1: ตอนนี้ก็เจอแสงแดดเอาละกันนะคะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: ที่
0: สองใช่อันที่สองก็คือ blue light manageBlue Light Manage ก็คือเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการที่จะดูมือถือก่อนนอนจริงๆหรือว่าดูทีวีก่อนนอนจริงๆแล้วเป็นคนติดทีวีกับมือถือมากให้ใช้แว่นตาที่ตัดแสงสีฟ้าใส่แว่นตาแล้วก็ดูไปเนาะตัดแสงสีฟ้ามันจะได้ลด Blue Light พอลด Blue Light แล้วอ่ะมันจะทำให้เมลาโทนินนะคะที่ทำให้หลังตอนเวลาทำให้เราลงสู่การหลับอ่ะทำให้เราหลับง่ายขึ้นเมลาโทนินจะหลั่งเหมือนเดิมหลั่งมากขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าหลังสมมุติคนกะดึกหลัง5โมงเย็นเนี่ยให้ใส่แว่นตาหรือแว่นกันแดดสีเข้มในการขับรถกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: เออเป็นวิธีแฮกที่แบบว่าหมอก็แบบไปรีเสิร์ชมาแล้วก็รู้สึก amazing 5โมงเย็นถ้าคุณคือเหมือนกับว่าอ๋อไม่ใช่
1: ตี 5
0: อันนี้ตี 5สมมุติว่าคุณกะดึกแล้วมันคุณต้องออกกะตอนเช้าให้คุณใส่แว่นตาดำสีเข้ม
1: ตาเรายังปรับแสงไม่ได้
0: ให้เขาบอกว่า มันจะทำให้มืดแล้วทำให้เมลาโทนินมันหลั่งแล้วเป็นการโกงเมลาโทนินคือทำให้เมลาโทนินหลั่งนานขึ้นวิธี
1: น
0: ี
1: ้
0: เขาบอกว่าเหมือนเตรียมหลับเหมือนเตรียมแบบว่าให้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยตอนนี้มันไม่ใช่ตี 5ที่แสงกำลังจะสว่างน
1: ะ
0: มันเป็นช่วงมืดที่กำลังจะหลับก็คือใช้แว่นกันแดด
1: หลอก
0: เราหลอกร่างกาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเขาก็บอกว่าก่อนนอนกลางวันสมมุติว่าคนกะดึกต้องกลับมานอนกลางวันให้ลดบลูไลท์60นาทีก็คือว่าไม่มือถือไม่อันเนี้ย60นาทีก่อนนอน
1: ค่ะ
0: สุดท้าย power nap เขาบอกว่างานวิจัยบอกว่าการแนปคือนอนช่วงสั้นๆค่ะ 20-30 นาทีจะช่วยฟื้นฟูโกรทฮอร์โมนได้บางส่วนเวลาที่เหมาะสมระหว่างกะก็แอบแนปสัก 20-30 นาที มันจะมีอะค่ะเพราะว่าหมอก็เป็นนะตอนที่หมออยู่เวรตอนนั้นน่
1: ะ
0: มันก็จะมีช่วงที่วืดอะ
1: เขาบอกว่าพักสายตา
0: พักสายตา 20-30 นาทีเน
1: ี่
0: ย
1: เรียกว่างีบได้ไหมคะงีบ
0: ใช่มันจะไปง่วงตอนช่วงประมาณแบบ 3-4 ถ้าเกิดเป็นหมอนะแต่ว่าคนอื่นก็อาจจะมีเวลาง่วงของตัวเองคือมันเหนื่อยมากจนมันผ่อยหลับไปแล้วอ่ะก็ประมาณ 3-4 เนี่ยหมอก็ของีบซะหน่อยแต่เขาบอกว่าให้งีบไม่เกิน30นาทีนะคะ
1: ถ้าเกินกว่านี้ไม่เรียกงีบ
0: ถ้าเกินกว่านี้มันจะกลายเป็นเข้าสู่สลีปเฟสต่อไปแล้วจะทำให้ตื่นยากแล้วกลายเป็นการตื่นอ่ะสมองมาไม่เต็มแล้วงัวเงียแล้วอีกอย่างถ้าเกินกว่า30 วินาทีไอ้30นาทีอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องโกรทฮอร์โมนแล้วเพราะว่าโกรทฮอร์โมนจะหลั่งในช่วง30นาทีแรกถึง1ชั่วโมงแรกประมาณนี้แล้วก็วิธีอีกอันนึงสุดท้ายก็คือการใช้อโรมาเทอราปี

0: การหลอกตัวเองโดยการดมน้ำหอม
1: น้ำหอม
0: ใช่เพราะน้ำหอมบางตัวจะกระตุ้นเดลต้าเวฟกับทีต้าเวฟให้หลังแล้วน้ำหอมบางตัวจะกระตุ้นเมลาโทนินให้หลังถ้าใครหาซื้อไม่ได้ที่คลินิกมี
1: ค่ะ
0: 300บาทต่อขวดขวดนึงใช้ได้เป็นปี
1: ค่ะ
0: น้ำหอมสำหรับหลับและน้ำหอมสำหรับตื่น
1: น้ำหอมทั่วไปนี่ไม่ได้เหรอคะ
0: ไม่ได้
1: นะคะ
0: เพราะว่ามันต้องเป็นน้ำหอมที่เป็นทำให้ไปกระตุ้นสมองและทำให้ช่วงเวฟตรงนั้นน่ะมันเกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
0: สุดท้ายท้ายสุด5นาทีทริคสุดท้ายนี่มาแล้วหมอขึ้นมาเป็นโปรโตคอล A เลยสำหรับคนที่นอนดึกก่อนคนที่นอนดึกตีหนึ่งถึงตีสามคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรดึกตีหนึ่งถึงตีสามเขาบอกว่าสองทุ่มคุณทำฮิตเพราะเอ็กซ์ไซส์ก็คือออกกำลังกายสามทุ่มให้คุณหยุดกินยกเว้นน้ำห้าทุ่มให้คุณกินแมกนีเซียมตีหนึ่งให้คุณปิดหน้าจออาบน้ำอุ่นหายใจ6-7-8ตีหนึ่งครึ่งคุณอาจจะกินเมลาโทนินได้ถ้าไม่กินก็สคิปไปเลยค่ะตีสอง
1: นอน
0: หลับห้องมืดปิดเงียบแล้วก็หลับตอน4ทุ่มอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หลับตอนตีสองนี่เขาบอกว่าหลับตอนตีสองจนถึง10โมงเช้าแล้ว10โมงเช้าให้คุณตื่นไปรับแสงแดด5นาที15นาทีเพื่อให้ร่างกายจดจำไซเคิลมันว่าฉันจะนอนแล้วฉันจะตื่นเวลานี
1: ้
0: อันนี้สำหรับคนนอนดึกโปรโตคอลที่2โปรโตคอล B ค่ะนี่โปรโตคอล B มาแล้ว
1: เรานอนเร็วหน่อยนะเนี่ยค่ะ
0: สำหรับคนที่นอนเช้าเลยสำหรับคนที่นอนเช้าระหว่างที่เราอยู่กะเราจะระหว่างไหนนะสำหรับคนนอนเช้านี่เดี๋ยวนะเขาบอกว่าบ่าย3ถึง5โมงเย็นให้ทำฮิตเอ็กซ์เซอร์ไซส์
1: ค่ะเตรียมตัวเลย
0: 5โมงเย็นเป็นมื้ออาหารหลักอิ่มเต็มที
1: ่ค่ะกินเข้าไป
0: 1ทุ่มงดอาหารหนักเลือกโปรตีนเบา
1: ค่ะ
0: ระหว่างกะนี่1ทุ่มเราเริ่มเข้ากะเนาะระหว่างกะให้แนบ20นาที
1: งีบได
0: ้งีบได้20นาทีพักสายตาเมื่อไหร่ที่เลิกงานให้ใส่แว่นตาดำหรือใส่แว่นตาอัมเบอร์เพื่อตัดแสงสีฟ้าก่อนนอน30นาทีกินเมลาโทนินหรือแมกนีเซียมนอนหลับกลางวัน 6-8 ชั่วโมงในอุณหภูมิห้องที่เย็นแล้วก็อย่างที่บอกปิดไฟไปไฟปิดสนิทม่านมิดชิดไม่มีแสงหรือใช้อะไรนะที่ปิดตาหลังตื่นตอนไหนไม่รู้อ่ะอาจจะตื่นเย็นหรือตื่นดึกให้พยายามรับแสงแดดเพื่อให้ร่างกายจดจำหลังตื่นให้กินแอสวากันดาเพื่อทำให้ร่างกายรีเฟชมากขึ้นนี่เรามีสูตรให้เลยตามนี
1: ้
0: ดังนั้น
1: ใครจะสะดวกสูตรไหน
0: ใช่ขอให้คนที่นอนดึกตีหนึ่งถึงตีสามกับคนที่นอนเช้าเลยที่ต้องเข้ากะลองใช้โปรโตคอลนี้ดูค่ะอาจจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็แก่น้อยลงใช่เราก็จึงทำมาเป็นโปรโตคอลคร่าวๆให้ทุกท่านได้เอาไปใช้เลยเห็นภาพเลย
1: ค่ะ
0: โอเค
1: คือทุกอย่างที่เราคุยมาเนี่ยนะคะก็อ้างอิงจากงานวิจัยทั้งนั้นเลย
0: ถูกต้องเป็นงานวิจัยที่รวบรวมมาแล้วหลายวิจัยมากแล้วการกองโดย integrative medicine คือหลายศาสตร์มากที่เอามาโฮะรวมกัน
1: 7 วิธีการโกงการนอน
0: ใช่ดังนั้นเหล่านี้หมอเชื่อว่าถ้าคุณทำวิธีใดวิธีหนึ่งอาจจะบกพร่องบ้างมันก็น่าจะช่วยได้แล้วล่ะค่ะ
1: นะ
0: เพราะว่าเราก็ให้แนวทางไปเยอะมากแล้วก็เลือกในสิ่งที่เราชอบดังนั้นกฎ3ข้อที่ต้องทำทุกวันไม่ว่าจะนอนกี่โมงก็ตาม 1. หยุดกินอาหาร 2-3 ชั่วโมงก่อนนอน 2. ทำห้องให้มืดเย็นเงียบไม่มีเสียงรบกวน 3. ออกกำลังกายหนักอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์นี่
1: ค่ะคุณหนุ่มดอยฮวดบอกว่าถูกใจ FC ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ อยากให้พูดเรื่องอะไรนะคะเชิญแจ้งเข้ามาได้เลย
1: มีปัญหาการนอนไหมคะปรึกษาคุณหมอได้นะ
0: เผื่อหมอหมดมุกไม่รู้จะพูดเรื่องอะไร
1: นะคนข้างๆมีปัญหาการนอนไหมคะ
0: นอนดีเกินไปอะไรอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: สไลด์ต่อไปมีไหมคะหมอจำบ่ได้โอเค
1: ค่ะคือก่อนจบรายการ

0: สรุปสั้นๆ
1: ฮอร์โมนตามการนอนไม่ได้ตามนาฬิกาดังนั้นถ้านอนดึกโกรทฮอร์โมนมาแน่ถ้าออกกำลังกายหนักโกรทฮอร์โมนมาแน่ถ้าท้องว่างก่อนนอนโกรทฮอร์โมนมาแน
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้จำไว้ต่อไปค่ะสิ่งที่ทำได้เลยในคืนนี้โดยที่ไม่ต้องรอแล้วนะคะนี่เขาบอกว่าหยุดกินอาหารเหมือนเดิมหมอก็วนเรื่องเดิมอ่ะปิดหน้าจอก่อนนอนหายใจ478เข้า4กั้น7ออก8
0: ถ้าเราทำได้สักวันหนึ่งวันต่อไปมันจะง่ายขึ้นไหมคะ
1: ใช่ฝึกให้เป็น behavior ค่ะเราต้องฝึกประมาณ2สัปดาห์แล้วมันจะกลายเป็นพฤติกรรมของเราไปเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้เวลานะคะ
0: คือมันถึงเวลามันจะง่วงเองเลยใช่ไหมคะ
1: ใช้เวลาแล้วก็วางแมกนีเซียมบนหัวเตียงแล้วก็มี eye mask เอาวางไว้นะคะ
0: ค่ะ
1: เท่านี้ละค่ะ
0: แต่บางคนจะหยิบมือถือก่อนที่จะหยิบที่ปิดตานะ
1: ก็น่าจะดีดังนั้นเราต้องแบบเอามือถือไปไกลๆเลย
0: ค่ะ
1: ใช่แล้วก็หยิบที่ปิดตามาซะโอเค
0: ค่ะ
1: คีย์เมสเสจสำหรับวันนี้แล้วหมอจะสรุปให้ก็คือว่าโกรทฮอร์โมนไม่ได้หนับไม่ได้ดับไม่ได้ไม่หลังเมื่อคุณนอนดึกนะคะแต่คุณภาพอาจจะต่างไปแต่เราพยายามชดเชยโดยวิธีต่างๆที่เราพูดไปแล้วตัวร้ายหมายเลขหนึ่งของการไม่หลังโกรทฮอร์โมนคืออินซูลินคือน้ำตาลนะคะ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นท่องไว้ว่าน้ำตาลคือยาพิษอันที่3การออกกำลังกายร่วมกับการอดอาหารต้านโรคที่เราบอกไปแล้วเป็นสูตรที่ชดเชยได้เห็นผลจริงแล้วก็ทุกศาสตร์ในโลกมีคำตอบให้คุณก็เลือกวิธีที่คุณชอบว
0: ิ
1: ธีที่คุณต้องการแล้วกัน
0: เอาง่ายๆเดี๋ยวเราไปฝึกกลั้นหายใจกัน478ใช่ไหมคะ
1: 478หายใจเข้า4กั้น7ออก8สุดท้ายหมอก็จะฝากแค่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็จะมีโยคะนิทราร่วมกับตีขันแล้วก็ในเดือนนี้สัปดาห์สุดท้ายโปรโมชั่นของคลินิกที่มีก็คือฉีดฟิลเลอร์เหมาทั้งหน้า 30,000 บาทกี่จุดก็ได้กี่ซีซีก็ได
0: ้อืม
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มี2อันที่ฝากไว
0: ้ค่ะนะคะนี่คือ7วิธีการโกงการนอนนะคะในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนกค่ะแพทย์หญิงนวรัตน์เพชรมณีทวีสินนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Integrative Medicine ศาสตร์การแพทย์แบบรุณการจากภัชรคลินิกนะคะสัปดาห์ต่อไปนะคะเดี๋ยว
1: อ
0: ี
1: ก2ส
0: ั
1: ปดาห
0: ์นะคะเรากลับมาพูดคุยกันต่อในวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะนำรายการลาทุกท่านไปก่อนนะคะเดี๋ยวฟังข่าวทุกช่องจากสำนักข่าวไทยฟังเพลงสากลกันต่อนะคะกับพี่อ้อท่าดาวและพี่หนูสมเกียรติวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขณะนี้เวลา 14:00 นที่เวลาโดยภัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกลั่นรอดูคำสั่งบ่ายนี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่น 4,500 ล้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีที่ปปช.เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพบการทุจริตเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทที่นนทบุรีมีการสั่งการอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าให้รอดูคำสั่งบ่ายนี้ชัดๆรอดูคำสั่งบ่ายนี้แล้วกันผู้สื่อข่าวถามว่าคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการสั่งย้ายอธิบดีหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามบอกเพียงว่าคำถามต่อไปอนุทินสยบข่าวลือชายแดนไทยเขมรตึงเครียดยัน F-16 ขึ้นบินแค่ซ้อมตามวงรอบปกตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังปกติไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กังวลเรื่องความมั่นคงด้านชายแดนว่าจะมีการคุกคามโจมตีรุกรานไม่มีแน่นอนส่วนการฝึก F-16 ของไทยนั้นได้รับรายงานว่าเป็นการฝึกซ้อมไปตามวงรอบปกติอย่าลืมว่าประเทศไทยไม่เคยมีพฤติกรรมยั่วยุเพราะไม่ใช่วิสัยไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามวิธีการของกองทัพคือตั้งมั่นอยู่ในที่ของไทยไม่รับการคุกคามจากศัตรูและไม่เคยไปทำใครก่อนสำหรับสถานการณ์เช่นนี้จะเดินหน้าเรื่องประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรืออันคลอสได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันตกลงกันไทยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะเมื่อใดก็เมื่อนั้นพร้อมกล่าวเป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่าทางเลือกเป็นของไทยส่วนฝั่งชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับเพิ่มกำลังทหารเพิ่มขึ้นและอาจจะมีการโจมตีชนกลุ่มน้อยฝั่งไทยจะมีการเตรียมรับมือหรือเฝ้าระวังอย่างไร

นายอนุทินกล่าวว่าตามกรอบมนุษยธรรมที่ผ่านมาช่วงหลังๆถ้าหนีร้อนมาเพิ่งเย็นไทยก็มีแนวทางในการดูแลแต่เมื่อถึงเวลาอันควรก็ผลักดันให้กลับไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรสีหศักดิ์เผยรออนุกรรมการรายงานผลลงพื้นที่ชายแดนใต้พร้อมตรวจสอบปมตำรวจในพื้นที่ดูดข้อมูลโทรศัพท์กว่า2 ล้านเลขหมายละเมิดสิทธิ์หรือไม่

0: การและมีอนุกรรมการขึ้นมาอีกหนึ่งชุดซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักและอนุกรรมการจะมีการไปพูดคุยกับกรรมการในพื้นที่ก่อนเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการหารือกับฝ่ายความมั่นคงหลังมีเหตุเกิดขึ้นบ่อยและเริ่มมีการพุ่งเป้าไปที่ชุดคุ้มครองครูว่าหน่วยงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งมีแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้รับผิดชอบและมีกลไกในพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วส่วนคณะอนุกรรมการได้ประชุมแล้ว1ครั้งคาดว่าจะมีการรายงานผลเร็วๆนี้ส่วนกรณีในพื้นที่มีการดูดข้อมูลโทรศัพท์ทุกเบอร์ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า2ล้านเลขหมายไปอยู่ที่ตำรวจโดยอ้างอำนาจพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจะเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนหรือไม่นั้นนายศิหสังระบุว่าคงต้องตรวจสอบและอาจเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องมีการพูดคุยกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34กรมการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
11: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เอ็มขับเรดิโอเชียงใหม่นะคะอสมทเชียงใหม่ค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะบ่ายของวันนี้วันอะไรวันอังคารใช่ไหมอังคาร23มิถุนายนนะคะ

20 มีผู้ฟังติดตามผลงานของเขาอยู่ไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะสายสมูทนะคะออกมาในแนวแบบป๊อปแจ๊สเน้นคำว่าป๊อปเยอะๆหน่อยป๊อปแจ๊สแล้วก็ทำได้ถูกอกถูกใจคนที่อาจจะชอบโทนเบาๆนะคะเหมือนกับขนนกเลยก็ว่าได้แนวดนตรีของศิลปินคนนี้นะคะเคนนี่จีในชุดนี้ก็ถือว่ามีจังหวะเลยนะคะหยิบเอาจังหวะบราซิเลียนมาเป็นคอนเซปต์อัลบั้มชุดนี้แหละค่ะแต่ก็ยังไม่ทิ้งความโรแมนติกนะคะ Rhythm and Romanceชื่ออัลบั้มของเคนนี่จีนะคะมีจังหวะจากคนกันในสไตล์แบบบราซิลนิดนึงนะคะสมชื่อเพลงบราซิเลียนั่นเองกันนับเพลงนี้นาทาลีเรเน่ค่ะ Million Years

ขึ้นต้นด้วยเสียงพี่โนทองบิวชาร์ปเหมือนเดิมนะคะจังหวะเนิบนาบค่ะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความคึกคักสนุกสนานนะคะทำได้ดีมากๆในเวอร์ชันนี้เซสชันที่เป็นอะคูสติกค่ะของ Shack Attack นะนายเปิดปาครึ้มอีกแล้วใส่จังหวะสดใสหน่อยค่ะ

0: อนเพลงนี้ก็ถูกเอาไปเรียกชื่อเป็นภาษาไทยว่าอ๋อแน่นอนยุค80นะคะเพลงเก่าอีกรสชาติหนึ่งของสตีเฟนบิชอปนำมาทำเองนะคะในอัลบั้มที่น่าจะมีคอนเซปต์ดนตรีแบบบราซิลหรือว่าบราซิเลียนมิวสิกนะคะนั่นคือ On and On ในสไตล์แบบบราซิเลียนนั่นเองค่ะ M-Cut Radio นะคะแม่ไปอ่านเรื่องของพยากรณ์อุณหภูมิที่ยุโรปนะคะกลางสัปดาห์นี้ก็โอ้น่าสนใจมากนะคะผลเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนโดมความร้อนนะคะที่เกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งปกติแล้วเขาจะมีช่วงของความหนาวเย็นเยอะนะอย่างยุโรปนะคะในอาทิตย์นี้ก็บอกว่าคาดการพยากรณ์ว่าตัวเลขอุณหภูมิอาจจะแตะเท่ากับบ้านเรานะคะอันนี้ประมาณ40เลยอาจจะเผชิญความร้อนสูงสุดถึง40องศาเนี่ยเราเองอยู่เมืองร้อนนี่ยังแทบจะโอ้โหไม่ไหวเลยนะคะยุโรปอาจจะเจอนะคะตามข้อมูลพยากรณ์อากาศที่ก็มีมาเรื่อยๆแล้วล่ะนะคะว่าโลกจะต้องเจอแบบนี้แล้วก็เจอจริงด้วยนะคะอย่างพื้นที่ในฝรั่งเศสก็ออกมาเตือนแล้วนะคะสภาพอากาศที่อยู่ในระดับรุนแรงที่สุดเลยต้องเรียนหลายร้อยแห่งเนี่ยก็ต้องปิดนะคะมีประกาศคำสั่งไว้ปิดโรงเรียนนะคะเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆแล้วก็คุณครูด้วยเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าวันพุธนี้คาดการว่าอุณหภูมิสูงสุดที่เมืองบอร์โดนะคะอาจสูงถึง42องศาเซลเซียสอ๋อ42องศาเซลเซียสไม่น่าเชื่อนะคะหรือว่าสเปนก็เหมือนกันนะคะก็ออกมาเตือนภัยเรื่องของสภาพอากาศร้อนที่อาจจะสูงมากเช่นเดียวกันอาจจะไปเจอถึงยิ่งกว่าฝรั่งเศสอีกนะคะเขาบอกคาดการเอาไว้ที่เพดานพีค44องศาเซลเซียสคิดดูกันละกันนะคะอู้อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้แล้วล่ะนะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่คนเมืองที่อยู่ในโซนหนาวเย็นเขาแบบตกอกตกใจแล้วก็มันมีผลต่ออีกหลายเรื่องตามมาเป็นผลกระทบต่อชีวิตนี่แหละนะคะเอาล่ะเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: M-Cut Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
7: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
6: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้ง งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
9: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
6: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
10: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
11: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
12: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 megahertz 100.75

ึงเบรกที่2นะคะ M Cut Radio เชียงใหม่ค่ะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังติดตามรับฟังทักทายมาด้วยนะคะอาจจะนั่งตอนนี้ได้พักช่วงบ่ายกันหน่อยนะคะก็ฟ้าครึ้มจริงๆนะคะข้างนอกนี่สีเทาเลยนะคะวันนี้อาจจะตกก็ได้นะคะก็ต้องติดตามกันว่าพายุจะมีไหมช่วงนี้รุนแรงมากมายแค่ไหนสภาพอากาศจะแปรปรวนไปอย่างไรบ้างเพราะว่าหลังจากที่ได้ทราบข้อมูลว่าทางยุโรปนะคะทางฝรั่งเศสสเปนเนี่ยอุณหภูมิขึ้นไป40อัพเนี่ยโอ้ก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยนะคะเจอฮีทเวฟเขาว่ากันว่าครั้งใหญ่ที่สุดเลยนะคะอาจจะเป็นปีที่ร้อนที่เรียกว่าทุบสถิตินะคะปีนี้นะคะเดี๋ยวต้องดูซิว่าครึ่งหลังของปีจะเป็นยังไงนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยสูงเป็นสถิติที่เรียกว่าลบจากตัวเลขที่ผ่านๆมาหรือเปล่านะคะจริงๆก็บอกว่าปกติแล้วฮีทเวฟหรือว่าคลื่นความร้อนในยุโรปเนี่ยจะมาช้ากว่านี้นะคะอย่างน้อยประมาณสัปดาห์หรือว่า2สัปดาห์แล้วก็ไม่แรงเท่านี้อันนี้มีข้อมูลเอาไว้สถิติที่เขาจดเอาไว้มีอยู่แล้วเนื่องจากว่าก็แน่แหละผลของโลกเดือดนะคะบวกกับเรื่องสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักเลยนะคะทำให้ที่ปารีสนะคะ40องศาวันก่อนนะคะขยับขึ้นไปอีกแล้วตอนนี้ยังไม่ลดเลยนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็นึกภาพไม่ยากนะคะคนที่อยู่ในโซนหนาวเนี่ยเขาจะทนสภาพอากาศได้แบบหนึ่งนะคะอย่างบ้านเราอาจจะมีภูมิต้านทานเยอะหน่อยมีตัวอย่างอันนี้จากนักวิทยาศาสตร์นะคะที่เขาเขียนเอาไว้นะก็บอกว่าอุณหภูมิในรถยนต์เนี่ยซึ่งปกติคนในยุโรปอาจจะคิดว่าสามารถให้เด็กรออยู่ในรถที่ไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศอะไรได้เนี่ยนะคะ20ถึง25องศาเนี่ยพอได้แต่ว่าตอนนี้พอขึ้นไปถึงระดับเหยียบ40นี่ก็มีเด็กเสียชีวิตไปอันนี้เรื่องจริงนะคะในฝรั่งเศสแล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่เหตุการณ์นี้ปรับตัวไม่ได้เป็นผู้สูงวัยด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวเลขจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงModern Verse ค่ะจบไปนะคะ Clementine Duo นะคะเวอร์ชันนั้น

ออกร็อกเลยนะคะมีแจ๊สผสมเข้าไปด้วยมาลินมอร์เทนเซนนะคะจะเป็นที่ดังทางฝั่งยุโรปนะคะคนนี้ก็เคยมีงานเรียกว่า cover นั่นแหละนะคะแต่ว่าก็นำมาทำดนตรีสมัยนะคะเคยมีเพลงหนึ่งคู่กับศิลปินไทยเราคุณโก้มิสเตอร์ซักซ์แมนด้วยเหมือนกันนะคะเอาเพลงเก่าที่ซาโดะตานาเบะเคยทำไว้เป็นรีเมคโฮมมาทำใหม่ด้วยแล้วก็จบไปก็รู้จักกันดีนะคะเป็นงานเก่าของกลุ่มศิลปินหญิงล้วนนะคะในยุค80ค่ะก็คงจำกันได้ดี Eternal Frame งานของคณะ The Bangers ค่ะเสียงของมาลินมอร์เทนเซนนะคะ

0: ดิฉันรับรองนะคะ no maybes ค่ะสบายสบายกันนะคะบ่ายของวันทำงานวันนี้ต้นสัปดาห์กันอยู
1: ่ What a difference a day

ฟังเสียงแล้วยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลยนะคะแองเจลิน่าจอร์แดนนะคะขึ้นเวทีโชว์ความสามารถตั้งแต่อายุน้อยจริงๆนะคะแล้วก็ชนะใจคนดูด้วยลีลาการขับร้องและก็การเลือกเพลงยุคเก่าๆแบบนี้แหละนะคะ What a difference a day makes เธอร้องเพลงป๊อปได้สนุกดีเหมือนกันนะคะก็ฟังเสียงแล้วสไตล์ก็คล้ายๆกับเอมี่ไวท์เฮาส์อะไรโทนประมาณนั้นแหละนะคะดูฝนหน่อยเรดาร์ลำพูนพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนนะคะเมื่อสักเกือบชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเชียงใหม่หลายอำเภอเลยนะคะก็มีสิทธิ์ค่ะมีสิทธิ์นะคะตอนนี้มีอำเภอแม่แตงพร้าวสันทรายดอยสะเก็ดแม่แจ่มแม่วางดอยหล่อจอมทองฮอดอมก๋อยกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกใช่ไหมตะวันออกเฉียงเหนือสินะคะทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตอนนี้ฟ้าครึ้มๆมาแล้วข้าง

วลาไล่หลังมาแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนฟังเพลงนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเวลาละกันเดี๋ยวฟังข่าวแล้วเจอกันนะคะเบรกหน้าชั่วโมงหน้านะคะ M Club Radio เชียงใหม่เจอนะครอค่ะแคลิฟอร์เนีย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรับดราม่าค่าไฟแฝงบินประชาชนสั่งรัฐมนตรีพลังงานกฟผ.กฟน.หาข้อเท็จจริงย้ำต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีการเก็บเงินค่าไฟ2ทางสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนว่ากำลังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงหาข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและตั้งแต่เมื่อใดและมารายงานตนต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระส่วนที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าหากให้กระทรวงคมนาคมจ่ายจะแบกรับภาระกว่า 10,000 ล้านบาทไม่ไหวนั้นการตั้งงบประมาณปกติขึ้นมาอย่าเพิ่งบอกว่าต้องทำอย่างไรซึ่งหากตรวจสอบพบว่าประชาชนต้องจ่ายจริงจะต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้ประชาชนรับภาระอย่างแน่นอนส่วนเรื่องนี้เป็นข้อสั่งการใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเกิดจากความสงสัยว่าในเมื่อการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าเป็นผู้แบกรับภาระค่าไฟสาธารณะทำไมยังมีกำไรจึงถามนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและให้ไปตรวจสอบแต่หากต่อไปไม่ให้การไฟฟ้าจ่ายจะให้กรมทางหลวงจ่ายกรมทางหลวงจะต้องตั้งงบประมาณขึ้นมาไม่ใช่บอกว่าไม่มีเงินทางนี้ขอดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนว่าเป็นอย่างไรย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ผลักภาระเรื่องนี้ให้ประชาชนนอกจากนี้นายอนุทินยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่ามีความพร้อมวันนี้ก็ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณ2567และมีข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ72คนงบประมาณ72ทุกอย่างก็ผ่านไปหมดแล้วครม.เห็นชอบราคารถไฟฟ้าเริ่มต้น17บาทไม่เกิน45บาทต่อเนื่องรับปี2570ตั้งเป้าคิกออฟเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนทำให้มีราคาแพงเพราะมีผู้ให้บริการหลายรายและค่าโดยสารถูกกำหนดโดยสัมปทานและเงื่อนไขผู้ให้บริการแต่ละรายทำให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มติการลดค่าใช้จ่ายการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเก่าเมื่อวันที่8กรกฎาคม2568เรื่องมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด

0: รวมโดยโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลักส่วนต่อขยายสายสีแดงและสายสีทองรวมถึงรายได้และภาระให้รฟม.ดูแล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ไชเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าไชเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยไชเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนา Water Forum โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asiaครบครันโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
8: ้เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
9: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

จบข่าวไปแล้วนะคะตอนนี้เข้าสู่ M-Cup Radio เชียงใหม่ช่วงที่2กันต่อนะคะในบ่ายวันอังคาร23มิถุนายนเริ่มกันจากเพลงที่ทำถึงไว้จากภาพยนตร์ยุค80นะคะปี1987เพลงนี้ถูกแต่งโดยหนึ่งในผู้แสดงนำนะคะบทนำด้วยแพทริกสเวซี่นะคะเป็นพระเอกแล้วก็เขาแต่งเพลงนี้เอาไว้ก่อนหน้าที่ภาพยนตร์จะออกฉายหลายปีอยู่เหมือนกันนะคะมีส่วนในการแต่งอยู่ด้วยนะคะก็เป็นเพลงดังทีเดียวนะคะเขาแต่งร่วมกับเดี๋ยวนะดูนิดหนึ่งใครนะอ่านอยู่แม่แม่เว็บๆนะคะเวนดี้เฟรเซอร์นะคะเป็นผู้แต่งร่วมแล้วก็ถูกบรรจุไว้ในอัลบั้มซาวด์แทร็กภาพยนตร์ที่ไม่ทราบใครได้ไปดูกันบ้างนะคะตอนนั้นก็แน่นอนค่ะในยุคภาพยนตร์ที่ยังฉายในโรงภาพยนตร์นะคะที่เราเรียกกันว่า Stand Alone นั่นแหละนะคะ Dirty Dancing นะคะภาคแรกซึ่งก็มี Wendy Fraser ร่วมร้องด้วยเพลงที่ถูกทำถึงไว้นะคะนั่นคือ She's Like the Wind ตอนนี้พระเอก Patrick Swayze ก็ทราบกันดีว่าเขาจากไปนานหลายปีแล้วล่ะนะคะ

จวนสบายจริงๆเนี่ยก็ได้ภาพคริสโตเฟอร์ครอสไปล่องเรือนะคะอาจจะเป็นทะเลสาบที่ลมเอื่อยๆนะคะพัดตีหน้าผ่านหน้าไปสบายๆ sailingเจ้าตัวเขาบอกว่ามันทำให้เขารู้สึกมีอิสระมากๆเลย

คริสซิงยูค่ะหนึ่งเพลงดังในยุค80นะคะของคริสโตเฟอร์ค่ะก็เอามาใส่ดนตรีสมัยโดยเจ้าตัวเองนะคะสนุกคึกคักไปแบบนึงเลยทีเดียวนะคะอสมทค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะมาชวนเข้ายุค80อีกแล้ว 80s ว่ากันสักพักกันแล้วกันอ่ะ

เรื่องที่หลายคนยังไม่ลืมนะคะ You Can Do Magic ค่ะยุค80ของคณะอเมริกานะคะแนะนำอุปกรณ์ที่ซื้อไว้ติดบ้านหรือว่าคิดว่าเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้สะดวกมากๆนะคะป้องกันยุงมารบกวนนะคะยุงก็รู้กันดีช่วงนี้ชุมมากๆนะคะเพราะว่าฝนเยอะฝนชุกยุงก็ชุมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เลยอุปกรณ์ที่แนะนำค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตก็เอาครอบที่นอนได้เลยนะคะมุ้งรุ่นใหม่เบาระบายอากาศได้ดีทนไม่เป็นสนิมแข็งแรงพกพาไปไหนก็สะดวกด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญสะดวกโดยไม่ต้องนึกถึงสมัยก่อนต้องปีนขึ้นไปผูกโยง4ด้านนะคะกับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นตะปูที่ตอกเอาไว้นะคะใครเคยผ่านยุคนั้นมาเดี๋ยวนี้เขาก็พัฒนาดีไซน์ใหม่เรียบร้อยนะคะตอนนี้1แถม1ด้วยค่ะสนใจก็กดไปสั่งซื้อได้เลยมุ้งครอบแบบพับกันยุง1แถม1ในราคา590บาทนะคะที่ช็อปมาเนียนะคะเบอร์021143990ค่ะ021143990นะคะก็จะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะ

เวอร์ชันรีมิกซ์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะยาวนิดนึง5นาทีกว่าเนี่ย Heart of Glass นะคะผลงานของ Blondie นะคะจากวงพังมาถึงยุค New Wave ผ่านยุคดิสโก้แน่นอนนะคะคงจะเห็นเพลงนี้เป็นเพลงเต้นรำจังหวะดิสโก้ได้สบายๆเลยนะคะยุคนั้นที่ไหนฝนตกแล้วบ้างคะแถวๆห้วยแก้วก็น่าจะลงแล้วนะคะโซนในเมืองแต่คิดว่าไม่น่าจะหนักนักนะคะดูท้องฟ้าตอนนี้ก็สีอ่อนลงไปเยอะเลยขับรถดีๆนะคะระมัดระวังกันด้วยเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเลยช่วงนี้นะคะผู้คนอาจจะรีบร้อนต่างคนต่างจะรีบไปดูสัญญาณกันด้วยนะคะบางคนก็บอกว่าแหมบางคันนี่เขาไม่มีไฟเลี้ยวแถมมากับรถหรือเปล่าจะเข้าทางขอเลนเปลี่ยนเลนต้องนิดนึงให้สัญญาณกันหน่อยนะคะสนุกกับยุคดิสโก้ของRod Stewartคนนี้

ค่ะศิลปินที่ผ่านยุคดิสโก้มานะคะตามกระแสกันซะหน่อยนะคะกับดนตรีในแนวดิสโก้แบบนี้นะคะจริงๆตั้งแต่ปลายยุค 70s แล้วนะคะเพลงนี้ Do You Think I'm Sexy ตอนนั้นRod Stewartก็ยังหนุ่มแน่นแหมเปรี้ยวเซียวทีเดียวนะคะ

0: ก็สจวดนะคะให้สิทธินะคะสำหรับเพลงคือลิขสิทธิ์จากเพลง Do You Think I'm Sexy เพลงนี้นะคะเขามอบให้เอาไปบริจาคให้กับกองทุนเพื่อเด็กของยูนิเซฟนะคะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รอสจูวัตเขาทำขึ้นตอนนั้นมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะ Music for UNICEF นะคะก็หลายปีแล้วล่ะนะคะ Do You Think I'm Sexy ค่ะตัวรอสจูวัตเองก็ผ่านมาหลายทศวรรษนะคะเพลงร็อกนะคะเพลงดิสโก้ก็ทำมาแล้วพ็อปก็ทำมาแล้วในยุคหลังๆเราจะเห็นว่าเขาก็หันไปร้องเพลงแบบสแตนดาร์ดด้วยเหมือนกันทำอัลบั้มออกมาโอ้โหเป็นหลายๆซีรีส์เลยก็ว่าได้นะคะปิดท้ายกันตรงนี้นะคะสำหรับเบรกนี้เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ. อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ AndroidMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

บรอนเฟอรี่นะคะแต่ทอดงานของจอห์นเลนนอนนะคะเพลงนี้ Jealous Sky มีเสียงผิวปากตอนช่วงกลางๆเพลงด้วยนะคะเหมือนกับที่จอห์นเลนนอนเคยทำไว้เลยนะคะครั้งหนึ่งในบันทึกการแสดงสดของบรอนเฟอรี่

Party Fellow ค่ะ And Your Eyes นะคะ MCOT Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่ 100.75 MHz ตอนนี้ข้างนอกสว่างแล้วนะคะคิดว่ากลุ่มฝนคงจะหายไปละเคลื่อนไปแล้วอย่างน้อยก็จากโซนนี้นะคะไปฟังคอนเสิร์ตของปีเตอร์สตรากันบ้างค่ะเพลงนี้เขาแต่งไว้ตั้งแต่โน้ตเลยยุคเซเวนตี้สนะคะตอนนั้นก็อยู่ชิคาโกค่ะเล่นเบสแต่งเพลงแล้วก็เป็นเสียงร้องนำหนึ่งอันนี้เป็นคอนเสิร์ตส่วนตัวของเขานะคะ

ลงยอดเยี่ยมในปี77นะคะสำหรับรางวัลแกรมมี่น่าจะได้2รางวัลให้จำไม่ผิดค่ะเรียบเรียงเสียงประสานยอดเยี่ยมด้วยปีเตอร์ซัตรานะคะนั่นคือคอนเสิร์ตของเขาขึ้นเวทีแล้วก็ดนตรีจากวงซิมโฟนีออร์เคสตรานะคะก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งฟังแล้วก็เรียกว่าได้อารมณ์อีกแบบนะคะถ้าเทียบกับงานออริจินอลเวอร์ชันเลยนะคะ If You Leave Me Now จากปีเตอร์ซัตราเบาๆกันส่งท้ายนะ

0: แต่นุ่มๆนะคะจากอาร์ตกับฝั่งแก้วค่ะได้ศิลปินนักแต่งเพลงมือกีตาร์แคนนี่แวนเกนมาช่วยร้องด้วยนะคะนุ่มจริงๆเหมือนกับอารมณ์สบายสบายของอาร์ตกับฝั่งแก้วในบ่ายวันนี้นะคะปิดท้ายกัน I Wonder Why เท่านี้ก่อนกันและการหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวอยู่กับพี่หนูนะคะหลังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พรุ่งนี้ก็กลับมาฟังเพลงด้วยกันเช่นเคยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ MCOT Radio เชียงใหม่กับดิฉันทัดดาวประทังบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดนะคะทางคลื่นทางออนไลน์หรือว่าแอปพลิเคชันค่ะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.ที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลมหาดไทยเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเส้นปมทุจริตสอบท้องถิ่น 4,500 ล้านนายอันศิริสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้นายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายโดยระบุเหตุผลจากกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.ร่วมกับบก.ปปป.เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามในประเด็นนี้ว่าเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับยื่นบัญชีทรัพย์สินตรวจสอบเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งป้องปรามการคอร์รัปชันตำรวจกรณีตำรวจ CIB ร่วมปปช.บุกทลายแหล่งกงสอบท้องถิ่นรายใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยว่าการทุจริตในการสอบเข้าเป็นการสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ยินมาตลอดสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยแก้ไม่หมดเพราะมีการทำกันเป็นขบวนการและเรียนรู้วิธีที่จะหลบเลี่ยงมาตรการในการตรวจสอบจับกุมเพราะฉะนั้นหากจะหยุดปัญหาเหล่านี้ให้ได้และจำเป็นต้องหยุดต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรในการป้องกันดร.มานะกล่าวว่าเหตุที่ปัญหาคอร์รัปชันฝังรากลึกในสังคมไทยเพราะไม่มีการตรวจสอบกันอย่างจริงจังคนที่คิดทุจริตยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้ตำแหน่งเพื่อวันข้างหน้าจะต้องโกงเพื่อให้ตัวเองคืนทุนกลับมาและเชื่อว่าเมื่อคนเหล่านี้เข้าสู่ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการแล้วจะพยายามวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ตำบลอำเภอที่ต้องการหรือย้ายไปใกล้บ้านหรือการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีผลประโยชน์มากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องน่าอันตรายทางนี้เชื่อว่าการไล่จับไม่มีทางหยุดปัญหาเหล่านี้ได้มาตรการป้องกันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและสิ่งที่สามารถทำได้ทันทีคือเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินโดยเชื่อว่าจะเป็นการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้ดีที่สุด
1: การไปไล่จับไม่มีทางหยุดได้ครับเพราะฉะนั้นมาตรการป้องกันเป็นเรื่องดีที่สุดทำยังไงเราจะตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือการร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐครับ
2: ครับ
1: อย่างเช่นเป็นเจ้าหน้าที่ในอบต.ในเทศบาลนะครับ
2: ครับ
1: อยู่ดีๆก็ซื้อรถกระบะมาขับได้หลังจากทำงานไม่กี่ปีมันจะต้องมีการทุจริตเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าตรวจสอบความร่ำรวยผิดปกตินะครับ
2: ครับ
1: มันจะหยุดคนพวกนี้ได้ครับเรื่องอีกเรื่องนึงที่มีการพูดมาตลอดข้าราชการทุกคนเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งปุ๊บจะต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินทันทีเพื่อจะได้ดูว่าหลังจากอยู่ไป3ปี5ปีแล้วเขาร่ำรวย

0: นับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
9: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
10: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ Mcot Radio FM 100.75 นะครับอสมทเชียงใหม่16:12 นผมมานั่งต่อจากคุณตะดาวประเทืองบูรณ์เมื่อสักครู่มีฝนตกบางแห่งนะครับย่านสารพีมีฝนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าท้องฟ้าดูจะมีบรรยากาศเสริมสรือเล็กน้อยแต่แสงแดดยังพอกลางๆอยู่อุณหภูมิตอนนี้32 องศานะครับแล้วก็ต่ำสุด24สำหรับคืนวันนี้นะครับปริมาณฝนวันนี้ 30% ของพื้นที่นะครับหน้าฝนสัปดาห์นี้คุณเมฆขลาเขายังคงวนเวียนอยู่นะฮะในตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่23มิถุนายนสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะสิ้นเดือนมิถุนาครบกลางปี1กรกฎาคมก็คงเริ่มกันใหม่ใน6เดือนหลังนะฮะสัปดาห์สุดท้ายอะไรเป็นยังไงบ้างไม่มีใครตอบสรุปด้วยตัวเองก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังบ่ายวันนี้ขึ้นต้นมาแล้วเมื่อวานเพลงนี้ไม่จบไงคุณผู้ฟังเพลงที่ชื่อว่านิตตี้นะฮะเด็ก16ที่น่ารักวันๆไม่ทำอะไรเอาแต่นอนเล่นโทรศัพท์ผมว่ามันก็เป็นเพลงที่แต่งจากเนื้อหาปัจจุบันจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็เพลินๆกันไปเหมือนเดิมนะฮะบ่ายวันนี้ขอให้คุณฟังทำงานไปด้วยหรือว่าเลิกงานแล้วขับรถออกจากออฟฟิศด้วยความสุขนะครับไปต่อที่เพลงเก๋ๆหัวเราะดีเหลือเกิน

Kiss Me Baby Made My Eyes นะฮะ Kiss of Life คือเพลงนี้เนี่ยใครร้องก็ดีไปหมดแล้วฮะก็เพลงเขาดีจริงๆเลยคุณผู้ฟังนะครับ Kiss of Life เพลงเก่าของชเดนั่นเองนะครับวันสองวันนี้มีอะไรล่ะพอพ้นจากวอลเลย์บอลแล้วก็ลุ้นกันต่อแหมเมื่อวานไปดูวอลเลย์บอลชายโอ้มหัศจรรย์มากนะฮะผมยังงงเลยว่าหลังจากเราไปแพ้กาตาร์คิดว่าแหมแมตช์นี้คงไม่น่าจะรอดที่ไหนได้เซตแรกแพ้ไปจะเซต2 3 4เรียบร้อยเลยนะฝีมือดีมากผมเอ๊ะจำไม่ได้ว่าเราชนะประเทศอะไรนะตะวันออกกลางเหมือนกันนี่แหละคือตบโหดมากนะฮะบอลวอลเลย์บอลชายตัวนี้ต้องบอกว่าตบโหดมากทั้งแรงไวนะฮะแล้วก็ดูกันดุคือถ้าดูสาวๆเล่นแล้วเนี่ยแหมมันยังดูโน่งเนงโน่งแกละหน่อมแนมแต่เจออันนี้โอ้โหความดุเด็ดเผ็ดมันนี่บางทีดูบางคนบอกดูผู้หญิงสนุกกว่าเยอะผู้ชายมันดูแรงมากนะฮะตบกันทีนี้เสียงนี่สนั่นหวั่นไหวแต่ยังรับได้อะคุณผู้ฟังนะฮะต้องยอมรับเลยว่ากีฬาพัฒนาไปเยอะทีเดียวช่วงนี้แบดมินตันเลยไม่ได้ตามช่วงนี้น่าจะพักแบดมินตันมั้งมีอะไรกันกีฬาฟุตบอลนะฮะดูดึกดูไม่ดึกก็เดี๋ยวนี้บอกไม่ถูกนะฮะคือว่างก็ดูไม่ว่างก็ไม่ดูเพราะมันเยอะมากอ่ะ48ทีมาคุณผู้ฟังคิดดูดีกว่าจะหมดรอบแรกไปเนี่ยโอ้นานทีเดียวนะฮะเดือนหน้านู่นนะเกือบเดือนนะฮะคุณผู้ฟังกว่าจะถึงรอบชิงชนะเลิศก็ชอบไหนทีมไหนที่อยากดูก็ดูนะทีมประเภทแบบจริงๆแล้วมันสนุกตรง18ทีมสุดท้ายนั่นแหละคุณผู้ฟังถึงจะมันตรงนั้นนะฮะก็แล้วแต่สะดวกนะเรื่องของกีฬาดูเป็นการผ่อนคลายนะคุณผู้ฟังนะคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากโตๆกันแล้ว แล้วก็อันนี้เชิญผู้ประกอบการนะฮะนักลงทุนวิศวกรผู้ที่สนใจได้พลังงานเข้าชมงาน Asia Sustainable Energy Week 2026นะครับงานแสดงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนะครับครอบคลุมทั้งพลังงานสะอาดการจัดการพลังงานและระบบกับกักเก็บพลังงานปีนี้จัดภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานยั่งยืนผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาคนะครับพบกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกบนพื้นที่จัดแสดงกว่า 27,000 ตารางเมตรพร้อมกับสัมมนาและการประชุมระดับนานาชาติกว่า200หัวข้อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากทั่วโลกพร้อมโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่จัดร่วมกับงาน Mobility Tech Asia Bangkok นะฮะงานแสดงเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตและระบบการขนส่งอัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมพลังงานและการขนส่งแห่งอนาคตไว้ในงานเดียวจัดวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าฟรีวันนี้ที่www.asiaexpo.com โดย Informa Market 02-036-0500 นะครับคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นบรรยากาศบ่ายของเราวันนี้กับ MCOT Radio อสมทเชียงใหม่ครับ

คราวนี้เอสเซฟานนะฮะมัสซาย่าอันนี้เป็นเวอร์ชันที่บันทึกใหม่อีกทีนะดนตรีก็จะเปลี่ยนไปหน่อยนะฮะจะไม่เหมือนเดิมแต่ก็เพราะไปอีกแบบทีเดียวนะครับโซลาเมนเต้อูนาเวสผมว่าเพลงนี้เพราะ

solamente una vez ของ Natalie Eco นะฮะคุณผู้ฟังคราวนี้มาดูที่จริงก็มีข่าวมาเมื่อตอนสักบ่าย 2:54 นะเรื่องของราคาทองคำทั้งของทองคำแท่งนะฮะทองรูปพรรณซื้อเข้าซื้อออกซื้อขายซื้ออะไรเงี้ยนะฮะลงมานะทองตกลงมาอีก 1,050 บาทนะฮะตอนนี้ลงมาเหลือทองรูปพรรณนะฮะขายออกที่บาทละ 65,350 บาทนะครับส่วนถ้ามันจะมีทั้งทองรูปพรรณแล้วก็อันนี้ถ้าดูในราคานี้นะทองคำแท่งนะฮะรับซื้อ64,350 บาทขายออก 64,550 บาทต่างกันอยู่ประมาณสัก200นะครับ

มานะแล้วก็ทองรูปพรรณนะครับรับซื้อ 63,000 65บาท60สตางค์ขายออกนะฮะถ้าไปซื้อจากร้านทองเนี่ย 65,350 บาทแสดงว่าตกไป 15,000 ไอ้ของไปครับ 1,050 บาทนี่คือราคาทองคำนะฮะดูแล้วก็ไม่รู้จะตอบไปยังไงนะใครถนัดใครสะดวกยังไงแล้วก็มีข่าวสั้นๆนิดนึงว่าไม่สั้นนะถ้าดูแล้ว China Arcs Thailand Stop Saying Grey Chinese ขอร้องว่าไม่ให้เราเรียกว่าจีนเทาแล้วยังไงดีก็หาอ่านได้นะข่าวล่าสุดประมาณนี้คุณผู้ฟังนี่จุ๊บเปิ้นมาบ่บ้านแต๊

0: You are only lonely นะฮะ JD Souther เมื่อกี้นะฮะที่เราบอกว่าทางจีนเขาขอให้ไทยไม่เรียกว่าจีนเทานะฮะพอดีว่าคุณน้องออมมี่ของผมก็บอกว่าถ้าไม่เรียกจีนเทาก็ได้เรียกจีนมัวจีนหม่นจีนมอยเอาชื่ออะไรดี
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่า

0: เป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080 070 8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

บ่ายวันนี้ของเราแล้วฟังแล้วเหมือนลอยไปเรื่อยๆขับรถชิลมากหลายคนบอกฟังเพลงนี้แล้วเวลาขับรถไปนะฮะรู้สึกมันไม่ไกลมันไม่เหนื่อยมันไหลไปเรื่อยๆนะงานของมาร์คบาริออสฝีมือกีตาร์สไตล์สเปนิชกีตาร์นะฮะบันซิงแบ็กนั่นเองนะครับบ่ายวันนี้ของเราตอนนี้แสงแดดสดใสดีเหลือเกินนะฮะเมื่อกี้สลึมสลือตอนนี้มาชัดแจ๋วแหววคือเวลาผมนั่งอยู่ในห้องส่งเนี่ยห้องอากาศแล้วก็มองไปข้างนอกมันก็จะมีกระจกผ่านไป2ชั้นมีฟิล์มเล็กน้อยแต่เห็นข้างนอกก็ใสๆนะครับแล้วต้นไม้ข้างหน้านี่เวลาหน้าฝนเนี่ยมันเขียวปื้อเลยนะไม่มีใบไม้ร่วงเลยนะฮะดูดีเหลือเกินนะเสียดายไม่ได้ไปจัดรายการอยู่โคนต้นไม้นะฮะต้องอยู่ในนี้ก็เป็นอีกอารมณ์นึงซึ่งปกตินั่งอยู่นี้ก็จะมองได้แค่ตรงนี้นะฮะที่เหลือนี่ก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมแต่มันก็ต้องการดูอะไรข้างนอกอ่ะแล้วก็คุยไปด้วยเปิดเพลงไปด้วยผมว่ามันให้ความรู้สึกกับห้องสี่เหลี่ยมที่ไม่มีอะไรมองเห็นข้างนอกเลยนะอันนี้รู้สึกว่าดีหน่อยสมมุติว่าที่ต่างผมนั่งจัดรายการอยู่ห้องส่งมันอยู่สมมุติมันอยู่ริมห้วยถึงเท่านะสูงสักประมาณสัก20เมตรแต่มองไปก็เห็นท้องฟ้าเห็นห้วยถึงเท่าแล้วก็เห็นน้ำเห็นพัทยาจริงๆเราจะเรียกว่าพัทยานะก็คือที่ห้วยถึงเท่าเนี่ยไปนั่งทานที่ชอบมากๆเลยทานกุ้งเต้นมันบาปป่ะไม่รู้นะคุณผู้ฟังแต่ชอบกินตอนมันยังไม่ตายมันรู้สึกอร่อยกว่า

ไอ้ถ้าเจมนะฮะเป็นฮาวด็อกที่แบบผมนะชอบเพลงนี้เก็บเอาไว้นานแล้วไปฟังแล้วก็ถูกอกถูกใจคือมันออกเป็นบลูมากกว่าร็อกนะฮะจริงๆถ้าเราไปฟังอย่างเอลวิสพวกนั้นก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งคืออันนั้นก็แบบมาจัดเต็มอะไรเงี้ยแต่ว่าของอีเธอร์เจมเนี่ยมันยังมีความเป็นบลูสูงมากถึงเสียงเธอก็น่ารักด้วยนะนั่นก็คือ How Dog ใครทำนามั่ง

นาน่านาน่านานั่นเองนะฮะโรแนนคีติ้งนี่เป็นเพลงยุค90นี่ฟังก็เพลินๆพอๆกับ Kiss Me หรืออะไรประมาณนั้นนะฟังแล้วมันออกใสๆทีเดียวจังหวะก็น่ารักด้วยนะฮะทีนี้มาในแบบของ R&B ที่นักร้องคนนี้เก่งมากรู้สึกว่าจะมีงานที่เขาร่วมงานกับลิซ่าของเราด้วยนะฮะหุ่นเป๊ะปังเวอร์เลย

นี่คือชายล่านะฮะเพลงชื่อว่า Watcher เพลงนี้ดังมากเลยทีเดียวปีที่ผ่านมานะครับกับ Travis Scott นะฮะร้องกันสองคนที่จริงมันมีทั้งหลายเวอร์ชันนะฮะทั้งฟังแล้วก็ทั้งแบบแดนซ์ด้วยเลยทีเดียวนะฮะทีนี้มาถึงนักร้องประกวดแล้วก็มีชื่อเสียงมากร้อง3คนประสานเสียงได้เพราะมากทีเดียวจากฮอลแลนด์นะฮะ OG Trini

Laughter in the Rain นะครับจาก OG Trini นะฮะคือเป็นนักร้องประสานเสียงที่เก่งมากนะฮะเขา3คนนี้ร้องได้หลายแนวทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเพลงแบบ Easy Listening บ่ายวันนี้ครับวงที่มีเครื่องเป่าถือว่าดีที่สุดในโลก

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลกรรมาธิการที่ดินเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชัยวัฒน์ สายสก๊อตให้ข้อมูลปมทับลาน25มิถุนายนนางสาวกุลวดีนบอมรบดีสสราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงแนวทางการทำงานของกรรมาธิการต่อกรณีการเพิกถอนพื้นที่ป่าทับลานที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคมว่าขณะนี้มีความคิดเห็นหลากหลายของสังคมในประเด็นดังกล่าวโดยเฉพาะมีหลายประเด็นที่กำลังเป็นดราม่าในฐานะประธานกรรมาธิการตนอยากให้สังคมเปิดใจฟังความเห็นต่างเพราะเรื่องความขัดแย้งในที่ดินทับลานเกิดขึ้นมานานแล้วโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ประกาศเขตป่าทับที่ดินทำกินของชาวบ้านที่เป็นชุมชนดั้งเดิมและหลากหลายรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาตลอดยืนยันว่าพื้นที่ที่แบ่งให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปไม่ใช่พื้นที่ป่าสมบูรณ์แต่เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นชุมชนมีทางบ้านวัดโรงเรียนและพื้นที่ที่แบ่งให้สปก.เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่มีมาตั้งแต่ในอดีตไม่ใช่การขีดเส้นใหม่แต่อย่างใดดังนั้นเพื่อสร้างความชัดเจนและมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าววันที่25มิถุนายนนี้จะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวมาให้ข้อมูลได้แก่กรมอุทยานคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจีสตานายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตข้าราชการกรมอุทยานนายศิรณัฐสก๊อตหรือทรายสก๊อตจากนั้นจะนำข้อเสนอดังกล่าวมาเป็นมติกรรมธิการเพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนกลุ่มคัดค้านจะปรับเปลี่ยนแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานที่จะเดินทางมายื่นหนังสือที่รัฐสภาวันพรุ่งนี้ตนจะไปรับหนังสือด้วยตัวเองและไปพูดคุยเพื่อ นำข้อเสนอแนะมาเป็นส่วนหนึ่งของมติกรรมธิการด้วยกรมรางตรวจสอบเหตุชิ้นส่วนคอนกรีตบนผนังอุโมงค์ดอยหลวงพบไม่ใช่การพังถล่มของโครงสร้างหลักอุโมงค์นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงลงพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของบริเวณเขตก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงกรณีเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดเหตุผนังอุโมงค์ด้านบนหลุดร่วงลงมาทับคนงานขณะปฏิบัติงานเสียชีวิต2คนบาดเจ็บ2คนจากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการวิบัติและหลุดร่วงเฉพาะจุดของงานคอนกรีตพ้นพื้นที่ประมาณ5ตารางเมตรไม่ใช่การพังถล่มของโครงสร้างหลักของอุโมงค์ทั้งระบบทางกรมการขนส่งทางรางได้ให้ผู้รับจ้างเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บให้หยุดการก่อสร้างชั่วคราวในที่เสี่ยงที่เหลือเพื่อจัดส่งทีมวิศวกรและนักธรณีวิทยาเข้าวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงลึกพร้อมประเมินความเสี่ยงและจัดทำแนวทางการซ่อมแซมแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อใช้เครื่องมือตรวจวัดทางวิศวกรรมธรณีประเมินโครงสร้างอุโมงค์ในส่วนที่เหลืออีกกว่า920เมตรอย่างละเอียดทุกตารางนิ้วทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดโดยเฉพาะกระบวนการเจาะผนังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางธรณีวิทยาพร้อมทั้งเสนอมาตรการเพิ่มเติมต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ซ้ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหา

ลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: างครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Market 02-036-0500
3: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
6: Radio. MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ออกอารมณ์ประมาณ Lounge Music นะฮะของ How Deep Is Your Love นะฮะ The Bee Gees นะครับ17:13 นะแสงแดดก็ยังใสๆอยู่นะฮะจากที่สลืมๆมาตอน4โมงตอนนี้ใสสบายๆนะฮะออกจะร้อนเสียได้ซ้ำไปนะครับคุณฟังตอนนี้นะอยู่บนรถกันหมดแล้วนะครับ17:00 นยกเว้นใครที่ทำธุรกิจที่ต้องทำกลางคืนก็อาจจะเพิ่งเริ่มเตรียมเปิดร้านในช่วง18:00ก็คงจะสวนทางกันนั่นเองนะครับR&B นุ่มๆ นะครับ DJ Jazzy D
1: This is DJ Jazzy D TP We're gonna have a little bit of fun tonight

ีรายงานหลัง5โมงเย็นนี่แหละฮะรถติดยาวแยกเทศบาลตำบลสุเทพคันคลองยาวไปถึงตลาดแม่เหี่ยนะฮะ

แม่ Sleeping With You ผมชอบเพลงนี้ฟังแล้วแบบมันเพลินสมูทมีจังหวะเล็กๆเอาไว้โยกเยกโยกเยกเพลงนี้ผมเปิดมาตั้งแต่ยังอยู่กาดสวนแก้วชั้น8นะฮะ

อ่ะ3 4 บอกว่าฟังแล้วมันเพลินดีผมยังเพลินเลยคุณผู้ฟังผมเองเปิดเองแท้ๆนะฮะก็ยังรู้สึกว่าฟังแล้วมันก็คือยังไงอ่ะดนตรีมันก็บอกความเป็นตัวตนอยู่แล้วทั้งคนเปิดคนฟังอ่ะคล้ายๆกันนะฮะวันนี้แนวที่เปิดเนี่ยจะเรียกว่าอะไรดีสแตนดาร์ดก็ได้นะครับจะเรียกว่าสแตนดาร์ดดีกว่าpop standard คือฟังแบบ easy listening แต่ไม่ใช่หวานแหววมันก็มีจังหวะบ้างพอสมควรนะครับ

ฉะนั้นมันจะมีกระโดดไปกระโดดมานะบอกคุณฟังไว้ก่อนนะฮะตั้งใจว่าสัปดาห์นี้จะเปิดแนวนี้

America Salute the Beatles นะฮะเป็นงานของศิลปินแนวคันทรีนำเพลงของ The Beatles มาร้องนี่เป็นซูซี่บัคคัตและเชตแอตกินส์

คุณจอร์ดบอกว่าฟังเพลงกำลังเดินวงแหวน700ปีอยู่บอกฟังเพลงแล้วมันเพลินเข้ากับจังหวะเดินพอดีเลยเดี๋ยวแกล้งให้วิ่งเลยมีใครฟังรายการของอสมทแล้วกำลังออกเอ็กซ์ไซส์อยู่แถวแถว700ปีบ้างไหมเอ่ยนะฮะคุณผู้ฟังเผื่อจะทำให้หลายๆคนหันมาฟังด้วยกันอันนี้หวานแบบไม่รู้เก๋มากผมชอบเพลงนี้ฟังแล้วยังกับไวเลนชายเลยใครวิ่งอยู่ต้องหยุดเดินอ่ะ

something also right นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังทีนี้ในการเปิดเพลงที่เป็นแนว standard เนี่ยคุณผู้ฟังคำว่า standard เนี่ยมันก็เป็น standard หมดซึ่งไม่จะเป็นต้องเก่าใหม่กลางโซป๊อปบล็อกทุกอย่างได้หมดเลยมันสามารถเดินทางไปในทางทิศทางเดียวกันถึงแม้มีความแตกต่างอย่างเช่น

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

0: ั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
1: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
3: I've heard people say that too much of anything is not good.

ไม่เข้าใจเพลงนี้เป็นแดนดิสโก้มาตั้งแต่ยุค1977 78 79 80จนปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับแบร์รี่ไวท์กับเพลง Can't Get Enough of Your Love Babe นั่นเองนะฮะมันจังหวะมันสนุกอ่ะคุณผู้ฟังขยับเล็กขยับน้อยมันก็ดูเป็นอารมณ์แดนมิวสิกไปเฉยเลยทีเดียวนะส่วนเพลงนี้มาถึงยุคนี้ของ Robbie Williams Lily Allen

คู่นี้ร้องเพราะดีนะฮะแล้วเสียงของลิลลี่อเลนมันอ่อนๆแปลกๆดีนะ Dream a little dream นะฮะเพลงนี้มีทั้งภาษาฝรั่งเศสก็มีนะฮะเพลงดังเลยทีเดียวนะครับปีนี้ที่ผ่านมาต้องให้คนนี้ดังมาก Teddy Swims

The Eagles นะฮะสำหรับ Timothy B. Schmidt นะฮะมือเบสแต่งเพลงเก่งเขาก็มีของมาเหมือนกันล่ะครับเพลงนี้ให้เครดิตตอนที่เขาย้ายมาเป็นมือเบสแทน Landy Meisner นะฮะ I Can't Tell You Why เพลงนี้ตั้งแต่80แล้วคุณผู้ฟังเพลงดีๆมันไม่มีอายุหรอกคุณผู้ฟังมันจะไปได้ตลอดนั่นแหละมันอยู่ที่คุณผู้ฟังฟังแล้วจำอะไรได้บ้างตอนนั้น

คู่นี้นี่เคมีตรงกันมากเลยทีเดียวนะฮะเวอร์ชันนี้จะมีเสียงของอาริอานาเกรนเดมาร้องเสียงสูงๆให้เราได้แบบปลื้มเธอผมนี่ชอบเธอมากอีกตัวที่ว่าเสียงของเธอเนี่ยเพราะมากจนจริงๆแล้วเธอน่าจะร้องเพลงช้ามากกว่าเพลงเร็วนะฮะแต่ว่าเธอก็เจ๋งอะมาถึงเพลงแห่ไม้กำของเราแล้ว

จนาธานบัตเลอร์แถมไม้กำของผมแล้วล่ะเดี๋ยว 18:00 นเคารพธงชาตินะคุณฟังขอบคุณนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาตรงนี้ตรงนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอบคุณสวัสดีครับ

0: านีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz โปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ
1: เวลา18 นาฬิกา

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่เอกสารค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: ก็พบกันช่วงเย็นวันอังคารนะครับ23มิถุนายนวันนี้บรรยากาศการลงทุนหนักหน่วงทุกด้านเลยนะฮะตลาดหุ้นไทย
4: ค่าเงินก็อ่อน
3: ตลาดหุ้นไทยร่วงไป 33.23
4: 33เลยเหรอคะ
3: ครับ
4: ทำไมอะคะ
3: 33.23.2.11%
4: เดลต้ากับกราฟเหมือนเดิมอะฮะ
3: ก็กลุ่มที่อิงกับเรื่องเทคโนโลยีเป็นหลักก็เดลต้าเฉพาะเดลต้าตัวเดียวเนี่ยฉุดให้ดัชนีร่วงไป16จุดนะฮะเดลต้าตัวเดียวเนี่ยนะฮะกราฟลดลง75สตางค์เดลต้าตัวเดียวนี่ลงไป18บาทเคแบงค์ลงไป3บาทปตท.ลงไป75สตางค์แล้วก็กลุ่มแบงก์กรุงเทพลงไป2บาท50นักวิเคราะห์เขาบอกว่าวันนี้ปรับตัวลงแรงตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศโดยมีแรงขายหุ้นอิงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกเทขายออกมาเป็นแรงกดดันหลักโดยเฉพาะเดลต้านะรวมทั้งแรงขายกลุ่มแบงก์ใหญ่หลังจากที่ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วขณะที่ค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงมามากคาดว่านักลงทุนต่างชาติขายออกก็วันนี้ขายสุทธิไปนักลงทุนต่างชาติขายเป็น 14,000 กว่าล้านบาทอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ1ปีนะ ปิดนี่เข้าใจว่า 33.14 บาทต่อดอลลาร์หลุดไปที่33แล้วนะครับ
4: ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้แต่ก็ยังเกิน 1,500 อยู่นะคะ 1,540.90
3: 1,540 กว่า
4: ค่ะ
3: ก็อยากจะเห็น 1,600 ก็ไม่ได้เห็นสักทีนะฮะถอยหลังไปอีกก็ปิดในจุดเกือบต่ำสุดของวันนะเพราะว่าต่ำสุดของวันเนี่ย 1,538.69 ปิด 1,540.90
4: ลดลง 33.23 จุดถือเป็น 2.11% ค่ะมูลค่าการซื้อขายแสนล้านค่ะพี่ไพศาล 114,176.66 ล้านโอ้โหนี่ถ้าเป็นการแบบถ้าหุ้นขึ้น30แล้วมูลค่าแสนล้านนี่แบบเราไม่เห็นมานานแล้วนะแต่แสนล้านมันดันเป็นวันที่หุ้นตก 33.23 จุดค่ะ
3: ครับก็

0: ลงมา 1.22% Delta ลง 5.37% KBank ลง 1.43% PTT 2.10% BBL ธนาคารกรุงเทพ 1.39% ค่ะ
1: ครับส่วนเงินบาทวันนี้ก็เคลื่อนไหวในกรอบ 32.95 ถึง 33.20 บาทนะโดยอ่อนค่าสุดใน

0: อื่นประกอบกับราคาทองคำวันนี้ดิ่งลงแรงยิ่งเป็นปัจจัยกดดันให้บาทอ่อนค่าโดยบอกว่าวันนี้เงินบาทก็อ่อนค่าสุดในรอบ1ปีเพราะตลาดเชื่อว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย1ครั้งส่วนของไทยครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินคาดว่ากนง.จะประกาศคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 1% และจะจับตาประเมินภาพรวมทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้หลังการประชุ
1: ม
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องภาพบรรยากาศเศรษฐกิจการลงทุนในวันนี้นะทองที่ว่าลงหนักๆ นะผมดู Gold Spot ก็ลงประมาณ60เหรียญตอนนี้ก็อยู่ที่ 4,125 เหรียญนะมีราคาแบบเรียลไทม์เลยนะฮะของราคาสปอตนะฮะส่วนราคาของสมาคมค้าทองคำวันนี้เปลี่ยนแปลงทั้งหมด25ครั้งรวมแล้ววันนี้ทองไทยลงไป800ผมว่าถ้าไม่ใช่บาทอ่อนช่วยนี่น่าจะลงหนักกว่านี้นะ
1: หนักกว่านี้
0: อาจจะได้เห็นลงไปเป็นหลักพันครับ
1: ค่ะ มีรายงานบูเบิร์กใช่ไหมคะรายงานว่าค่าเงินบาทร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ1ปีลงไปถึง 0.5% แต่ระดับ 33.09 บาทต่อดอลลาร์ถือว่าต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2025เนื่องมาจากตลาดคาดการว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับไทยจะยิ่งกว้างขึ้นประกอบกับความต้องการภายในประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยลบหลายด้านมันฟังดูทำไมไม่ดีเลยนักลงทุนในตลาดการเงินโลกกำลังคาดการว่าแนวโน้มธนาคารกลางสหรัฐจะปรับดอกเบี้ยขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าธนาคารกลางของไทยก็มีความเป็นไปได้เพียงแค่ 40% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแต่ไอ้ตรงนี้สิคะรายงานระบุว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความท้าทายอย่างมากแม้ว่าราคาน้ำมันโลกจะเริ่มลงแต่ปัญหาหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงยังคงเป็นตัวฉุดรั้งการบริโภคและการใช้จ่ายในประเทศด้านธนาคารกลางของไทยก็เคยประกาศว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ให้นานที่สุดเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์จาก Bloomberg Economics ได้วิเคราะห์เพิ่มเติมค่ะว่าไทยกำลังเจอมรสุมทางเศรษฐกิจรอบด้านนอกเหนือจากผลกระทบของสงครามอิหร่านแล้วไทยยังต้องรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากมาตรการอุดหนุนทางการค้าของสหรัฐปัญหาโครงสร้างประชากรที่มีกำลังแรงงานลดลงมีภาคครัวเรือนที่พุ่งสูงรวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งผลส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคท่องเที่ยวที่เป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจไทยค่ะพี่ไพศาลคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยทัวร์เนี่ยไม่มีจบไม่มีทัวร์ไม่มีทัวร์อย่างที่เราเคยเห็นนุ่งกระโปรงพลิ้วมาเที่ยวกันคนที่ออกนอกประเทศครั้งแรกเลือกที่จะมาเที่ยวประเทศไทยคนที่มาทัวร์ครั้งแรกในคนที่มาทัวร์อย่างเงี้ยมาจากชาวบ้านมาจากชนบทของจีนมาเที่ยวไทยเราไม่เห็นภาพนั้นแล้วคนจีนที่มาเที่ยวไทยตอนนี้คือคนที่มาเองค่ะพี่ไพศาลคนที่รู้จักไทยดีและเอาตัวรอดในไทยได
0: ้
1: เป็นคนแบบนั้น
0: อันนี้หมายถึงนักท่องเที่ยวใช่ไหม
1: นักท่องเที่ยวจีน
0: ไม่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือนักท่องเที่ยวส่วนพวกทำมาหากินก็พวกอีกระดับหนึ่ง
0: พวกเอาเงินมาฟอกหรือว่าเอาเงินมาทำมาค้าขายก
1: ็หนึ่งคนมีเงินคนอีกระดับหนึ่งมาเที่ยวสองก็คือพวกที่มาทำมาหากินแต่นักท่องเที่ยวที่เคยมากันเป็นล่ำเป็นสันพวกทัวร์ศูนย์เหรียญพวกนั้นจบไปแล้วค่ะไม่มีเขาเที่ยวกันเอง
0: ผมเนี่ยมีเพื่อนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เขามีชื่อเสียงหลายท่านนะก็มีโอกาสที่ยังติดต่อคุยทางไลน
1: ์ค่ะ
0: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องเจอกับฟองสบู่สังหาริมทรัพย์เนี่ย 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไงมันต้องเจอแน่ๆเขาดูจากตัวเลขด้วยแต่เขาบอกว่าทุนเทาเนี่ยมันช่วยกันการเข้ามาทุนเทาเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาระดมซื้อพวกสินทรัพย์ต่างๆนะโดยเฉพาะพวกบ้านที่อยู่อาศัยคอนโดอะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยทำให้ไอ้เรื่องของฟองสบู่ที่มันจะเกิดเนี่ยนะจะแตกเนี่ยนะมันคลี่คลายไปมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะมันยังมีส่วนเกินล้นอยู่แต่ว่ามันช่วยทำให้มันไม่ระเบิดขึ้นมา
1: ซึ่งความจริงเลย
0: ขออธิบายให้ฟังไว้อย่างนั้น
1: พี่สาธารณะซึ่งความจริงเศรษฐกิจไทย

0: ไทยเนี่ยมันอยู่ได้ทุนพวกนี้เยอะมานานมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะคะถ้าเบาที่สุดไม่ใช่เทาก็คือทุนจากการที่พี่สารลองคิดดูตอนที่บิ๊กตู่มาเนี่ยเขากวาดคนที่ทำมาหากินบนฟุตบาทหมดเลยแล้วให้ไปรวมอยู่ที่สนามหลวงสองถูกไหมคะตั้งไม่รู้กี่พันแผงเงินพวกเนี้ยเป็นพันแผงอ่ะมันกี่พันล้านน่ะที่มันอยู่อ่ะมันมีเศรษฐกิจใต้ดินพวกเนี้ยเยอะมากที่มันหล่อเลี้ยงสังคมไทยอยู่แล้วแล้วก็พวกทุนเทาที่มาก็มานะทั้งเทาแล้วก็ทั้งไม่เทาแต่ก็ขนมาซื้อเพราะเวลาเทามาเนี่ยอาจจะซื้อระดับหนึ่งแต่พวกคอนโดราคาล้านกว่าบาทที่ทำกัน30-40ตึกเนี่ยจีนแทบจะกวาดหมดเลยนะคะในกรุงเทพพวกนี้อาจจะไม่เทาแต่มาเพื่อทำมาหากินค่ะ
1: แต่คนนี้เขาบอกว่ามันถามว่าเอาก็เป็นผลดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงมันเป็นกระบวนการฟอกเงินในท้ายที่สุดแล้วมันก็จะต้องผ่องไปเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินมันไม่ได้เป็นความต้องการที่อยู่อาศัย
0: ถ้าอย่างนั้นเรียนถามพี่ไพศาลว่าโรงเรียนอินเตอร์ในประเทศไทยโรงเรียนเอกชนระดับค่าเทอม10,000-20,000เนี่ยปิดแล้วปิดอีกพวกชนชั้นกลางเรียนพ่อแม่ตกงานไม่มีเงินจ่ายอย่างที่เราเห็นแต่ทำไมโรงเรียนอินเตอร์ระดับค่าเทอมล้านบวกลบเนี่ยเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลย
1: มีลูกหลานพวกคนเหล่านี้ใช่ไหมพวกที่ย้ายเอาเป็นว่าพวกคนมีตังค์รอบๆบ้านเราเนี่ยนะแม้กระทั่งในตอนนี้แย่ๆเลยนะพวกกัมพูชาอะไรเงี้ยแต่ผมก็ยังที่มาซื้อคอนโดอยู่ก็จะเอาลูกมาเรียนอินเตอร์อยู่นะมันเป็นเราเป็นศูนย์รวมของพวกไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวมันมีคนในภูมิภาคเนี่ยที่มารวมอยู่แล้วก็ยังมีพวกที่มาจากกลุ่มใหญ่ๆจากหลายๆประเทศด้วย
0: และเช่นเดียวกัน
1: จีนจีนเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่
0: ค่ะและเช่นเดียวกันเศรษฐกิจอังกฤษที่แย่เนี่ยทำไมคอนโดที่อังกฤษอพาร์ตเมนต์อังกฤษขายได้ใครไปซื้ออ
1: ันนั้นก็เป็นการลงทุนไม่ได้อยู่อาศัยก็จากเนี่ยจากบรรดาเงินเท่าทั้งหลายเนี่ยเงินจากการทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องเอาไปซื้อเป็นการลงทุนไปบางคนถือบ้าน2 หลัง 3 หลัง
0: อยู่อังกฤษ
1: อยู่อังกฤษไม่ได้ไปอยู่อาศัยถือว่าเป็นการลงทุน
0: แล้ว
1: ม
0: ี
1: ที่ปรึกษาการลงทุนที่ก็แนะนำอยู่แล้ว
0: แล้วถามกลับมาว่าพวกที่ทุจริตสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลค่า4,500 ล้านเงิน4,500 ล้านอยู่ที่ไหนคะหัวละ300,000-800,000 3,000 คนอยู่ที่ไหนคะเงิน4,500 ล้าน
1: ครับเอาเดี๋ยวพักกันก่อนไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันเต็มๆเลยดีกว่าครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา16 นาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อ

0: นะครับคุณนันครับก็ข่าวใหญ่ที่ข่าวใหญ่ที่สุดวันนี้นะ
1: ขอเริ่มต้นด้วยทลายแก๊งทุจริตสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันแล้วกันพี่สารคะพี่ไม่แน่ใจท่านพูดในรายการกับพี่ไพศาลหรือพูดกับใครเรื่องการสอบเข้ารับราชการที่ง่ายสุดคือการสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: คุณนันเคยพูดบอกว่าเป็นมันเป็นใบเบิกทางไปสู่ตำแหน่งในกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งอื่นๆเช่นย้ายไปอยู่กรมการปกครองก็อาจจะเดินสายเป็นนายอำเภอไปเป็นปลัดจังหวัดไปเป็นรองผู้ว่าเป็นผู้ว่าไปในท้ายที่สุดก็ได้ชัดเส้นดี
1: ๆมีคนพูดก็วันนี้เองก็ดูรายการโทรทัศน์แล้วโทรทัศน์เขาบอกว่าพอเรื่องนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บก็มีคนคีกันเขียนกันเต็มไปหมดเลยว่าเขารู้กันมาตั้งนานแล้วตอนแรกนี้ก็ดีใจที่ทุกประเทศรู้คนเดียวไม่ใช่อ่ะเขารู้กันมานานแล้วเขารู้กันหมด
0: หมายถึงว่ามันไม่ใช่ทำกันเฉพาะรอบล่าสุดที่มีการร้องเรียนนี่
1: ทำกันมารอบล่าสุดหรือไม่แน่ใจ
0: หลายรอบแล้วใช่ไหม
1: เพราะว่าไอ้รอบนี้เนี่ยก็ทำตั้งแต่ปี68นี่มันปี69นะคะพวกที่ทุจริตเนี่ยเข้าไปทำงานทำการกันหมดแล้วค่ะ
0: แต่จุไปแล้วมันจุไปแล้ว
1: มัน 3,000 มันกี่ตำแหน่งนะคะ 3-4,000
0: กว่า 6,000 กว่า 6,000
1: คาดว่าท
0: ุ
1: จริ ตคาดว่าทุจริตเกือบครึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีเวลาที่จะมาแก้ในตอนที่ประกาศตอนนั้นก็ประกาศใครจ่ายเงินครบจบก็รับเข้าไปก่อนแล้วก็มาแก้คะแนนให้มันตรงทีหลังแต่ดิฉันทราบเรื่องนี้มาไม่ใช่ว่าปีเดียวนะคะทราบมานานแล้วค่ะพี่ในศาลแต่เขาไม่ได้พูดว่าเป็นการทุจริตแต่เขาพูดว่ามันเข้าไปง่ายที่สุดเป็นการเหมือนกับถ้าหุ้นก็เรียกว่าเข้าหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นายสารไปสนามเล็กพอไปอยู่อบต.อบต.ทนๆหน่อยอยู่บ้านนงบ้านนอกอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กรมอะไรก็แล้วแต่มันก็จะขึ้นไปที่กระทรวงมหาดไทยแต่เวลาที่สอบเข้ารับราชการในกระทรวงมหาดไทยเลยเนี่ยมันยากเขาจะเข้าหลังบ้านกันแบบเนี้ยลูกผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเยอะแยะเลยค่ะจะมานั่งอะไรอยู่อบต.แต่เข้าอบต.มันง่ายกว่าแล้วตำแหน่งมันเยอะกระทรวงมหาดไทยรับทีนึง8,000-8,000ตำแหน่งที่ไหนล่ะแต่อบต.รับทั่วประเทศอย่างเงี้ยไปอยู่ที่ไหนก็ไปเราก็จะเห็นบางทีพวกข้าราชการคนดังผู้หญิงสวยๆอ่ะเวลาเขามาเขาก็มาจากอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็สมัครสอบอะไรอย่างงี้ก่อน
0: เ
1: สร็จแล้วก็ไปเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นหมดทุกกระทรวงอะค่ะเราก็พอซักซ้อมกัน
0: นี่ไอ้เบื้องลึกเบื้องหลังรอบนี้มันที่มันเกิดเหตุขึ้นจนกระทั่งตำรวจบุกไปเดี๋ยวผมดูข่าวนะก็มีหน่วยปปชใช่ไหม
1: ปปชกับสอบสวนกลาง
0: เจ้าภาพหลักนี่คือปปชนะผู้ช่วยเลขาธิการปปชคุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลและคุณเนติพลชุมยวงนะอันนี้เป็นคุณเนติพลที่เป็นระดับผู้อำนวยการปปช.แล้วก็มีกองบังคับการตำรวจปปป.ปราบปรามการทุจริตนะอันนี้
1: ร
0: ่
1: วมก
0: ัน
1: แถลงผลการปฏิบัติการขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
0: ครับ
1: จริงๆข่าวนี้ออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเพราะว่าเขาเข้าไปบุกตั้งแต่เมื่อวาน
0: เมื่อวาน
1: จะมาแถลงเมื่อตอน10โมงวันนี้แถลงเมื่อตอน10โมงวันนี้เข้าไปบุกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอ้างว่าที่บุกเข้าไปก็คือทั้งปปช.แล้วก็ทั้งสอบสวนกลางนะคะก็เพราะว่ามีคนร้องเรียนแล้วก็มอบหลักฐานพร้อมกับคลิปเสียงมาให้ปปช.ปปช.ก็เลยมีการตั้งเป็นสำนวนเข้าไปตรวจค้นบริษัทที่ว่ามีคนไปนั่งทำงานแล้วก็แก้คะแนนคน 3,000 คนเนี่ยเป็นบริษัทเลยนะคะชื่อว่าบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่นนทบุรีก็มีการไปยึดคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ข้อมูลกระดาษคำตอบการกระดาษคำตอบข้อสอบภาคกอภาคขอของท้องถิ่นจำพบข้าราชการท้องถิ่นจำนวน10คนมารับจ็อบค่ะพี่ไพศาลเป็นที่รู้กันเอิกกระเริกใส่ชุดข้าราชการสีกากีมาเลยทำงานที่อบต.เสร็จ4โมงเย็นก็มาปั๊มบัตรเข้าทำงานที่บริษัทนี้4ทุ่มออกจากบริษัทนี้ถามว่ามาทำอะไรมานั่งแก้ข้อมูลข้อสอบในคอมพิวเตอร์ถามว่าต้องมาแก้ที่นี่เพราะอะไรเพราะเขาเล่นทำโปรแกรมสำหรับสำเร็จรูปในการแก้คะแนนไว้เลยอ่ะ มันตั้ง 3,000 บ

0: ไปแล้วมันมีทั้งข้อสอบภาคกอภาคขอแล้วจะมาใช้วินิจฉัยพนักงานอบต.มารับจ็อบแก้คะแนนตามแบบตามใจชอบไม่ได้ค่ะทำโปรแกรมสำเร็จรูปไว้แก้คะแนนให้เลยมานั่งคีย์ข้อสอบมานั่งคีย์ข้อมูลเท่านั้นเองใส่โปรแกรมสำเร็จรูปเราไปสมัครสอบแล้วเราก็สอบตกกันนะพี่ไพศาลคะพอถึงเวลาเขาก็เอาใบข้อสอบเราอะเข้าไปแล้วก็แก้ตามโปรแกรมสำเร็จรูปก็ออกมาเป็นข้อสอบใหม่ที่คะแนนโอเคมันจะต้องมีนักคณิตศาสตร์ที่ไหนคิดได้นะพี่ไพศาลเพราะคนสอบตั้งไม่รู้กี่หมื่นคนและทำให้3,000คนเนี่ยสอบได้พร้อมกับ6,000สอบได้พร้อมกับอีก3,000คนนั้นและอยู่ในคะแนนที่มันอยู่ในลำดับที่มันโอเคอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เขาบอกว่าไอ้ตัวที่เขาเข้าไปแก้ให้เนี่ยมันคือฐานข้อมูลของกรมสอบสวนคดีไอ้ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเลยนะ
0: ก็คะแนนมันอยู่ที่นั่นเนี่ย
1: คือไอ้การตรวจคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะเก็บผลคะแนนเอาไว้ในนี้ในฐานข้อมูลนี้คราวนี้เขาจะต้องเข้าไปเขาจะต้องสามารถเข้าไปถึงในฐานข้อมูลแล้วก็ไปแก้คะแนนของคนที่สอบคนเนี้ยให้มันเป็นคะแนนที่สามารถสอบได้อยู่ในเงื่อนไขที่สอบได้
0: การสอบนี้เป็นการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท.และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรับพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ตำแหน่งต่างๆช่างไฟช่างอะไรต่างๆเขาเพิ่มตรงเคาน์เตอร์ได้หมด87ตำแหน่งต้องการถึง 6,669 อัตรา
1: 87ตำแหน่ง 6,000 กว่าอัตรา
0: ก็ทุกระดับความรู้แหละทุกแขนงเลยที่เห็นว่าในพอเนี่ยปัจจุบันเป็นข้าราชการอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จริงๆเขามีตำแหน่งบางสื่อที่เปิดเผยชื่อเปิดเผยตำแหน่งชัดเจนแล้วนะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ในสถานที่นี้แล้วเขาก็ไปพบของกลางมีจำนวนมากคอมพิวเตอร์ CPU 18ชุดที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลที่บรรจุข้อมูลกระดาษคำตอบของผู้สอบจากทั่วประเทศบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบที่ถูกกำหนดให้มีการแก้คะแนนไอ้ตรงนี้แหละพี่ไพศาลมันจะนำไปสู่การที่แจ้งข้อหาคนเหล่านี้เหมือนตกสวรรค์เลยค่ะนอกจากเสียเงินกันตั้งแต่ 300,000 จนถึง 800,000 แล้วอ่ะจะต้องถูกข้อหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุจริตในการสอบด้วยค่ะแล้วถ้าจะเอาเข็ดหลาบเลยนะต้องติดคุกด้วย
1: นี่บอกว่าทำไมต้องมาโดนเอารุ่นเราด้วยเขาทำกันมาทุกรุ่นก็ช่วยไม่ได้นะ
0: ต้องสร้างคุกเพิ่มเลยนะคะ 3,000 คนเนี่ย
1: เรทราคาเนี่ยเขาบอกว่ามีการเรียกเก็บในตำแหน่งต่ำสุดเนี่ยนะตำแหน่งระดับเรียกว่าต่ำสุดของการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ย 3,500,000 ต่ำสุด
0: 3,500,000 ถึง 800,000 800,000
1: สูงสุดนี่คือสูงสุดนี่คือ 700,000 ถึง 800,000
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือสำหรับตำแหน่งที่ถือว่ามีการแข่งขันกันสูง
0: ค่ะ
1: เกือบล้านนะ
0: เบื้องต้นเนี่ยมีการแก้ไขไปแล้วประมาณ 2,000 รายไอ้ที่แข่งขันสูงไม่ใช่อะไรหรอกพี่ไพศาลที่ยอมเสีย 800,000 เนี่ยมันมีบางตำแหน่งที่เข้าไปแล้วก็ไปทุจริตคอร์รัปชันที่เอาเงินคืนได้พวกในช่างเขียนแบบพวกช่างประจำอะค่ะพวกเนี้ยไปทุจริตได้บางตำแหน่งที่ไปแล้วไปทุจริตไม่ได้ก็ 300,000 กว่าก็พอแต่ 800,000 เนี่ยไปทุจริตโกงเอาคืนได้หมดเลยและจากการประเมินการทุจริตสร้างความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านเขาก็ยึดของกลางแล้วก็ขยายผลได้เร็วมากค่ะขยายผลแป๊บเดียวอธิบดีโดนย้ายเลยค่ะ
1: อธิบดีคนนี้แกมาเมื่อเดือนไหน
0: อธิบดีที่โดนย้ายวันนี้ชื่อว่านายธีรุธสุภวิบูลผลตำแหน่งอธิบดีนักบริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกสั่งให้ย้ายไปประจำกระทรวงมหาดไทยไปแขวนไว้เป็นการชั่วคราวแล้วให้ทำงานอะไรล่ะก็เดี๋ยวถ้าปลัด

0: ให้ทำอะไรจะมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายถูกย้ายวันนี้เลยค่ะคุณธีรุธเนี่ยเกิดปี2515อายุเท่าไหร่อะคะ54อายุ54เองค่ะเป็นอธิบดีจบการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็จบศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์เมื่อปี39จากรามคำแหงปริญญาตรีใบแรกเนี่ยบริหารธุรกิจจากมกรุงเทพและไปจบรัฐศาสตร์ที่รามก่อนจะต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจพี่เชื่อพี่เป็นหลานใช่ไหมคะเพิ่งรับราชการเมื่อตอนอายุ35นี่เอง
1: ก็เป็นอดีตผู้ว่าสุราษฎร์แล้วก็ย้ายจากผู้ว่าสุราษฎร์ก็ขึ้นเป็นอธิบดี
0: เป็นคนที่รับราชการช้ามากนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะเข้ารับราชการกันเร็วอายุไม่ถึง30ก็เข้ารับราชการแล้วเป็นคนที่เพิ่งเข้ารับราชการตอนอายุ35เมื่อปี45แล้วก็ชีวิตราชการเนี่ยเติบโตเอาแค่ว่าตั้งแต่9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผอ.สำนักงานยุติธรรมสอบต.เมื่อปี60นะคะ9ปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นผอ.สำนักงานยุติธรรมสอบต.อยู่เลยจากนั้นอีก2ปีเป็นผอ.กองประสานและเร่งรัดพัฒนาพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้หลังจากนั้นอีกปีนึงเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลาและปีเดียวกันขึ้นเป็นผู้ว่ายะลาจาก60ถึง67เนี่ยเอ้ยเป็นรองผู้ว่าใช้เวลา7ปี6 7ปีจากผอ.สำนักงานบริหารเป็นรองผู้ว่าเป็นรองผู้ว่ายะลาตุลาหลังจากนั้น2ปีจากยะลาเอ้ยจากนั้น2เดือนน่ะจากยะลาขึ้นมาสุราษฎร์เลยอ่ะ
1: เป็นผู้ว่าสุราษฎร
0: ์
1: ก็เป็นผู้ว่าสุราษฎร์สมัย
0: ไม่ใช่พี่ประสานคะภายในปีเดียวกันปี67เนี่ยนะคะเป็นผู้ว่ายะเป็นรองผู้ว่ายะลาเป็นรองผู้ว่าสุราษฎร์และสามารถเป็นผู้ว่าสุราษฎร์ได้ภายในปีเดียวกันภายในปี67ปีเดียวอ่ะเป็นรองผู้ว่า2จังหวัดแล้วก็ขึ้นเป็นผู้ว่าได้เลยและเป็นผู้ว่าจังหวัดใหญ่เลยค่ะสุราษฎร์ธานีเลยค่ะหลังจากนั้นอีกปีเดียวขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองเลย
1: ก็เนี่ยย้ายมาตอนย้ายมาจากสุราษฎร์ตอนที่พรร
0: ค67
1: ภูมิใจไทยก็กลับมาคุณอนุทินเขาขึ้นมาเป็นนายกตอนที่พรรคประชาชนเขาโหวตให้นั่นแหละแล้วก็อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเดิมเนี่ยสมัยที่คุณอนุทินเขานั่งเนี่ยก็เอาคุณอะไรที่เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์อ่ะคุณนฤชาอะไรเนี่ย
0: ที่ตอนนี้เป็น
1: ที่ตอนนี้เป็นอธิบดีกรมการปกครองคนนั้นน่ะเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคราวนี้ดูช่วงเวลาเนี่ยผมจะได้ดูว่าไอ้การสอบเนี่ยมันเริ่มช่วงไหนยังไงต้องดูช่วงเวลาว่าอธิบดี
0: ตอนนั้นเขาสอบเดือนกุมภาปี68
1: สอบกุมภาปี68
0: กลุ่มนี้เขารับราชการหมดแล้วค่ะ
1: 68ก็เข้าใจว่าคุณอธิบดีล่าสุดนี่มาแล้ว
0: มาแล้วก
1: ็
0: ปี67ทั้งปีปี67ทั้งปีอ่ะเป็นรองผู้ว่า2จังหวัดเป็นผู้ว่าจังหวัดหนึ่งแล้วก็ปี68ก็ขึ้นเป็นนั่นเลยค่ะ
1: แต่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นคุณนฤชาแล้วมามีเบรกสั้นๆที่คุณภูมิธรรมเขาโยกย้ายใครไม่รู้มาคนเป็นประมาณสัก 3-4 เดือนมั้ง
0: 12พฤศจิกายน68ขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: 12อะไรนะ
0: 12พฤศจิกาแต่ว่าสอบที่สอบแต่ต้นปีนะพี่เวชาน
1: สอบต้นปีก็แสดงว่าคุณนฤชา
0: ใช่สอบแต่ต้นปี
1: ก็คุณนฤชาเป็นอธิบดีต้นปี68ถูกไหม
0: ใช่ค่ะสอบ
1: ต้นปี68เนี่ยคุณนฤชาเป็นอธิบดีอธิบดีกรมการปกครองปัจจุบันนี่แหละเป็นอธิบดีอยู
0: ่
1: เสร็จแล้วพอไปปลายปีเนี่ยโดนที่คุณอนุทินเขาตบเท้าออกจากรัฐการร่วมรัฐบาลคุณภูมิธรรมก็มาคุกมารับตำแหน่งอธิบดีกรมอธิบดีไม่ใช่มาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วเขาโยก3คนหลักๆเลยไงเขาโยกกรมการปกครองเขาโยกกรมป้องกันสาธารณภัยแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น3กรมเนี่ยเขาโยกไง นะคุณนฤชาจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเด้งไปเป็นผู้ตรวจหรือไปเป็นรองปลัดเลยแล้วจึงได้กลับมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็เอาคนเนี้ยซึ่งเขาเป็นคุณอะไรที่เพิ่งเด้งไปวันเนี้ยเขาเป็นคนผมไม่แน่ใจว่าหาดใหญ่หรือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่หาดใหญ่แต่อยู่สงขลาแต่เขาพื้นเพเนี่ยเขาจังหวัดสงขลาแน่แต่อำเภอหาดใหญ่ด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจ
0: เป็นคนใต
1: ้เพราะตอนที่มันมีเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าบ้านผมก็อยู่ที่นี่บ้านผมก็ท่วมนี่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าบ้านเขาที่ว่าท่วมเนี่ยอยู่ในหาดใหญ่หรืออยู่สงขลาเพราะสงขลาก็ท่วมด้วยตอนนั้น
0: การสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นเนี่ยนะคะสอบเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์68ค่ะเข้ามาเป็นอธิบดีเนี่ยพฤศจิกา68สอบตั้งแต่17กุมภาพันธ์68
1: ถ้ากุมภาพันธ์68ก็สมัยคุณนฤชาคุณนฤชาอธิบดีกรมการปกครองปัจจุบัน
0: ที่ว่าเคยเป็นผู้ว่าที่บุรีรัมย์มาแล้วค่ะ
1: เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์แล้วก็มาเป็นอธิบดีกรมเนี่ยส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย
0: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะพี่อาจารย์ถ้าจะยาว
1: ครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับคุยกันต่อครับคุณอัน
0: แล้วคุณดฤชาตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วครับพี่อาจารย
1: ์อธิบดีกรมการปกครองไง
0: อ๋อตอนนี้เหรอคะ
1: ที่กำลังมีกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องช่วยน้ำเงินด้วยภูเก็ตอ่ะที่ไปย้ายปลัดจังหวัดย้ายนายอำเภอแล้วบอกตอนนี้ตรวจสอบแล้วนายอำเภอ2คนผมไม่ย้ายกลับไปละเพราะตรวจสอบแล้วไม่ได้มีส่วนกับพวกมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลแต่ปลัดจังหวัดยังไม่ให้ความร่วมมือว่ายังไม่ย้ายกลับแต่ปลัดจังหวัดต้องฟ้อง
0: ที่ย้ายเขา
1: อธิบดีกรมการปกครองไม่ฟ้องเรื่องนี้เรื่องไปสั่งให้เขา
0: ช่วยเงินด้วย
1: หนึ่งห้าแพะ157ไงไปใช้เขาช่วยแล้วก็เอาหลักฐานจากไลน์ที่แชทไลน์กันนะ
0: ค
1: ่ะคุณธนุชานี่แหละคนนี้แหละ
0: แล้วทำไมเขามาย้ายคนนี้ค่ะทั้งที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่อีกคนนึงอยู่อะค่ะ
1: เอาก็ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมนี้ก็ที่บดีก็ต้องย้ายไปก่อน
0: อ๋อแต่ว่ามันจะพลาดปิงถึงใครเมื่อไหร่แล้วก็
1: ใช่ใช
0: ่ว่ากันอีกที
1: แต่ว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาบอกว่ามีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ข้าราชการไปแล้วไม่น้อยกว่า10รายนะผลการดำเนินการขณะนี้เบื้องต้นจับกลุ่มข้าราชการที่ร่วมขบวนการแล้วอย่างน้อย10รายสั่งเด้งอธิบดีสถ.ลงนามโดยในอันสิทธิสัมพันธรัฐนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะยังอีกเยอะละที่จะต้องโดนกล่าวลูดเลยนะครับเพราะว่าเรื่องมันเข้าใจว่าหลักฐานมันชัดเจนมากเนื่องจากว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการร้องเรียนของผู้ที่สอบแล้วเขาให้ข้อมูลกับตำรวจให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ปปช.แล้วก็ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.มีคนเล่าผมฟังว่าเนี้ยว่าไอ้คนที่มาร้องเนี่ยมาร้องปปช.แล้วก็ปปป.เนี่ย

0: ชื่อว่าก็จ่ายตามด้วยเหมือนกันแต่มันมีทั้งหมด 6,000 กว่าอัตราเนี่ยเขาบอกว่ามันรับเงินไป 9,000 กว่าลายแต่บรรจุจริงๆบรรจุได้ไม่ครบมันมีคนที่จ่ายเงินไปแล้วว่ามันไม่ได้บรรจุแล้วเขาอ้างว่าตั้งสำรองไว้ให้แต่มีบางคนก็โอเคก็ยอมรับตั้งสำรองเดี๋ยวรอดูเผื่อว่าไม่มารายงานตัวเขาก็ได้แทนไปแต่บางคนไม่ยอมคิดว่าถูกเบี้ยวถูกเบี้ยวปั๊บมันก็เอาข้อมูลเรื่องที่ว่าจ่ายเท่าไหร่หัวเท่าไหร่
1: คลิปครับอะไรต่อไปอะไร
0: ครับอะไรต่างๆเอาไปให้เจ้าหน้าที่หมดเลยจนกระทั่งรู้เลยว่าจุดไหนที่เป็นของใครที่เป็นติวเตอร์คนไหนเพราะมันจะมีเขาบอกว่ากระบวนการมันจะมีคนรับติวสอบเข้าพวกนี้แล้วก็จะมีการติดต่อกันวงในจ่ายเงิน 350,000 ถึง 800,000 ในตำแหน่งต่างๆว่ากันไปเนี่ยปรากฏว่ามันก็จ่ายกันไปจ่ายกันจน 9,000 จากผู้สอบทั่วประเทศแสนกว่าคนนะแสนกว่าคนแล้วต้องการเพียง 6,600 กว่าตำแหน่งเนี่ยจ่ายกันไป 9,000 กว่าคนแล้วปัญหาคือว่ามันเข้าได้ไม่หมดอยู่แล้วมันจึงมีปัญหาว่าผมเข้าใจว่าคงโลภอ่ะหรือบางทีมันก็รับกันไปเกินอ่ะ
1: ไอ้จัดระบบไม่ดี
0: ไอ้ติวเตอร์คนนี้ก็รับส่งมาให้ติวเตอร์คนนี้ก็รับส่งมาให้มันส่งเข้ามาแล้วมันเยอะ
1: จัดระบบไม่ดีไม่ทำโปรแกรมตั้งแต่แรกแทนที่จะรับเงินมาแล้วแล้วเอามาเข้าโปรแกรมรวมทีเวลาแก้คะแนนเนี่ยมาทำโปรแกรมสำเร็จรูปได้ไอ้ตอนรับเงินไม่รู้จักทำโปรแกรมสำเร็จรูปแบบรวมไว้มันจะได้ไม่เกิน
0: ไม่หรอกผมคิดว่ามันทำกันจนย่ามใจแล้วมันคงทำกันทุกรอบ
1: เอาหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้อะไรเงี้ย
0: มันคงทำกันมาจนย่ามใจจนกระทั่งนั่นแหละทำไปแล้วก็เงินก็ได้มาจนกระทั่งย่ามใจ
1: ค่ะ
0: มันถึงได้รั่วแบบนี
1: ้ค่ะแล้วคนที่เขาสอบไปได้โดยที่เขาต้องจ่ายเงินตั้งแต่ 350,000 จนถึง 800,000 เนี่ย 800,000 เนี่ยโอกาสในการที่จะไปทุจริตเอาคืนเนี่ยคุ้มไหมคะพี่เมษาเงินเดือนไม่เยอะหรอกเงินเดือน 10,000-20,000 800,000 ที่กว่าจะได้นี่มันก็ทำให้เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยถูกไหมคะเพราะข้าราชการที่เข้าไปก็ต้องจ่ายเงินหลักแสนเข้าไปแล้วและถ้าจ่ายขนาดนี้ก็ต้องคิดว่าเอาคืนได้ถ้าเราบอกว่าอุ้ยพวกตำรวจมีซื้อตำแหน่งแล้วเราบอกเนี่ยการซื้อตำแหน่งอ่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องไปทุจริตคอร์รัปชันถ้าอย่างเงี้ยซื้อตำแหน่งเข้าไปทำงานในอบต.มันก็ทุจริตคอร์รัปชันกันตั้งแต่ระดับอบต.เลยใช่ไหมพี่เพ็ญสาร
0: มันไม่ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็จ่ายเท่าไหร่เนี่ยแล้วพร้อมที่จะจ่ายได้ก็คงไม่คิดเป๊ะๆหรอกแต่มันพออนุมานได้ว่ามันคุ้มค่าอ่ะมันคุ้มค่าแต่ถ้าอนุมานแล้วว่าโอ้โหมันเกินไปมันไม่มีทางหรอกอับตำแหน่งขนาดนี้แล้วมันจะไปทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆมันจะคืนได้ถ้าเป็นไปไม่ได้มันคงไม่กล้าลงทุนหรอกนี่มันถ้ากล้าลงทุนนี้แสดงว่าเขารู้ว่ามันพอได
1: ้มันมีช่องทางเป็นระบบอย่างนี้ด้วยไหมคะในเมื่อมันมีเครือข่ายมีสายของเขามีติวเตอร์นั้นมีพวกข้าราชการที่ระดับสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็รู้หมดแล้วว่าใครมีชนักปักหลังมีสายคล้องคอไว้เพราะพวกนี้เข้าไปโดยไม่ถูกต้องเวลาที่จะทุจริตคอร์รัปชันก็จะถูกบีบให้ต้องทำตามที่พวกเขาต้องการตามเครือข่ายต่างหากถูกแบ็กเมย์พูดง่ายๆคือถูกแบ็กเมย์ในอนาคตตลอดชีวิตรับราชการมันก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะที่ยังคิดว่านอกจากเข้าไปแล้วต้องไปทุจริตเพื่อถอนทุนก็ยังต้องโดนเครือข่ายพวกเนี้ยขู่แบ็กเมย์ได้ถ้าไม่ทำอะไรบางอย่างที่เขาต้องการ
0: คราวนี้ผมก็เลยไม่พูดตรงๆนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วมันมีไหมประเภทที่สอบเข้าไปด้วยคะแนนบริสุทธิ์ของตัวเอง
1: น่าจะต้องมีบ้างมั้ง
0: แต่ผมดูมันทำกันไปร่ำสันนี่ผมว่าจะไม่เหลือแล้ว
1: แล้วมากไปกว่านั้นนะพี่เมษานเ
0: พราะว่าขนาดเนี้ยดูที่พร้อมจ่าย 9,000 กว่านะตัวเลขที่ผมรู้อ่ะนะ 6,000 กว่าอัตราเนี่ยจ่าย 9,000 กว่าคนเนี่ย
1: มันจะเหลือที่ให้ใคร
0: แล้วถึงขั้นต้องมาแก้คะแนนให้กันเนี่ยแสดงว่าคะแนนไม่ถึงก็จับยัดเพราะมันดูตามชื่อไงจ่ายแล้วก็เข้าจ่ายแล้วก็บรรจุกันแล้วก็บรรจุเสร็จแล้วมันเกิดการไปร้องเรียนแล้วบอกขอให้เปิดคะแนนไอ้ที่มันไปแก้คะแนนเพราะว่ามันร้องแล้วเข้าใจว่าร้องไม่ใช่ร้องธรรมดาไปร้องศาลด้วยมั้งเอาคำสั่งศาลมาเลยว่าคุณต้องเปิดคะแนน

0: เปิดดูคะแนนเนี่ยแต่เข้าใจว่าเขาคงจะไม่ให้ดูถึงขั้นไอ้ใบคะแนนนะแต่ว่าไอ้ที่เขาไอ้ตัวที่เขาบอกเขาส่งคะแนนไปในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เขาเนี่ยเขาคงจะมีเขาถึงต้องไปแก้ในฐานข้อมูลไงไม่เอาไอ้ตัวเอกสารเนี่ยเอกสารที่เป็นใบตรวจข้อสอบไอ้ทำข้อสอบนะเนี่ยผมเห็นมีติ๊กอะไรเต็มเนี่ยแล้วเอามาดูแล้วมันจะมีโปรแกรมมาเทียบเลยแล้วก็แก้ให้เสร็จเรียบร้อยให้ได้คะแนนตามเป้าว่าถึงจะจอบบรรจุได้เนี่ยมันต้องได้คะแนนเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยเนี่ยมาแก้คะแนนตรงนี้เพราะที่แก้คะแนนเพราะว่ามันถูกบีบให้เปิดคะแนนไงจะเลยเป็นที่มาที่เขาเลยมาเฝ้าอยู่ที่หน้าบริษัทเนี้ยเพราะเขารู้ว่ามันจะมาแก้ที่บริษัทเนี้ย
1: ที่หน้าสงสาร
0: ก็เอาข้าราชการเห็นว่าอยู
1: ่อบต.แถวนั้นแหละ
0: เอามาช่วยกันทำ
1: เพื่อนชวนมาดับโอทีกันไปจนแบบไม่ต้องอับไม่ต้องอะไรก็ไม่รู้ว่าคนที่มาแก้ที่ตอนเข้ามาแบบไหนด้วยนะคะจะรู้สึกมันเฉยๆทุกคนเป็นแบบนี้หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเรียนไม่แน่ใจว่าคนกล้าปลดพันคนที่จ่ายเงินเนี่ยอยากที่จะทุจริตทุกคนหรอบางทีนะคะพี่เมษานถ้าหากว่าเขารู้ว่าเราไม่มีวันที่จะได้หรอกถ้าไม่จ่ายเงินทำไมที่เขามีความรู้ความสามารถเขาก็ต้องยอมจ่าย
0: ใช่มันเป็นอย่างนั้นก็คือว่าไม่จ่าย
1: ให้คุณเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่คุณลงสนามนี้คุณไม่มีวันได้ก็ต้องยอมจ่ายอ่ะ
0: ครับคือมันไม่มีแล้วไม่มีประเภทที่ช้างพงช้างเผือกอะไรไม่เกี่ยวถ้าไม่จ่ายก็ไม่ได้ก็ท
1: ัด
0: ก็โชคดีหน่อยที่ว่าพอจะมีสติปัญญาอยู่บ้างแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็เข้าโอเคก็ยังพอมีคุณภาพแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าจ่ายเนี่ยยังไงมันต้องถอนทุนแน่นอนแต่ว่าถ้าได้ประเภทขี้กากไปเลยนะก็ถอนทุนด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของระบบราชการได้ประเภทโอ้โหคนแบบขาดคุณภาพเลย
1: ไม่มีอยู่แล้วนะดูแล้วถึงคนคุณภาพก็ไปอยู่ก็อยู่ไม่ได้ค่ะพี่เมย์
0: เราไม่รู้แต่ว่าระบบมันก็ถ้าเป็นจ่ายเงินได้อย่างเงี้ยมันก็ต้องคิดคาดคิดไว้ว่ามันก็ต้องได้คนที่มันคุณภาพมันก็ไม่ถึงตามที่
1: คุณต้องเข้าไปอยู่กับคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นคุณไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตกเย็นเพื่อนพากันไปรับจ็อบอบต.แห่งหนึ่งถ้าสมมติพี่เป็นสารมีใครสักคนหนึ่งเป็นเด็กดีๆเข้าไปทำงานที่อบต.แห่งหนึ่งและตกเย็นพนักงานอบต.ทุกคนก็ไปรับจ็อบแก้คะแนนให้ที่บริษัท3เจริญรุ่งเรืองอะไรเนี่ยถามว่าคนดีๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในสังคมแบบนั้นนะ
0: ผมคิดว่ามันต้องไปเอาคนวงในกันพอเดี๋ยวไว้วางใจได้ต้องสั่งเป็นชั้นว่าให้ดึงเพื่อนที่พอไว้ใจได้มาเพราะว่าทุกคนก็มาก็รู้อยู่ว่ามาทำอะไรถูกไหม
1: ค่ะ
0: มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่ามันมาเนี่ยมันต้องเป็นคนวงในด้วยกันมันไม่ใช่ว่าจู่ๆไปดึงคนสเปซสปามาหรอก
1: 10คน
0: นั่
1: ง
0: แก
1: ้นั่งแก้ข้อสอบกัน
0: โดนคดีกันทุกคนเลยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้เห็นแล้วเจ็บช้ำมากอ่ะดูแล้วถ้าประเทศเป็นกันแบบนี้นะแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมันจะสาวได้แค่ไหนเพราะผมดูแล้วมันไม่น่าจะแบบเป็นเรื่องของข้าราชการตัวเล็กๆ เล่นกันหรอกงานอย่างเงี้ยมันเป็นงานระดับชาติผมบอกได้เลย
1: เมื่อพี่ไพศาลคิดดูเงิน 4,500 ล้านเนี่ยใครบ้างอยู่กับใคร 4,500 ล้านถ้ามีกันกี่คนล่ะพี่ประสานลองหารดูสิคะคิดว่าจะต้องมีคนเกี่ยวพันกี่คนแล้วมันจะไปตกอยู่กับใคร 4,500 เอาหารเท่าไหร่ดีคะกี่คน100คนไหมฮะที่เกี่ยวข้อง
0: 4,500ล้านเนี่ยเหรออ
1: าหาร100คนก็แล้วกันได้คนละ45ล้าน
0: นี่แค่100คนนั้นตั้ง100คน
1: นี่100คนเลยค่ะ
0: โอ้โห
1: ให้100คนเลยค่ะถ้ามีคนเกี่ยวข้อง100คนได้คนละ45ล้านแล้วถามว่าสมมติมีคนเกี่ยวข้อง100คนเนี่ยหัวหางนี่จะได้ถึง45ล้านเหรอคะแล้วเงินพวกนี้ไปอยู่ที่ไหน 4,500 ล้าน
0: ครับอันนี้ระดับที่บอกว่าที่เป็นสำนักงาน

0: อันนั้นเข้าใจว่าเจ้าของเป็นแค่ระดับ
1: ผ
0: เป็น
1: อ.
0: ข้าราชก
1: ส
0: า
1: ำน
0: ร
1: ักงาน
0: สำนักง
1: เ
0: า
1: ท
0: น
1: ศ
0: แล้ว
1: บ
0: ก็
1: าล
0: เห็นว่าอยู่ที่ไหนนะเพชร
1: เท
0: บู
1: ศ
0: รณ์
1: บาลที่เพชรบูรณ์ค่ะ
0: อำเภอหนึ่งของเพชรบูรณ์ด้วยไม่ใช่อำเภอเมืองด้วยนะ
1: อำเภอเมืองอะไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกเพชรบูรณ์อะใหญ่จริงอะเศรษฐกิจมันอยู่อำเภอข้างนอกอะ
0: อือครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะคุณอรุณบอกว่าฟังแล้วหมดหวังกับประเทศไทยจริงๆกดหูมากคุณณรงค์บอกคนที่สอบเข้าไปก็มีเยอะครับลำบากก็จะพูดถึงความลำบากยากเข็ญในการสอบเข้าไปส่วนคนจ่ายเงินพอได้บรรจุก็กลางเลยคุณชุศนาบอกน่าจะลงโทษพวกกระบวนการทุจริตส่วนพวกที่สอบผ่านได้เองแต่จ่ายเงินจะทำยังไงกับกลุ่มนี้ถ้าตัดสินจากการกระทำมาง่ายคุณเล็กบอกชั่วทุกหย่อมหญ้าคุณณรงค์บอกคนคุณภาพถ้าเกิดสอบเข้าจริงๆย้ายหนีย้ายหนีไปไหนหนีไปดูแล้วแล้วก็สาวได้แค่รุ่นนี้ไม่ถึงรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่น่าจะรอดหัวรอดครับหางติดคุกค่ะเด็กก็คิดอย่างนั้นตอนสารวัตรโจ้อ่ะพี่สารจนสารวัตรโจ้ตายแล้วอ่ะเนี่ยแหละ
2: ก็ตัดตอนจบแค่โจ้
3: จบแค่โจ้ค่ะ
2: โจ้รับจบ
3: ตัวอย่าง
2: เขาบอกโจ้รับจบ
3: นั่นแหละตัวอย่างเลยเป็นพันล้านคนเดียวทำได้ไง
2: อ
3: ีกเรื่องนึงเมื่อกี้ก็เราก็กุ้มใจกันพอสมควรนะฮะว่ามันคงจะจบแค่หางหัวไม่นั่นแล้วก็ถ้าจับได้จะไปยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ตั้งคำถามต่อว่าแล้วเงินไปไหน 4,500 ล้านอันดับต่อมาคือพี่ไพศาลจะทำยังไงกับค่าไฟคะที่แฝงอยู่กับใบเสร็จของเราทุกวัน1ก็คือให้พื้นที่ไหนก็รับผิดชอบไปมันเป็นทางท้องถิ่นรพช.รพช.มันอยู่ในเขตเทศบาลอะไรอยู่ในเขตอบต.อะไรก็ให้อบต.ให้ประชาชนเนี่ยเลือกคนที่มีคุณภาพเข้าไปแล้วไปหาจัดการให้มีความเจริญมีเงินเหลือพอที่จะไปจ่ายค่าไฟนะคะให้ท้องถิ่นรับผิดชอบไป
2: ตกลง
3: สอง
2: ตกโอเคเอาคุณ
3: อันสองอันดับแรกนะคะให้ท้องถิ่นรับผิดชอบคุณใช้คุณจ่ายประชาชนจะได้รู้สึกตัวไม่งั้นคุณก็รับเงินเขาแล้วเลือกใครก็ไปรู้แล้วพื้นที่คุณก็ไม่เจริญเก็บภาษีไม่ได้ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟคุณใช้คุณจ่ายเองถ้าคุณไม่เจริญคุณก็อยู่กันมืดๆไปอ่ะนี่ข้อหนึ่งนะสองตั้งงบประมาณส่วนกลางไปจ่ายให้เลยป๋ามากสามก็คือให้เดี๋ยวนะคะให้งบประมาณส่วนกลางไปจ่ายให้ตามนั้นก็แล้วกันสองอย่างค่ะเอาแบบไหนคะ
2: ก็ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันคืออันแรกสุดเลยเนี่ยต้องให้การไฟฟ้าเขาคือไม่ต้องการไฟฟ้าก็ได้เพราะว่าคุณอะไรนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนัทเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ค่าไฟที่มันแฝงอยู่ในบินค่าไฟของทุกครัวเรือนเนี่ยมันเป็นไปตามมติของกพช.คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติเนี่ยเรกูเลเตอร์เนี่ยตั้งแต่ปี2530

0: แล้วมาพูดอะไรตอนนี้ฮะจะ40ปี
1: มันแฝงอยู่มันเป็นมติของกพช.ให้การไฟฟ้าทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเก็บไอ้ในส่วนค่าไฟต่างๆเหล่านี้คราวนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
0: เรื่องจะ40ปีที่แล้ว
1: ครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันไม่ใช่แค่เฉพาะไฟสาธารณะนะคุณนันในกรณีเนี่ยเขาบอกว่าการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเรียกศัพท์ว่าเป็นความสูญเสีย
0: ระหว่างทาง
1: เป็นความสูญเสียทางเทคนิคและเป็นความสูญเสียที่ไม่ใช่ทางเทคนิค
0: ก็ไปตีความเอาของเขา
1: ความสูญเสียทางเทคนิคเนี่ยเขาบอกว่าไฟฟ้าที่มันปล่อยออกมาเนี่ยแล้วมันผ่าน
0: สายไฟ
1: กว่าจะไปถึงปลายทางจ่ายเนี่ยมันมีการสูญเสียอยู่ให้ความสูญเสียเหล่านั้นเนี่ยก็เอาไปรวมซะเอาไปรวมเป็นอยู่ในค่าไฟให้ชาวบ้านซะการไฟฟ้าจะได้ไม่ต้องเดือดร้อน
0: รวมถึงพวกบิตคอยที่ใช้200,000จ่าย8บาท
1: คราวนี้คราวนี้แล้วมันมีอีกอันนึงด้วยที่มันอยู่ในค่าไฟแฝงเนี่ยเป็นความสูญเสียที่เขาเรียกว่าเป็นnon-technical lossก็คือเช่นพวกที่ลักไฟลักไฟของการไฟฟ้าเขาใช้นะหรือว่าไฟฟ้าส่องสว่างประจำทางไฟที่ต้องไปให้เครื่องปั๊มน้ำสู้
0: เวลา
1: ช่วงน้ำท่วมคุณต้องมาจั๊มไฟของเราอะไรเงี้ยนะคุณต้องมาจั๊มไฟต่อไฟเพื่อสู้น้ำท่วมป้องกันน้ำท่วมอะไรเงี้ยเขาคิดคำนวณเขาเรียกเหล่านี้เป็นเรื่องของ
0: technical loss
1: non technical loss ถ้า technical เนี่ยคือมันเรื่องของมันรั่วตามสายไฟมันรั่วตามหม้อแปลงสูญเสียตามหม้อแปลงตามสายไฟอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ถือไปทางเทคนิคแต่ที่ไม่ใช่เทคนิคเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเนี่ยไฟที่ถูกลักขโมยไปเหมือนบิตคอยน์มาขุดอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่ให้ประชาชนรับไปทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่เฉพาะค่าไฟส่องสว่างนะมันรวมเหล่านี้หมดเลยคราวนี้คุณเอกนัทเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อมันเริ่มต้นมาจากมติกพช.ก็คิดว่าแนวทางเนี่ยก็จะต้องไปแก้ที่มติกพช.
0: เดือนนี้แก้ได
1: ้กพช.จะต้องประชุมกันแล้วต้องแก้คราวนี้แก้เนี่ยกพช.จะมีแนวทางว่าจะเอาเงินส่วนนั้นมาดำเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องที่กพช.ก็ไปพิจารณาเอาแต่ต้องถอดออกมาจากบินออกมาจากที่คุณไปเก็บไว้ไปฝังไว้ในค่า FT ที่รวมเป็นค่าไฟแฝงให้กับประชาชนทั้งหลายเท่านั้นเองเขารวมไปแล้วเห็นเขาคำนวณแล้วประมาณปีละ10,000 กว่าล้านบาท
0: 10,000 กว่าล้าน
1: ประมาณ 15,000 ล้าน
0: ปัญหาอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาล1ก็คือว่าถ้าสมมติว่าถอดออกหมดแล้วไปแบกไว้ที่งบประมาณให้จัดงบประมาณมาจ่ายคนจ่ายคือพี่ไพศาลกับดิฉันนั่นแหละประเทศไทยมีคน68 ล้านคนยื่นเสียภาษี10 ล้านคนเสียจริง4 ล้านคนนิติบุคคลก็เสียน้อยลงทุกทีแล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทุกสถาบันการเงินระดับโลกบอกว่าประเทศไทยจะแย่ถ้าไม่เพิ่มเก็บภาษีตรงนี้ซึ่งก็ไม่เคยเพิ่มสุดท้ายถ้าดีดกลับมาเป็นที่ภาษีก็เรานั่นแหละพี่ไพศาล
1: ก็มีผู้ที่ตั้งประเด็นนี้อยู่เหมือนกันว่าถ้าเอาจัดเป็นงบประมาณไปมันก็ต้องเอาจากรายได้ของรัฐรายได้ของรัฐที่สำคัญก็คือภาษีก็หมายถึงว่ามันก็จะไปเก็บเฉพาะคนที่กลุ่มคนเสียภาษีใช่ไหม
0: ซึ่งน้อยมากมีคนยื่น10 ล้านคนแล้วเสียภาษีส่วนบุคคลแค่ปีละ4 ล้านคนเดอะแบกไหมฮะในขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มการใช้จ่ายก็น้อยลงจะพอไหมฮะดิบเบอร์ไม่เคยแฝงเท่าไหร่นะ
1: แต่มันอย่างนี้ด้วยนะคุณนันมันมีหลักอย่างนี้นะเอาผมยกตัวอย่างนะผมว่าจะมีปัญหามากที่สุดเลยก็คือไอ้ไฟทางไฟสาธารณะเนี่ยส่วนไอ้ที่ไฟที่ถูก
0: ขโมย
1: ใช้ถูกขโมยใช้
0: อันนั้นให้กพพ.
1: อันนั้นผมคิดว่าการไฟฟ้า

0: าทั้งหลายเนี่ยต้องรับเอง
1: เพราะคุณละปล่อยปละละเลยเอง
0: เพราะว่าถ้าคุณประเภทว่าโดนลักไฟเมื่อไหร่แล้วคุณก็โยนกลับมาให้ประชาชนจ่ายเนี่ยนะ
1: อันนี้ไม่แฟร์
0: คุณจะไม่มีการกวดขันคุณจะไม่มีไอการที่จะต้องใส่ใจดูแลแล้วก็ต้องระแวดระวังอย่าให้คนของคุณเนี่ยไปทุจริตเนี่ยมันจะไม่มีแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเสียหายแล้วคุณต้องรับถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของคุณไปอันนี้ผมว่าจะแฟร์กว่าคุณอย่าไปยกให้ประชาชนเพราะยกให้ประชาชนเนี่ยใครมันจะขโมยขุดคุณก็เฉยเฉย
1: ขุดไฟใช้ขโมยไฟใช้ที10ล้านจับได้เป็นเลยนะรองอะไรนะคะพี่ไพศาล
0: ไม่รู้ก็เคยจับเคย
1: ระดับสูงมากๆเลยอ่ะ
0: ใช่อันนี้ผมคิดว่าถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยการไฟฟ้าต้องรับเป็นภาระไปแต่ว่าถ้าค่าไฟสาธารณะเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นี่ฮะถ้าเก็บตามครัวเรือนเนี่ยสมมติว่าถนนเส้นนี้อยู่ดูแลโดยอบต.ดูแลโดยหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าทางหลวงเนี่ยความใส่ใจที่จะดูแลที่จะทำให้มันแบบประหยัดหรือว่าทำให้มันอะไรเงี้ยมันจะไม่มีนะ
1: แต่พี่ไพศาลดิฉันคิดว่ามันเป็นการดัดหลังประชาชนที่ชอบขายเสียงดัดหลังประชาชนที่ชอบรับเงินพันหนึ่งเดี๋ยวนี้มันพันถึง2,000นะคะเวลาอบต.เนี่ยเพราะว่ามันซื้อง่ายซื้อแล้วมันชนะเลยเพราะคนมันน้อยถูกไหมฮะเวลาสนามใหญ่อ่ะมันซื้อแล้วไม่คุ้มแต่อบต.เนี่ยซื้อแล้วชนะซื้อกันเต็มที่คุ้มแล้วก็ทุจริตทุกเม็ดทุกดอกพูดได้เลยพูดได้จริงๆประชาชนก่อนหน้านี้คือไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนเวลาที่ตัวเองขายเสียงแล้วเขาก็ไปโกงกินกันจากนี้ไปจะได้รู้ว่ามันเป็นภัยใกล้ตัวขนาดไหนเอาคนแบบนี้เข้าไปแล้วคนแบบนี้ก็ไปทุจริตคอร์รัปชันแต่ไม่มีเงินเข้าส่วนกลางพอแม้กระทั่งที่จะมาจ่ายค่าไฟให้เขาคุณจะเอาแบบนี้ก็เชิญเรียกว่าบางทีประชาชนต้องโดนดัดหลังบ้างค่ะเพราะคนที่เราพูดว่ารุ่นไม่ดีนี่ไม่ดีรู้แล้วแต่ประชาชนเป็นคนเลือกหมดนะคะ
0: ครับเดี๋ยวรอให้กพช.ชุดปัจจุบันเขาคือโจทย์ในขณะนี้ถูกปล่อยออกมาจนกระทั่งได้รับการถูกชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงละเป็นเรื่องที่จะต้องไปแก้ไขนะแก้ออกมาจะถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็เดี๋ยวติดตามดูผมก็คาดเดายากว่าเขาจะแก้อย่างไรจะต้องตั้งเป็นงบประมาณเฉพาะหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้วิธีไหนมันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด
1: คุณนัทพรุษบอกว่าลูกสาวสอบเข้าไปได้เองจริงๆแต่ยังเรียกไม่ถึงคุณชุศนะบอกว่าโอ้นานๆจะมีคนเห็นด้วยกับดิฉันเห็นด้วยกับดิฉันนะที่ว่าควรเปิดเผยหลักคิดที่พัฒนาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนเกิดฉันทามติและนำมากำหนดวิธีการตามความเหมาะสมคุณวิวอะคะยกมือว่าเป็นหนึ่งเดิมแบกที่เสียภาษีอย่างถูกต้องแต่ต้องแบกอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยและหนักใจมาตลอดไม่เห็นมีใครจะมีนโยบายดีๆให้คนกลุ่มเราบ้างเลยนะคะคุณแอบบี้ก็เห็นด้วยคุณไพศาลไฟที่ถูกโกงไปอ่ะไม่ควรที่จะมาให้พวกเราจ่ายค่ะคุณอนันต์อ๋อบอกว่าไม่ถึงพันหนึ่งที่ฉันพูดนะ300หัวละ300อบต.
0: นี่300เหรอ
1: นี่อย่างนั้นบอกที่บ้านยังหัวละ300อยู่เลย
0: ไหนฟังดูมันน่าจะเยอะกว่านั้นนะ
1: แล้วก็ไม่ได้อะสิเอกจ่ายแค่300อ่ะคนอื่นก็จ่าย 1,000 ประชาชนไม่เคยเข็ดนั่นแหละปล่อยให้อยู่มืดๆอ่ะจะได้เข็ดสักที
0: โอเคเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อน รู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิม

0: แถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะพอพูดเรื่องของการเสียภาษีอะไรพวกนี้ก็มีคนที่แบบรู้สึกร้อนๆเหมือนเราเยอะนะฮะ อะไรก็ภาษีก็มีคนเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลในประเทศอยู่ที่4 ล้านคนเอง
1: ที่เสียจริงๆนะที่เสียจริงประมาณ
2: ที่เสียจริงๆนะ4 ล้านที่ยื่นอ่ะ
1: ที่ยื่น
2: 9 ล้าน 10 ล้านแต่เสียจริงอ่ะแค่นี้จริง
1: คร
2: ับแล้วเวลาเราเอะอะไรก็พูดเอาเสียภาษีมันก็อยู่แค่นี้ค่ะ
1: ครับ
2: นะฮะนี่ก็เรื่องภาษีเหมือนกัน
1: ของเราส่วนใหญ่แล้วภาษีใหญ่สุดมันเป็นภาษีทางอ้อมก็คือภาษีแวดตัวใหญ่สุด
2: ค่ะ
1: เก็บทุกคนไม่เลือกหน้าอินหน้าพรมบริโภคเมื่อไหร่เก็บเมื่อนั้นครับ
2: ดิฉันก็พยายามทานให้น้อยจะได้เสียภาษีให้น้อยค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ประโยชน์หรอกครับไม่ได้รู้สึก
2: พยายามใส่เสื้อผ้าให้มันแบบเก่ายุ่ยอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเคเป็นลดพวกน้ำตาลพวกแป้งพวกไขมันอย่างเงี้ยโอเคพอได
2: ้ฮะ
1: ลดการบริโภคพวกแป้งไขมันน้ำตาล
2: แล้วมันมีแวดเหรอคะ
1: มันมีแวดทุกตัวเอาไปโยงกับเรื่องสุขภาพแล้วลดเพราะว่าจะได้ลดการบริโภคลงด้วยเงี้ยโอเคได้ก็ถือว่าได้เป็นสองเด้งเลย
2: พูดในสิ่งที
1: ่เหมือนกันเลยนะ
2: ทำไม่สำเร็จนะคะ
1: เหมือนที่ส.เขาลดน้ำลงเอาร
2: ถไฟลดโลก
1: ลดน้ำตาลลดอะไรเอาคุณสรพงษ์ชาตรีเอาคุณอะไรมาโฆษณา
2: อันนั้นบอกว่าอยากทำบุญนะให้นึกถึงสุขภาพพระบ้างแกงเขียวหวาน
1: แม่ชอบทานโอ้ผู้ร่วงรับแม่ผู้ร่วงรับชอบมากแกงเขียวหวาน
2: ปลาดุกฟูที่พ่อก็ชอบ
1: ขอให้พระ
2: ปลาดุกฟูเลยนะ
1: ท่านเป็นออเปอเรเตอร์ช่วยผ่านส่งผ่านบุญนี้ไปถึงกับบุพการีผู้ร่วงรับด้วย
2: ฝอยทองสังขยา
1: เอ้ยมีไหมประเภทพระท่านกำลังฉันอยู่แล้วนั่งเฝ้าท่านนี่อันนี้อร่อยพระเชียร์พ่อแม่ชอบไง
2: แต่ช่วงหลังถ้าพาแบบคุ้นๆกันเนี่ยเดียนก็จัดใหม่มานานแล้วค่ะเวลาไปถวายท่านเนี่ยต้มยำปลาส้มตำเจ้าเนี่ยติดสนามก็ปัญญาเนี่ยเขาไม่ใส่ผงชูรสอ่ะนะคะส้มตำต้มยำปลาแล้วก็โหวันนั้นทำอะไรไปชอบมากแค่ผัดบวบอะเพราะไม่มีคนค่อยผัดบวบไปให้พระฉัน
1: ไม่มี
2: ใช่ไงส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่เลิศ
1: ๆ
2: แค่ผัดบวบใส่ไข่เดี๋ยวพระชอบมากเลยค
1: ่
2: ะ
1: ผมมีอยู่ปีนะผมเหมาก๋วยเตี๋ยวไปร้านนึงเลย
2: ค่ะ
1: แล้วก็ให้ทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นั่นเลยให้ท่านสั่งมาให้ท่านให้ลูกศิษย์บอกมาเลยบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่ต้มยำอะไรต่างๆตั้งแต่
2: ต้มยำก็อันตรายค่ะพี่ไพศาล
1: ไม่ใช่อันตราย
2: เขาใส่เคยเห็นเขาใส่น้ำตาลไหมคะ
1: พระเนี่ยส่วนมากท่านไม่ค่อยมีคนแบบ
2: อ๋อแล้วก็ร้อนใหม่ๆไป
1: เอาก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยไปถวายไม่ค่อยมีเราก็เลยฉันเพลงก็จัดให้คนร้านก๋วยเตี๋ยวมาเปิดร้านแล้วก็ทำบุญพระฉันเสร็จญาติโยมก็รับประทานกันต่อครับ
2: ค่ะไก่ย่างปลาย่างอะไรเงี้ยทานเหมือนแบบฐานะไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยสุขภาพทานแบบฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: เรามีข่าวดีๆจากการประปาภูมิภาคใช่ไหมครับคุณนัน
2: ใช่ค่ะเขาให้อ่านตอน20:10อ่านเร็วกว่า10 นาที 5 นาทีได้ไหมคะ
1: อ๋อได้ช่วงนี้เลยกำลังเหมาะเลย
2: กำลังเหมาะเลยนะคะ
1: ครับค่ะ
2: ทางด่วนไม่ใช่ทางด่วนสายด่วน1444เปิดให้

บริการทุกวันในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยารวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาค่ะสำนักงานกกต.ได้เปิดให้บริการสายด่วน1444เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการสอบถามข้อมูลข่าวสารและข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยา

0: รวดเร็วและครบถ้วนตลอดช่วงการเลือกตั้งสำหรับวันเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนสายด่วน1444จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 18:00 นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสอบถามข้อมูลและให้บริการตลอดทั้งวันเลือกตั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต. www.ect.po.th ค่ะหรือบริการสายด่วน1444ค่ะ
1: ครับก็จะเลือกตั้งกันทั้งกทม.แล้วก็เมืองพัทยาวันอาทิตย์28มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วนะครับวันนี้23ก็เหลือเวลาเพียง5วัน
0: คนอื่นเขาไม่สู้กันเลยหรือไงที่บ้านดิฉันได้แต่แบบโบชัววันนี้ได้โบชัวคุณชัดชาติอะมาส่งถึงบ้าน
1: ไอ้ของผมสกมากันเยอะนะ
0: สกใช่ใช่แต่ผู้ว่าเนี่ยได้เฉพาะของคุณชัดชาติเองยังไม่เห็นของคนอื่นเลย
1: ไม่ทราบเหมือนกันก็
0: แล้วก็อะไรรู้ไหมคะไปลื้อริมชักได้อะไรมาไหมคะได้ใบแนะนำตัวของคนตำรวจเอกจากทิพย์ใจจินดาสวัสดีปีใหม่สงกรานต
1: ์อ๋อก่อน
0: ไอตอนคิดว่าจะลงยึกยักว่าจะลง
1: จะลงไม่ลง
0: ยังมีหลักฐานอยู่ที่บ้านเลยค่ะ
1: มิกแปะนี่ก็เรื่องการเมืองนี่ก็เป็นเรื่องที่คาดเดายากนะ
0: ค่ะ
1: เอ๊ะ
0: ตอนนี้ท่านก็ไม่ยึกยักขนาดก็ชัด
1: มีลายอะไรเข้ามานะ
0: ไม่มีอะไรค่ะอ๋อลายขออธิบายนิดนึงนะคะวันที่25-26ก็คือวันพฤหัสบดีนี้ค่ะจะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบรรณารสัมวานหรือว่า15 วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดา16:55 นจะเสร็จพิธีค่ะ
1: ก็จะคาบเกี่ยวในช่วงแรกของรายการของเราด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็พอมาวันศุกร์เนี่ยก็คือ9:55 จนเสร็จพิธีค่ะ
1: ครับ
0: วันพฤหัส16:55วันศุกร์9:55
1: ครับก็คือกรุงเทพเนี่ยการเลือกถือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะโดยปกติแล้วตามสถิติเนี่ยจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยน้อยกว่าการเลือกตั้งระดับชาติก็คือการเลือกตั้งส.ส.จะเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์จะเยอะคนจะมาเลือกตั้งเยอะกว่าของส.ก.ของเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอะไรเงี้ยมันจะสภาเมืองพัทยาคนจะออกมาน้อยเพราะนั้นก็เชิญชวนนะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองพัทยาช่วยๆกันออกไว้เยอะให้เปอร์เซ็นต์มันออกมามากว่า
0: เพื่ออะไรคะ
1: ก็เป็นหน้าเป็นตาว่าเรามีการตื่นตัวทางการเมืองแม้ว่าจะรู้ว่าใครแบ็คเขาแบเบอร์หรือไม่ปั้มเบอร์มาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าใช้สิทธิ์เยอะๆดีมันใช่มันผู้ชนะเนี่ยชนะอย่างท่วมท้นแต่ว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ 60% 50% เนี่ยมันดูมันยังหน้ากางขาอยู่ว่าแล้วคนอีก 40% คนครึ่งหนึ่งเขาคิดยังไงเขาจะเอาคุณไหมอะไรเงี้ยนะมันแต่ถ้ามากันสัก70ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ยังพอใจชื้นขึ้นหน่อยคนชนะ
0: ก็ไหนๆก็ได้แล้วขี้เกียจไปเลือกก็เลือกกันไปก็แล้วกันใครอยากได้มีคนคิดอย่าง
1: น
0: ี้ไหมคะ
1: กลัวเงี้ยจะต่ำกว่า60คราวที่แล้วกรุงเทพคราวที่แล้ว60อ่ะ
0: ก็เห็นว่าชนะแล้วก็โอเคใครอยากได้ก็เลือกไปก็แล้วกัน
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าว

0: จากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา12นาทีฮะคุยกันต่อครับ
3: คนดูเราก็โอเคไม่น้อยแต่ว่าคุยมาเยอะมากสนุกมากเลย
2: ครับเช่นคุยว่าอะไรบ้างยังไงบ้างครับ
3: คน4ล้านควรได้รับสิทธิพิเศษอย่างเหมาะสมประเทศเราเนี่ยมันมีฟรีไรเดอร์เยอะมากเนี่ยคุณสุขพงศ์บอกสงสัยคุณสุขพงศ์เนี่ยฟังดิฉันเยอะเนี่ยดิฉันก็ปั่นพวกแบบพวก4ล้านเสียภาษีพวก4ล้านเสียภาษี
2: เดี๋ยวจะผ่าทางรณรงค์ให้มอบโล่ฮะ
3: ว่าไม่ได้หรอกค่ะทำโล่4ล้านคนในการทุจริต
2: ออเนอร์ซิติเซน
3: ไม่อ่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวไปต้องทำโล่ถึง4ล้านคนจะมีการทุจริตจากการทำโล่อีก
2: ผมแนะนำว่าจะให้ไปเหมาที่ศูนย์พระเครื่องจุฬาเอ้ยศูนย์พระเครื่องธรรมศาสตร์เนี่ยเหมาพระสักรุ่นนึงแล้วก็มามอบให้มอบ
3: เคยได้มาท่านก็ให้ถุงมาให้มาทั้งถุงเลยปรากฏว่าทำออกมาเคาะจากพิมพ์ยังไม่แห้งขึ้นลา นี่พูดจริงนะฝากขึ้นลาเคาะจากพิมพ์มาแล้วยังไม่แห้งคุณณรงค์บอกหัวแถวบ้านนะหัวละพันจะตัวที่ลงสมัครใจเองกับมือเลยดีแล้วคุณณรงค์ที่เขาใช้มือนะฮะเพราะว่าถ้าผ่านหัวคะแนนไม่ได้หัวคะแนนต้องดึงนะฮะรอบนี้เลยลงมือจับใส่เองเลยคุณทัชชัยว่าสวัสดีมาคุณโจสมเกียรติว่าประเทศนี้แก้ไขไม่ไหวแล้วถ้าทุกคนคนทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองให้มีนโยบายดีแค่ไหนเปาปุ้นจิ้นต้องประหารคนชั่วให้หมดประเทศจะดีเองไม่ไหวมีคนแซววังเช้ามาหั่นโอ้ผ้าก็ไม่เหลือแล้ว ค่ะคุณสุดาการบอกตอนนี้หัดทานข้าวมื้อเดียวช่วงเที่ยงให้อิ่มใหม่ๆจะยากหน่อยนะช่วงเที่ยงเหรออย่าไปอดข้าวเช้าการอดข้าวเช้าจะทำให้ระบบเผาผลาญรวนหมดค่ะดิฉันเนี่ยนะพี่สังคะไม่เคยผอมอ้วนก็ประมาณเนี้ยแต่ข้อดีคือความที่ไม่เคยไปลดความอ้วนด้วยวิธีอะไรที่เขาพูดกันทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันทำให้เวลาอยากจะผอมมันก็ผอมได้ค่ะเพราะมันไม่เคยรวนเนี่ยเราไม่เคยไปทำให้ระบบพวกนี้เสีย เรื่องไฟถนนเนี่ยคุณทวีพรบอกให้ทุกครัวเรือนเป็นผู้ร่วมจ่ายดีแล้วเพราะที่ฉันทำงานรายได้น้อยไม่ได้เสียภาษีเงินได้ก็ขอจ่ายเป็นแบบค่าไฟถนนมาลงในใบเสร็จบ้านที่ฉันก็แล้วกันต้องอย่างนี้ดิ
2: โอเคก็แต่ว่าเพียงแต่ว่าให้เขาแจ้งให้ชัดเจนอย่างงุบงิบเขียนไว้ในบินเลยว่ามันมีตัวนี้อยู่ด้วยใช่ไหมอันนี้มันคืออ้าวแงะไปแล้วมันมีนู่นนี่แม้กระทั่งไอ้เนี่ยไอ้ที่ว่าเป็น
3: ไปโดนเขาขโมยใช้ไฟก็มาให้เราหาง
2: ใช่
3: หรอโดนเขาขโมยใช้ไฟไปแย่ๆมาให้พวกเราจ่ายเนี่ยไม่ถูกค่ะคุณคอสโมบอกส่งอะไรแปลกๆให้พระระวังท่านจะบอกไปสนีปิดแล้ว แล้วก็
2: เป็นพระเป็นไปสนีฮะใช่
3: ค่ะอ๋อใช่บางท่านก็ไปแล้วก็บอกว่าขอใส่ซีดีได้ไหมคะเจ้าคะพอดีพ่อชอบฟังไวยพจน
2: ์ถวายซีดีเลยใช่ไหม
3: พ่อชอบฟังไวยพจน์เพชรสุพรรณมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพงศักดิ์อะไรท่านสวัสดีมานะคะสจทั้งประเทศงบ5ล้านทำไฟทางทุกพื้นที่คุณกฤตบอกว่าเอาแบบอเมริกาสิครับถ้าร้านไหนคำนวณไม่ได้ใช้คำนวณจากรายรับหรือ 10% ที่คาดว่าจะได้รับถ้าเป็นเมืองไทยหาเปรแผงลอยอะไรพวกนี้ก็ปีละพันเหมาจ่ายจบไปออกภาษีใช่ไหมเงินก็รวยเลยคุณกฤตไม่ทราบว่าหาเปรแผงลอยเนี่ยพื้นที่อย่างสีลมหรือแถวในเมืองอ่ะเขาจ่ายกันเป็นแสนๆต่อเดือนบางเจ้าแล้วให้ฉันฟังเขาขายของปลอมอย่างเดียวขนาดเขาจ่ายเป็นแสนแล้วเขาถูกจับขึ้นศาลนะเขายังคุ้มแรงที่ในศาล
2: อันนี้เข้ารัฐเข้าหลวงหมดเลย
3: คนของหลวง
2: อ๋อโอเคว่าเข้าหลวง
3: เขายังคุ้มเลยอ่ะ
2: ส่งมะม่วง

0: ขอบพระคุณมาก
1: อร่อยมาก
0: นะสงสัยอยู่ที่สวนมะม่วงที่สวนครับ
1: เขาเรียกอะไรเจ้าคุณอะไรสีนะฮะบางคุณสี
0: มะม่วงที่
1: บางคุณสีใช่ครับมันบางคุณสีอร่อยค่ะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: ที่มันอะไรเนี่ยครับพี่ไพศาลอดีตผู้ว่าสู้นะแจ้งจับนักธุรกิจมหาว่าไปหลอกลวงขายเหรียญครุฑร่ำรวย
0: กาฬสินธุ์มีคนไปร้องผู้ว่ากาฬสินธุ์โดนคนไปร้อง
1: ผู้ว่าหรืออดีตผู้ว่าคะ
0: เออผมเลยไม่แน่ใจเป็นอดีตผู้ว่าหรือผู้ว่าปัจจุบันที่ไปทำพักเครื่องอะไรมาให้คนเช่าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ของนั้นด้วยใช่ไหมของเกจิดังด้วยนี่
1: พี่ดิฉันค่ะในสมัยปี52เนี่ยคุณชวรัชชาญวิรากูลคุณพ่อของคุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมีการทุจริตสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอในครั้งนั้นอธิบดีกรมการปกครองและข้าราชการระดับสูงถูกพิพากษาจำคุก3ปีติดจริงไหมคะ
0: ผมจำไม่ได้เหมือนกัน
1: 52ก็เพิ่ง17ปีที่แล้วติดจริงหรือเปล่าอันนี้เรียนอ่านจากคุณนิพิธอินทรสมบัติบอก
0: คดีถึงที่สุดแล้วเป็นยังไงไม่ทราบเหมือนกัน
1: อธิบดีกรมการ
0: แต่คุณอยู่คล้ายๆครับคล้ายครับคลาอยู่เหมือนกันว่ามันมีเคยมีกรณีการร้องเรียนแล้วก็สอบตัวนั้นกลายเป็นกระดงคดีไป
1: หรือหมดเลยตอนนั้นน่ะจำได้ค่ะ
0: มาที่ข่าวเรื่องของวุฒิสภาวันนี้นะครับก็สรุปจบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ถกคุณสมบัติของคุณจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชผู้ถูกเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการอภิปรายอะไรต่างๆกันหอมปากหอมคอเนี่ยวุฒิสภาก็มีมติเห็นด้วย140ไม่เห็นด้วย17งดออกเสียง22ไม่ลงคะแนน0จำนวนผู้ลงมติ179ก็เท่ากับว่าก็คุณจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชก็จะมาดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนท่านที่เป็นประธานศาลฮะอาจารย์อะไร
1: นะอะไรนักคริณเมฆไ
0: ตรรัตน์อาจารย์นักคริณเมฆไตรรัตน
1: ์อยู่เกินเวลามา2ปีแล้วค่ะเพราะว่าหาไม่ได้สักทีนึง
0: ก็เนี่ยเมื่อวานรู้สึกมีสื่อไปพบอาจารย์นักคริณอาจารย์นักคริณก็บอกว่าเดี๋ยวผมรอลุ้นครับว่ายังจะอยู่ต่อหรือว่าจะได้พักแล้วรอมติของทางวุฒิเขาอยู่เนี่ยก็สรุปว่าท่านไปพักได้เลยนะมีได้คนใหม่แน่นอนแล้ว
1: จักรพงศ์พิวัฒน์บานนิดเป็นตำรวจใช่ไหมฮะศาสตราจารย์
0: เป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับก็ถ้าตามประวัติเนี่ยถ้าตามประวัติเขาก็
1: เขาเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจแล้วเขาก็ได้เลือกเข้ามาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสาขานิติศาสตร์แต่ถ้าไปดูประวัติเขาแล้วเขาเรียนรัฐศาสตร์มาทั้งหมดเลยค่ะพี่วิสารเขามาเรียนนิติอยู่ตอนหลังๆแล้วก็สอนก็สอนเรื่องการสอบสวนเขาก็บอกว่าแต่ว่าเขาในสอนที่เรียนในร้อยตำรวจเขาสอนเรื่องการสอบสวนนะไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้ถูกติงเรื่องคุณสมบัติแต่ที่น่าตื่นเต้นคือว่าเป็นคนที่ชนะศาสตราจารย์สอนรัฐศาสตร์ทั้งชีวิตที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาสองคนเลยคือศาสตราจารย์ชัยยันชัยพรและศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีค่ะศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ทั้งสองคนที่จุฬาแพ้ยับเลยค่ะ
0: อันนั้น
1: นี่แหละค่ะแข่งอันนี้มาเนี่ยค่ะ
0: อาจารย์
1: การศาสตร์รัฐธรรมนูญ
0: อาจารย์สิริพันธ์นี่มาตกที่สวนะ
1: ก็คือต้องตกอยู่แล้ว
0: อาจารย์ชัยยันนี่ตกที่นู่นเลย
1: ตกตั้งแต่แรกเลย
0: ตกที่สรรหา
1: สรรหาเลยคือศาสตราจารย์ที่รัฐศาสตร์จุฬาสอบตกหมดนะคะ
0: ครับ
1: ไม่ผ่านเลยได้อาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจ
0: หลังการปิดรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรอบที่5นะเนี่ยที่มาเนี่ยคือรอบแรกคุณอเล็ก รอบแรกมาคุณสิริพันธ์แล้วพอมาถึงสภาก็ตกเปิดรอบใหม่เปิดรอบใหม่มาก็ไม่เรียบร้อยจนกระทั่งเปิดรอบที่5นะรอบที่5เนี่ยมีผู้สมัคร4คนพบว่ามี2คนเป็นผู้สมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เคยสมัครมาก่อนแล้วหลายครั้งได้แก่ศาสตราจารย์พลตรีโทชัชนันท์ลีละเติมพงษ์และศาสตราจารย์ธงพลพรมสาขาณสกลนครส่วนอีก2คนได้แก่ศาสตราจารย์พันชดาสิริวรรณบุตรจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและศาสตราจารย์จักรพงศ์วิวัฒน์วานิชจากคณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนในร้อยตำรวจในชั้นสรรหาผู้สมัครจะต้องแสดงความคิดเห็นและถูกสัมภาษณ์ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการสรรหาจะต้องลงมติเห็นชอบให้ผู้สมัครเป็นผู้สมควรได้รับการเห็นชอบเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อหรือไม่โดยผู้ที่จะผ่านด่านสรรหาได้จะต้องได้รับคะแนน2ใน3ของกรรมการเท่าที่มีอยู่หากไม่มีผู้ใดได้คะแนนถึงเกณฑ์2ใน3คณะกรรมการสรรหาจะต้องลงคะแนนใหม่และอาจลงคะแนนได้ถึง3รอบโดยการลงคะแนนเมื่อวันที่7เมษายน2569มีผลว่าจักรพงษ์ได้รับคะแนนสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา6คะแนนพันชดาได้รับเพียง2คะแนนเท่ากับว่าจักรพงษ์ได้รับ2ใน3จากจำนวนกรรมการสรรหาทั้ง8คนตั้งแต่รอบแรกจากรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาพบว่ากรรมการ8คนตัดสินใจลงคะแนนพร้อมเหตุผลประกอบการลงคะแนนก็คื อท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยลงคะแนนให้อาจารย์พันชดาให้เหตุผลว่าเป็นบุคคลผู้มีความรู้ประสบการณ์การทำงานและผลงานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และมีความรับผิดชอบสูงเป็นกลางและเป็นธรรมคุณโสพลซาลัมประธานสภาเลือกคุณจักรพงศ์บอกเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเชื่อว่ามีความกล้าหาญในจริยธรรมคุณประสิทธิศักดิ์มีลาภประธานสารปกครองสูงสุดเลือกคุณจักรพงศ์เป็นผู้มีความรู้ความรับผิดชอบและความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณสุภัทราศรีไมตรีพิทักษ์กรรมการจากกกต.เลือกคุณจักรพงศ์มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณอรรถยุทธ ศรีสมุทรกรรมการจากผู้ตรวจการแผ่นดินเลือกคุณจักรพงศ์บอกมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงคุณชาณะเอี่ยมแสงกรรมการปปช.เลือกคุณจักรพงศ์บอกว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสมคุณเจริญฤทธิ์สมวนสัตว์กรรมการจากคอตองอก็เลือกคุณจักรพงศ์บอกมีประสบการณ์แนวความคิดคุณวุฒิวัยวุฒิจริยธรรมความรับผิดชอบเป็นที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สุดท้ายคุณเจษดากตะเวทินกรรมการจากกสม.เลือกอาจารย์พันชดามีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสมกับตำแหน่งก็เท่ากับเลือกอาจารย์พันชดา2คนก็คือประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหากับทางกรรมการจากกสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่เหลืออีก6คนเลือกคุณจักรพงศ์หมดนะก็เลยทำให้คุณจักรพงศ์ก็ได้รับการส่งเสนอชื่อเข้ามาที่วุฒิสภา
1: ค่ะเรียนดูในเพจของคุณสิโรจน์ค้ามไพบูลย์เนี่ยแกบอกว่าว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านใหม่นะคะอาจารย์จักรพงศ์เนี่ยสมัครมาทั้งหมดประมาณ10ครั้งค่ะบุดบิดจะได้ทุกครั้ง
0: ก็ส่วนใหญ่จะสมัครปปช.เข้าใจว่าปปช.ประมาณ5ครั้ง
1: แล้วอันอื่นอีกเหรอคะ
0: อันอื่นก็มีเนี่ยมาคอตงอไปหลายจุดอะองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยท่านจะเวียนสมัครอยู่เยอะ
1: เคยสมัครองค์กรอิสระแต่วิดทั้งหมด10รอบถ้าเรียนกีตาร์ก็คงเป็นคนแต่ดูประวัติแล้วเป็นคนชอบเรียนหนังสือแล้วก็มีความเป็นครูบาอาจารย์มั้ง
0: จบนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี27เป็นเนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบนิติศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จากรามคำแหง

0: และจุฬานะ
1: แต่ว่าเขาต้องการสาขารัฐศาสตร์ค่ะพี
0: ่แล้วก็
1: ที่เรียนจบมาทั้งหมดเนี่ยจบนิติหมดเลย
0: แล้วก็มาจบรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากนิด้า
1: ค่ะ
0: มีประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติการทำงานของคุณจักรพงษ์มี2ส่วนส่วนหนึ่งอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์พิเศษโรงเรียนในร้อยตำรวจ2551ถึง2563เป็นรองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจปี2563ถึง2566และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2566ส่วนงานนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวอาจารย์จรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี2560เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งชาติปี59ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2559อนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปี56กรรมการด้านกฎหมายในการวางหลักเกณฑ์เยียวยานักกีฬาและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด2019อนุกรรมการด้านวิชาการเพื่อปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมในยุคคสช.เมื่อปี60รองหัวหน้าคณะจัดทำร่างและร่างแผนและรายงานการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมปี2561ส่วนใหญ่จะอยู่ในแวดวงกฎหมายนะที่เขาติงกันเนี่ยเขาบอกว่าท่านส่วนใหญ่แล้วความเชื่อ
1: ชาญเขาต้องการรัฐศาสตร
0: ์แต่สายที่ต้องการคือรัฐศาสตร์และภาษาศาสตร
1: ์ปรากฏท่านเรียนแล้วก็ทำด้านนิติศาสตร์มาหมดเลยในขณะที่ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ถูกตีตกหมดเลยศาสตราจารย์สิริพันธ์ลูกสวนสวัสดีศาสตราจารย์ชัยยันเชลยพรจากรัฐศาสตร์จุฬาตกหมดเลยค่ะที่ได้มาไม่ได้ว่าท่านดีหรือไม่ดีนะคะแต่ท่านนิติศาสตร์หมดเลยอ่ะ
0: มีเสียงที่เขาพูดถึงอยู่หลายประการตำแหน่งศาสตราจารย์เนี่ยซึ่ง
1: จากโรงเรียนในร้อยตำรวจ
0: เป็นตำแหน่งที่เขาเห็นเวลาให้สัมภาษณ์จะบอกว่าผมได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์จากโรงเรียนในร้อยตำรวจก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มหานครรอบทิศนะคะในช่วงนี้ก็อยู่กับเราสองคนดีเจก๋วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ครับดีเจโด้งครับจามอนกิจสวภาคครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: คุณผู้ฟังไปทั่วประเทศเลยในช่วงนี้เพราะว่าเราอยู่อสมท95ส่งสัญญาณไปยังวิทยุอสมททั่วประเทศสวัสดีอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะทักทายกันมาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95พี่หนูวันแชร์แล้วนะคนมีมิมี่นะคุณปุญญวัฒน์อุบลมาแล้ว
3: พี่สมจิตบอกว่าพิษณุโลกฟังชัดมากครับผมขอบคุณนะครับพี่ติ๋มเย่ๆเจอดีเจตัวเป็นๆแล้วนะครับโอ้โหโหดนะครับไม่ใช่ปลาช่อนนะฮะ
2: ตอนเสียงนั่นก็เสียงเป็นๆนะคะ
3: ครับผมตอนนี้อาจจะได้แบบเห็นหน้ากันใช่ไห
2: ม
3: สื่อสารกันพี่พยาวสวัสดีครับทักทายพี่กล้วยน้องด้งมานะครับเช่นเดียวกับพี่ธัญรัตน์ด้วยพี่กฤษชมนด้วยนะครับพี่นาสวัสดีจ้าสวัสดีครับแชร์มาให้เราทุกวันนะพี่นาเนี่ยน่ารักจริงๆนะฮะพี่กัญญานะครับพี่อยู่อย่างเสือเชื่อก็บ้านะครับ โอ้โหเชื่อนะฮะพี่สอนนะครับมาคุณดาด้านะฮะดีที่สุดขอบคุณนะครับมาลุยกันต่ออีก10อันดับครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10นะคะวันนี้ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานที่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมินะคะไปที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งหลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนบอกว่ามีพระนะในสำนักสงฆ์เนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการเสพแล้วก็ขายยาบ้าในพื้นที่อุ้ยเสพแล้วขายด้วยนะโอ้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบเข้าไปค้นสำนักสงฆ์แห่งเนี้ยก็ไปเจอพระอยู่3รูปอยู่ที่หน้ากุฏิก็เลยขอตรวจปัสสาวะพบว่าพระ2รูปเนี่ยไม่พบสารเสพติดร่างกายนะ มีขณะที่พระ1รูปนะก็คือพระอ้อยเนี่ยมีพิรุธและผลตรวจเบื้องต้นเนี่ยเป็นบวกก็เลยเข้าไปตรวจค้นภายในกุฏิไปเจอยาบ้า155เม็ดซ่อนอยู่ใต้ตู้เก็บของแล้วก็ยังมีอุปกรณ์การเสพเงินสดอีก 21,560 นะคะโทรศัพท์2เครื่องบัตร ATM 2ใบแล้วก็รถยนต์1คันซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนะคะก็นำตัวพระอ้อยเนี่ยไปตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลบ้านแท่นปรากฏว่าก็ยังคงพบสารเสพติดในร่างกายนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยประสานเจ้าคณะอำเภอบ้านแท่นนะคะดำเนินการให้ลาสิกขาลาสึกไปเลยแล้วก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแท่นเพื่อดำเนินคดีข้อหาครอบครองยาเสพติดประเภทยาบ้านะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็แหมไม่อยากจะอ่านสุดท้ายเนี่ยเขาชอบบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างขยายผลเพื่อตรวจสอบเครือข่ายไงแล้วผู้เกี่ยวข้องทั่วไปเพิ่มเติมมันก็ไม่ได้เลยอ่ะมันก็เป็นการตอบตอนสุดท้ายเนาะเน
3: ี่
2: ยมันมีทุกที่เลยเนี
3: ่
2: ยแล้วรูปพระเนี่ย
3: ยานี่ไปถึง
2: รูปพระที่อายุเยอะแล้วนะ
3: คือไปถึงชุมชนได้พอเดี๋ยวนี้เนี่ยเข้าไปในวัด
2: แล้วเป็นผู้ขายด้วยมันเงินจะเยอะอย่างนี้ทรัพย์สินก็มีทั้งโทรศัพท์กี่เครื่องนู่นเงินก็เยอะแล้วแถมมีรถติดต่างหาก
3: โอ้โหนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: อันดับ9นะครับผมพาไปดูเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าตามจับเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะอ่านข่าวเกี่ยวกับพี่โชเฟอร์แท็กซี่ที่เป็นผู้หญิงนะฮะโดนชาวต่างชาตินะครับชิงกระเป๋าไปล่าสุดเนี่ยตำรวจใช้เวลาไม่นานนะครับวันนี้นะช่วงสายๆที่ผ่านมาตามจับให้แล้วนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวไอซ์แลนด์เรียกใช้บริการแท็กซี่แล้วคนขับเนี่ยพี่เขาเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงก็ขับไปรับตามปกติปรากฏขึ้นรถมาเนี่ยนะฮะเอื้อมือไปกระชากกระเป๋า
2: ในกระเป๋ามี
3: เง
2: ิน
3: ใช่เอาเงินแท็กซี่นะคือคนขับเนี่ยเขาขับแล้วข้างหน้าเขาเบาะที่เบาะเนี่ยนะฮะเขาก็วางกระเป๋าของเขาไว้ใบหนึ่งคนนั่งผู้โดยสารก็นั่งข้างหลังใช่ไหมปรากฏหมอนี่ขึ้นมาถึงเอื้อมมือมาหยิบกระเป๋าเข้าไปปุ๊บนะฮะได้เงินได้มือถือได้พวกเอกสารบัตรไปอะไรต่างๆของเขาไปหมดเลยเอาเขาไปดื้อๆนะครับเธอก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ละนะครับนะเหตุเกิดที่แถวๆหน้าโรงพยาบาลป่าตองที่ภูเก็ตนะครับล่าสุดพุ่งกับสภ.ป่าตองนะครับสั่งให้ชุดสืบแกะรอยกล้องวงจรปิดจนในที่สุดจับได้แล้วนะครับเป็นชาวไอซ์แลนด์อายุ37นักท่องเที่ยวครับโดนแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์น นะก็เดี๋ยวจะผลักดันออกนอกประเทศต่อไปที่ทำไมฝรั่งเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายอะไรอย่างงี้ฮะคืออยากจะได้กระเป๋าของคนขับรถแท็กซี่ก็เอาไปดื้อๆอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ประเทศไทยนะคุณฝรั่งฮะคุณจะมาเที่ยวในบ้านเราเนี่ยมันมีกฎหมายนะครับมีคุกมีตำรวจรู้ไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมาแบบเดี๋ยวนี้มาแบบว่าอิสระมากเลยจะทำอะไรก็ทำนะฮะเออภูเก็ตพัทยาเนี่ยอ่านข่าวได้ทุกวันคุณผู้ฟังนะช่วยกันแล้วกันนะครับต้องเราก็ต้องพยายามนี่แหละนะอ่านข่าวหรือว่า
2: แต่กรณีที่นักท่องเที่ยวไปที่แท็กซี่ไม่ค่อยมีไง
3: เออ
2: ใช่ไหม
3: ใช่ไม่แต่ใช่ไม่ค่อยมีแต่หมายถึงว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาแบบพี่ดูอยู่สงกรานต์ก็ฉีดน้ำใส่ตำรวจลุมฉีดใส่คนใส่อะไรกันแบบเหมือนบ้านเรามันไม่มีกฎหมายอะไรเลยแหละฮะเออพวกนี้เหมือนเขาไม่ค่อยกลัว
2: เ
3: ราต้องช่วยกันบอกเขานะ
2: กฎหมายบ
3: ้
2: านเราไม่แรงไปหรือเปล่าหรือว่ายังไง
3: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: นี่การเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ต้องเอาใจลูกบ้านนะลูกบ้านมีปัญหาอะไรก็ต้องเข้าถึงไม่งั้นจะเหมือนผู้ใหญ่บ้านคนเนี้ยเขาประเมินโดยชาวบ้านชาวบ้านไม่เอาด้วยนะโดนปลดแล้วสำหรับนายธนาโชติจูหมื่นวัยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านแก่ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีการประเมินการทำงานนะคะ2ครั้งคือเมื่อวันที่8มิถุนายนก็มีการประเมินภาพรวมปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแพ้การประเมินชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยไม่ให้ดำรงตำแหน่งต่อหลังบริหารงานครบ4ปีชาวอ้างว่าชาวบ้านเขาบอกว่าไงหรือวะก็ผู้ใหญ่ไม่ค่อยอยู่หมู่บ้านเลยมัวแต่ไปติดนารีนารีก็ผู้หญิงใช่ไห
3: ม
2: มัวแต่ไปติดผู้หญิงแล้วก็ไม่ยอมเซ็นรับรองการเป็นลูกบ้านของเด็กนักเรียนที่จะต้องนำหลักฐานไปกู้ยืมเงินกยศ.เงินกยศ.สำคัญนะสำหรับคนในชุมหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กๆเนี่ยบางทีเขาก็คือพ่อแม่ไม่ทันหรือว่าเออพอก็ช่วยพ่อแม่คือเอากู้กยศ.เพราะว่าเวลาเรียนจบก็ถึงทำงานแล้วถึงค่อยผ่อน
3: แล้วดอกเบี้ยก็ถูกใช่ไหมเหมือนแบงค์รัฐใช่ไห
2: มในเวลาต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็เข้าชี้แจงต่อนายอำเภอว่าผลการประเมินเนี่ยยังไม่รัดกุมมีการเอาเรื่องส่วนตัวไปกลั่นแกล้งนะทางนายอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์เนี่ยนะคะนายอัตพลสนกุลอัตพลสนกุลเนี่ยนะก็เลยมีให้มีการประเมินใหม่วันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยครั้งนี้มีการประเมินแบบเชิงวิชาการด้วยนะแล้วก็ให้อำเภอตั้งประเด็นการทำงานมาให้ผู้ใหญ่บ้านตอบ38ข้อแล้วชาวบ้านก็จะลงคะแนนว่าให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านในแต่ละข้อจากคำชี้แจงของผู้ใหญ่บ้านใช้เวลากว่า5ชั่วโมงในการชี้แจงและลงคะแนนปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็ยังไม่ผ่านการประเมินเป็นครั้งที่2ซึ่งตามระเบียบของกรมการปกครองจะต้องมีการประเมินทุก4ปีล่าสุดเนี่ยนายอำเภอคนนี้ก็เลยออกหนังสือเป็นคำสั่งให้อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษเนี่ยเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งแล้วคณะกรรมการประเมินผลได้ประเมินผลแล้วนะคะก็ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านเพิ่งรู้ด้วยเนี่ยมีเหรอถ้ามีก็ดีนะทำให้แบบชาวบ้านมีปากมีเสียงบ้างอ่ะไม่งั้นน่ะต้องให้ชาวบ้านต
3: ้
2: องให
3: ้
2: ช
3: าวบ้านเป็นเขาอยู่ในตำแหน่งก
2: ัน
3: เน
2: ี่
3: ย
2: ก็พี่ท่านบอกว่ามีเขาบอกเป็นตลอดไม่ใช่เหรอก็งงทำไมที่นี่บอกมีการประเมินด้วยก็ดีนะประเมินทุกๆ4ปีอ่ะถ้าไม่ผ่านก็คือแบบให้ออกคำสั่งให้ออกให้ไปแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาจากการเลือกตั้งนะเอ้ยดง
3: เ
2: นาะมาจากการเลือกตั้งบางทีเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยมีกันแบบ100 200ครัวเรือนเองก็ต้องลงคะแนน
3: ก็ต้องลงก็ดีถ้าเกิดต้องรอถึง4ปีบางคนบอกโอ้โหนะมันนานไปจะเปลี่ยนทีต้องรออีก4ปี
2: เขาบอกว่าสำหรับคำสั่งปลดผู้ใหญ่บ้านเนี้ยครั้งเนี้ยในกรณีการประเมินเนี่ยเป็นถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดบุรีรัมย์นะส่วนใหญ่แล้วในการปลดผู้ใหญ่บ้านจากการล่ารายชื่อเนี่ยหรือว่าการประท้วงการทำงานในหลายหมู่บ้านยังไม่มีผู้ใหญ่บ้านคนใดถูกปลดแล้วในลักษณะนี้มาก่อนเลยนะ
3: โอ้นี่แสดงว่าชาวบ้านไม่ไหว
2: ไม่ไหวจริงนะล่ารายชื่อเนี่ย
3: คนนี้ไม่ไหวจริง
2: บางทีในหมู่บ้านอ่ะก็พูดกันไปเฮ้ยบ่นกันไปแต่เราเอาให้ทำจริงเนี่ยก็ไม่ยอมมีใครแบบเป็นผู้นำอ่ะ
3: นี่ถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อ่ะพี่ๆแรงงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานในไทยนะคนไทยเราใจดีนะอย่าทำแบบนี้นะนี่ฮะ
2: แบบไหน
3: มีแรงงานคนนึงเขาก็ยังวัยรุ่นนะอายุ23คุณผู้ฟังชื่อว่าปีโซฟิล นะครับปีโซพิวเนี่ยเป็นชาวเมียนมาโดนจับในข้อหาขโมยโทรศัพท์ iPhone 12นะครับที่นนทบุรีนะคนที่ร้องเรียนเนี่ยเป็นร้านขายมือถือขายมือสองนะครับอยู่ในตลาดนกฮูกก็แจ้งตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรบอกว่าคนต่างด้าวคนนี้มาทำทีขอซื้อ iPhone 12ระหว่างที่ตกลงราคากันก็อาศัยจังหวะทีเผลอคว้าแล้ววิ่งนะครับเขาก็เลยแจ้งตำรวจไปตามจับมาได้วันเดียวกันนั่นแหละไปตามจับตอน 5 ทุ่มนะฮะไปตามจับที่ห้องพักก็ปรากฏว่าเป็นแรงงานชาวเมียนมาทีนี้ที่บอกว่าจะว่าเห็นใจก็อย่างนี้เขาบอกว่าคือเขาเนี่ยนะฮะเมียเขาอยู่ที่เมียนมาแล้วเขาเพิ่งคลอดลูกเมียเขาเนี่ยคลอดลูกตอนนี้ลูกเขา7เดือนมือถือเครื่องเก่าเขาเนี่ยกล้องเสียได้แต่โทรศัพท์ทีนี้อยากจะเห็นหน้าลูกลูกก็อยากจะคุยแบบเห็นหน้ากับพ่อเหมือนเมื่อก่อนแต่เงินไม่มีเงินไม่มีก็เลยบอกว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบว่าตัดสินใจแบบทนความคิดถึงไม่ไหวครับว่าอย่างนั้นนะก็เลยตัดสินใจไปก่อเหตุตั้งใจไปขโมยมือถือมาเพื่อที่จะเอามาไว้คุยกับลูกอ่ะนะฮะและที่เราบอกว่าจริงๆคนไทยใจดีแต่ถ้าคุณใช้เหตุผลนี้นะคุณเดินเข้าไปในตลาดนะสมมติคุณทำงานอยู่ที่ตลาดตลาดใดก็ตามตลาดนึงนะคุณไปหาคนไทยหาเจ๊เจ้าของหาเฮียเจ้าของคนไหนแล้วก็บอกเขาว่าเฮียครับแอดไลน์นี้หน่อยผมอยากคุยกับลูกผมเพิ่งเกิดได้7เดือนผมว่าไม่มีใครใจบายธนากรรมขนาดไม่ให้คุณวิดีโอไลน์ไปเนาะเพียงแต่ว่าบางทีอารมณ์เขาอาจจะอยากกลับบ้านมาอาบน้ำนอนคุยกับลูกจนหลับไปอะไรอย่างเนี้ยอันนั้นคุณก็ต้องเก็บเงินนะหาซื้อมือถือให้ได้สักเครื่องนึงนะครับโอ้ก็ฟังเรื่องราวถ้าเป็นเรื่องจริงก็น่าเห็นใจแต่เพียงแต่ว่าวิธีการมันผิดไปสักนิดนึงนะมาขโมยของยังไงมันก็ผิดนะฮะก็ถ้าได้โอกาสนะก็กลับเนื้อกลับตัวนะกลับเนื้อกลับตัวซะนะครับก็โดนแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์แล้วก็ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนไป
2: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: นี่มันเสร็จแล้วเป็นคนนี้นะคะกำลังจะได้โอกาสในการพักโทษชั่วคราวแล้วคือพิเศษโลโซ
3: โอ้ย
2: ร้องเพลงสิร้องเพลงพิเศษ
3: เธอผ่านมาได้ยินเพลงไหน
2: ฝนตกที่หน้าต่างไหมวันที่ฝนตกอะไรเงี้ยแหมเพลงอะไรก็เสกโลโซก็จะรับการพักโทษในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยบอกว่าคุณเสกสรรสุขพิมายหรือว่าพิเศษโลโซเนี่ยนะจะได้รับความเห็นชอบให้พักโทษนะคะกรณีมีเหตุพิเศษนะคะเมื่อวันที่19มิถุนายน2569เนี่ยโดยเรือนจำกลางเพชรบุรีจะปล่อยตัวพักการลงโทษนะคะโดยมีเหตุพิเศษเพื่อคุมประพฤติแต่ว่าเสกโลโซเนี่ยระหว่างพักโทษบอกยังต้องติด EM นะกำไร EM นะก็คือพักโทษตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะจนกว่าจะครบกำหนดโทษนะคะซึ่งก็บอกว่าวันครบกำหนดโทษเนี่ยก็คือวันที่13ธันวาคม2570ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับโทษที่คุณเสกได้รับเนี่ยก็คือมี2ปี12เดือน20วันนะแต่ว่าก็ได้รับการอะไรนะพักได้รับการพิจารณาเป็นนักโทษชั้นดีเลยก็ลดโทษเรื่อยๆเนี่ยก็เลยจะพ้นอ่ะวันที่13ธันวาคม2570ค่ะก็ตั้งจากนี้ไปก็คืออีกกี่เดือนไม่รู้นะ
3: ก็แกอยู่ในนั้นมา13เดือนเต็มนะ
2: อืมนะ
3: ก็แล้วพอเนี่ยเดี๋ยวก็ออกวันไหนนะพี่ออกวัน
2: พรุ่งนี้พรุ่งนี้เพราะว่าล่าสุดก็คือไปเข้าโครงการของกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
3: ครับแล้วในเพจในแกลงว่า26 26นี่ก็คืออีก2ไม่ใช่หมายถึงว่า26เนี่ยมีคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะขายบัตรเลยนะเขาบอกบัตรหมดแล้วด้วยนะ MCC Hall หรือมอบางกะปิอ่ะ
2: ค่ะ
3: จะมีคอนเสิร์ตพิเศษโลโซแล้วก็ตารางงานนี่ออกมาแล้วนะพี
2: ่แน่นๆเลยใช่ไหม
3: 26ใน2งานนะฮะ27เนี่ย3งาน27นี่คือ2งานของการขออภัยนะฮะแล้วก็28 29 30ดูดิงานแน่นเอียดเลยอ่ะ
2: ค่ะ
3: โอ้โหทั้งตามร้านต่างๆตามงานต่างๆนะฮะ
2: ค่ะหวังว่าคราวนี้พี่เสกคงมีสติมากขึ้น
3: เนาะเนาะเ
2: พราะจริงๆมันเนาะมันแค่แป๊บเดียวเองอารมณ์ชั่ววูบอ่ะ
3: ครับ
2: ต้องไปเนาะ2ปีกว่า
3: นะเสกโลโซ
2: ค่ะ
3: หากว่าเธอผ่านมาได้ยิน
2: พักเร็วเร็วตาพักพัก
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
0: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
3: อ่ะก่อนไปอันดับ5นะฮะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังโอ้ยแม่ร้องเพลงทีขึ้น90 พี่สุวัฒน์บอกเพราะครับเพราะอะไรถึงร้องครับเสกโลโซพี่วัฒนาบอกอารมณ์ชั่ววูบ
2: อ่าใช่
3: อารมณ์ชั่ววูบนะครับเชฟสมพงษ์อยู่บ้านผม101ประเมินเหมือนกันครับแต่ให้ญาติพี่น้องคนสนิทเอาไปประเมินเลยผ่านตลอดหมู่ไหนครับพี่101หมู่ไหนแจ้งหน่อยเออนะครับนี่พี่สุวัฒน์ใช่ต้องมีประเมินควรจะต้องมีประเมินทุกที
2: ่
3: อยากให้มีประเมินทุกที่นะครับเออนะมาฟังข่าวกันต่อนะครับพาไปที่ชลบุรีนะครับที่บอกว่ายาบ้ามันเยอะเนี่ยนะครับก็เพราะนี่นะฮะเยอะถึงขนาดนี้2วัยรุ่นนะครับเปิดรีสอร์ทไม่ได้มาเที่ยวกันธรรมดานะครับพกยาบ้าพกไอซ์มาเสพด้วยแต่อย่างที่เราเป็นผู้ประกอบการเราทำไงเราทำอะไรไม่ได้เลยนะพี่นะเราไม่รู้เลยว่าเขาจะมาทำอะไรใช่ไหม
2: แล้วพกยาเข้ามาด้วย
3: เออเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือมาเปิดห้องกันอย่างนี้แล้วครับมาเปิดห้องเสพกันอะพูดง่าย
2: ๆมีเยอะนะบางทีไปเปิดรีสอร์ทเช่าไปหนึ่งเดือนก็มีนะทำเป็นฮาเลมเลยอะ
3: จริงเนี่ยแล้วเราจะทำอะไรได้ผู้ประกอบการก็คือเขาเอากุญแจห้องเราไปแล้วมันก็เป็นส่วนตัวเขาแล้วอะใช่ไหมฮะคือถ้ามันไม่ได้มีกลิ่นลอยอะไรออกมาเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยสองวัยรุ่นคนนี้นะครับเผอิญว่าโดนพลเมืองดีเปิดห้องอยู่ข้างๆนะครับเขาสงสัยในพฤติกรรมของสองวัยรุ่นคนนี้นะฮะก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งสายตรวจบอกว่าเขาน่าจะเสพยาเสพติดกันอยู่ครับจะได้กลิ่นได้อะไรกันอย่างนี้นะเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วก็เจอจริงๆเสพยาบ้ากันนะครับมียาบ้า9เม็ดมีไอซ์อีก 0.4G นะฮะวางอยู่บนเตียงนะครับโอ้ในกระเป๋าเนี่ยเจออีก10เม็ดไอซ์อีก5ถุงนะครับเกือบ 2G นะฮะเกือบ2กรัมเจ้าตัว2คนนี้นะครับวัยรุ่นก็ยอมรับครับว่าเป็นของเขาเองเออนะก็มาเปิดห้องนะครับ พื่อที่จะเสพยาเสพติดในห้องพักในแอร์มันเย็นดีเขาบอกอยู่ข้างนอกมันร้อน ก็ห้องพวกนี้พี่บางทีต่างจังหวัดอ่ะ400
2: เออ
3: 500บางทีนะเขาลงทุนอยู่ได้ข้ามวันข้ามคืนนะโอ้เนี่ยครับอ่ะก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะเออถ้าเห็นพฤติกรรมอะไรที่มันแบบเอ๊ะถ้าเราไปอยู่โรงแรมหรือไปเช่าห้องแล้วเราได้กลิ่นอะไรที่เหมือนกลิ่นยาเสพติดอ่ะเมื่อวานผมไปไหนนะเจอคนสูบกัญชาแต่ผมรู้เลยนี่ไอ้ข้างๆผมไม่เสพกัญชาแน่กลิ่นนี้หึ่มเลยอ่ะเมื่อวานเดี๋ยวนะนึกไม่ออกนะแต่ว่าเลยนึกเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้กัญชามันเสพกันได้ตามท้องถนนแบบนี้เลยหรือเออนะคร
0: ับ มหานครรอบทิศอันดับ4
2: ด้งพี่ก็เพิ่งรู้เนี่ยพวกเราเนี่ยจ่ายเงินค่าไฟเนี่ยมันมีจ่ายค่าไฟทางตามถนนสาธารณะด้วยนะ
3: มันใช่ในค่ารวมอยู่ในค่า FT อะไรที่แบบ
2: โอ้ยสงสัยมันใช่แน่ๆเลยเขาบอกเนี่ยถูกเรียกเก็บ
3: ใน
2: บ
3: ิลค่าไฟอะไรเนี่ย
2: ซึ่งคนทุกคนประชาชนทุกคนเนี่ยต้องจ่ายบ้านหนึ่งอ่ะคือหน่วยละ10สตางค์ถ้าเกิดเราใช้เท่าไหร่มันจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอ้แต่เรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะคะก็บอกกรณีนี้นะคะว่ากำลังให้แยกออกมาดูว่ามันเกิดขึ้นยังไงเมื่อไหร่และทำไมถึงเกิดขึ้นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วการไฟฟ้านครหลวงและกำลังหาข้อเท็จจริงเพื่อจะมารายงานต่อนายกนะคะ
3: ท่านนายกก็ไม่เคยรู้มาก่อน
2: ไม่เคยรู้นายกเป็นคนเอะด้วยนะเออนักข่าวก็ถามว่าแล้วคือไม่ต้องการให้ประชาชนแบกภาระตรงนี้ใช่หรือเปล่านะคะนายกก็บอกว่าไม่ใช่ไม่อยากแต่ต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระเออพึ่งได้นะเนี่ย
3: ครับผม
2: เมื่อถามต่อบอกว่ารัฐมนตรีคมนาคมคือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยบอกว่าถ้าให้คมนาคมไปจ่ายแล้วก็แบกรับภาระเนี้ยมันเป็นหมื่นล้านเหมือนกันนะปีนึงเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ามีก็ต้องตั้งงบประมาณปกติขึ้นมาแต่อย่าเพิ่งไปบอกว่าต้องทำยังไงถ้ามันเป็นภาระของประชาชนจริงนะคะมันถึงว่าถ้าเป็นภาระของประชาชนจริงเนี่ยก็ต้องตั้งงบประมาณขึ้นมานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังไปตรวจสอบขณะนี้ยังไม่รู้นะคะเรื่องนี้เป็นดราม่าอย่างที่ว่าแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆหรือไม่จริงยังไงแต่ถ้าจริงเราต้องไม่ให้ประชาชนรับภาระอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็เลยนะคะเอ๊ะมันเป็นข้อสั่งการของนายกหรือนายกก็บอกก็มันมีเอ๊ะนิดนึงแต่อยู่ที่มุมมองและอยู่ที่ว่าใครจะเคมกันยังไงนะคะกฟน.แล้วกฟผ.ก็บอกว่าเนี่ยเขารับภาระให้เลยนะค่าไฟสาธารณะแบกหมดเลยตอนนั้นตัวเองอยู่มหาไทยแต่ไม่ได้คุมพลังงานไงเออมาถึงว่าอ๋อมาถึงถ้าเกิดไฟที่มันอยู่ในหมู่บ้านในอะไรพวกนี้กฟน.กฟผ.รับหมดไหมแต่ไฟทางสาธารณะที่วิ่งรถยนต์รถอะไรเงี้ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของนี
3: ่ตรงนี้บอกว่าไอ้นี่มันเป็นไฟที่ตามท้องถิ่นอะตามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลถนน
2: เออคิดยังไงอะเนี่ยนายกเราก็เลยเองไงก็เลยถามนะว่าที่แบกเนี่ยมีกำไรแสดงว่าแบกหรือเปล่าแบกยังไงทำไมถึงต้องแบกเออตัวเองก็เลยถามไปเพราะว่าไม่ได้คุมคมนาคมแล้วก็พลังงานเออแต่วันนี้เข้าไปเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะยังไงก็เลยเอ๊ะก็เลยถามว่าที่รัฐมนตรีพลังงานแล้วให้ไปตรวจสอบกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะว่าตอนนี้จะดูอย่างเงี้ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมาโว้เนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนภาระที่การไฟฟ้ากฟน.และกฟผ.เนี่ยต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่นะแล้วมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วให้กับประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้นะต้องแก้ให้แน่นอนเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันยังไงทางกฟน.และกฟผ.ต้องชี้แจงนะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: เราไม่เคยรู้เลยเนาะ
3: ไม่เคยรู
2: ้ไอ้ค่า FT อะไรพี่ยังไม่อยากจะ
3: เขาคงมีมันแฝงอยู่ในนั้นแหละผมว่าเขารวมมาอยู่ในอะไรพวกนี้แหละมั้ง
2: เขาเรียกว่าค่าไฟฟ้าผันแปร
3: มันเลยไม่ได้แยกออกมาเป็นว่าค่าอะไรต่างๆ
2: ค่าไฟฟ้าผันแปร
3: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
3: วันนี้ทางผู้กำกับนะครับสภ.ท่าตะโกเดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บนะครับถึงบ้านเลยนะครับเคสนี้จำกันได้ไหมเมื่อวานเนี่ยมาออกรายการหนกระแสแล้วก็ไปร้องสายไหมต้องรอดกรณีถูกรถอีกฝั่งหนึ่งข้ามเกาะข้ามเลนมาพุ่งชนนะฮะแล้ววันนั้นลูกน้องของท่านเนี่ยนะฮะสภ.ราชตะโกเนี่ยไปตั้งข้อหาประมาทร่วมกันทางฝั่งนี้เขาบอกเขาประมาทร่วมตรงไหนเนี่ยผมขับมาเลนของผมดีๆเนี่ยเขาก็เพิ่งออกมา4 เดือนผ่านไปแล้วเขาก็เลยออกมาเนี่ยนะฮะร้องนะครับขอความเป็นธรรมเ พอทุกคนเห็นคลิปทุกคนก็งงกันทั้งหมดนะก็มีการสั่งเปลี่ยนพนักงานสอบสวนมีการตั้งกรรมการสอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับทางท่านผู้กำกับนะครับวันนี้ก็เดินทางไปที่บ้านของคุณสมชายนะครับคนเจ็บที่ถูกรถข้ามพุ่งมาชนเนี่ยนะฮะก็ไปพูดคุยนะครับกับลูกสาวทำความเข้าใจกับในคดีนี้แล้วก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมอย่างแน่นอนนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะเจ้าตัวเนี่ยนะฮะยังบอกว่าหมายถึงว่าฝั่งผู้เสียหายนะยังบอกว่ายังไม่มั่นใจระแวงไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับที่ผ่านมาไม่เห็นมีตำรวจมาเยี่ยมบ้านไม่เห็นมีอะไรอย่างนี้เลยนะที่ผ่านมาตกเป็นผู้ต้องหาประมาทร่วมเขาก็บอกแล้วจะให้เชื่อใจตำรวจได้ยังไงนะครับยังระแวงอยู่นะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: นี่อันดับ2มาดูที่ศาลเกาหลีใต้เขาเอาจริงนะเขาสั่งเนรเทศผู้หญิงชาวบราซิลคนหนึ่งแหละคือเป็นซาแซงอะโด่ง
3: เ
2: ป็นซาแซงของแล้วไปละเมิดเยอะอะจองกุ๊กอะจอนจองกุ๊กนี่สมาชิกวง BTS ใช่ไหมบอกว่าไปเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปซาแซงคนเนี้ยไปกดกลิ่งหน้าบ้านของจอนจองกุ๊กเนี่ยถี่มากถึง133ครั้งศาลพิพากษาเลยจำคุก1ปีแล้วให้รอลงอาญา2ปีแต่ว่าศาลเกาหลีใต้เนี่ยในประเทศออกนอกประเทศไปเลยนะคะเออนะคะเขาบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยพฤติกรรมของซาแซงชาวบราซิลคนนี้นะคะเริ่มคุกคามจองกุ๊กมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยด้วยการเดินทางไปบ้านพักของจองกุ๊กในเขตยงซานที่กรุงโซลทั้งหมดเนี่ยไปถึง22ครั้งมีทั้งการปาข้าวของข้ามกำแพงหยอดจดหมายแล้วก็หยอดจดหมายแล้วก็รูปภาพตามช่องประตูอ้างว่าทำไปเพราะความรักเออบุกเข้าไปถึงครั้งไปถึงแล้วก็กดกลิ่งหน้าประตูเนี่ย133ครั้งในวันเดียวกันศาลเกาหลีใต้ก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่หมกมุ่นรุนถึงขั้นรุนแรงเลยอ่ะเออก็เลยพิพากษาจำคุกแล้วก็ถูกในประเทศออกจากเกาหลีใต้ทันที
3: ครับผมโอ้ฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ1
3: ขอสั้นๆ สักนิดเดียวทิ้งท้ายให้กำลังใจแล้วก็อ่านข่าวเพื่อจะช่วยเหลือคุณลุงรปภ.คนนี้สักหน่อยนะครับคือแกเนี่ยไปห้ามรถเก๋งขี่ย้อนสอนเข้ามาในหมู่บ้านทำตามกฎละกฎเขาห้ามย้อนสอน
2: อ
3: ่ะปรากฏว่าเจอเอามีดไล่ฟันนะครับเจอเอามีดไล่ฟันนะเออแล้วแกก็เลยเอาไม้เนี่ยนะครับตีสวนกลับไปคู่กรณีบาดเจ็บปรากฏคู่กรณีมาเรียกเงินแกแสนหนึ่งฮะเพื่อไม่ให้เอาความอยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีนะครับหมู่บ้านยังไงก็ช่วยหน่อยนะนี่ฮะหมู่บ้านพฤกษา13นะครับช่วยคุณลุงด้วยคุณลุงก็ตัวคนเดียวนะครับ
2: ก็คนทำผิดกฎนะก็คนแต่บางทีแหละเราก็เห็นคนผิดกฎแต่เราก็ไม่กล้าทำ
3: เ
2: นี่ยอย่างเจออย่างเงี้ยทำไงอ่ะโด่งใครช่วยเราอ่ะ
3: ใช่เนี่ยเราก็ถือว่าป้องกันตัวเหมือนกันนะเพราะฝั่งด้วยเอามีดมาฟัน
2: อ
3: ่ะนะครับ
2: ขอบคุณสำหรับ93ท่านนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ฟังเราด้วยนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี
3: ้สวัสดีครับ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกามูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดห้วยไส้วัดแม่อีดวัดหนองบัววัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่วัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดเขาถ้ำโกปิดทองวัดบ้านดงน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีและวัดแหลมจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพระพรพูดแทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ในรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในนามจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์บริษัทพระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเจริญสินแอสเซทจำกัดบริษัทสมาชิก MDRT ประเทศไทยจำกัดเป็นชุภาพบรรเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดดักขนนวัดโคกตโนดวัดวังกระชายวัดวังเคียนวัดเสียดวนจังหวัดชัยนาทและวัดใหม่ธงชัยกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในนามจังหวัดยะลาบริษัทเจมส์พาวิเลียนจำกัดบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรีจำกัดบริษัทในเครือมูลนิธิสุขมงคลและนางวิจิตราสุขมงคลพร้อมครอบครัวสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นชุภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหันนภารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดบ้านแยมม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในนามจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดอนงคารามและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราตลอดทั้งวันประชาชนและคณะบุคคลพร้อมใจกันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะแพทย์ที่ตามเสด็จตรวจรักษาประชาชนและส่งตัวรักษาต่อและหากพบว่ายังมีความลำบากจะส่งพระราชวินิจฉัยหาอาชีพให้แก่พ่อแม่และพระราชทานทุนการศึกษาแก่ลูกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น
5: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนจ้ะคนละกอดบอสธีรพงศ์เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับทักทายพี่น้องสุขสุกลกันละกันครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับยังไงพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะอยู่กันยาวๆเลยนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะทักทายพี่ๆกันหน่อยในช่วงนี้33คนนะที่กำลังรับชมกันอยู่นะครับสวัสดีลุงต้อยด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยนะแล้วก็พี่จำปีสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับขอเพลงเข้ามากลางดาวนะฮะขอบคุณมากเลยสวัสดีคนไร้หัวใจด้วยนะพี่เดือนเพ็ญมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับผู้ใดขอมาแล้วนะน้องเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนพี่มังกรมาแล้วสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่จรุนด้วยนะครับสวัสดีครับคุณบอสธีรพงศ์สวัสดีนะครับสวัสดีจ้ารายงานตัวครับสวัสดีน้องอนัสการใช่ไหมเนี่ยใช่อนัสการน้องอนัสด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะคะพี่จันเพนขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ลำดวนสวัสดีนะครับผมผู้ใดอีกสวัสดีเจ้าสบายดีเจ้าเด้อสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะจากอุบลนะอุบลมาแล้วพี่บุญเรือนสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับพี่มังกรบอกว่า2แชร์แล้วครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณล่าหลายวันนี้เราจะคุยกันยาวๆหน่อยเนาะวันนี้เหงาสวัสดีพี่จิวัฒน์ด้วยนะฮะผมอ๋อพี่ขอไปฮะพี่วิจิตสวัสดีพี่วิจิตด้วยนะฮะพี่วิจิตสวัสดีครับผมสวัสดีครับดีเจน้องบอสหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดติดตามทุกครั้งไม่ได้ทักทายฟังอยู่โอ้โหขอบคุณมากๆเลยฮะขอบคุณพี่วิจิตด้วยนะฮะจากจังหวัดพิจิตรนะครับอย่าลืมทักทายเพื่อเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันสวัสดีด้วยนะฮะไม่ได้เจอพี่วิจิตนานแล้วเมื่อวานนี้พี่วิจิตไม่เข้ามาฟังเพลงกัน สวัสดีพี่รัฐด้วยนะฮะพี่รัฐสวัสดีจ้าสวัสดีหนุ่มท้าพลด้วยนะครับสวัสดีครับช่วงนี้ก็ทักทายกันหน่อยในช่วงนี้เสียงนี้ยังพลังไม่เยอะเสียงนี้ยังพลังไม่เยอะหมายถึงยังไงจ๊ะเสียงผมหรอโอ้ยผมพยายามพูดแบบให้น่ารักน่ารักอยู่นะเนี่ย สวัสดีพี่เอครับไม่ค่อยสดชื่นเลยพี่เอไม่ค่อยสดชื่นตลอดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะบอลหรือเปล่าไม่รู้แฮ สวัสดีผู้ใหญ่วันนะครับผมรังสิตนะฮะโอ้โหสวัสดีพี่มนพด้วยนะครับพี่มนพสวัสดีครับลังสิตฝนไม่ตกครับพี่อ๋อพี่มนพตอนนี้อากาศที่ลังสิตโอเคนะฮะเมื่อกี้ตอนขับรถมานี่ก็หูยตกไปนิดนึงแต่ก็นิดเดียวเองสวัสดีพี่พีอุบลด้วยนะฮะผมอุบลนครศรีสวัสดีครับคนหล่อสวัสดีครับทักทายทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีคุณฮักตลอดคิดฮอดเสมอด้วยนะครับพี่รุณบอกว่าสวัสดีเสียเปียกอ้าวเสียเปียกมาแล้วสวัสดีเสียเปียกคนหลอกของผมด้วยนะฮะทักทายเสียเปียกกันด้วยนะครับผมทุกคนนะฮะพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าใหม่เนาะนะฮะผมให้สิทธิ์สายแรกเลยคนที่โทรเข้ามาแล้วก็จะเปิดให้ฟังเลยนะฮะสายแรกเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาหน้าใหม่นะฮะพร้อมคุยสายกับดีเจนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะครับผม022481366นะฮะให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมที่จะเปิดให้ฟังทันทีเลยนะฮะขอแค่พี่ๆขอกันเข้ามาโทรกันเข้ามาพูดคุยกันที่หน้าใหม่นะฮะสวัสดีพี่หัตถพงศ์ด้วยนะฮะผมสวัสดีครับสวัสดีพี่สนองด้วยนะฮะพี่สนองขอเพลงเข้ามาพี่สนองขอเพลงอะไรครับพี่รัฐบอกว่าเสียงเพลงที่3จ้าอ๋อโอ้สมัยอินดี้เลยนะช่วงนี้สมัยยุคแรกๆอินดี้ของผมเลยนะเนี่ยหูนานเหมือนกันนะดูจากสมุทรปราการสวัสดีครับโอ้โหคนบ้านเดียวกันเลยสมุทรปราการเนี่ยสวัสดีนะครับผมเสียเปียกมาแล้วนี่เสียเปียกคนหล่อมาแล้วนะคะโอ้โหสวัสดีครับดีเจคนหล่อสวัสดีครับสวัสดีคุณบอลป่ะฮะใช่พี่บอลป่ะฮะสวัสดีครับแล้วช่วงนี้ทักทายทาง SMS กันหน่อยนะครับช่วงนี้สวัสดีครับน้องบอสขอเพลง
กลางดาวไรอันด้วยครับสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวเดี๋ยวจัดให้เลยครับเด้อนะฮะได้ฟังแน่นอนมื้อนี้ง่ายๆกันเลยครับจนถึง4 ทุ่มนะฮะสวัสดีพี่สุด้วยนะครับพี่สุสวัสดีครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายเลยเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะเอาละฮะช่วงหน้าครับอย่าลืมนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าใหม่ครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับยังไงก็รอรับสายหน้าใหม่อยู่นะครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตคุยกับสายน้ำใหม่ชนิดนึงนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอส
1: สวัสดีครับลุง935ใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่ครับเป็นไข้หายยังเนี่ย
1: โอ้โหตอนนี้ก็ยังมีเป็นหวัดอยู่ครับลุงนะตอนนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ลุงอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตอนนี้ฮะ
2: อยู่พระราม3
1: โอ้ตอนนี้โอ้พระราม3ตอนนี้มีฝนไหมครับลุง
2: ไม่มีร้อนมาก
1: ก็คือไม่มีน้ำสักหยดเลยมีแต่แดด
2: ไม่มีนวดแผนหมดครับ
1: ลุงครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ลุงขอเพลงไหนมาครับวันนี้ครับ
2: ลุงขอเสียงแคนจากแมนชั่น
1: เสียงแคนจากแมนชั่นของไมไทยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหลุงวันนี้พิเศษ
2: เข้ามาเยี่ยมถ้าตอนดึกๆนะ
1: ได้เลยครับได้เลยครับลุงเพลงนี้
2: เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอ40 60ก่อน
1: ได้ครับลุงครับวันนี้ลุงเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับลุงครับ
2: ทุกเสียงทุกสายเลยนะ
1: อ๋อได้เลยฮะได้เลยฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเปิดเพลงพ่อๆให้ฟังนะลุงเนาะ
2: ครับขอให้เฮงๆปังๆรวย
1: ๆโอ้โหเหมือนกันครับลุงครับ
2: มาเยอะๆนะ4-3อะไรพวกนี้ต้องแบบเสียงนุ่มๆกว่านี้นิดนึงรับรองไปไกล
1: ขอบพระคุณฮะขอบพระคุณครับลุงครับ
2: คร
1: ับ ครับผมขอบคุณมากครับลุงครับ
2: โอ้โหหายใจไว
1: ๆครับผมขอบพระคุณขอบคุณหลายครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีจ้าอะไรฮะลุงนะฮะโหโทรเข้ามาสายได้ใหม่นะฮะลุง935แท็กซี่นั่นเองนะตอนนี้อยู่พระราม3ขอเพลงเข้ามาเสียงแคนจากแมนชั่นนะฮะพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณลุงด้วยฮะยังไงก็อยากให้ลุงดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะฮะจากลุง935ขออภัยฮะลุง935กันเลยครับเสียงแคนจากแมนชั่นเด้อ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ขออนุญาตร้องต่อเลยนะเพลงมาได้เลยค่ะหวานหวานแล้วกันคุณแม่ฟ้อนเลยเหรอคะทันทีมอบให้คนน่ารักน่ารักนะคะด้านหลังด้วยนะ

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้า
5: ฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
7: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: ครับผม20:44 นนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยนะฮะสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับพี่ศิวิไลสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะผมตอนนี้ก็สวัสดีทุกคนที่รับชมกันอยู่49คนกำลังจะ50คนนะฮะและที่สำคัญครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงฟุตบอลโลกซะด้วย2026นะฮะโอ้โหใครที่ติดตามรับชมรับฟังไม่ควรพลาดนะฮะวันนี้ครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซุปเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมส่งภารกิจส่งแรงเชียร์ให้ทีมชาติสำหรับทีมโปรดของคุณนะฮะหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบอะไรประมาณนี้ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่า2,600,000 บาทครับต้องบอกว่าของรางวัลนี้เยอะพอสมควรเลยนะฮะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ฮะขั้นตอนก็จริงๆไม่ได้ยากเลยคุณผู้ชมไม่ได้ยากเลยนะฮะขั้นตอนง่ายๆครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบครับบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆฮะที่ Mcot Super Fan Starter ฮะราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโบสถ์นั่นเองฮะสุดคุ้มฮะกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนั่นเองครับโอ้โหใครสนใจนี่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะฮะโอ้โหสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่ฟังดีๆนะฮะของรางวัลนี้ต้องบอกว่าใหญ่มากๆต้องตั้งใจฟังนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MVP EV Super Van ฮะมูลค่า 1,599,000 บาทฮะจำนวน1รางวัลครับ2จักรยานไฟฟ้าขออภัยครับรถจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น U43 จำนวน5รางวัลครับ3ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ฮะภายในประเทศจำนวน24รางวัลโอ้โหสำหรับใครที่อาจจะไปเที่ยวนี่อะไรนี่แบบพลาดไม่ได้เลยนะจ๊ะ24รางวัลนี่คุ้มต้องบอกว่าคุ้มนะ4Go Gift Voucher ฮะจำนวน5รางวัลนะฮะของรางวัลนี้มีแต่แบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่จะเป็นรถไฟฟ้าบ้างรถยนต์ไฟฟ้ารถตู้ไฟฟ้าโอ้โหมีทั้งตั๋วเครื่องบินก็มี Go Gift Voucher ก็มีด้วยนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เอาละครับผมในช่วงของพชวิทย์ฮิตติดหัวใจตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบพระคุณทุกคนมากๆด้วยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามาแต่อย่าเพิ่งไปไหนกันนะวันนี้อยู่กันยาวๆฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4 ทุ่มนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญนะฮะช่วงหน้าฮะชั่วโมงที่2ฮะ

พี่ๆคนไหนอยากจะโทรมาขอเพลงหน้าไมค์สามารถโทรมาขอเพลงกับหนุ่มหน้ามนได้เลยครับที่เบอร์022481366นะฮะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะครับผม022481366ฮะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิก

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคณิลกทนายอันร้องกกต.พบใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดย่านบางบ่อสมุทรปราการตั้งข้อสังเกตต้นขั้วกับบัตรเลือกตั้งจะหลุดหรือไม่นายพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์ยื่นหนังสือต่อเลขาธิการกกต.กรณีแม่ค้าขายไข่นำใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีทั้งทะเบียนบ้านเลขประชาชน13หลักชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่อำเภอบางบ่อนำมาเป็นเศษกระดาษที่รองไข่ทนายอันกล่าวว่าการพบใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตกไปถึงมือแม่ค้าขายไข่ไก่ได้แสดงให้เห็นถึงการเก็บรักษาเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ว่าไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดและอาจทำให้ใบลงคะแนนกับต้นขั้วถูกเปิดเผยนำไปสู่การทำให้ทราบว่าบุคคลใดลงคะแนนให้กับผู้ใดและท้ายที่สุดทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับและไม่บริสุทธิ์เที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เพื่อให้ทางกกต.ได้ทำการไต่สวนสืบสวนตามหน้าที่ต่อไปทนายอันตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลสำคัญเป็นรายชื่อนามสกุลที่อยู่เลข13หลักของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดออกมาในลักษณะนี้ไม่น่าจะมีเฉพาะเขตนี้เชื่อว่าน่าจะมีทั่วประเทศเอกสารชั้นความลับสูงสุดยังหลุดได้ต้นขั้วและบัตรเลือกตั้งจะหลุดด้วยหรือไม่เมื่อไม่เป็นความลับแล้วการเลือกตั้งจะสุจริตเที่ยงธรรมได้อย่างไรและการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้านกกต.สั่งสอบด่วนเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดเป็นกระดาษรองไข่ไก่สำนักงานกกต.ชี้แจงว่าได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเอกสารที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบส.ส.1/3ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดพิมพ์ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมเบื้องต้นทราบว่าเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักแต่ไม่มีรายมือชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเอกสารดังกล่าวจึงไม่ใช่ชุดหมายเหตุการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ใช้ในวันเลือกตั้งทั้งนี้สำนักงานกกต.สั่งให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้รายงานผลการตรวจสอบภายใน48ชั่วโมงเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วจะรายงานผลให้สาธารณชนได้รับทราบโดยเร็วต่อไปกทมซักซ้อมใหญ่ระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง50เขตมั่นใจระบบดิจิทัลโปร่งใสแม่นยำนายธนิตตันบวกคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมและร่วมสังเกตการการซักซ้อมใหญ่ระบบการประมวลผลการเลือกตั้งรวมกับผู้อำนวยการเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเพื่อซ้อมใหญ่และเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายธนิตกล่าวว่าการซักซ้อมในครั้งนี้ถือเป็นการทดสอบระบบเสมือนจริงพร้อมกันทั้ง50เขตโดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบระบบอย่างละเอียดหากพบข้อติดขัดหรือปัญหาในขั้นตอนประมวลผลหรือมีข้อบกพร่องประการใดให้รีบประสานแจ้งไปยังสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและพัฒนาระบบในทันทีทั้งนี้การนับคะแนนในวันจริงแต่ละเขตจะมี2กลุ่มคือกลุ่มที่1กลุ่มบันทึกเป็นกลุ่มที่บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกผลการนับคะแนนกลุ่มที่2กลุ่มยืนยันมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับสำนักปกครองและทะเบียนในระบบหลังจากกลุ่มที่1บันทึกเข้ามาก่อนที่จะเผยแพร่ระบบแดชบอร์ดเพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนติดตามระหว่างการนับคะแนนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งของตนเองรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทั้งหมดได้อย่างสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com เกษตรสั่งระงับขายนมค้างสต๊อกอสค.กว่า90ล้านกล่องตรวจสอบกระบวนการจำหน่ายนายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังได้รับรายงานกรณีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ระบายนมค้างสต๊อกจำนวนกว่า90ล้านกล่องได้สั่งการให้ผู้อำนวยการอสค.รายงานข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการเร่งด่วนแล้วพร้อมกันนี้ได้สั่งระงับการจำหน่ายนมดังกล่าวไว้ก่อนเพื่อเปิดทางให้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด นายธีรชัยกล่าวว่าอสค.กำลังเผชิญปัญหาทางการเงินสะสมมาตั้งแต่ปี2562โดยล่าสุดได้ขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน600ล้านบาทอีกทั้งยังมีปัญหาด้านการบริหารภายในหลังคณะกรรมการอสค.ลาออกไปแล้ว3คนจากนี้กระทรวงเกษตรจะลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกสินค้าทรัพย์สินและภาระหนี้สินทั้งหมดของอสค.เพื่อประเมินสถานะที่แท้จริงขององค์กรรวมถึงตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินทั้งในและนอกระบบก่อนกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูองค์กรในระยะต่อไปสำหรับประเด็นสำคัญที่จะเร่งดำเนินการได้แก่การแก้ไขปัญหาการจัดสรรนมโรงเรียนมูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาทให้เกิดความเป็นธรรมการยกระดับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนอย่างเข้มงวดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: หืมเลิศอะ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้อัยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
3: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับผม21:09 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาละตอนนี้สายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีครับพี่ดาวสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: พี่ดาวผมไม่ได้คุยกับพี่ดาวนานแล้วเนาะพี่ดาวเนาะใช่ไหม
4: ค่ะ
3: โอ้โหน่าจะ2-3 อาทิตย์ใช่ไหมพี่ดาว
4: 3 อาทิตย์แล้ว
3: นะครับพี่ดาววันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับพี่ดาวครับ
4: เปิดใจสาวแต่
3: เปิดใจสาวแต่อุ้ยพี่ดาวเตรียมยกเลยนะเพลงนี้นะ
4: จ้า
3: เพลงนี้พี่ดาวพิเศษให้ใครบ้างครับพี่
4: พิเศษให้น้องมอสนั่นแหละ
3: โอ้โหขอบพระคุณมากมากเลยฮะขอบพระค
4: ุ
3: ณ
4: น้องมอสกับน้องกวางน้องกวางหรือน้องอะไร
3: พี่แป้งพี่แป้งฮะครับ
4: หน้าไม
3: ค์ใช่ครับ
4: หน้าไมค์หลังไมค์นี่แหละ
3: อ๋อได้เลยครับพี่ดาวผมรบกวนพี่ดาวพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได้
3: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกร้านสไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: ซุกี้ชาบู
4: ซุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้อัยราอ่ะฮ่า
4: และไอ้อัยราอ่ะฮ่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮ่า
4: บ้านทุกต้องมีอัยรา
3: ขอบคุณพี่ดาวมากๆนะครับเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ดาว
4: จ้า
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: จ้า
3: แล้วฮะสายหน้าใหม่จากเมืองเหนือนะครับผมจากพี่ดาวของเรานะฮะขอเพลงเข้ามาเปิดใจสาวแต่เนาะเพลงนี้ก็พิเศษให้นะฮะทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับผมแต่ก็พี่ดาวเขามีพิเศษให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยแล้วก็หลังไมค์ด้วยแล้วก็ FC ทุกคนที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมเอาละฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันก่อนนะครับผมรวมถึงของสายหน้าใหม่ด้วยนะครับ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอ่าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอ่าฮ่า
0: โตคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหฮะจบไปแล้วนะฮะสำหรับผลงานเพลงแสงอุสานะฮะของพี่เก่งทัชยะนะฮะผมเจนจิราเชียงเอกสังกัด Wildlife Music นะครับผมโอ้โหคำร้องทำนองก็เจนจิราเอกเชียงเอาขอไปฮะคำร้องทำนองเจนจิราเชียงเอกแล้วก็เก่งทัชยะนั่นเองนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ที่รู้สึกว่าเพลงนี้เพราะมากเหมือนกันเนาะถ้าฟังออกแนวยุคแบบเขาเรียกว่าย้อนเขาเรียกว่าย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหผมรู้สึกว่าเหมือนเพลงแบบประกอบละครเหมือนกันนะกำลังเพราะเลยเนาะผลงานเพลงนี้แล้วก็เป็นซิงเกิลใหม่ด้วยนะฮะสำหรับผลงานเพลงแสงอุตสานั่นเองครับ
1: โตคิวนิด
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะฮะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สิภา
1: โดยบอสธีรพงศ
0: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าบางผลงานเพลงที่ขอเข้ามาบางเพลงเปิดให้ไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วก็ขออนุญาตจัดเพลงอื่นๆแทนให้ละกันนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะฮะขออนุญาตจัดเพลงช้าๆนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยต้องขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกจริงๆนะฮะจริงก็เป็นทุกช่วงเลยนะฮะต้องกราบขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้ามีโอกาสเข้ามาก็ผมจะจัดให้แจ่มๆเลยนะครับผมยังไงฝากติดตามหนุ่มหน้ามนไว้ด้วยนะครับเจอกับหนุ่มหน้ามนครับได้ทุกวันจันทร์อังคารนะฮะเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับผมขาวมะมนมาซื้อน้ำกันพี่น้องนะครับผิดพลาดตรงไหนกราบขอโทษไว้นะทีนี้ด้วยนะครับผมหวังว่าขอบพระคุณที่เข้าใจหนุ่มหน้ามนด้วยนะฮะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันเยอะๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่คอมเมนต์เข้ามาได้พี่น้องเด้อสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: นี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อดทน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาแล้วนะคะเรามีนัดกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนาะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะที่ตันจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะอ่ะแหมวันนี้พูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยกันละกันนะคะ3งานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงฮิตมาราธอนนะคะต้นชั่วโมงวันนี้ก็จาก3ศิลปินสาวคุณภาพเสียงหวานเหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกับความหวานๆเพราะอะไรเพราะดีเจก็เป็นคนหวานๆไม่งั้นจะชื่อลูกตาหรอจ๊ะอ่ะนะคะมาพูดถึงเพลงดีกว่านะคะเริ่มต้นมากับยอมจนข้างเธอนะคะงานจากพี่คัทริยามารสีแล้วก็ต่อด้วยสัญญาบ้านทุ่งนะคะวิรดาวงเทวันแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ลั่นทมคืนทุ่งนะคะในเวอร์ชั่นของน้องเปาวลีพรพิมลนั่นเองนะคะ

กันเพลงเพราะๆเลยนะคะวันนี้นะคะเปิดชั่วโมงของเราขึ้นมาเนาะนะคะคุณผู้ฟังที่ตอนนี้รับฟังอยู่นะคะทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ติดตามนะคะทางออนไลน์นะคะทาง Facebook Live ของเรานะคะทางเพจ LTM FM 95เนี่ยก็มีสมาชิกนะคะน่ารักนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนดีเจทุกค่ำคืนเลยนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะสวัสดีพี่นุเจริญนะคะพี่วิจิตนะคะพี่สุพจน์นะพี่สันทัศน์นะคะวันนี้น้องๆแกงเฝ้าดีเจมาตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะ คือประมาณว่ากดสตรีมปุ๊บเด้งเลยเด้งเลยโดยเฉพาะน้องหนูดีนะคะเขาแบบอย่างนี้เลยจ่อเลยเหมือนคล้ายๆเวลานักกีฬาแข่งวิ่งวิ่งอยู่ตรงเส้นชัยพอเขาปึ้งปล่อยตัวคือกดเข้ามาเลยใช่ไหมใช่น้องไบด้วยนะคะสวัสดีนะคะพี่บอลพาสนะคะคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็มีพี่วิรุธหรือวิรัตไม่แน่ใจนะบอกฟัง FM 95ทุกวันเลยทางจากทางอิสราเอลนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะมีพี่ๆแฟนรายการหลายๆคนเลยนะคะที่ไปทำงานไป อยู่ต่างประเทศแล้วก็ติดตามรับฟังทางออนไลน์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม้ว่าเวลาอาจจะไม่ตรงกันเนี่ยพี่ๆอาจจะทำงานอยู่แล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงกลางคืนของประเทศไทยแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็มีเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live เป็นอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะเนาะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยฮะพี่ตาลรู้ได้ไงว่าหนูทำแบบนั้นรู้สิจ๊ะ เพราะว่าพอมันเด้งปุ๊บปึ้งน้องหนูดีจะเข้ามาคนแรกเลยตึ้งดึงอย่างเงี้ย นะคะอ่ะเนี่ยทุกๆช่องทางของเรานะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อประสานงานไม่ใช่ติดต่อพูดคุยนี่ค่ะอยากจะพูดคุยกันก็พิมพ์ข้อความเข้ามาได้นะคะทาง Facebook Live ของเรานี่แหละที่เพจ LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากด้วยนะคุณผู้ฟังฝากด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีหลายๆคนเข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆฝากกดรีโพสต์ให้ด้วยกันละกันนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมแฟนๆจากทาง TikTok นะได้รู้จักได้ติดตามลูกทุ่งมหานครของเรามากขึ้นด้วยเนาะเผื่อว่าบางคนเนี่ยบอกว่าฟังอยู่ทางวิทยุนะคะแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้าดีเจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่เลยเดี๋ยวเรากระจายไปทุกแพลตฟอร์มให้คุณผู้ฟังได้ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดนะคะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งด้วยนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจเนาะสายชิลฮิวใจรับสายหน้าใหม่นะคะใครที่วันนี้มีเพลงพิเศษอยากจะฟังแบบด่วนๆคือสายชิลเนี่ยต้องบอกว่าแบบด่วนๆจริงๆนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครที่อยากจะขอเพลงหน้าไมค์พูดคุยกันก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไว้ให้กับทีมงานของเราด้วยตอนนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะคะว่าเป็นเบอร์ที่ถูกต้องเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยโทรกลับไปนะคะติดร้านหมูกระทะบ้างร้านแก๊สบ้างอะไรอย่างงี้นะมันจะไม่ได้คุยกันนะคุณผู้ฟังจ๋านะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีเพลงพิเศษอยากฟังอยากมอบให้ใครก็ฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยสำหรับทาง SMS เนาะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400เข้ามาแล้วนะคะบอกว่าลูกตาลโน1เลยเหรอโอ้โหไม่ถึงหัวโนมาที่1ไม่ใช่เนาะโนนหนึ่งคือ number one ใช่ไหมขอบพระคุณมากๆสำหรับกำลังใจนะคะแล้วก็มีจากคุณแม่รุ่นด้วยสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะสวัสดีครับน้องลูกตาลไม่ได้ยินเสียงหวานๆหลายวันเลยคิดถึงครับจัดเพลงถูกใจมากเลยไม่ต้องขอเพลงแต่ว่าเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มนะคะจากพี่หนุ่มนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีขอเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดมอบให้พี่เมธิชานะรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยครับอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัย4นะคะเดี๋ยวต้องให้พี่เมย์มาส่งข้าวส่งขนมให้พี่ตาลด้วยนะคะก็จะได้เปิดให้อยู่บ่อยๆทุกวันนี้ชอบแลกข้าวแลกขนมกันนะคะไม่รู้เป็นไรนะคะคุณชนทิชากับคุณทิชานะคะเจอหน้ากันเหมือนแตะมือแล้วก็ส่งขนมนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆอ่ะเดี๋ยว

เดี๋ยวทยอยจัดให้กันละกันสำหรับงานเพลงที่ฝากเข้ามานะคะแล้วก็โอ้โหวันนี้สมาชิกทางไลฟ์ของเราเยอะมากๆนะส่วนคุณดีสวัสดีคุณอัพสเปิร์มนะฮะอัพสเปิร์มพี่นงนุชพี่จรูนนะคะทักทายพี่เสาคำตัวเนอร์นะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมพี่ชอบคุณแม่อรุณบอกว่ามาช้าแค่5นาทีโดนน้องหนูดีแซงไปแล้วอะ โอ้ยเดี๋ยวนี้เขาแบบว่ามีแข่งกันใครมาเร็วมาก่อนนะสวัสดีพี่เอสุดหล่อนะคะพี่อึ่งทุ่งคำยางด้วยพี่โอภาสนะคะทักทายนะจ๊ะพี่คนไม่สวยพี่สมชายบอกน้องลูกตาลสวยคนสวยวันนี้ขอฟังอะไรเอ่ยเหตุผลที่ทนเจ็บอ๋อพี่จ่ายอะไรอ๋อพี่สมชายคือพี่จ่อยนครพนมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าเป็นแบบนักเขียนเขาบอกว่าเขาจะเรียกว่าปลายปากกานะฮะถ้าเป็นแรปเปอร์นี่จะเรียกว่า AKA นะนะฉายาเหรอเรียกว่าอะไรชื่อในวงการก็แล้วกันนะพี่สมชายมีชื่อในวงการว่าพี่จ่อยนครพนมแล้วกันนะสวัสดีพี่สังสุราชแล้วก็พี่เล็กกินดีเพิ่มเติมด้วยนะคะเอาล่ะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์กันนะคะจัดหนึ่งงานเพลงจากพี่หนูมิเตอร์กันแล้วกันในช่วงนี้หุ่นกระบอกเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วจากนครสวรรค์นะคะสวัสดีค่ะคุณอาร์ตฮัลโหลสวัสดีค่ะอยู่ไหมเอ่ยสายหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวให้มาเอ้ยเดี๋ยวอีกทีหนึ่งเมื่อกี้แอนแวบหนึ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวให้ทีมงานรอต่อสายอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะสวัสดีเพิ่มเติมด้วยพี่บุญช่วยนะคะเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะอ๋อนะสายกลับมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเมื่อกี้ไปไหนมา
2: อ๋อไปยิ้มฮัลโหลพี่ปิดไมค์ครับ
1: อ๋อโอเคพี่อัพนะ
2: ครับ
1: จ้าจากนครสวรรค์เอ๊ะเหมือนเมื่อกี้เห็นที่เพจด้วยหรือเปล่า
2: ใช่คร
1: ับ อ๋อคนเดียวกันนะคะ
2: ครับ
1: โอ้โหฟังทั้งวิทยุทั้งออนไลน์เลยเน
2: า
1: ะครับเอ้ยขอบคุณมากค่ะวันนี้เป็นไงบ้างที่นครสวรรค์ร้อนไหมมีฝนไหม
2: มีครับ
1: มีฝนหรอคะวันนี
2: ้ครับใช่ครับ
1: คุณอัพทำอะไรอยู่ยุ่งๆหรือเปล่าคะ
2: อ๋อไม่ยุ่งครับสะดวกครับ
1: เออคุยได้นะ
2: คร
1: ับ
2: ได้คร
1: ับ โอเคเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะก่อนหน้านี
2: ้อ๋อยังครับแฟนแนะนำมาแฟน
1: จริง
2: ตื่นดีมากเลย
1: จริงเหรอหมายถึงว่าแฟนของคุณอัพเนี่ยก็คือติดตามลูกทุ่งมหานคร
2: อ๋อใช่ครับใช
1: ่เราก็เลยแนะนำคุณแฟนให้มาฟังด้วยกัน
2: ครับแต่แนะนำผมไม่ฟังเขาป่วยนี่เขาบอกว่าโทรมาขอเพลงให้หน่อย
1: อ๋อป่วยเป็นอะไรคะขออนุญาตถามได้ไหม
2: อ
1: ๋
2: อเป็นปอดติดเชื้อครับ
1: แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่บ้านครับนครสวรรค
1: ์อ๋อหมายถึงว่าดูแลรักษาอยู่ที่บ้าน
2: ครับใช่คร
1: ับ อ๋อชื่ออะไรคะขออนุญาตชื่อเล่นก็ได้คุณอะไรคะ
2: จะพูดนะพี่
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่แค่จะบอกแค่บอกว่าอยากให้กำลังใจเฉยๆโอเคงั้นฝากให้กำลังใจคุณแฟนด้วยนะคะนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะขอให้หายไวๆนะคะเนาะงั้นวันนี้จะขอเพลงให้คุณแฟนใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับ โอเคเพลงอะไรดีคะคนคอยคนไกลเนาะที่ฝากไว้
2: คร
1: ับ
2: ได้คร
1: ับ โอเคนะคุณอัพได้เลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณอัพด้วยนะ
2: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับคุณอัพแล้วก็คุณแฟนด้วยนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจที่ดีทั้งคู่เลยแล้วก็มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะกับเพลงนี้คนคอยคนไกลนุ้ยสุวินาค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งสำหรับสายหน้าใหม่ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะเหมือนคุณอาบจากนครสวรรค์ก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็จองสายหน้าใหม่ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้หรือว่าจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะคะก่อนที่เราจะมาทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะในเพจของเรานะคะช่วงนี้เรายังคงเน้นย้ำนะคะในเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026นั่นเองนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะส่วนขั้นตอนนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบจากนั้นซื้อบัตร Mcot Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร Mcot Superfan นะคะจะเริ่มต้นง่ายๆที่Mcot Superfan Starter นะคะราคา20 บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10 ใบในการร่วมโหวตสุดคุ้มกับบัตร Mcot Superfan Diamond นะคะราคา500 บาทที่จะได้รับถึง300 ใบในการร่วมโหวตค่ะสำหรับของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่อะไรบ้างนะคะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1 รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5 รางวัลค่ะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์นะคะภายในประเทศนะคะจำนวน24 รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher จำนวน5 รางวัลด้วยนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะคุณผู้ฟังนะคะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะใครที่สนใจติด

ามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะคุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569นี้นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะคะใครที่เชียร์ทีมไหนก็ร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะในเพจของเรานี่ไงอ้าวคุณอัพนี่มาขอบคุณด้วยนะคะยินดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ติดตามในหลายๆช่องทางนะคะสวัสดีพี่ศักชัยนะคะคุณแม่อัมพรด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาเนาะนะคะตอนนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะมากๆเลยแล้วก็วันนี้นี่นะจะบอกว่าอะไรรู้มะมีคุณผู้ฟังนะคะขอเพลงของดีเจหลายสายเลยอะอุ๊ยเขินจุง เขินแต่เปิดไหมเขินแล้วยังไงเขินก็ต้องเปิดสินะคะกำลังเลือกดูว่าเอ๊ะจะเปิดเพลงไหนดีเพราะว่ามีนะคุณผู้ฟังฝากมาหลายเพลงด้วยเหมือนกันนะคะทักทายเพิ่มเติมพี่สุวิมลด้วยนะคะอ๋อคุณอัพบอกว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้มอบให้กับคุณปิ่นนะโอเคโอเคได้เลยนะคะแล้วก็พี่นักรบนะคะเขาไม่อยู่เป็นเพื่อนกันละอ้าวเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้กันละกันนะคะจากพี่อ้อมสุราคือมีเพลงของลูกตาเนี่ยเข้ามามีผู้ชายเจ้าเอ๋ยก็มันน้อยใจอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อ่ะเลือกเป็นเพลงนี้ก็แล้วกัน

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีหลายๆสายแนะนำงานเพลงของพี่จ่อยรวมมิตรเข้ามานะคะนะทั้งเพลงสนุกๆอย่างเต้ยก่อสร้างด้วยนะคะแต่ช่วงนี้เราอาจจะยังไม่ได้เปิดเพลงสนุกๆเนาะแต่ว่าขออนุญาตจัดงานเพลงของพี่จ่อยทดแทนให้กันละกันนะคะหลงลับแลค่ะ

0: จบกับคุณแม่พี่จ่อยนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: น้ำตาคนเลวเกษมคมสันนะคะจัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาจากพี่น้อยหนองคายนะจ๊ะนะคะตอนนี้หลังไมค์ก็ฝากเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายหน้าไมค์อีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังสามารถฝากเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะทักทายเพิ่มเติมพี่ซันมานะคะพี่ฤทธิ์นะคะพี่ลัดดามนพี่สมศักดิ์พี่สายันนะคะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะจากพะเยานะคะขอบคุณมากเลยพี่เออินทิราด้วยนะคะทักทายเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะพี่สมศักดิ์พี่ปอเล็กบอกชอบเสียงหัวเราะนะน้องแชมป์จากโชคชัยศรีด้วยนะจ๊ะทักทายเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจของเราแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะน้องไบบอกมาแล้วจ้างูงี้งูงี้นะคะขอบคุณมากๆเลยมีทาง SMS เพิ่มเติมมากลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะเหมือนจะเปิดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองเนาะนะคะนะคะน้องบอสบอกจัดให้ปละโอเคนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เพิ่มเติมเลยนะคะเดี๋ยวเรายังอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราทิ้งท้ายชั่วโมงแรกของเราด้วยเพลงเพื่อชีวิตที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามากันแล้วกันค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เมื่อช่วงต้นชั่วโมงนะคะมีข้อความมาทาง Facebook Live นะคะบอกว่าอยากฟังเพลงแสงจันทร์ Reproduce นะคะในเวอร์ชันอาจารย์ไข่มาริโฮน่านะคะกับน้องต้นข้าวสุปริยานะคะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้เราฟังข้อความแบบอยู่ข้างบนนู้นเลื่อนไปหาไม่เจอละเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้เลยกันละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราจะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: 23:02 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงนี้เริ่มกันที่พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะพี่จิ๋มนะคะ
5: ค่ะ
4: เมื่อสักครู่นี้โทรกลับไปนึกว่านอนแล้ว
5: ยังคอย
4: คอยอยู่นะคะโอเคเลยเมื่อวานหรือวันก่อนเห็นโทรเข้ามาฝากเพลงเหมือนกัน
5: ค่ะ
4: หนูเปิดให้อยู่เนาะใช่ไหมคะ
5: เปิดใช่ค่ะ
4: เนาะวันนั้นเพลงอะไรนะคะ
5: เพลงอะไรอะเพลงของเบียร์พร้อมพงษ์อะ
4: อ๋อ
5: เสาหลัก
4: โอ้ยจำได้เห็นไหมล่ะเนี่ยวันนี้ได้คุยสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ
5: ค่ะ
4: สุขภาพดีใจเหมือนกันสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้คุยกันตั้งนานเลย
5: ตอนนี้ป่วยอยู่ค่ะ
4: เป็นอะไรเอ่ย
5: เป็นมีเบาหวานความดัน
4: อ๋ออันนี้ก็คือ
5: แล้วก
4: ็ค่ะ
5: เหนื่อย
4: โอ้งั้นต้องดูแลสุขภาพแล้วมีแบบว่ายากินแบบประจำไหมคะไปหาคุณหมอ
5: ค่ะ
4: อ
5: ่
4: าฮะนะคะต้องทานยาให้ตรงเวลาด้วยนะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นะคะโอเคแล้วอย่างนี้นอนดึกนะคะเนี่ยมันขาดไม่ได้ใช่ไหมคะต้องฟังเพลงก่อนใช่ไหมอ่ะ
5: ใช่
4: แต่ยังไงก็นะคะถ้าช่วงไหนที่รู้สึกร่างกายเพลียๆอะไรเงี้ยต้องรีบนอนพักผ่อนเยอะ

0: เยอะนะคะ
1: เออรู้สึกแล้วรู้สึกเพลียแล้วก็แบบเหมือนเวียนหัวบ่อยเวลาตื่นอะตื่นเช้าอะ
0: ค่ะก็อย่าเพิ่งรีบลุกเนาะเวลาเรานอนแล้วก็อย่าเพิ่งแบบฟึบขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะให้มันให้มันรู้สึกแบบโอเคก่อนแล้วก็ค่อยๆนั่งขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยถึงจะลุกไปอย่าพึบเดียวนะเดี๋ยวมันจะแบบเหมือนวิ่งวิ่งเหมือนบ้านหมุนเหมือนเวียนหัวอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยใช่ไหม
1: ใช่
0: เออนะคะนั่นแหละสิทำไมหนูเข้าใจอะไรแบบนี้จังเลย
1: ดีแล้วที่เธอเป็นคนกับคนที่เข้าใจ
0: เข้าใจค่ะเข้าใจงั้นก็ทานยาทานอาหารให้ดีแล้วก็ทานยาให้ตรงเวลานะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะโอเคเลยงั้นเดี๋ยววันนี้จัดหนึ่งงานเพลงเป็นยาใจเป็นยาใจให้พี่จิ๋ม เพลงอะไรดีคะพี่จิ๋มคะวันนี
1: ้พี่ขอเพลงของมนแคน
0: อยาก
1: มีที่จอดใจ
0: โอเคอยากมีที่จอดใจของมนแคนแก่นคูนแล้วอยากจะมอบไปใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ก็มอบไม่รู้จะมอบไปใครก็มอบให้ดีเจลูกตาลแล้วก็น้องแป้งหลังใหม่ได้ค่ะ
0: โอเคได้เลยค่ะ
1: ทุกเสียงทุกสายค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันนิดนึงนะคะ
1: ลูกตาลกับพี่จะพูดอะไรหน่อยว่าคือบางครั้งพี่รู้สึกแบบไม่สบายใจอ่ะม
0: ัน
1: จะต้องทำใจยังไงมันรู้สึกเครียดอะไรเงี้ย
0: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเรื่องบางเรื่องมันเขาเรียกว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดเราก็อาจจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็เราก็พยายามเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเน
1: า
0: ะ
1: เรื่องลูกๆเขาไม่เคยเข้าใจกันทำให้เราลำบากใจอะไรเงี้ย
0: แต่ยังไงคุณแม่ต้องทำใจให้สบายๆเข้มแข็งรักษาสุขภาพให้ดีนะจ้ะ
1: ก่อนนั้นพี่ก็เคยคุยกับลูกตาลก็สอนให้พี่สวดมนต์สอนให้พี่ทำใจทำนี่เราเคยคุยกันแต่นานแล้วนะ
0: จำได้ค่ะจำได้ แล้วเป็นยังไงบ้างคะโอเคขึ้นไหมบ้างไหม
1: มันแบบนั่นเหมือนจิตใจเราเหมือนติดคิดติดไอ้เรื่องดํา
0: เออนะคะมันก็เข้าใจได้ค่ะเข้าใจได้แต่ไม่เป็นไรเลยค่ะมันไม่ได้ผิดอะไรเลยค่ะพี่จิ๋มแต่เพียงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับชีวิตของทุกๆคนเลยค่ะเนาะเราก็แต่ฟังเสียงนะแต่ฟังเสียงวันนี้โทรเข้ามาหัวเราะขึ้นมาก่อนเลยคือรู้เลย ว่าแฮปปี้นะยังมีส่วนที่แฮปเราชีวิตเรามีสุขมีทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
1: แต่เชื่อมั้ยว่าวันพี่ไม่ค่อยจะเดือนหมู่นี้ไม่ค่อยจะจะหัวเราะกับใครเลยไม่ค่อยได้คุยกับใครอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่ไงโทรมาหัวเราะกับหนู
1: เมื่อก่อนนะพี่เป็นคนแบบค้าขายเก่งทำอะไรกูว่องไวท
0: ี
1: นี้มันทำอะไรก็ช้าไม่ทันแต่ละครั้งพี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองอ่
0: ะ
1: ว่าทำไมเราถึงแบบไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นไปตามวัยด้วยแหละไม่เป็นไรเลย
1: ใช่60กว่าแล้ว65แล้วค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะพี่จิมค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวพี่จิมพูดตามหนูเลยนะจ๊
1: ะ
0: ค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยาราอาห่า
1: และไอยาราอาห่าร
0: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาระอาห่า
1: ไอยาระอาห่าน
0: ี่เมื่อกี้อาห่าให้2รอบเลยนะโอเคค่ะพี่จิ๋มขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่โทรมาพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะถ้าเกิดว่างไม่ง่วงยังไงก็โทรเข้ามาอีกนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้กันเนาะนะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคในช่วงนี้นะคะจัดให้เลยกับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะ4งานเพลงต่อเนื่องไป

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: เสียงเพลงเพราะๆนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับกระต่ายอ้อนจันทร์กระต่ายขาวดาวรุ่งนะคะจากพี่อนันต์โคราชค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเอกราชสุวรรณภูมิจากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะน้องเมย์คนใหม่สิทธิพรสุนทรพจน์นะคะจากพี่พาดกระบี่ค่ะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทนะคะจากสายหน้าใหม่ของเรานั่นเองนะคะพี่จิ๋มชลบุรีอยากมีที่จอดใจหมุนแขนกันคุณนะคะวันนี้ก็มีเพลงฝากเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าจัดเพลงไหนให้ไม่ทันจริงๆขออภัยด้วยนะคะพี่สิทธิ์ศักดิ์สวัสดีนะคะแม่เกลบอกเพลงเพราะค่ะพี่สุนันท์นะคะสวัสดีค่ะพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมทักทายเข้ามาตอนดึกๆนะคะสวัสดีคุณบันสตาร์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะตอนนี้ฟินแลนด์กี่โมงอ่ะตอนนี้ห้าทุ่มสอง4 3 2แต่ประมาณ1ทุ่มนะคะห่างกันประมาณ4ชั่วโมงนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีจากอิสราเอลด้วยนะคะพี่เขาบอกว่าเพิ่งจะ6โมงกว่าๆเองนะคะโอ้น่าจะห่างกัน5ชั่วโมงโดยประมาณนะถ้าเป็นทางอิสราเอลนะคะขับถ่ายเข้ามาได้เลยนะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆข้อความก็ส่งกำลังใจมาให้ดีเจด้วยนะคะที่สำคัญอย่าเพิ่งรีบนอน อยู่กันแบบดึกๆแบบนี้นะคะดีใจมากเลยนะคะล่าสุดก็ที่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่หาดใหญ่นะคะก็มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะที่บอกว่าโอ้เนี่ยติดตามฟังทางสมทหาดใหญ่นะก็เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเนาะนะคะแล้วก็ติดตามฟังได้ยินแต่เสียงไม่เคยเจอตัวจริงสักทีก็ช่วงนี้ยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังก็ไปเจอกันได้นะคะเดี๋ยวสิงหามีขอนแก่นด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเนาะเออนะคะอ่ะโอเคค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อพี่นันจากเพชรบูรณ์นะคะฝากเพลงของคุณนิกสเลปี้เอาไว้นะคะก็เป็นเพลงที่เพิ่งจ่อคิวฮิตกับเราไปได้ไม่นานนะเพลงนี้ถ้าเป็นที่รักไม่ได้จัดให้เลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะเป็นงานเพลงใหม่ล่าสุดของพี่ตั๊กแตนชลดานะคะกับเพลงเอาไปกอดหน่อยค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์วสุห้าวหาญนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนศิลาแรงค่ะวันนี้จริงๆแล้วทางหลังไมค์นะคะมีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงของพี่ตั๊กแตนชลดามาหลายสายเลยแล้วก็เป็นเพลงเก่าๆน้องไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แล้วก็พอดีว่าจ่อคิวฮิตชั่วโมงนี้จะต้องเปิดเพลงใหม่พี่ตั๊กแตนชลดาพอดีเลยคุณผู้ฟังนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงใหม่ของศิลปินที่คุณชื่นชอบนะพูดอย่างนี้แล้วก็เป็นศิลปินที่โด่งดังแบบยาวนานแล้วก็คงคุณภาพด้วยนะคะจ่อคิวฮิตค่ะจัดไปเลยกับเอาไปกอดหน่อยตั๊กแตนชลดาค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาด้วยนะคะกับดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยเพราะว่าก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเรานะคะแล้วก็โอ้ยังอยู่ในฮิตที่3ด้วยนะฮิตที่3ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่7นะคะจากจินนี่แลบเนาะแล้วก็ขอกำลังใจด้วยนะคะงานเพลงของพี่หนูเล็กกาก้านะคะฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะจริงๆตอนนี้พี่หนูเล็กมีเพลงใหม่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวก็คงจะเข้ามาเจาะคิวฮิตกับ FM 95ของเราด้วยนะคะแต่ว่าจัดไปก่อนเลยนะ2เพลงนี้ที่ทุกคนถามกันเข้ามา

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

ตรงท้ายชั่วโมงนะคะกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงที่น้องแชมป์นะคะฝากเข้ามาทาง SMS นะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแล้วโอ้ยนะคะเป็นเพลงสตริงยุคเก่าเออนะคะก็เดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้กับรักเธอไม่มีวันหยุดอ้อนเกวลินนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยวันนี้มีหลายเพลงที่ติดค้างกันเอาไว้ด้วยนะคะหลังไมค์นะคะก็ขออภัยด้วยจริงๆคุณผู้ฟังเวลาเราไม่พอจริงๆขอซื้อนาฬิกาให้ดีเจเยอะจะได้มีเวลาเอ้ยไม่ใช่นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันทาง Facebook Live ด้วยที่ LTM FM 95ทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะนะก็ฝากนะคะติดตามด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็อีก1รายการด้วยของตันนะคะวันอาทิตย์นะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะช่วงเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์นะคะศิลปินแห่งชาติก็คือจะเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะเผื่อว่าวันอาทิตย์ว่างๆก็เข้ามาฟังเพลงเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้เลยเพลงไหนติดค้างเอาไว้พรุ่งนี้ว่ากันวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: เป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
12: ์ฐานนะครับถึงขั้นพ่ายแพ้เลยนะครับวันนี้อยู่ดูแลกันนะครับกับคุณผู้ฟังครับ FM 99 Active Radio ครับเที่ยงคืนจนถึงเวลา2นาฬิกานะครับวันนี้ผมอัวคารเทพนะครับมาพร้อมกับพี่เอกนพดลเดี๋ยวสักครู่ก็จะเข้ามาร่วมบรรยายเกมด้วยกันนะครับเอาละครับระหว่างช่วงต้นเกมที่ทั้ง2ชาติกำลังนะครับตั้งเกมกันอยู่โอ้โหกำลังจะบอกว่าตั้งเกมมันอยู่แต่ว่าโปรตุเกสนี่เปิดยัดเข้าไปในเขตโทษแล้วก็โดนเคลียร์ทิ้งออกมานะครับไปดูไลน์อัพของทั้ง2ชาติกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้โปรตุเกสเนี่ยผู้รักษาประตูเป็นเดียโก้คอสตาเกมรับใช้รูเบนดิอาสกับเรนาโตเวก้าแล้วจังหวะนี้ล็อกมาเข้าซ้ายโอ้โหข้ามคานครับบรูโน่เฟร์นันเดสกำลังไล่รายชื่ออยู่เลยครับจังหวะก่อนหน้านี้ก็เปิดยัดได้เสียไปแล้วโอ้แล้วครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวหลบเกมรับของอุซเบกิสถานหาช่องยิงด้วยซ้ายโอ้โหชัวเนเวสครับเป็นคนล็อกมาแต่ว่าลูกนี้ยิงโอ้โหไปฉลับเปลี่ยนทางเกมรับของอุสเปย์ได้ลูกเตะมุมครับรายชื่อเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันลุ้นเตะมุมของโปรตุเกสกันก่อนช่วง2นาทีเสร็จๆแบ็คขวาชัวกันเซโลเลนซันย้อนกลับมาที่เปโดเนโตบรูโน่เฟร์นันเดสชัวกันเซโลเปิดลูกนี้เปิดแป๊กไปหน่อยติดเกมรับของอุซเบกิสถานเรนาโตเวก้าต้องขึ้นไปบีบสูงเลยนะครับทำให้จังหวะการเคลียร์ขึ้นมาของชูคูรอฟลูกนี้เสียเป็นลูกทุ่มเลยครับอุซเบกิสถานดูเกมรุกตรงนี้ของโปรตุเกสก่อนแล้วกันนะครับนูโน่เมนเดสกลับมาตั้งหลักกันในเกมนะครับวันนี้ตัวหลักของ11ตัวจริงของโปรตุเกสนะครับเดียโก้คอสตาเป็นโกครับเซนเตอร์รูเบนดิอาสกับเรนาโตเวก้าแบ็คซ้ายเป็นนูโน่เมนเดสแบ็คขวาชอว์กันเซโลมิดฟิลด์คู่กลางวิตินญากับชอว์เนเวสเกมรุกมีชอว์เฟลิกบรูโน่เฟร์นันเดสและเปโดเนโตนะครับส่วนกองหน้าตรงเป้ายังคงเป็นซีอาร์เซเว่นคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับแล้วลุยมาด้านซ้ายนูโน่เมนเดสเปิดอู้ยโรนัลโดยิงไม่โดนครับโอ้ทิ้งตัวยิงในกรอบหกหลาเลยครับโอ้นี่ครับทำมือใส่เพื่อนเลยครับว่านิดเดียวเท่านั้นครับโอ้ยนูโน่เมนเดสเปิดจากกราบซ้ายบอลพุ่งเข้าไปแล้วเนี่ยครับจังหวะจะตกพื้นกับสุดปลายเท้าของโรนัลโดพอดีโอ้ทำให้โดนบอลแต่ว่าโดนบางไปนิดเดียวครับโอ้ถ้าเปลี่ยนทางบอลได้เต็มๆเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นประตูขึ้นนำเลยโอ้โห3นาทีเข้าทำไปแล้ว3หนครับโปรตุเกสขณะที่อุซเบกิสถานนะครับผู้รักษาประตูเป็นอับดูวาคิดเนมาตอฟมีการเปลี่ยนผู้รักษาประตูจากเกมแรกด้วยขณะที่3เกมรับมีรุสตัมยอนอาชูมาตอฟอับดุลลาอับดุลลาเยฟแล้วก็คนที่ดังที่สุดก็ไม่พ้นอับดูโคดีคูซานอฟครับกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนมิดฟิลด์คู่กลางเป็นโอดิยอนคัมโรบายคอฟคู่กับโอตาเบกชูคูรอฟ

0: ขณะที่วิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับเชอร์ซอร์ดนัสรุลลาเยฟแล้วก็วิงแบ็กด้านขวาเป็นเบรูยอนคาริมอฟคู่มิดฟิลด์ตัวรุกหลังกองหน้านะครับเป็นอับบอสเบกไฟซูลาเยฟกับอาซิยอนกานิเยฟและกองหน้าตัวเป้านะครับเป็นเอลดอร์ชมูรูดอฟครับโอ้โหเนี่ยครับเกมจะมา5นาทีแล้วนะครับเพิ่งทวนชื่อของทั้ง2ทีมครบครับเนี่ยครับจังหวะได้ลุ้นช่วงต้นเกมครับเนเวสคืนให้โอ้บรูโน่เฟร์นันเดสเกี่ยวหลบเข้าซ้ายบอลอาจจะห่างตัวแล้วเจ้าตัวเนี่ยไปเสียหลักยิงแฉลบออกหลังไปครับช่วงต้นเกมโอ้โห5นาทีโปรตุเกสเอาเรื่องพี่เอก
1: ก็บอกแล้ววันนี้พี่โดก็เฮ้ยพี่ขอเปลี่ยนโต๊ะได้มั้ย
2: ได้ๆๆได้
0: ได้ได้ได้ได
1: ้เออพี่ไม่ถนัดตรงนี้ทำนายไว้วันนี้นี่คริสเตียโนโรนัลโดนี่แฮตทริกนะคร
0: ับ
1: แฮตทริกเลยต้องชนะแล้วครับมาอีกแล้ว
0: โอ้แล้วเมื่อกี้นี่มีโอกาสจะยิงกับบอลสุดปลายเท้าโดนแบบเฉียวๆนะครับโรนัลโด
1: ดูคึกคักขึ้นลุยมาทางขวาเปิดมาแล้วตวัดดิ่งมาแล้วครับโรนัลโด1-0โอ้โหใครบอกโรนัลโดไม่มีประโยชน์ต้องชมช็อตนี้ครับเต็มตีนเตี่ยครับลูกนี
0: ้เอาเลยครับ6นาทีครับโปรตุเกสนำอุซเบกิสถานไปแล้วครับปลดล็อกได้แล้วครับ CR7 คริสเตียโนโรนัลโดครับโอ้โหเปิดจากฝั่งขวาชัวกันเซโลตวัดมาลูกนี้นะเข้าทำแบบเปิดตำราเข้าทำเลยครับเปิดตวัดเรียดมาบอลกระดอนแล้วหวดปั๊บเดียวเข้าไปเลยครับเอาเลยครับยิงกับเขาบ้างแล้วนะครับคริสเตียโนโรนัลโดหลังจากเกมที่แล้วกับเดียของโกนี่โดนวิจารณ์หนักเลยครับเรื่องของฟอร์มการเล่นโอ้วันนี้6นาทีครับสกอร์บอร์ดทำงานแล้ว
1: ดูครับนี่ก็เป็นการปลดล็อกของโรนัลโดนะครับโชว์ซะหน่อยเพราะว่ามาโลกครั้งนี้รุ่นใหญ่เขาไปกัน
0: โอ้โห
1: หมดนะคุณหนู
0: เขาไปกัน 4-5 ลูกหมดแล้วนะครับนี่ครับบอลจากฝากขวานะครับย้อนกลับมาเนี่ยครับแล้วลากพาบอลไปด้านข้างเปิดตวัดโอ้โหต้องชมจังหวะการขยับตัวเข้าหาบอลของโรนัลโดด้วยนะครับเกมรับไม่ทันเลยครับ
1: เจ้ากันเซโร่เอาจริงครับเกมแรกไม่เล่นแบบนี
0: ้ไม่มีพื้นที
1: ่
0: โอ้โหแต่เกมที่แล้วนี่โดนซ้อน2หมดเลยครับ
1: เนอร์สล็อตได้ยิ้มก่อนแล้วครับ
0: ไม่ใช่โรโต้มาติเนสโอ้โห
1: มันแน่นอนครับเพราะว่าสกอร์แรกเนี่ยมาค่อนข้างเร็ว
0: เรียกว่าแผลเปิดแล้วนะครับประตูที่9ครับของโรนัลโดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับ
1: ครับ
0: มาเหมือนกันนะครับก็เท่ากับว่ายิงในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็เป็นคนแรกที่ทำได้ครับเมสซี่นี่เล่นมา6สมัยแต่ว่ายิงประตูแค่5สมัยนะครับคิดเมสซี่แต่เมสซี่ตอนนี้เนี่ยประตูไปไกลแล้วครับโรนัลโดเพิ่ง9ประตูครับ
1: เอาได้ต้องเอานะครับลูกได้เสียก็สำคัญนะครับฟุตบอลโลกครั้งนี้มีกฎใช้ทั้งเฮดทูเฮดแล้วก็ลูกได้เสียนะครับอุซเบกก็ต้องสู้นะครับมาตั้งรับเนี่ยมันจะรอโดนอย่างเดียวเอาแล้วขึ้นมาทางขวามาแล้ววิงขวาคารินอฟมาลูกนี้โดนเวก้าดักได้ครับ
0: ก็กลายเป็นเซ็นเตอร์ตัวหลักของโปรตุเกสชุดนี้ไปแล้วนะครับเรนโตเวก้าวันนี้เปลี่ยนคู่ขาจากโทมัสอาราโฮจากเกมแรกครับวันนี้มาเป็นจอมเก่าอีกหนึ่งคนอย่างโรเบนดิอาส
1: ขึ้นไปบิ้วขึ้นไปบีบสูงเลยนะครับเดินหน้าลุยต่อครับจะเป็นชนะลูกเดียว2ลูกเอ้ยมันไม่ใช่ยี่ห้อโปรตุเกสคุณหนูมันต้อง3ขึ้นไปต้องยิงเยอะๆไว้ก่อนอย่างน้อยๆก็เรียกความมั่นใจได้นะครับ
0: แต่เท่าที่สังเกตเนี่ยหลายๆชาติที่เป็นชาติยักษ์ใหญ่ครับเกมแรกเนี่ยถ้าชาติไหนเปิดตัวไม่ค่อยดีเฮ้ยเกมที่2ส่วนใหญ่ปลดล็อกหมดเลยพี
1: ่ใช่เนี่ยเมนเดสมาแล้วนัด2ขอลุยหน่อยเปิดยัดลูกนี้ติดคูชานอฟยังได้ทุ่มครับ
0: คือวันนี้จากช่วง9นาทีที่ผ่านพ้นไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากเกมที่เจอเดียคองโกคือแบ็กของโปรตุเกสเติมได้สุดนะครับ
1: ครับ
0: แล้วมีโอกาสเปิดยัดเข้าในหลายครั้งแล้วต่างจากเกมที่แล้วแบบสิ้นเชิงเลยนะครับอุ้ยกระดกหลบแล้วโดนหัวครับจังหวะถึงสุดเส้นหลังนะครับแล้วเกมรับอย่างคาริมอฟไปเล่นงานโอ้โหชอเฟลิกเฟลิกนี่พักอกครับแล้วก็กระดกบอลหลบไปแล้วโอ้ยวิ่งก็มาอัดคนไม่เจอบอลเลย
1: ตั้งใจเข้ามาตีเข้าเลย

เลยครับเข้าหนักแบบเนียนๆครับคาริมอฟนี่อายุเพียง18ปีเองนะครับเอาละครับฟรีคิกของทางด้านโปรตุเกสครับยิงก็ได้แต่ต้องแม่นต้องคมนะครับมุมมันแคบแต่ถ้าเปิดเข้ามาลุ้นก็ยังมีพวกดิอาสยังมีโรนัลโดครับอยู่ในกรอบ18หลา

0: โอ้โหสีแดงโปรตุเกสเพียบเลยครับมาไม่มาแม่นแม่นแม่นครับยกไปไหนบรูโน่ยกมาเสาไกลโดนโขกทิ้งจังหวะ2กันเซโลซัดลูกนี้ยังติดบล็อกครับบอล2โปรตุเกสเก็บได้หมดกันเซโลเอาลากตัดเข้าในมาคืนหลังเมนเดสให้บรูโน่โดนแซะออกข้างครับ
1: เกมรับนี่ทำหน้าที่หนักเลยครับดูแล้วไม่ได้สอนตัวแบ็คของโปรตุเกสไว้ในการเล่นเกมรับถึง2คนนะครับอุซเบกิสถานเลยทำให้เกมรุกด้านข้างนี่วันนี้ดูขึ้นเกมแบบวูบวาบได้ตลอดครับโปรตุเกสวันนี้โรนัลโดเองก็ลงเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายนัดที่24นะครับ
0: ครับ
1: ขึ้นมาเทียบเท่ากับมิโลสลาฟโครเซ่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอันดับ3ที่มากที่สุดนะครับโรนัลโดก็มีโอกาสแต่ครั้งนี้เนี่ย
0: 45
1: โอ้ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วตอนนี้ตามหลัง24นัดนี่ตามหลังแค่โรธามัตเทอุสนัดเดียวนะครับแล้วก็เมสซี่ตอนนี้สูงสุดเมสซี่ลงเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายไปแล้ว28เกมนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีโอกาสเพิ่มทั้งคู่นะครับทั้งเมสซี่ทั้งโรนัลโดในทัวร์นาเมนต์
0: เหมือนโปรตุเกสจะเอาต่อนะครับไม่เผาเลยโรนัลโดวีตินญาต้องเพิ่มบทบาทตัวเองให้เยอะครับเอาแล้วออกไปทางขวาบุกอย่างเดียวครับโปรตุเกสลุยมาน่าขอไปโทษกันเซโลเนเวสวีตินญาสีขาวแน่นต้องคืนมาใหม่ครับดิอาสไม่เก็บบอล นานครับวันนี้เอาโดนดักได้จะขึ้นมาทางซ้ายเอาแล้วครับอุสเบย์ได้สวนกลับบ้างจะขึ้นมาลูกนี้โดนดักได้บรูโน่เคาะคืนหลังวีตินญาเจ้าเฟลิกครับกันเซโลเคาะย้อนมาวีตินญาแฟนกระเร่งให้โปรตุเกสนี่ครับเปิดเกมบุกไปโดนเนโต้ลากตัดเข้าในมองหาใครไม่ให้ครับไม่เข้าใกล้กันเซโลเนเวสขวามีพื้นที่แล้วครับอุสเบย์เหมือนจะรู้ทันนะครับปิดริมเส้น
1: ก็โปรตุเกสต้องถอยร่นมาหาพื้นที่ว่างๆตรงเส้นกลางสนามกันใหม่นะครับโดยวิตินยาคือเกมรับของอุสเบกิสถานเนี่ยเหมือนค่อยๆเริ่มเข้าที่การเสียประตูในช่วงต้นเกมนั้นพวกเขายังจัดระเบียบเกมรับยังไม่ค่อยเข้าที่ครับเนี่ยตอนนี้เริ่มหาพื้นที่ไม่ง่ายแล้วครับอ้าวแล้วไปโดนเบียดแย่งบอลมาได้
0: ฟาวด้วยแต่ดีดมาลูกนี้ลึกไปหน่อยครับคอสตาออกมาเตะทิ้งนำแค่ลูกเดียวก็จะเล่นติดประมาทไม่ได้นะครับทางด้านโปรตุเกส
1: ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานนี่คือครั้งแรกเลยครับ
0: อีกแล้วทางซ้ายบูโน่ตวัดเร็วแล้วไม่ถึงครับโอ้โหเปิดย้อนมานิดนึงอ้าวเราเก็บบอลหน้าก่อนไปโทษไปดึงผู้ตัดสินขี้เป็นฟรีคิกโอ้โหเกือบโดนจุดโทษกับอุซเบไปจับบอลยาวแล้วไปโดนฉกครับ
1: โอ้โหโดนใบเหลืองไปนะครับจุดเกิดเหตุนี่อีกนิดเดียวจะถึงเส้นเขตโทษครับโอ้คือบอลในเกมรับไม่ละเอียดกันเองครับแล้วเจอฉกไปได้เนี่ยครับบอลย้อนกลับมา
0: เนโต้
1: โอ้เนโต้ตัดได้จะถึงอยู่แล้วครับแล้วก็
0: เหยียบเส้นไหมเหยียบเส้นไหม
1: คัมโรเบคอฟครับมิดฟิลด์ก็ตัวกลางนะครับต้องทำหน้าที่หน่อยโอ้เนโต้นี่อีกนิดเดียวครับจะเข้าพื้นที่ด้านในอยู่แล้วครับคัมโรเบคอฟก็เลยต้องยอมเสียใบเหลืองแล้วเป็นฟรีคิกยิงเองไหม
0: เอาเองดีกว่าหมายถึงโดใช่ไหม
1: แน่นอน
0: คือต้องยิงยัดแล้วลูกเนี่ย
1: จุดนี้นี
0: ่ถ้าปั่นมันใกล้นะหนูใกล้เกินอ่ะ
1: เขาประชุมกันอยู่หลายคนนะแต่คนยิงเนี่ยเป็นใครครับดีอาร์ตก็อยู่ครับกันเซโลเมนเดสมากันเต็มเลยเนโต้ด้วย
0: พี่โดอยู่แล้ว
1: ไม่มีผลนะ
0: ไม่มีผล
1: ไอ้พวกก่อนหน้านี้ที่ยืนกันอยู่เยอะๆนี่
0: อาจจะทำเป็นคุยกันให้คู่แข่งก็หลงนิดหน่อย
1: เนี่ยแล้วกล้องไหนเท่าสดเนี่ยไม่สนใจคนอื่นเลยนะครับนี่ครับจับแค่โรนัลโดคนเดียวเท่านั้นโอ้นี่ครับโทรศัพท์
0: มือถือเตรียมถ่ายแล้วลูกนี้มาไม่มา
1: โอ้ทั้งสนามตอนนี้นี่น่าจะเป็นหมื่นเครื่องครับรอถ่ายโรนัลโดยิงฟรีคิกอยู
0: ่คือถ้าจะเอาให้มันเด็ดขาดต้องยิงยัดหนักๆครับเพราะว่าหูถ้าสายปั่นสายเล่นทางเนี่ยแทบจะบนเส้น18หลาระยะทางมันใกล้เกิน
1: เอาเลยครับสูดหายใจเต็มปอดครับหู

0: อุ้ยนี่ฝ่าเท้าเดียวถึงเส้นเขตโทษนะครับกำแพง5คนมีนอนอยู่หลังกำแพงนะครับกันยิงลอดใต้กำแพงด้วยอีก1คนครับอุซเบ
1: ถ้าได้ลูก2เนี่ยน่าจะผ่อนคลายขึ้นโดดเอาแน่ครับอยู่ที่บอลคนเดียวหรือจะมาสูตรไหน
0: จะเปลี่ยนจุดไหม
1: มีเนเวสมีนูโน่ด้วยแต่พี่โดเนี่ยยืนจะยิงแล้วยืนจังก้าแล้วฮะ
0: โอ้ถ้ามาอย่างนี้คนอื่นยิงไม่ได้แล้วครับ
1: อ่ะรอสัญญาณครับตามองมุมแล้วครับโรนัลโด
0: โอ้โหอธิบายกำแพงที่ยืนซ้อนด้านหน้าครับเวก้ากับดีแอสเนี่ยยืนบังสมาธิกำแพงของอุซเบย์อยู่ด้วยนะครับ
1: มันก็เกือบกลางประตูเลยนะครับน่าบนหัวกะโหลก
0: โรนัลโดเซ็งเลยโรนัลโดแบบตั้งท่าทำสมาธิอยู่พักใหญ่แต่ว่าข้างในวุฒิสินเนี่ยยังจัดระเบียบเรื่องกำแพงเรื่องผู้เล่นโปรตุเกสว่ายืนห่างจากกำแพงนะครับระยะได้ไหมโอ้โหเนี้ยจริงๆครับวุฒิสิน
1: รอสัญญาณครับยืนจนขาแข็งแล้วคร
0: ับ ใช
1: ่โรนัลโดกับนูโน่นูโน่วิ่งมาจริงโอ้โหหลอกยันผู้พากครับเป็นทางด้านนูโน่เมเนสยิงในซ้ายเข้าไปเลยครับโปรตุเกส 2-0
0: โอ้โหนี่แหละครับทำท่าจดๆจ้องๆใครๆก็ว่าคริสเตียโน่โรนัลโดจะยิงนะครับสุดท้ายเป็นแบ็กซ้ายจอมบุกครับนูโน่เมเนสครับวิ่งเข้ามาอัดฉับเดียว2ประตูต่อ0เลยครับโอ้โหร้ายกาจจริงๆครับแบ็กจากปารีสแซงต์แชร์กแมง
1: ไว้ใจพี่โดไม่ได้
0: ไม่ได้นะโอ้แกหลอกเลยครับ
1: แล้วผมเผยคุณดูใช่ป่ะหลอกยันกล้องไหนแล้วสดอ่ะ
0: โอ้โห
1: เอาแน่โอ้โหแกยืนตั้งท่าเล็งจะเอาโรนัลโดอ่ะ
0: โอ้โหเนี่ยต้องดูมุมข้างหลังเนี่ยครับเท้าซ้ายโอ้โหแต่ช่องมันเปิดเต็มเลยแต่ว่าผู้สาวประตูก็ยืนเอียงไปทางฝั่งช่องนั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าเห็นอีกทีนึงเนี่ยบอลมันพุ่งมาแรงแล้วคมด้วยครับทิ้งตัวช้าไปบอลผ่านมือไปแล้วครับ
1: ใครบอกโรนัลโดจะเอาแต่ยิงจะเอาแต่สกอร์ตัว
0: ใช่นะ
1: ไม่แล้วนะคิดใหม่แล้วนะ
0: เฮ้ยแต่มันต้องแบบนี
1: ้
0: ถ้ามีใครที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าก็นูโน่เมนเดสดีกว่านะครับประตูที่2ครับของนูโน่เมนเดสในทีมชาติโปรตุเกส
1: ไอ้ที่มีปัญหาเนี่ยมันเป็นคนข้างนอกนะแฟนคลับของทีมในโปรตุเกสนะครับ
0: ใช่
1: แต่ตัวนักเตะเองไม่มีปัญหาเฮ้ยคึกอยู่แต่อุซเบย์เองอ่ะไปรับก็รอโดนต้องเอามากครับลุยมาทางขวาคาริมอฟยังขึ้นไม่ได้ตัดเข้าในตรงกลางเปิดยาวมาข้างหน้าก็ไม่ถึงชูมูโรดอฟครับเอายังเก็บได้อยู่หน้าก่อนไปโทษมุดมาลูกนี้โดนชนจากด้านหลังผู้สินให้ได้เปรียบทางซ้ายโล่งไหลมาทางซ้ายยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหติดคอสตาครับ
0: โอ้ลูกนี้นี่ยิงอัดเข้าไปนะครับนัสุลเยฟวิงแบ็กซ้ายเป็นการยิงตรงกรอบที่ทำให้เดียโก้คอสตาต้องเซฟครับ
1: กันเซโลมีเทิร์นโชว์แล้วอ่าแล้วออกมาทางขวาไปทันไว้ไม่ทันนะครับเปโดเนโต
0: จะบุกเพลินๆขึ้นไปสูงๆก็โดนสัญญาณเตือนจากอุซเบกิสถานเหมือนกันครับโปรตุเกส
1: ใครรับชมรับฟังจากที่ไหนก็ส่งข้อความมาพูดคุยหรือคอมเมนต์กันมาได้นะครับใครที่จะฟังทางแอปเนี่ยก็ต้องเป็น M-Cord Connect อย่างเดียวนะครับ
0: ครับ
1: โหลดติดมือถือไว้ได้เลยนะครับ
0: ก็สวัสดีคุณผู้ฟังหลายๆคนทางโซเชียลทาง SMS ด้วยนะครับท่านนี้ก็บอกว่าผลสกอร์จะเป็นไงครับทุกคนคิดว่านี่บางคนบอก 3-0 โอ้โหตอนนี้ 2-0 แล้วนะครับยังไม่ถึงครึ่งทางครึ่งแรกเลย
1: โอ้คานาวาโร
0: อยากจะลงไปเล่นเกมรับซะเองครับฟาบิโอคานาวาโรเฮสโค้ชของอุซเบกิสถาน
1: คานาวาโรกับมาร์ติเนสนี่อายุเท่ากันเลยนะ
0: ครับ
1: 52ปีโอ้เจอโปรตุเกสไฟบังคับแบบนี้ก็มาอีกแล้วบูโน่ออกมาซ้ายเมนเดสตบกลับขึ้นเจ้าเฟลิกโดนขวางเมนเดสจะแตะอ้อมลูกนี้อุ้ยโดนท่อนแขนฟาดหรือเปล่าผู้สินเป่าให้ฟาวครับ
0: เนี่ยวันนี้พอปล่อยให้แบ็กโปรตุเกสเล่นแบบอิสระเยอะๆเนี่ยเสียฟาวอีกแล้วนะครับคาริมอฟจะโดนเหลืองไหมครับพุทธศิลป์นี่มาเตือนไว้ก่อนครับคือแตะหลบตัวรุกอย่างกานิเยฟมาได้แต่ว่ามือของคาริมอฟเนี่ยครับจริงๆเนี่ยพลิ้วหลบไปแล้วครับแต่มือซ้ายเนี่ยยื่นมาขวางดักเอาไว้เลย
1: ระยะก็ถือว่าไกลครับเกือบๆริมเส้นทางซ้ายเลยนะครับ
0: วันนี้นี่ตัวรุกเปลี่ยนมาใช้ชัวเฟลิกแทนแบรนาร์โดซิลวานะครับแต่ว่าวันนี้

0: บทบาทของเฟลิกเองก็ยังไม่มีเยอะนะครับ
1: ครับ
0: บทบาทส่วนใหญ่นี่เป็นแบ็คเติมนะครับทั้งเมนเดสทั้งกันเซโลมากกว่า
1: วิ่งจะเด่นไปเลยนะแบ็คสองฝั่งเอาครับฟรีคิกบรูโน่เล่นลูกสุดไหลมาเมนเดสมองแล้วเปิดมาลูกนี้ยังชุลมุนกันอยู่ต้องเตะทิ้งครับอุสเปย์จังหวะ2บรูโน่ออกมาทางซ้ายอีกทีนึงเฟลิกลูกนี้แหมจะพลิกเล่นอย่างได้ทุ่มครับทุ่มมาบรูโน่ให้เฟลิกพี่โดอยู่ไหนมองแล้วแต่ไหลสั้นเมนเดสยกมาแล้วลูกนี้ไม่ถึงโรนัลโดครับน่าขอโทษวิตินยาซัดเลยไปแป๊กมองทิ้งออกมาอุสเปย์จังหวะจะสวนกลับก็อุ้ยเสร็จโปรตุเกสหมดเลยครับไวก้าให้วิตินยาเหลือไหมจะเหลือไหมกระชากอยู่เนโต้เจอขวางกระชากมาเปิดมาเสาไกลลูกนี้ไม่มีใครเติมครับคาริมอฟเอาไปเตะบอลพืชบูโน่ดักได้เจ้าเฟลิกได้อยู่ทางซ้ายคืนมาบูโน่ไหลมาโรนัลโดจะตอกส้นแต่ผู้ตัดสินมาเป่าฟาวนะครับ
0: เห็นว่าไม่ได้เปรียบนะครับคือแต่หลบไปแล้วนี่ก็จ่ายบอลให้กับโรนัลโดได้แล้วด้วยครับแต่ว่าเจอเข้าบอลช้าเล่นเกมรุกทางด้านซ้ายครับบรูโน่เฟร์นันเดสเรียกฟาวจากผู้เล่นอุซเบกิสถานได้โอ้โหขึ้นมาแล้วมาบ่นใส่คนที่ทำฟาวเลยนะครับอับดุลลาเยฟฟรีคิกด้านซ้ายแล้วเมื่อกี้หลอกนะครับเปิดให้นูโน่เมนเดสเปิดยัดเข้าไว้ด้านในก็ยังติดเกมรับแต่ดูตรงนี้นี่น่าจะเปิดจังหวะเดียวเข้าไปลุ้นในเขตโทษเลยครับบรูโน
1: ่แฟนโปรตุเกสบอกห้ามผ่อนเด็ดขาดยิงได้ต้องยิง
0: หลายเกมบอลโลกครั้งนี้มีผ่อนนะ
1: ลูก3ลูก4เอาได้ต้องเอาครับ
0: หลายทีมชาติเนี่ยผ่อนได้เห็นแล้วนะโดยเฉพาะครึ่งหลังเนี่ย
1: บรูโน่เปิดมาเสาแรกโดนโมงทิ้งออกมาจะได้สวนเอาแล้วครับอุซเบย์ขึ้นมา3คนจังหวะสวนโดนชนผู้สินให้อุสเบย์ได้ฟาวครับโอ้โหโปรตุเกสตัดได้ดีครับลูกนี
0: ้ชโมรูดอฟครับฟ้องว่าจะขอใบเหลืองให้กับผู้เล่นโปรตุเกสด้วยเพราะว่ากำลังยกขยงขึ้นมาที่จะเล่นเกมสวนกลับครับแล้วชอกันเซโลเนี่ยเป็นคนเข้ามาเบรกเกมเอาไว
1: ้ดีจังหวะขวางลูกนี้ผู้สินไม่ให้เหลืองนะครับหรือว่าชนฉลาดนะครับชอกันเซโล
0: ก็อยู่ในช่วงพักไฮเดรชั่นเบรกเลยครับแหมให้อุซเบกิสถานเองได้พักหายใจหายคอหน่อยแล้วก็เป็นการเบรกเกมรุกต่อเนื่องของโปรตุเกสไปในตัวด้วยครับ
1: ครับ
0: อ่ะนะครับกิจกรรมร่วมสนุกในช่วงของเรานะครับก็99ไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับช่วงของเราเนี่ยคำถามวันนี้ผมบอกเลยไม่ง่ายแต่ว่ามีช้
1: อ
0: ยถามว่าชาติใดในนะครับในตัวเลือกที่เราจะมีให้ตรงนี้ชาติไหนไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับก็คือชาติไหนไปบอลโลกก่อนกันนั่นแหละ1เอลซัลวาดอร์2เฮติ3ฮอนดูรัสเอาจริงนะ
1: ครั้งนี้เหรอ
0: ไม่ใช่ในไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันครั้งแรกของแต่ละชาติชาติไหนไปก่อนผมตอบไม่ได้ผมยอมรับเลยพี่ผมตอบไม่ได
1: ้ก็
0: พี่ตอบได้เหรอ
1: ไม่ได
0: ้เดี๋ยวต้องไปถามพี่เอกคิมพี่เอกคิมตอบได้เปล่าม
2: ีอะไรบ้างนะจ๊ะไอ้อู
0: ๋มีเอลซัลวาดอร
2: ์เอลซัลวาดอร
0: ์เฮติ
2: เฮติ
0: ฮอนดูรัส
2: ผมเดาว่าฮอนดูรัสเคยไปมาแล้วกับใครกับใคร
0: แต่ว่าถ้าดูจากช้อยจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสตอบได้
2: ผมว่าเฮติว่ะ
0: ไม่รู
2: ้เอลซัลวาดอร์เหมือนครับคล้ายครับขาว
0: ไม่รู้ตัวเลือกเลยตอบมานะครับว่าชาติใดในตัวเลือกของเราเนี่ยไปฟุตบอลครั้งไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับเอลซัลวาดอร์เฮติหรือว่าฮอนดูรัสนะครับ
1: คุณถามแบบนี้คาใจผมมากเลยหุ้ยเฮติเคยไป
0: เคยไปแล้วเฮติเคยไปบอลโลกมาแล้วแล้วโดนยำเละเลยไม่ใช่ครั้งแรกนะเฮติอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ตอบมาไปเอางี้ดีกว่าสมัยนี้มันถาม ChatGPT ก็ได้พี่ดูดิว่า ChatGPT ตอบถูกหรือเปล่าลองไปถามดู
1: หรือฮอนดูรัสดิ
0: ไม่รู้
1: หรือเอลซัลวาดอร์
0: เนี่ยร่วมสนุกมานะครับเรามีของรางวัลนะครับให้กับผู้โชคดีก็เป็นลูกบอลมินิจำนวน3รางวัลนะครับ
1: ครับ
0: รางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้งนะคร
1: ับ ตอบทาง SMS นะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ทุกฟังที่รับชมทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับตอบไปเลยครับ4689899
2: ใครรับชมอยู่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้นะครับ

0: สอบถามผลบอลคู่ไหนเพิ่มเติมก็ข้อความมานะครับขับรถขับลากีดยางอยู่ก็รับฟังกันไป99ภาคทุกคู่นะครับ
1: ครับ
0: โอ้เปเป้มาชมเกมนี้ด้วย
1: นัดที่แล้วก็เข้ามาดูแบบนี้เลยครับเปเป้เกาะติดให้กำลังใจทีมชาติตัวเองแบบใกล้ชิดเลย
0: จะทำชิ่งไม่มาทางขวาคาริมอฟเหมือนจะได้ฟาวล์นะครับ เห็นทีมจากเอเชียไปเล่นบอลโลกครั้งนี้ผมรู้สึกว่าแบบอิจฉามากเนาะ
1: ผลงานดี
0: ลักเห็นจอแดนเห็นอุซเบย์เล่นอ่ะเรารู้สึกเออว่ะของเขาก็มาตรฐานดีจริงในระดับเอเชียนะ
1: คือมันต้องระดับเนี้ยเล่นได้แบบเข้มข้นหมดเลย
0: คิดดูว่าเอเชียควอลิฟายกี่รอบถึงจะได้ไปอ่ะ
1: โอ้โหทีมมันเยอะ
0: 4-5 รอบนะ
1: ใช่ทีมมันเยอะมาก
0: นั่นแสดงว่ามันโดนคัดกรองมาระดับหนึ่งแล้วนะครับทีมจากเอเชียถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยไม่ได้ไปเล่นนะครับ
1: เนี่ยถึงแม้ว่าจะยิงในฟุตบอลโลกแค่9ประตูแต่ว่าโรนัลโดนี่ยิงทั้ง6สมัยเลยนะครับ
0: ครับ
1: ไม่มีใครทำได้ครับตอนนี้เขาเป็นคนแรกที่ทำได้
0: รู้แต่ลูกแรกที่โปรตุเกสขึ้นนำ 1-0 ก็ต้องชมนะครับจังหวะจบสกอร์ได้คมมากอ่ะลุยกันต่อครับโปรตุเกส
1: คือจะให้โรนัลโดยิงต้องเปิดแบบนี้แหละ ต้องเปิดให้ถึงตัวแล้วบอลที่ออกจากเท้าโรนัลโดเนี่ยมันยังเฉียบคมมันยังน่ากลัวเหมือนเดิม
0: อย่าไปให้แกอย่าไปให้เผื่ออ
1: ่ะอย่าไปให้แก
0: โรนัลโดเนี่ยโอ้วิ่งไม่ไหวแล้วครับ
1: ให้น้องๆเนี่ยเป็นฝ่ายวิ่งนะครับแล้วบอลถึงเท้าโรนัลโดเนี่ยอันตรายเหมือนเดิม
0: เปิดยามาก็โดนดักได้ครับอุซเบย์คาริมอฟวางข้ามฟากไปซ้ายยาวๆจะให้แบ็กซ้ายนักลูลาเยฟย้อนคืนครับอาชูมาตอฟยกมาทางขวาคาริมอฟขอลุยเองข้างหน้ามีในขอบเขตโทษยังไม่มีเหลี่ยมให้ลากตัดเข้าในไหลมาตรงกลางอัมโบเบคอฟออกไปทางซ้ายเลยครับอุสเบเปิดมาในกรอบเขตโทษลูกนี้ตูนโขกทิ้งจังหวะ2หน้ากรอบโอ้เริ่มจะเก็บบอลได้แล้วนะครับอับดุลเยฟดันไลน์ขึ้นมาสูงเลยนะครับโอ้ถ้าโยนมีลุ้นนะหนูเพราะว่าชูโมโดรอฟเนี่ยตัวใหญ่นะครับ
1: แล้วโดนตัดเกมตรงกลางนะครับคัมโบเบคอฟโดยวิตินยาเสียฟาวล์ไปครับวิตินยาในคอมเมนต์ YouTube เนี่ยมีคนถามถึงอดีตนักเตะ BG ด้วยนะว่าได้ลงหรือเปล่านะครับก็คือกองหน้าอย่างอีกอร์เซอร์เกเยฟนะเคยเล่นกับ BG ปทุมซึ่งตอนนี้เล่นอยู่กับเพอร์สโพลิสเป็นสำรองนะครับเป็นตัวสำรองปัจจุบันนี้แกเล่นอยู่ในลีกอิหร่านนะครับอายุ33ปีแล้วอีกอร์เซอร์เกเยฟก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ประสบการณ์สูงมากที่สุดคนหนึ่งของอุซเบกิสถานด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แต่เป็นสำรองไปก่อน
0: โมริเกตพอโดนบีบเนี่ยก็ออกบอลยากเหมือนกันครับวิตินยาเอาแล้วไม่ยอมให้ไปบิ้วนะขอไปโทษอุซเบย์เก็บได้แล้วซัดลูกเดียวโอ้โหตีไข่แตกไล่มา 1-2 ครับอุซเบย์จากทางด้านกานิเยฟครับนั่นล่ะครับไปติดประมาทไปเล่นเยอะไปหน่อยครับโปรตุเกส
1: โอ้โหจริงๆเนี่ยพลาดเองด้วยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าพอโอกาสมาถึงกานิเยฟแกก็ยิงได้เด็ดขาดเกินจริงๆครับเอาเลยครับไล่ขึ้นมาแล้ว1ประตูต่อ2ครับโรนัลโดไปทำอธิบายพุทธศิลป์ว่าจังหวะไปแย่งบอลเนี่ยควรจะเป็นลูกฟาวหรือไม่ครับเดี๋ยวต้องมาเช็คกันอีกทีนึงโอ้โหแต่ว่าลูกยิงของกานิเยฟ
0: สวยจริง
1: สวยจริงครับนี่ครับโอดิยอนกานิเยฟครับเนี่ยไปโอ้โหแต่ว่าคนที่แย่งบอลจากกานเซโลเป็นไฟซุนลาเยฟก่อนนะครับเนี่ยไฟซุนลาเยฟเข้าไปขวางทางจากครองบอลของกานเซโลแล้วบอลหลุดไปถึงกานิเยฟซัดด้วยขวาโอ้โหบอลพุ่งโด่งแล้วก็เข้าไปเลย
0: อุซเบย์เคยเจอไทยปะผมว่าเคยยิงสองหน้า
1: ไฟซุนลาเยฟเคยยิงไทยตัวเล็กๆอ่ะ
0: เนี่ยออกหน้าออก
1: ตัวแสบเนี่ยไฟซุนลาเยฟ
0: ตัวเล็กๆคล่องๆเนี่ย
1: เมื่อก่อนน่าจะเจอกันในทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่ด้วย
0: มีปัญหาอะไรฮะผู้สินมีเช็ค VR ครับ
1: นี่ครับ
0: อุ้ยเดี๋ยวดูว่าจะไปฟาวเพราะว่าเจ้ากันเซโร่อ่ะเหมือนจะโดนเตะได้แข้งอู้ถ้ามองมุมนี้เนี่ยอาจจะฟาวนะครับเนี่ย
1: ก็คือทั้งมือโอบแล้วขาไปเตะแล้วจังหวะการเตะของไฟซุนลาเยฟใส่กันเซโร่ตรงเส้นโค้งหัวกะโหลกเนี่ย จิ้มบอลออกจากตัวไปแล้วนะครับกันเซโร
0: ่กันเซโร่ถึงบอลแล้วแต่บอลออกไปแล้วนะครับอ่ะก็ทีมงานผู้ตัดสินเนี่ยผู้ตัดสินเป็นทางด้านอุรุกวัยนะครับเดวิดกอนซาโลนะครับ
1: โอ้โหนี่

0: ใครเข้ามาใครนี่เสียงพุทธศิลป์ดุนะใครเข้ามาใกล้นี่ไล่ออกไปเลยนะอ่ะฟังก่อนครับฟาวครับโอ้ตัดสินว่าเป็นลูกฟาวครับคานาวาโร่แหมทำหน้าบอกบุญไม่รับเลยครับยิงซะสวยแต่ว่าเป็นการฟาวจากไฟซุนลาเยฟไปก่อนนะครับการเยฟเองก็ลูกนี้ยิงเข้าอย่างสวยแต่ก็ไม่ได้
1: กันเซโร่แกโวยนะเพราะว่ากันเซโร่เนี่ยออกบอลไปแล้วแล้วมาโดนเตะนักแข้งนะครับ
0: ลูกนี้ชัดเจนนะ
1: ใช่ใช
0: ่ลูกนี้เคลียร์เลยครับถ้าจิ้มโดนบอลก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเนี่ยไปเตะใส่หน้าแข้งของกันเซโร่ไป
1: คุณให้ผู้ตัดสินที่ตัดสินในเกมเนี่ยไอ้เจ้าชาราวจาเยสดุมาก
0: เป็นคน
1: โมร็อกโกอ่ะ
0: ตัดสินในเกมที่เยอรมันถล่มกูราซาว 7-1 ด้วยนะวันนั้นนี่เขาก็เป็นคนตัดสินมาแล้วนะครับคือแต่ว่าทรงอ่ะเหมือนผู้ตัดสินอเมริกาใต้นะเมื่อกี้แต่ว่าเป็นผู้ตัดสินจากโมร็อกโกนะครับจากแอฟริกัน
1: เผื่อท่านไหนที่เพิ่งเปิดมาฟังสกอร์โปรตุเกสขึ้นนำ 2-0 นะครับเมื่อสครูเนี่ยอุซเบกยิงได้แต่ว่าโดน VAR ยึดคืนโล่งเลยโล่งอกเลยเนี่ยวันนี้ผมออกตัวชัดเจนเลยผมเป็นแฟนโปรตุเกสครับ
0: ไม่ใช่ถ้ายิงไปเกมมัน
1: ยังจ๋าเลยวันนี
0: ้เกมมันจะสนุกกว่านี้หรือเปล่าพี่เอกเดี๋ยวแค่นี้ก็สนุกแล้ว
1: ให้โปรตุเกสยิงเพิ่มสนุกแต่เข้าที่เช็คดูวันนี้แฟนบอลอุซเบกก็มีนะ
0: ครับ
1: เปิดพยายามเปิดเกมบุกสู้เหมือนกันนะครับอุซเบกูชนอฟกันทางซ้ายเปิดมาไม่ผ่านเอาแล้วไปย้อนหลังยังขันอยู่ว่าไปโดเนโต้โอ้โหจะเซตเกมเร็วจ่ายบอลย้อนหลังไม่รู้กันครับนี่กล้องจับมาแล้วนะครับไฟซูราเยฟเล่นกับอิสตันบูลบาซักไซเฮียนะครับก็สโมสรเดียวกับทางด้านชูมูโรดอฟนั่นแหละครับเล่นที่ตุรกีเป็นบอลทุ่มของอุซเบนะครับ
0: เนี่ยย้อนกลับไปเอเชียนคัพ2023นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายที่อุซเบกิสถานชนะเรา 2-1 อ่ะพี่เอกวันนั้นเนี่ยไฟซุนลาเยฟเนี่ยเป็นคนยิงประตูชัยนะเขี่ยไทยตกรอบนะครับวันนั้นเขานำก่อนแล้วก็สุภโชคตีเสมอครับแล้วก็ประตูชัยเขามาจากไฟซุนลาเยฟ
1: กานิเยเปิดมาลูกนี้หูยบอลออกไปแล้วครับมีวิ่งชนป้ายโฆษณาด้วยนะครับทัมโบเบคอฟ
0: คือเห็นหน้าไฟซุนลาเยฟแล้วอ๋อเลย
1: ใช่หน้ามันคุ้น
0: ค่าคุ้นมากเนี่ยแหละเป็นคนที่ทำให้ไทยไม่ได้ไปต่อในเอเชียนคัพครั้งที่แล้วนะครับตกรอบ16
1: บูรุเกตอย่าไปประมาทนะมีขอเหมือนกันนะอุซเบกเกมที่แล้วก็ยิงโคลอมเบียได้นะครับถึงแม้ว่าจะแพ้มา 1-3 ก็ตาม
0: นี่พี่เอกบอกเอกสวยจริงนี่ลูกยิงหรือว่าแฟนบอลชาวอุซเบกสวยเนี่ย
1: ยังไม่เห็นกล้องจาก
0: ยังไม่มีนะ
1: อุซเบกสวยอยู่แล้ว
0: ใช่
1: สาวอุซเบกสวยอยู่แล้วสามสิบสามนาทีนะครับ2-0
0: ลูกฟรีคิกนี่ในคอมเมนต์บอกว่าพี่ผมก็โดนหลอกด้วยว่าโดยิง
1: จริงโอ้
0: หลอกยันตากล้องอ่ะ
1: โดยืนจังก้าอยู่แต่ว่าเป็น
0: นะ
1: หนูเผลอประตูอ่ะผมว่าก็คิดว่าโรนัลโดจะยิงนะ
0: คือความรู้สึกอ่ะมันอะไรมันก็ส่วนใหญ่มันโรนัลโดใช่ไหมโอ้แต่ว่าพอเปลี่ยนนะครับมุมมองเปลี่ยนการตัดสินใจเนี่ยแล้วเมนเดสยิงซะดีเลย
1: เอากระดกมาลูกนี้โอ้โหวิ่งดีคอสตาถึงก่อนไฟซูลาเยฟตัวเล็กแต่เขาได้คล่องนะครับเนี่ยจะห้ามประมาทนะครับบิวแล้วครับโปรตุเกสคือต้องแม่นต้องเร็วครับเวก้าครับเล่นกับดิอาสนี่เชื่อมอยู่ครับวิตินยาจะลงมาต่ำหน่อยนะครับวิตินยาข้างหน้ามีขยับครับขวาเติมไปแล้วเนโต้ไหลก็ลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านครับยังได้ทุ่มอยู
0: ่คือวันนี้โปรตุเกสเล่นที่สนามเดิมเลยนะครับจากเกมที่เสมอกับเดียคองโกครับแฟนๆเองก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลนะครับ เล่นอยู่ที่เดิมเลย
1: ดูวันนี้เอาง่ายๆว่าเห็นเบนเดสกับเจ้ากันเซโรเล่นน่ะดู ดูมีพื้นที่มากกว่าเกมแรก
0: โอ้เกมแรกเหมือนไม่มีตัวตนเลย
1: ผู้ตุเกตเกมแรกมันก็แทบจะดรอปทุกตัวนะ
0: ใช่ครับบอลนี้ไม่ถึงโรนัลโดเลย
1: ฟรีคิกโปรตุเกสเล่นเร็วครับวิตินยาออกไปทางขวาเลยไปโดเนโต

0: ได้ด่วนเดียวกับนัสซูลาเยฟเอาละครับหลุดมาได้มองหาเพื่อนโอ้โหจะคัตแบ็กกลับมายังไม่ผ่านครับเปิดยาวมาอุสเบย์เอาเวก้ากะจังหวะบอลผิดอ่านะครับชูโมโรดอฟไหลขึ้นมาขวามีเติมชูโมโรดอฟหน้าก่อนไปโทษไหลออกมาทางขวาลูกนี้โอ้โหเมนเดสถึงก่อนครับกานิเยฟนี่กำลังจะง้างอยู่แล้วครับ
1: โอ้โหแล้วแกสับมาจากข้างหลังด้วยนะแล้ววิ่งแซงตัดหน้ามาเฉยเลยครับ
0: สวนกลับอดีตมาสวยบูโน่ออกมาซ้ายไปแล้วครับเจ้าเฟลิกลากจี้โดอยู่ไหนเจ้าเฟลิกดีดไซมาลูกนี้โอ้โหไม่ถึงอีกครับ
1: เลือกที่จะไปถึงโรนัลโดแต่ว่าน้ำหนักจ่ายขาดไปเยอะเลยครับแต่ว่าตรงนั้นก็ยังมีบูโน่อยู่สุดท้ายก็ยังเล่นไม่ได้ครับโอ้แต่บูโน่ก็ปรบมือให้กับเฟลิกด้วยเกือบไปแล้วครับขาดไปนิดเดียว
0: เฟลิกได้บอลนะรู้เลยว่าน้องต้องให้นะ
1: อยู่เอานาเซอร์เหมือนกันครับกับโรนัลโด
0: ลุยต่อเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับบางท่านบอกก่อนจบขออีกสักลูกได้ไหมพี่ก็ต้องลุ้นนะครับ
1: อีกสักลูกนี่อุดเบย
0: ์ถ้า 1-2 มีสลบ เอา 3-0 ดีกว่า
1: โดนเข้าบอลช้าไปหน่อยนะครับโรนัลโดดูแล้ววันนี้1เรื่องอย่างสภาพอากาศก็ไม่น่าเป็นห่วงนะพี่เอกคงไม่ใช่เกมเหมือนฝรั่งเศสเกมเมื่อวานนี้ครับเพราะว่าสนามนี้มันอยู่คนละฝ้ากันนะครับวันนี้ที่ฮิวสตันสเตเดียมอากาศปลอดโปร่งนะครับไม่น่าจะมีอุปสรรคต่อการเล่นส่วนข้างสนามมาแล้วครับราฟาเอลเลอาก็ค่อยๆลุกออกมาวอร์มนะที่แล้วได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองนะครับ
0: หมูใครลงมาก็เปลี่ยนเกมไม่ได้นะ
1: ไม่ดีครับ
0: มีข้อความส่งมาร่วมสนุกเยอะเลยนะครับ
1: ครับ
0: ทั้งเอลซาวาดอร์ทั้งเฮติเนี่ยแต่ลืมนะใครอยากได้ลูกฟุตบอลไปให้ลูกๆหลานก็ได้
1: ใช่
0: ร่วมสนุกมาได้นะครับ
1: ก็ใครที่เพิ่งมาฟังนี่เรามีกิจกรรมร่วมสนุกกันทาง SMS นะครับถามว่าชาติใดในตัวเลือกต่อไปนี้ที่เราจะให้ไปเนี่ยไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับมีเอลซาวาดอร
0: ์
1: เฮติและฮอนดูรัสเลือกมา1ทีมชาติครับที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด
0: ครับมีตอบญี่ปุ่นมานี่ไม่ใช่นะญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ในช้อยนะฮะ
1: ก็จะตอบมาก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ผิดกติกาครับเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกเท่านั้นแหละถ้าคุณจะเสีย3บาทมาก็ได
0: ้คานาวาโรดูไม่แก่แล้วหนู
1: ใช่
0: แล้วก็มาอาศัยมาทำอาหารกินในแถบเอเชียนี่นะครับคานาวาโรลุยขึ้นมาบ้างครับอุสเบย์พลิกมาสวยครับชูคุรอฟแต่โดนดักได้เอาแล้วครับโปรตุเกสสวนขึ้นมา5-3ไหลทะลุช่องโรนัลโดหลุดเข้าเลียบขวาแล้วยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โห3-0ครับคริสเตียโนโรนัลโด
1: โอ้โหลูกนี้แหละครับจบสกอร์ยิงหักข้อเข้าเสาไกลครับน้ำหนักไม่ได้แรงครับแต่ว่าทิศทางเพอร์เฟกต์เลยโอ้แต่ว่าแนวรับของอุซเบกิสถานพยายามจะฟ้องว่าจังหวะทะลุไปของโรนัลโดในเขตโทษด้านขวาเนี่ยล้ำหน้าแต่ว่าไม่มีสัญญาณจากผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับ 3-0 ครับโรนัลโดแต่ว่าเดี๋ยวก็อาจจะต้องมาเช็คกันต่อนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยดีใจไปแล้วครับโอ้โหวันนี้ถ้าไม่มีปัญหาจะเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวครับโรนัลโดประตูที่3ของโปรตุเกสเดี๋ยวดูการ เข้าทำจากภาพช้าอีกครั้งนึงนะครับจังหวะของบรูโน่เฟรนเดสครับพากระชากพาบอลขึ้นมาตัวเลือกนี่มีซ้ายขวาแต่ว่าเลือกโรนัลโดครับเนี่ยครับโอ้โหแล้วตัวประกบยืนห่างด้วยนะครับอาชูมาตอฟแล้วยิงหักข้อเนี่ยเฉือนแบบโอ้โหน้ำหนักไม่แรงครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยพอดีเป๊ะ
0: ต้องชมตั้งแต่จังหวะไหลให้ของบรูโน่นะ
1: ครับ
0: คือไหลให้โรนัลโดเนี่ยไหลให้ในพื้นที่มันไม่ได้ห่างมากครับโรนัลโดวิ่งมาแล้วแตะยิงได้เลยครับ
1: โอ้แล้วตัวประกบอาชูมาตอฟยืนห่างครับสปินไปไม่ทันโรนัลโดนี่ครับแล้วกระโดดดีใจท่าเอกลักษณ์ประจำตัวครับโรนัลโด
0: โอ้ลุ้นแฮตทริกเลยนะ
1: ถ้าไม่มีปัญหานี่
0: ก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยแหละครับ
1: เอาเลยครับ
0: มา
1: เคลียร์ครับได้ประตูครับ3-0ครับโรนัลโดลุ้นแฮตทริกได้เลย
0: อุสเบย์อย่าไปยอมสู้เลยลูกให้มันสมชื่อเอเชียหน่อยจะแพ้6แพ้7ก็ต้องสู้รอซื้อ
1: นัดที่แล้วเจอโคลอมเบียนี่ทั้งเกมโดนไป3นี่ยังไม่จบครึ่งแรกเลยครับโดนเท่ากันแล้ว
0: กานิเยฟน่าจะไหลให้ไฟซูลาเยฟ
1: 10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วนะครับคริสเตียโนโรนัลโดครับเคยแฮตทริกมาแล้วนะครับในฟุตบอลโลก2018 นัดเปิดสนามที่เสมอกับสเปน 3-3 นะครับ

0: วันนั้นโรนัลโดก็แฮตทริกในรอบสุดท้ายมาแล้ว1ครั้งครับ
1: ครับกระดกมาโดโมงย้อนเอ้าแล้วโมงไปเข้าทางผู้เล่นอุซเบย์ยังเก็บได้อยู่บูโน่วางไปขวาเลยครับ5นาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกวิตินยาเนเวสขอกันอยู่ครับตรงกลางสนามมีดึงจังหวะผ่อนมีจังหวะเร่งครับโปรตุเกสเมนเดสเคาะไปข้างหน้าให้ฟิลิกย้อนขึ้นมาวิตินยาบอลแนวลึกก็น่ากลัวนะครับจังหวะวางบอลยาวนี่แม่นครับโปรตุเกสยาดอุ้ยเข้าจากด้านหลังอ่ะได้เปรียบยกมาเฟนเล็กลดเดียวแล้วยิงลูกนี้โอ้ยข้ามคาไปไกลเลยครับ
0: เลือกที่จะยิงด้วยซ้ายเองนะครับโรนัลโดเนี่ยวิ่งตีคู่เข้ามาตรงกลางแล้วแต่เห็นมุมของตัวเองเนี่ยมันพอที่จะซัดด้วยซ้ายได้ครับแต่ว่ายิงสุดท้ายออกไปไกลเลยนี่ครับบอลตกพื้น1จังหวะจะวอนวางยาวจากตรงกลางโดยวิตินยามานะครับยิงออกไปเยอะเลย
1: อุซเบย์คือดูจากรูปแกเสียเปรียบอยู่แล้วนะครับได้ฟาวจากเจ้ากันเซโร่นะครับอุซเบย์โอ้นี่นำอยู่3-0นี่ขึ้นไปเพสสูงเลยนี่เอาบอลกลับมาแล้วโปรตุเกสไหลมาข้างหน้ามีจะให้ใครบูโน่โรนัลโดนะขอไปโทษไหลต่อเฟลิกจะกระชากลูกนี้โอ้ยังไม่ผ่านครับอุซเบย์วางยาวขึ้นมาข้างหน้าไม่ดีครับติดเวก้าพอบอลเปิดแรกกันแบบนี้สนุกเลยครับกันเซโร่มาแล้วบรูโน่วิตินยาครับขอสั้นๆเนเวสขวาโล่งแล้วครับเนโต้ขอจี้หน่อยเปิดมากันเซโร่เปิดมาลูกนี้แหมบอลมันย้อนหม่งไม่ได้ครับวางยาวสวนกลับขึ้นมาก็ดีดขึ้นหลังไปเลยครับโปรตุเกส
0: ข้างหน้าไฟซุลาเยฟพยายามจะวิ่งไล่มาแต่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับวันนี้มิดฟิลด์คู่กลางอย่างวิตินยากับชอเนเวสไม่ต้องทำงานหนักอะไรเลยนะครับบอลของโปรตุเกสเนี่ยพอออกปีกได้นะครับแล้วก็ให้ภาระของแบ็กอ้าวแล้วนูโน่เมนเดสไปเสียบอลครับ
1: คานิเยฟชูบอนรอบน่ากลัวไปโทษแล้วมีจังหวะซัดเลยครับโอ้โด่งข้ามคานไปไกลเลยนะครับชูกุลอฟ
0: คือบอลเลี้ยงมาจากโชมูรูดอฟกองหน้าครับพอตัดเข้าในครับพอบอลห่างตัวอาศัยโอกาสยิงแทนเพื่อนเลยครับ โอ้แล้วบอลนี่เลฟรีแคมจากผู้ตัดสินนะครับวิ่งไล่ตามหลังบูโน่เฟนเดสมาโอ้โหจ่ายบอลคิวเลอร์พาสทะลุผ่านเกมรับอย่างอาชูมาตอฟแล้วโรนัลโดก็วิ่งเข้ามายิงนะครับเฉือนๆแล้วก็ค่อยๆกลิ้งเข้าเสาไกลครับประตูที่3ของโปรตุเกสเลฟแคมนี่มันดูมากๆไม่ได้นะพ
1: ี่
0: เวียนหัว ดูได้แป๊บเดียว แต่มันเป็นมุมที่แบบสวยดีครับน่าสนใจ
1: นักบันการถ่ายทอดสดฟุตบอลมันจะคล้ายๆเกมเข้าไปทุกทีเลยสามแต้มวันนี้ก็ทำให้สถานการณ์ของกูรุเกตดีขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนัดสุดท้ายอ่ะก็ต้องไปตัดกับโคลอมเบียวัดกันเป็นแชมป์กลุ่มอยู่ดี
0: ใช่ครับ
1: แต่วันนี้ขอเก็บสามแต้มไปก่อนนะครับกูรุเกต
0: แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนี่วันนี้เราก็ต้องลุ้นว่าโคลอมเบียจะชนะเดียร์ฮองโกได้ไหมด้วยนะครับ
1: ใช่ใช่เราก็ลืมคิดเดียร์ฮองโกชนะเหมือนกันนะ
0: ใช่เดียร์ของโกอาจจะ
1: ก็ได้ลุ้นอยู่นะคร
0: ับปฏิหารก็ได้นะวันนี้เห็นเล่นกับโปรตุเกสเกมแรกแล้วก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับ
1: เพราะเดียร์ของโกตัวดีนะครับเกมลุกเขาก็มีอยู่ในวิซ่าแกนเซโลเอาแล้วครับโชว์แล้วครับลุยขึ้นมาทางขวาแหวก3ลูกนี้โอ้ยด่านที่4ไปไม่ได้ชูคูลอฟเก็บได้แต่ขึ้นไม่ได้ต้องย้อนคืนเนมาตอฟต้องเตะทิ้งไปก่อนเลยครับลูกสาวประตูวัดกันที่ข้างหน้าเวก้าเก็บได้45นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับเปิดยาวมาข้างหน้าไม่เก็บบอลลงไม่ได้ครับบูโน่อัมโบเบคอฟกาดิเยฟครับไหลขึ้นมาชูมูโรดอฟเปิดขึ้นมาอ้าวจ่ายบอลลูกนี้คือพอโดนโปรตุเกสบีบก็จ่ายบอลพลาดแล้วครับอุซเบ

0: 45นาทีผ่านพ้นไปแล้วทดเวลาครึ่งแรกอีก6นาทีครับ
1: ครับ
0: ก็นำขาดลอยแล้วนะครับครึ่งแรกครับ3ประตูต่อ0ก็ต้องดูนะครับว่าอุซเบกิสถานเองจะเลือกเล่นเกมในลักษณะไหนนะครับเมื่อตามหลังห่างขนาดนี้ว่าโอกาสจะกลับคืนสู่เกมก็ไม่ง่ายนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะบุกแรกก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนยิงเพิ่มครับ
1: ครับไม่แน่นะ6นาทีนี้อาจจะมีสักลูกก็ได้นะครับถ้าไม่ผ่อนเมนเดสจะให้บูโน่โดนดักได้อุสเวย์โดนกระแทกจากด้านหลังเอ้าบอลไม่ออกครับเมนเดสเก็บได้เมนเดสเล่นสั้นๆให้ฟิลิกดีไซส์ให้บูโน่แต่ก็โดนเข้าเร็วอุสเวย์เตะจุดพุยาวขึ้นมาชูมูโรดอฟเก็บบอลแล้วน่าจะได้ฟาวล์นะครับตัวก็ใหญ่นะครับบางบอลได้แล้วก็โดนผู้เล่นโปรตุเกสเข้าไปทำฟาวล
0: ์คือแล้ววันนี้ความเด็ดขาดในครึ่งแรกโอ้พยายามจะเปิดบอลเร็วไปแต่พุทธสินยังไม่ให้เล่นนะครับคือกำลังจะบอกว่าความเด็ดขาดของโปรตุเกสในครึ่งแรกวันนี้เนี่ย3ประตูที่ได้มานี่ยิงตรงกรอบ3หนเลยนะครับได้3ประตูเลย
1: ไอตัวเล็กนี่อย่าไปประมาทมันนะนะดูแบบจ้องจะเล่นงานแนวรับเลยนะไฟซูลาเยฟเนี่ยThat's a five-star entertainment game coming up later. So much to look forward to. ถึง5ลูกไหมโอ้มันต้องดูว่าโปรตุเกสจะพอแค่นี้หรือจะเร่งเอาหรือเปล่าอาจจะเปิดมาโชโมรูดอฟไหลมาลูกนี้มีโอกาสได้ยิงครับโอ้ไปติดเซฟอีกครับอัมโบเบคอฟมีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับอุสเบย์ยังได้อยู่แต่ผู้ตัดสินเหมือนจะเป่าหยุดเกมนะครับ
0: แต่ดูจากการเล่นของอุซเบกิสถานแล้วเนี่ยไม่น่าจะยอมง่ายๆครับน่าจะเอาลูกสู้เลยครับก็ดูแล้วครึ่งเวลาหลังเกมน่าจะเปิดมากขึ้นกว่าเดิมครับยิงไปแล้วครับเมื่อครู่นี้ครับคัมโรเบคอฟมิดฟิลด์ตัวกลางแต่ว่าเจอทิ้งตัวบล็อกโดนขวางเอาไว้เต็มๆเลย
1: ภาพตัดมาที่คานาวาโลนี่อู๋นึกถึงตอนชูถ้วย2006เลยนะ20ปีที่แล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: คานาวาโลนี่ได้แชมป์โลกกับการเป็นกัปตันทีมอิตาลี
0: ตอนนั้นนี่อายุ32นะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้นี่52แล้วครับคานาวาโลก็ที่ผ่านมาเคยคุมทีมชาติจีนด้วยนะ
1: ใช่
0: ถ้าใครจำได้นะครับ
1: ก็น่าจะไปรับช่วงต่อจากมาซโลลิปปี้อ่ะ
0: ใช่เพราะว่าเขาเริ่มการเป็นกุนซือที่ลีกจีนนะครับคานาวาโลเนี่ยไปคุมกวางโจเอเวอร์แกรนด์ก่อนอุซเบย์ก็เลยเป็นทีมชาติที่2ที่คานาวาโลได้คุมนะครับ
1: เมนเดสหลบมาได้จะแตะลอดขาลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านแต่ก็ไปทำฟาวอีกนะครับนูโน่เมนเดสสกอร์ที่ฮูสตันอาจจะห่าง 3-0 นะ
0: ครับ
1: แต่บ้านเรานี่ 3-1 นี่โอเคนะ ขอสู้ได้ใจหน่อยแฟนอุซเบก็เยอะอยู
0: ่แฟนอุซเบบอกอีกสักประตู
1: บอลทะลักไปมุมธงเป็นอุซเบได้นะครับ
0: ก็ย้อนกลับไปนะที่แล้วที่อุซเบกิสถานแพ้โคลอมเบียนี่ไฟซูลาเยฟก็เป็นคนยิงประตูนะเป็นลูกหม่งจ่อๆนะครับแล้วก็เป็นลูกตีเสมอด้วยก่อนที่จะโดนโคลอมเบียเนี่ยยิงอีก2ลูกแล้วก็เอาชนะไปได้ 3-1 แต่ว่าเกมที่แล้วกว่าจะแซง 3-1 ก็ทดเจ็บนาทีท้ายๆเลยนะโคลอมเบียครับนำอยู่ 2-1 อยู่พักใหญ่2นาทีสุดท้ายนะครับที่ฮูสตันสเตเดียมครับโปรตุเกส3อุซเบ0ครับ
1: จังหวะตั้งรับก็ลงไปทั้งทีมนะครับอุซเบวิตินยาเล่นกับเวก้าแล้วครับขวานี่โล่งเลยมีจังหวะพื้นที่กันเซโลเปิดมาลูกนี้หูยไม่ถึงทางหน้าไปโดเนโตยังเก็บได้อยู่กันเซโลเนเวสเปิดมาเสาไกลก็เลยคริสเตียโนโรนัลโดเตะทิ้งเลยครับคาริมอฟไปไกลๆก่อนแต่ข้างหน้ายังมีครับชูมูโรดอฟเก็บบอลไม่ได้เมนเดสออกมาทางซ้ายเฟริกวิตินยาครับทดเจ็บกำลังจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเปิดยัดมาทำชิ่งดีดมาจะให้โรนัลโดมันเลยแบบโดกับสปีดไม่ทันแล้วครับ maybe the Ronaldo of 4 or 5 years ago may have done

0: ก็ครึ่งแรก3ประตูโรนัลโดยิงไป2ก็เหมือนปลดล็อกปลดปล่อยตัวเองไปด้วยนะครับโรนัลโดเนี่ยพลิกมาได้ไหลมาเอาอีกแล้วขึ้นมากันเซโร่โล่งๆไหลมาโรนัลโดยกลูกดีบอลไปเข้าครับโอ้โหมีตัวเคลียร์บนเส้นครับแล้วจะได้สวนมาแล้วไฟซูราเยเปิดมาลูกนี้จังหวะปั๊มโอ้โหโรนัลโดอดแฮตทริกครับ
1: โอ้โหจังหวะเข้ามายิงนี่ถึงก่อนผู้สาประตูอย่างเนมาตอฟนะครับบอลทางฝั่งขวาโอ้โหลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาเองปล่อยให้กับกันเซโลเปิดมาโรนัลโดงัดผ่านไปแล้วโอ้โหนี่ครับงัดยิงได้เดี๋ยวต้องดูว่าใครครับมาสกัดบนเส้นนะครับ
0: คูชานอฟ
1: คูชานอฟครับโอ้ยกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทิ้งตัวสกัดทิ้งไม่งั้นเนี่ย 4-0 โอ้แล้วจบครึ่งแรกไปเลยครับโอ้โหเกือบจะแฮตทริกแล้วครับโรนัลโดครึ่งแรกก็3ประตูต่อ0ครับโปรตุเกสนำอุซเบกิสถานนะครับวันนี้นี่45นาทีแรก3ประตูขึ้นนำเร็วตั้งแต่6นาทีแรกจากคริสเตียโนโรนัลโดครับนาทีที่17นำ 2-0 จากนูโน่เมนเดสเป็นฟรีคิกสุดสวยเลยแล้วก็นำ 3-0 นาที39จากคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็โรนัลโดยิง2จาก3ประตูของโปรตุเกสเป็นครึ่งแรกที่โปรตุเกสเองโอ้โหจังหวะตรงกรอบ3ครั้งได้3ประตูเลยนะครับแล้วต้องดูว่าครึ่งหลังเองอุซเบกิสถานเนี่ยจะสู้ต่อหรือว่าพอแค่นี้
0: ต้องสู้ดิ
1: ต้องสู้นะ
0: ก็คือผมว่าเกมรุกของอุซเบย์อย่างชูมโรดอฟกับไอ้เจ้าไฟซูราเยฟก็ยังโอเคอยู่นะ
1: ใช่
0: แล้วไอ้ตัวที่ยิงไกลอ่ะที่ไปจับฟาวก่อนไอ้เจ้ากานิเยฟก็ดี
1: กานิเยฟยิงดีแต่โอกาสยังไม่ได้เยอะมากนะครับเด
0: ี๋
1: ยวต้องดูว่าอุซเบย์นี่อาจจะปรับมาเล่นโหมดเกมรุกมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าใน45นาทีหลังนะครับแต่ถือว่าเป็นครึ่งแรกที่แฟนๆโปรตุเกสบอกเลยน่าจะพึงพอใจนะ
0: ใช่ก็3 0ถ้ายิงเพิ่มไม่ได้จบตรงนี้ก็โอเค
1: โอเค
0: โอเค
1: โอเ
0: คก็เดี๋ยวในช่วงท้ายอย่าลืมนะครับ
1: ครับ
0: แจ้งกันหน่อยใครที่รับฟัง FM 99ผ่านทางแอปพลิเคชันของเดิมเนี่ยมัน FM 99 Active Radio ที่เป็นโลโก้สีฟ้าของหนู
1: ใช่
0: ตอนนี้มันฟังไม่ได้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็แนะนำลบทิ้งไปเลยแล้วก็โหลดของใหม่คือ Mcord Connect อันนี้ฟังได้หมดจะฟัง99 95 96.5 100.5 107ได้หมดเลยนะครับก็โหลดได้เลยนะครับแอป Mcord Connect นะครับ
1: นะครับแนะนำเลยครับ Mcord Connect นะครับ
0: ส่วนข้อความก็ส่งมาคุยกันนะครับเหมือนเดิมใครที่เป็นแฟน99อยู่แล้วนะครับ468 8899แล้วก็โซเชียลเพจ Facebook ก็คอมเมนต์กันมาในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยของเราจะมีการภาคสดทุกคู่มีผมเห็นมีบางท่านส่งมาบอกพี่ไม่มีภาพหรอไม่มีนะ
1: มีไม่ได
0: ้มีไม่ได้นะ คือเราก็จะพากในสไตล์แบบก้าวอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็อาจจะได้เห็นแอคชั่นของนักพากเห็นมานั่งไลฟ์กันแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ถ้าฟังแต่เสียงก็ไม่ได้เห็นหน้าหล่อๆขาวๆของอู๋นะ
1: ดีแล้วครับแบบนี้ ดูไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่ะก่อนที่จะไปพักกันนะครับคำถามร่วมสนุกนะครับในช่วงของเราอีกครั้งหนึ่งนะนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับแฟนบอลตัวจริงก็คำถามของเราครับชาติใดในที่นี้เนี่ยไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับเรามีช้อยให้เลือกแล้วก็ตอบคำถามมานะก็คือเอลซัลวาดอร
0: ์
1: เฮติหรือว่าฮอนดูรัสช่วงพักไปหาคำตอบกันมาได้แล้วก็มาตอบกันผมเห็นละคนตอบถูกเยอะมากกว่าคนตอบผิด
0: คุณอู๋ตัดออกสักหนึ่งช้อยได้ไหม
1: ถ้าตัดตรงนี้เหรอ
0: เออตัดไอ้ที่มันไม่ใช่ออกสักหนึ่งให้มันเหลือแค่ห้าสิบห้าสิบ
1: เฮติตัดเฮติออก
0: แสดงว่าเหลือเอลซัลวาดอร์กับฮอนดูรัส
1: ฮอนดูรัส
0: เพราะฉะนั้นใครที่อยากส่งมาร่วมสนุกคุณเลือกเอาจะเอลซัลวาดอร์หรือทางด้านเฮติ
1: ฮอนดูรัสครับ
0: เอ้ยฮอนดูรัสเฮ้ยนี่ลิกกี้คาร์โมโยเหรอ
1: ใช่ๆก็เป็นผู้ช่วยของโรเบโตมาร์ติเนสแล้วอีกคนนึงนี่แม็กฟรีไอ้โค้ดเซตพีซของวิลล่า
0: ไอ้ตัวเอาล่ะไปสยายผมที่อเมริกา
1: เขาทำอยู่กับโปรตุเกสมาปีนึงแล้ว
0: แล้วนี่ไปช่วยโปรตุเกสที่พาร์ทไทม์
1: เขาทำสองงาน
0: อ๋อเหรอสอง
1: เขาสองจ็อบเขาอยู่กับโปรตุเกสมาปีกว่าละ
0: ก็นี่ไงสูตรเมื่อกี้ไงนี่ก็หลอกคนทั้งโลกอ่ะ
1: ก็ไม่แน่
0: ก็อาจจะเป็นไอเดียเขาก็ได้นะ
1: เขาก็ตอนลีกเปิดเขาก็ทำงานอยู่กับอูไนเอเมอรี่ไงพอทีมชาติเล่นเขาก็มาเป็นนะครับผู้ช่วยของโรเบโตมาร์ติเนสนะครับแต่ว่าริคาร์โดควานโยนี่เป็นมือขวาของมาร์ติเนสอยู่แล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนอีกคนหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือออสตินแม็กฟรีนะโค้ชเซตพีซของวิลล่านะคร
0: ับ นะข้อความมีหวัดดีนะเอกฟังทนนะอู๋สามโคกและแฟนเก้าทุกท่านระวังรถผ้าป่ายางแตกนะคะดูซิดูซิขึ้นกันซะแน่นเลยระวังจะไม่ถึงวัดนะคะ
1: โอ้จะบอกเลย
0: ลงทุน
1: รถผ้าป่าเนี่ยเข้าอู่เพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่เนียนกริบเลย
0: ใช้ยางออฟรถด้วย
1: ใช่
0: ขึ้นเขาเนี่ยไม่มี
1: ดอก
0: แน่นอน
1: เลยครับดอกเพียบเออ
0: ขอผลฟินแลนด
1: ์โอ้โห
0: ฟินแลนด์เดี๋ยวดูให้
1: บอลนี่เตะกันเต็มไปหมดเลยนะ
0: เขาเรียกว่าชอบบอลเล็กไม่ชอบบอลใหญ
1: ่ฟินแลนด์ไม่ได้มาบอลโลกนะครับ
0: นะฟินแลนด์ไวเคาลิก้าหรอมีอินเตอร์ตูคูเสมอกับ SJK 11ยาโรกับทางด้านนิสตัน11แล้วก็แข่งอยู่ตอนนี้ครับมารีฮามตามหลัง SJK 01
1: ก็
0: ถ้าเป็นไวเคาลิก้านะ
1: ก็เห็นมันมีคู่ที่จบด้วยก่อนหน้านี้ด้วยนะพี่เอกวาซาน PS ชนะ AC อูรู 5-1
0: ครับผม
1: ลาติเสมอ TPS 00แล้วก็คู PS ชนะอิเวส 4-3 นะ
0: ครับ
1: วันนี้มี6คู่เลยนะครับ
0: อ่ะส่วนเราไปดูพวกคอมเมนต์ใน YouTube หน่อย
1: ได้ครับ
0: เผื่อมีอะไร
1: YouTube บางอันผมเรื่องอ่านเอานะครับบอกอุซเบย์เบอร์22นี่มันยิงไทยนี่หว่า
0: ใช่ใช่ใช่ไฟซูบาเยฟนี่เพิ่ง22ปีเอง
1: ใช่ครับสปีดโดไม่เหลือนะครับลูกนี้นี่มีคนมาลุ้นด้วย
0: ก็ตามสภาพอ่ะโอ้โห41ปีแล้วอ่ะ
1: ใช่อ๋อนี่เขาบอกว่าเนเวสมันมากระซิบอ๋ออาจจะเป็นแผนของเข
0: า
1: เอาจริงนะกระซิบยังไงผมว่าส่วนใหญ่ก็คิดว่าโรนัลโดยิงอยู่ด
0: ีใช่ๆๆ
1: บอกโรนัลโด3ลูกไปเลยเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบแล้วบอกว่าอุซเบจะเอาแต่อุดไม่ได้นะครับบอกเจ้าพ่อเมืองขึ้นนะครับโปรตุเกสบอกไม่ต่ำกว่า4เม็ดนะครับบอก 5-0 โรนัลโดแฮตทริกไปเลย
0: นี่
1: ส
0: ิ
1: ทธิ์นะ
0: รุนได้รุนได
1: ้บอกโปรตุเกสครึ่งโหลต้องมาแล้วครับสวัสดีพี่เอกฮิพี่อู่เทพครับจากคุณนันทพงศ
0: ์สวัสดีครับ
1: อุซเบย์สู่สีกับไทยจะมาสู้โปรตุเกสได้ไงครับ
0: ถ้าสมมติไทยเจออุซเบย์ชุดเนี้ยผมว่าไทยก็ไม่ไหว
1: ยากยากยาก
0: ผมว่าไทยก็ไม่ไหว
1: บอกโดเพิ่งหาประตูเจอแหละครับใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขายิงเดียร์คงโกไม่ได้อะ
0: ก่อนได้ไปกี่เกมแล้วอ่ะ
1: 10
0: เกม
1: 10เกมในฟุตบอลเมเจอร์รอบสุดท้ายนะอันนี้รวมยูโรด้วยนะครับ
0: ยูโรบอลโลกอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับบอกกดไปเรื่อยๆครับโปรตุเกสกดไปเรื่อยๆเลย
0: ใช่ใช
1: ่ชอบช่องนี้ครับคนภาคทำต่อไปครับรอฟังคุณอยู่นะครับ
0: กดติดตามด้วยนะ
1: ครับ
0: ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับทุกๆช่องทางเลย
1: ใช่ครับภาคทุกคู่คนไทยมา30ปีจงเจริญครับจากคุณลาเมศนะครับ
0: ขอบคุณมากๆที่ติดตามเช่นกัน
1: ครับอุซเบย์ถ้าไปอยู่กลุ่มอิหร่านหรือว่ากลุ่มอื่นที่เบากว่ามีลุ้นกว่านี้เยอะเลยอ่ะก็แอบเห็นด้วยเหมือนกันนะ
0: เป็นครั้งแรกของเขาด้วยเนาะ
1: ครั้งแรก
0: บางทีมันก็ต้องมาเอาวัคซีนหน่อยอ่ะ
1: ครับ
0: มีภูมิคุ้มกันอ่ะ
1: ใช่นักเตะแต่ละคนก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ไปแก้ตัวใหม่ถ้าตกรอบนะ
0: คือผมเห็นหลายตัวเล่นดีนะคุณหนูบางทีไม่แน่นะจบบอลโลกครั้งนี้ไอ้ทีมที่อยู่ในลีกลองๆในยุโรปอาจจะดึงตัวไปเล่นน่ะผมว่าตรงนั้นมันก็จะส่งเสริมให้นักเตะเป็นฟอร์มดีขึ้นน่ะ
1: เพราะว่าคูซานอฟเป็นคนเปิดตลาดไปแล้วคนหนึ่ง
0: แล้วโค้ชเป็นคานาวาโร่ด้วยนะครับ
1: เพราะว่าหลายท่านมองว่าถ้าไปอยู่กับนิวซีแลนด์ไปอยู่กับอียิปต์มันน่าจะเวิร์กกว่านี้นะ
0: ใช่
1: แต่ก็เขาแบ่งกลุ่มมาแบบนี้แล้วก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันพี่เอก
0: ได้เลย
1: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีข้อความไหนแล้วค่อยมาทักทายพูดคุยกันต่อนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้พักกันครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อในครึ่งวันหลังของโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานนะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอา

0: 5
1: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
1: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
9: Connect. แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติลิขิตธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อม

0: ทร02-201-6569
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: กลับเข้ามานะครับลุ้นกันต่อนะครับในครึ่งเวลาหลังของฟุตบอลโลกคู่ระหว่างโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่นักเตะทั้งสองทีมยังไม่กลับมานะครับพี่เอก
6: ครับ
5: เรามีโอกาสมาคุยกันต่อ
7: คุณศักรินบอกว่าฟังจากอสมท105สกลนครครับทักทาย
5: สวัสดีด้วยครับ
7: พี่น้องที่อยู่อีก41สถานีทั่วประเทศนะทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งอีสานทั้งภาคตะวันออกนะครับทักทายกันมาได้นะครับโดได้กี่ลูกตอนนี้2ลูกแล้วพุทธิพงศ์โชคดีที่ได้เกิดมาดูคริสเตียโนโรนัลโด
5: อันนี้ก็เอาจริงๆเราก็โชคดีที่ในยุค ของเรามีสุดยอดนักเตะเคียงคู่มาโดยตลอดนะนะครับทั้งโรนัลโดทั้งเมสซี่เลย
7: มีความสุขทุกๆวินาทีครับแต่คุณหนุ่มแมงดาสว
5: ั
7: สดีคุณหนุ่มด้วยนะครับทำไปบ่นไป 5-0 คนไทยถึงจะ

0: อุ่นใจครับ
1: โอ้โห
0: คุณวีรศักดิ์บอกว่าทักทายครับกรีดยางเหมือนเดิมคุณบอลบีสวัสดีด้วย
1: ครับ
0: คุณอุเทนรอดูอังกฤษอีกคู่นึงครับสรุปกาหน้าทำของใส่อังกฤษ
1: ใช่ใช่เขามีข่าวหมอผีเขาเอาจริง
0: ผมมีความรู้สึกว่าหมอผีมันต้องแคมารูนไหมหรือว่า
1: โซนแอฟริกาได้หมด
0: หนักกว่าไทยนั่นน่ะ
1: ใช่ก็เผาพริกเผาเกลืออะไรมาโอ้ทำทุกวิถีทางแล้ว
0: ที่โซนแอฟริกาไอ้เรื่องทำของหมอผีเนี่ยหูเยอะมาก
1: ก็มันเคยมีข่าวในพี่จำได้ในแอฟริกาเนชั่นคัพอ่ะที่บางทีมชาติมันฟ้องกันอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ว่าอีกชาตินึง
0: ใช้มนต์ดำ
1: อันนั้นคือจะฟ้องจริงๆจะใช้มนต์ดำแล้วทีมมันแพ้ไง
0: คุณขนาดว่าลิเวอร์พูลบูสโคเปล่าเชื่อว่ามันมีอาถรรพ์อยู่ในแอนฟิลด์เว้ยเขามาฉี่รถเสา
1: เออนั่นแหละ
0: เออเขามาฉี่รถเสาได้ฟิลเลย
1: ไม่เสียหายนี่ทำไมก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ป่ะแล้วถ้าทำแล้วมันสบายใจก็โอเค
0: คุณชัยพลไม่ได้ติดตามพี่เอกมานานแล้วครับทำเพจอยู่ไหมยังทำอยู่เหมือนเดิมเอกมะขาวติดตามได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ช่องโมโน29ในแอป 2ID ดูบอลโลกไม่ได้ครับวอลเลย์บอล VNL ก็ไม่ได้ดูช่องฟรีทีวีอะไรประมาณนี้นะครับคุณพศสวัสดีครับคุณเอริทประกาศผู้โชคดีที่ตอบถูกทางไหนทีมงานน่าจะติดต่อไปนะ
1: ใช่ใช่
0: ทีมงานน่าจะติดต่อไปกับคำถามที่เราตอบไปนะครับคุณภาคินทักทายมาพี่นานอาร์ตคองโกเป็นบ้านเกิดของอาจารย์อู๋ใหญ่ใช่เปล่าครับพ
1: ี่
0: เอกคุณอู
1: ๋คองโกนี่เศรษฐีโลกนะ
0: เขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละพี่อู๋ใหญ่อ่ะ
1: เออ
0: ก็เท่านิ้วมือเท่านิ้วก้อย
1: นี่ครับโรนัลโดเข้ามานัดแนะกับบรูโน่เฟร์นันเดส
0: ครับ
1: ก็แอสซิสต์ให้ไปแล้ว1ประตูนะครับโรนัลโดลุ้นต่อในครึ่งหลังนะครับเชื่อว่ามีโอกาสลุ้นที่จะยิงแฮตทริกได้เลยนะครับก็ตอนนี้มีอีก1เรื่องที่ดูแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าโรนัลโดยิงประตูได้ในวัย41ปีกับน่าจะ4เดือนนะนะครับก็กลายเป็นนักเตะของโปรตุเกสที่เป็นเจ้าของสถิติทั้งอายุน้อยสุดกับอายุมากสุดที่ยิงให้กับทีมชาติตัวเอง
0: ครับ
1: นะครับซึ่งคนที่ทำสถิตินี้ได้เนี่ยนอกจากโรนัลโดแล้วเนี่ยเมสซี่ก็เป็นนะที่ยิงประตูให้กับทีมชาติตัวเองอายุน้อยสุดแล้วก็มากสุดส่วนอีกคนหนึ่งก็คือไมเคิลลาวดูฟนะครับของทีมชาติเดนมาร์กก็มี3คนนะครับ
0: ครับโอ้นี่ครึ่งหลังมาอุซเบย์ถอด2เลยนะครับหมายเลข9อัมโบเบคอฟแล้วก็เดี๋ยวนะอีกคนหนึ่ง
1: วิงซ้ายไหมพี่
0: หมายเลข13อ่ะ
1: ใช่นะซุนลาเยฟนะครับวิงซ้ายคาโรเบคอฟนี่มีเหลืองติดตัวอยู่ด้วย
0: เอ้าเซเมโดก็จะลงนะครับ
1: จ
0: ะเป็นนูโน่เบนเดสหรือเปล่าโอ้เกมที่แล้ว
1: เนี่ยการเซโลครับเมื่อกี
0: ้เอากันเซโล
1: กันเซโลวิ่งเข้ามากอดแล้วโดนเปลี่ยนไปครับเนี่ยพักการเซโลนะครับก็เล่นแทนตำแหน่งกันได้อยู่แล้วนะครับโอ้คอนใส่เสาด้วยครับ
0: ก็ลงมา
1: ก็เปลี่ยนคล้ายๆจากนัดที่แล้วเลยนะครับเท่ากับว่าเปโดเนโตอุตเนโตบทบาทครึ่งแรกนี่น้อยเลยนะครับเนโตกับการเซโลครับเปลี่ยนตัวรุกทางกราบขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับเปลี่ยนจากการเซโลนะครับจากเนโตแล้วก็มาเป็นฟรานซิสโกคอนเซซาวจากยูเวนตุสกับเนลสันเซเมโดจากเฟเนบาเช่ครับเหมือนโรเบโตมาร์ติเนสเองจะเน้นเกมบุกทางกราบขวาเพิ่มเติมครับเปลี่ยน2คนเลยนะครับ
0: ลุยกันต่อครับอุซเบย์คือจะโดนเยอะก็ต้องสู้นะครับ แต่ครึ่งแรกก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปจบสกอร์ได้เหมือนกันอ้าวแล้วครับเปิดมาคอนไซเซาโอ้โหไม่ถึงครับบอลลึกเนมาทอฟรับไม่ได้คือประตูของบุสเบย์ก็เปลี่ยนนะครับจากเกมแรกมาใช้ทางด้านเนมาทอฟ
1: เกมแรกนี่เป็นอุสคียูซูปอฟนะครับ
0: ครับ
1: เนมาทอฟนี่ประสบการณ์ในทีมชาตินี่ยังไม่ถึง10นัดเลยนะครับ
0: หมายเลข6นี่คือมอสโกวอยลงมาสำรอง
1: ใช่ครับ
0: หมายเลข6กับหมายเลข3เนาะ
1: ใช่ครับอักเมามอสโกวอยจากปักตะกอนะครับยอดทีมของอุซเบกิสถาน
0: ครับ
1: แล้วก็อาริโยนอฟก็จากปักตะกอเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นเกมรับกับมิดฟิลด์ครับก็เปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับอุซเบกิสถานทั้ง2คน
0: อ่ะลุยกันต่อครับโปรตุเกสยังเดินหน้า

หลังจะเอาประตูที่4นะครับส่วนอุซเบย์ก็ต้องสู้ครับคอนเทซาวครับทางด้านขวาเซเมโดให้ดิอาสวิก้าโอ้โหวิตินยาลงต่ำไปยืนแทบจะขนานกับเซนเตอร์เลยนะครับเฟลิกซ์

0: อยู่แล้วนะครับ
1: ก็เปิดมาแค่2นาทีครับครึ่งเวลาหลังครับซัดด้วยขวาหน้าเขตโทษโอ้โหข้ามคานไปไม่เยอะนะครับยิงด้วยขวาไม่มีใครเข้ามาบล็อกเลยนะครับเนี่ยแล้วเบอร์5ของอุซเบย์เนี่ยยืนห่างอีกแล้วนะครับอาชูมาตอฟเนี่ยโรนัลโดยิงเมื่อครู่นี้ก็ไม่ทันนะครับแล้วเฟลิกยิงเมื่อกี้นี้ก็ยืนห่าง
0: เหมือนสู้นะคุณหนูคือจะโดนก็ยอมเกมลุกเขามีทีเด็ดอยู่นะครับเอาขึ้นมาทางซ้ายไม่ทันแล้วครับพยายามจะฉวยโอกาสเล่นเร็วครับ
1: ลงมาก็เล่นวิงแบ็กด้านซ้ายนะครับ หมายเลข3ของอุซเบกิสถานนะครับอาลีโยนอฟแต่ดูจากตำแหน่งจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเจ้าตัวจะถนัดตำแหน่งเกมรับด้านขวามากกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ลงมายืนด้านซ้ายไปครับอาลีโยนอฟ
0: เคาะบอลกันตรงกลางสนามครับเซมิโดคอนไซเซาเดี๋ยวดูวันนี้ถ้ามีโอกาสหลุดเดี่ยวจะยิงหรือเปล่านะครับฟรานซิสโกคอนไซเซาเพราะว่าพี่โดปลดล็อกไปแล้วเซมิโดครับโดนบีบต้องย้อนคืนหลังให้คอสตาเวก้าออกมาซ้ายเมนเดสจับบอลยาวแล้วครับเสียบอลให้กับอุซเบย์แต่บอลก็ออกด้านข้าง
1: บอลเข้ามาในสนามอีกลูกหนึ่งนะครับผู้ตัดสินก็ยังไม่ให้ทุ่มเข้ามาครับนูโน่เมนเดสกำลังจะรีบทุ่มเลยครับเมื่อกี้นี้ดูครึ่งหลังได้บอลเยอะขึ้นนะครับเฟลิกซ
0: ์ 3-0 แฟนบอลบ้านเรายังลุ้นได้อยู่นะอย่าโดน 1-3 ถ้าโดน 1-3 มานี่เดือดร้อนเลยนะ
1: ก็หลายๆเกมครับที่ทีมใหญ่นำห่างในครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังเองที่ก็ดูเงียบไปเลยครับหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นเกมที่บราซิลเจอเฮตินะพี่ครึ่งแรก3ลูกแล้วก็หายไปเลยครับครึ่งหลังก็จบสกอร์นั้นเลย
0: เพราะฉะนั้นต้องยิงลูก4เพื่อให้อุซเบย์จะได้ไม่หือไม่อือนะ
1: ใช่
0: จะได้หยุดซ่าโปรตุเกสสักทีคอนไซเซาลากตัดเข้าในไหลสั้นๆเนเวสโรนัลโดจะไขว้ต่อจังหวะงัดกันไม่ฟาวอ้าวมาเป่าฟาวให้อุซเบย์ครับ
1: จิมบอลถึงก่อนแล้วนะครับชูคูรอฟวิติญญาอีกแล้วครับวิติญญาบอกแหมนิดเดียวครับนิดเดียวไปพลาดเข้าช้ากว่าจะเสียฟาวไปครับแต่ว่าเป็นการฟาวไม่แรงครับ
0: นี่ตัวอันตราย2ตัวข้างบนนะครับเจ้าไฟซูลาเยฟกับทางด้านชูมูโรดอฟเนี่ยนะครับนี่ถามมานะครับว่าขอแบบความรู้เลยนะครับนักเตะทำแมตริกได้จะได้รางวัลอะไรก็โอกาสได้แมนออฟเดอะแมตช์สูง
1: ใช่
0: มันก็จะมีเหมือนกับเหมือนถ้วยรางวัลเล็กๆให้เน
1: าะเราเอาจริงๆนะการแฮตทริกในฟุตบอลโลกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับ
0: ใช่
1: เป็นแต่ว่าฟุตบอลโลกคนนี้เนี่ยผมว่าดาวยิงเนี่ยยิงประตูกันได้เยอะขึ้นจริงๆนะ
0: แฮตทริกไปแล้วมีเดวิสกับเมซี่นะ
1: 2คนครับ
0: เอาแล้วไปจับยาวหูเกือบจะโดนโรนัลโดฉกครับทำอะไรครับทางด้านเนมาตอฟนี่ต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับ
1: กลัวเกมไม่สนุกครับเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานหูจังหวะนี้จริงๆเนี่ยจิ้มทิ้งได้ก่อนโรนัลโดครับสุดปลายเท้าแค่โอ้เส้นยาแดงผ่าแปดเลยแล้วทำให้ทีมเนี่ยเสียลูกทุ่ม
0: ทุ่มจัดมาได้ก่อนไปโทษเจ้าเพนลิกโดนดักได้ก่อนอุซเบกูชานอฟแล้วกูชานอฟลูกนี้โอ้โหวิกางจริงครับแม่เล่นกันในกรอบไปโทษมอสโกยเอาแล้วเสียบอลลูกนี้ดูเอาอีกแล้วครับกูชานอฟโอ้คราวนี้ต้องเปิดออกมาไกลๆเลยครับแล้วเปิดแม่นซะด้วยจะได้สวนกับอาลีโฮนอฟออกมาซ้ายมาแล้วครับไฟซูลาเยฟตัวทีเด็ดลากจี้เข้าในกรอบไปโทษโยกเข้าขวาแล้วซัดลูกนี้โอ้โหยังดีครับที่คอสต้ายืนถูกตำแหน่งรับไม่ได้ครับ
1: เนี่ยเลยครับพอเปิดพื้นที่ให้มีโอกาสครองบอลนะครับเล่นกับบอลก็อันตรายเลยครับไฟซูลาเยฟเลี้ยงใส่เซเมโดโอ้โหเราต้องรีบยิงครับเพราะว่าคอนไซเซาจะมาขวางอีกทีนึงแต่ว่ายิงผ่านทั้งเซเมโดกับคอนไซเซาได้แต่ว่าบอลแรงดียังตรงตัวคอสตา
0: แต่อย่างน้อยพออุซเบย์ไม่ตั้งรับเนี่ยมันทำให้ฟุตบอลสนุกนะครับคอสตาให้เวก้าอ่ะบิวอัพขึ้นมาวิตินยาออกซ้ายพื้นที่เหลือมีแล้วเมนเดสจะให้ใครยังไม่ออกบอลครับตบกลับคืนเวก้าวิตินยา

0: ขึ้นมาซ้ายมีขอแล้วครับเปิดแจ๊สมาให้บรูโน่เฟลิกหลบมา1ลูกนี้ได้ฟาวครับ
1: ครึ่งหลังเห็นบ่อยนะครับเฟลิก
0: ใช่ๆๆคุณนันทพงศ์บอกว่าสมัยก่อนได้บอลกลับบ้านพร้อมลายเซ็นกับนักเตะ
1: อันนี้ก็ได้
0: ทุกคน
1: ก็ได้บอลกลับบ้านแต่ว่าได้ลายเซ็นหรือเปล่าไม่แน่
0: แต่เหนือสิ่งอื่นใดมันคือความภาคภูมิใจนะ
1: เขาใครยิงแฮตทริกได้ก็หาบอลนะครับเก็บบอลกลับบ้านกันหมดแล้ว
0: แต่ปีที่แล้วประธานเป้ไม่ปลื้มนะแฮตทริกนัดชิง
1: โอ้โหนัดชิงแล้วก็ไม่ได้แชมป์
0: ไม่ได้แชมป์อ่ะฟรีคิกของโปรตุเกสครับทางซ้ายนูโน่เมนเดสได้ลุ้นแน่นอนครับเปิดมาเสาไกลลูกนี้โอ้โหเข้าไม่ถึงครับแล้วก็ออกไปเอง
1: เพราะว่าฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว2022ที่กาตาร์เนี่ยทั้งทัวร์นาเมนต์มีแค่2แฮตทริกนะครับก็คือเอ็มบัปเป้ในนัดชิงแล้วก็กอนซาโลรามอสของโปรตุเกสในรอบ16ทีมครับแต่บอลโลกหนเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มยังไม่หมดเลยนะครับ2แฮตทริกเท่ากันแล้วจากครั้งที่แล้วครับ
0: เอาจริงๆเมื่อวานเมสซี่ก็เกือบแฮตทริก
1: ใช่
0: เป้ก็เกือบแฮตทริกฮาลันก็เกือบแฮตทริกนะ
1: เออพวกนั้นเบิ้ล2ไง
0: ช็อตยิงทนเสาอะไรอย่างงี้ด้วย
1: พวกนั้นยิงนัดละ2ลูก
0: โอ้คลิกอยู่คนเดียวครับชูมโรดอฟคอสตาต้องออกมาเล่นนอกกรอบนี่ครับออกบอลยาวพลาดออกข้างไปเลยนี่ก็อยู่ปอร์โต้ทีมเดียวเลย
1: ใช่ครับเขายังไม่ย้ายทีมเลย
0: ขับแมนไม่ใช่วันแมนขับที่เรา
1: วันขับแมนก็เติบโตมาจากเยาวชนของปอโต้นะครับแล้วก็ขึ้นสู่ชุดใหญ่ซึ่งจนถึงตอนนี้นี่ยังไม่ย้ายทีมเลยนะครับเข้าสู่ที่ปีที่8แล้ว
0: มีข่าวกับลิเวอร์พูลอ้าวบิตินยาโดนดึงลูกนี้ผู้สินเอ้าไม่เป่าฟาวล์ย้อนหลังให้ด้วยครับจะได้สวนกานิเยฟพื้นที่ข้างหน้ามีกานิเยฟไหลมาบุสลอฟสายเติมมาแล้วอลิโฮนอฟออกมาซ้ายฝ่ายซูลาเยฟตัวนี้แหละครับทีเด็ดเล็กพิกขี้หนูครับไหลมาหน้ากรอบไปโทษง้างล็อกเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วซัดลูกนิดไม่ตรงกรอบอีกครับแม่ชูคูลอฟครับ
1: แล้วฉลับได้เตะมุมครับคือเท้าขวาเนี่ยถ้าเล็งยิงไปก็น่าจะถนัดถนีกว่าแต่ว่าไปโดนบล็อกหมดเลยครับสุดท้ายต้องเอาเข้าซ้ายครับชูคูลอฟแล้วยิงเนี่ยไปติดฉลับเล็กน้อยครับบอลก็เลยเปลี่ยนทางแล้วก็ทำให้ได้ลุ้นจากเตะมุมต่อกำลังเข้าสู่10นาทีของครึ่งหลังนะครับ
0: กานิเยฟไม่ใช่กานิเยฟเหมือนที่ใครส่งมา
1: ผมว่าแล้วต้องมีคนเล่นแน่นอนมุกนี
0: ้1 2 3 4 5 6 7คนนะครับผู้เล่นของอุซเบ
1: ก็ไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะความสูงใหญ่ของเอลดอชมูรูดอฟนี่190ซมนะครับชมูรูดอฟ
0: เป็นเอเชียที่แบบเหมือนเอเชียกลายพันธุ์จากรัสเซียนะจากโซเวียตอ่ะในกรอบ18หลานนิ่งแล้วครับผู้สินรอส่งสัญญาณเกเนเยฟเล่นสั้นตั้งป้อมคารินอฟเกเนเยฟเปิดยัดมาติดคริสเตียโนโรนัลโดครับลงมาช่วยเกมรับแล้วจะได้สวนเฟลิกขวาวิ่งไปแล้วคอนไซซาวแล้วครับได้สดคอนไซซาวโอ้จะโดนขวางอยู่2อยู่3ต้องย้อนรอเพื่อนหน่อยครับเซมิโดตบกลับเข้าในครับบรูโน่
1: โอ้เกมรับลงกันเร็วมากครับอุซเบกิสถานแล้วโปรตุเกสขึ้นมาแค่3คนนะครับ
0: โอ้แป๊บเดียวเนี่ยลงมาเต็มพื้นที่แล้วครับ
1: เลยทำให้เกมสวนกลับของโปรตุเกสไปต่อไม่ได้ครับ
0: เปิดจัดมาฟลิกจะตอกต้นหูยังได้อยู่โดนชนผู้สินให้ฟาวครับเนี่ยต้องเอาเฟลิกมาเล่นกับโด้มันเหมือนรู้ใจรู้ทางนะครับ
1: บูโน่บูโน่ฟองครับเริ่มบ่นแล้วบูโน
0: ่รับฟังจากที่ไหนก็ทักทายกันหน่อยนะครับพูดคุยกันได้ครับโอ้โรนัลโดเหมือนไปโดนสะกิดนะครับ
1: เจอเตะโดยอับดุลลาเยฟนะครับคือแกบอลย้อนหลังก็จริงแต่ว่าแกจิ้มบอลได้ก่อนครับโรนัลโด
0: ฟรีคิกนี่เกือบ40ล้านนี่ระยะของโดเลยเท้าหนักๆยังยิงได้อยู่ครับ
1: โอ้โหนี่ครับวิตินยาบรูโน่เฟร์นันเดสและคนที่ยิงฟรีคิกเข้าไปแล้วในครึ่งแรกอย่างนูโน่เมนเดสโรนัลโดครับ4คนยืนอยู่ที่บอลวันนี้นี่สีหน้าสีตาแฟนๆของ

0: โปรตุเกสดูผ่อนคลายนะครับต่างจากเกมเจอเดียฮองโก
1: โอ้เล็งละพี่โดมันจงวางบอลนับ9แล้วครับ
0: ลูกแรกก็แบบเนี้ย
1: เอาแน่นอนช็อตเนี้ยมันไม่หลอกเราแน่ๆ
0: ลูกแรกก็แบบนี้เลย
1: ยันเนี่ยโดขออู้แต่ก็มีเป็นเรื่องจริงนะ
0: แล้วถอยไกลไป
1: โอ้โหเดี๋ยวนั้นน่ะ
0: โอ้โรนโดถอยไกลน่าจะเกือบ4เมตรอ่ะถอยไปอย่างไกลเลยอ่ะน่าจะวิ่งเข้ามาซัดหรือเปล่าอ่ะดูครับมีลูกสูตรไหม
1: โดไม่ยิง
0: เห็น
1: น
0: ะ
1: เคลียร์ไหมอ้าวแล้วยกมาโดหลุดแล้วจริงลูกเดียวโอ้โหเทปแต่จะฟาวหรือเปล่าผู้สินอู้จังหวะเนย์มาร์ท็อปออกมาไปเหมือนกับไปอัดใส่โรนัลโดครับ
0: โหแล้วลูกสูตรลูกนี้นี่ใช้ได้เลยนะครับของโปรตุเกสโรนัลโดทำท่าจะวิ่งเข้ามายิงแต่ว่าเดินผ่านไปเบาๆก่อนแล้วก็ไป
1: นะ
0: แล้วก็ไปรออยู่ในเขตโทษครับแล้วบรูโน่เฟร์นันเดสตักหลุดกับดักล้ำหน้าแล้วบอลตกมาตรงนี้โอ้โหยิงติดเซฟ
1: เดี๋ยวดูว่าจังหวะโฟลว์ทูเนี่ย
0: โอ้โห
1: เนย์มาร์ท็อปไปโดนโดหรือเปล่ามันจะหนักพอจะเป็นจุดโทษไหม
0: ยิงแล้วติดเซฟขาขวาออกมาพอดีครับจังหวะ 50-50 เลยครับโอ้ยเซฟพอดีครับเนย์มาร์ท็อป
1: จังหวะโดยิงขาก็ไปบวกกันนะเนาะไม่น่าจะได้ครับลูกเนี้ย
0: พูดจริงๆ
1: ยังไม่หนักพอ
0: ท่านเนมาตอบรู้ตัวช้ากว่านี้สักเสี้ยววินาทีนี่
1: เสร็จนะ
0: ไม่ทันนะครับได้แค่เตะมุมครับ
1: ครับ
0: โอ้แต่สูตรนี้แผนนี้นี่ใช้ได้เลยนะโอ้ขาดไปนิดเดียวใช่โอ้แล้วบรูโน่นี่งัดบอลทำให้ลูนันโดหลุดกับดักล้ำหน้าได้ด้วยครับในเขตโทษ
1: โอ้มีฟังจากสปลาวด้วยคุณนันทพงศ์บอกฟังจากหนองจอกนะครับ
0: สวัสดีครับถ้าเป็นสปปลาวนี่ก็
1: จอแดนก็มีนะครับมีบอกว่าฟังมาจากจอแดนครับ
0: ครับโ
1: อ้แผน99ทั่วโลกครับบรูโน่ครับได้ไปแล้ว1แอสซิสต์นะครับเดี๋ยวดูว่าคราวนี้จะแม่นไหมยกมือบอกเพื่อนแล้วครับเลนเลียดมาเสาแรกมีไข้แล้วชนเข้าไปเลยครับโอ้โหอยู่ที่ว่าเครดิตจะเป็นของใครครับจะมีใครยิงหรือจะโอนโกแค่นั้นเอง
0: โอ้โห
1: แต่4-0เนี่ยเคลียร์ครับ
0: เอาละครับเข้าไปก่อนจะโดนใครค่อยว่ากันอีกทีนะครับจังหวะชุลมุนครับลูกเตะมุมเปิดยัดไปแล้วเนี่ยกล้องจับมาที่เกมรับ
1: เฮ้ยคุณหู
0: ใครครับ
1: ผมขอชื่อไอ้โค้ชเซตพิสอีกทีนี้ผมว่าไอ้ลูกเล่นพวกนี
0: ้ใช่
1: มาร์ติเนสคิดไม่เป็นแน่ๆ
0: เพราะว่าผู้บรรยายบอกว่าส่วนหนึ่งก็มาจากออสตินแม็กฟรีนี่แหละครับเคโค้ดเซตพีซของโปรตุเกสนะครับชาวสกอตแลนด์ครับที
1: ่เปิดคอนเนอร์ที่ไม่เห็นนะ
0: เดี๋ยวดูครับเตะมุมเนี่ยยัดมาเสาแรกโอ้ยแล้วโดนคูซานอฟหรือเปล่า
1: เฟลิกหรือโรนัลโดโรนัลโดวิ่งมาแต่บอลสุดท้ายเหมือนเฟลิกจะไขว้แล้วไปโอนโกครับ
0: ใช่ครับบอลกระดอนแล้วเหมือนไปโดนบริเวณตัวของคูซานอฟครับคูซานอฟเนี่ยเบียดอยู่กับดีแอดนี่ครับไตนี่ครับไตฝ่าเท้าซ้ายแล้วขึ้นมาตรงเกือบถึงแขนของคูซานอฟครับเนี่ยครับมันชนแขนเข้าไปแล้วสุดท้ายโดนเนมาตอฟโอ้โหน่าจะเป็นเนมาตอฟโอนโกหรือเปล่าน
1: ี่ไง
0: ออสตินแม็กฟรีครับ
1: แล้วเพื่อนที่ประกบเนี่ยคือเพื่อนจากซิตี้เลยนะ
0: ใช่
1: ดีแอด
0: เราเนี่ยเจอเพื่อนซิตี้เต็มเลยครับ
1: เฮ้ยแต่ก็ชื่นชมหัวจิตหัวใจของอุสเบย์นะ
0: ใช่
1: ก็ยังสู้นะครับ
0: เนี่ยครับเครดิต
1: ถึง6ไหมอ่ะถึง6ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่แน่ครับ
1: อันนี้4
0: ชั่วโมงเดี๋ยวต้องดูเครดิตอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบอลจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันไปโดนเนมาตอฟผู้รักษาประตูเข้านะครับก็จะเป็นเครดิตเนี่ยครับเป็นโอนโกของเนมาตอฟนะครับผู้รักษาประตูครับ
1: โชคร้ายนะ
0: ใช่ครับ
1: มันก็เคลียร์ออกยากนะครับ
0: มันไปโดนคูซานอฟก่อนแล้วก็มาโดนเนมาตอฟผู้รักษาประตูที่นอนทิ้งตัวอยู่หน้าประตูเข้าเลยครับ
1: อุสเบย์ได้คอร์เนอร์เปิดมาลูกนี้ต้องทุบคอต้าแต่บอลยังไม่ไปไหนลอยโด่งอยู่ทุบครั้งที่2ยังชุลมุนหน้ากรอบเขตโทษซัดลูกนี้ก็ติดบล็อกครับจังหวะยิงของกานิเยฟมอสโกออยไหลมากานิเยฟสุดเส้นหลังเปิดมาลูกนี้ติดดีอาร์ตโจโมดูล็อบบี้ได้ยิงครับบุรเกสสวนกับเมนเดสไหลมาเอาละครับโรนัลโดได้หลุดมาทางขวาโรนัลโดขึ้นมา4คนบุรเกสโดเลือกใครไหลมาจะให้เซเมโดโอ้โหย้อนมานิดนึงครับไฟซูลาเยฟลงมาช่วยเกมรับนิดเดียว
0: โอ้โหอาศัยความเร็วของตัวเองครับที่มีความปราดเปรียวนะครับคือตอนนี้เว็บไซต์ส่วนใหญ่เนี่ยให้เนมาตอฟทำเข้าประตูตัวเองครับยกเว้นเว็บไซต์ฟีฟ่านะเว็บไซต์ฟีฟ่านี่ยังเป็นชื่อของอับดุลโคดีคูซานอฟอยู่ครับแต่จริงๆก็เป็นของเนมาตอฟครับมันโดนเนมาตอฟคนสุดท้ายเข้าจริง
1: ๆคุณเกษมบอกรับฟังจากอำเภอฉวดนครศรีครับ
0: ครับ
1: กำลังตัดยางหรือกรีดยาง
0: โอ้แต่หน้าจอก็ขึ้นมาเป็นคูซานอฟนะต้องเปลี่ยน
1: แต่
0: ต้องเปลี่ยน
1: แต่บอลสุดท้ายมันโดนใคร
0: โดนเนมาตอฟโดนเนมาตอฟครับโดนโกเข้าน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับ
1: ขออีกสักลูกนะไหนๆก็ไหนๆนะ
0: ไม่พอครับ40
1: โอ้มันจะสนุกไงกันหนู
0: ก็ฟุตบอลโลก
1: คือเวลาเหลืออีกเยอะถ้าอีกครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ยิงอีกอ่ะ
0: ใช่
1: ต่อยไง
0: เยอรมันยิง7นะโปรตุเกสมา4แล้วนะครับเหลืออีกร่วมครึ่งชั่วโมง
1: บูโน่ไปเสียฟาวล
0: ์ก็มีการทำเข้าประตูตัวเองในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยลูกเมื่อสักครู่นี้นี่เป็นลูกที่9แล้วนะครับโอนโกที่9
1: คุณวิชานบอกฟังจากกำแพงเพชรครับ 4-0 นี่แหมยิ้มเลยคุณจรัญมิตรไทยจากสมุทรปราการครับขอบคุณมากๆนะฮะตัวถอนหรือเปล่าเฟลิก
0: ซ์ใช่ต้องรีบเดินออกครับภายใน10วินะครับ
1: จะเล่น10คนอ่ะ
0: ก็ส่งเอาฟรานซิสโกตินเกานะครับได้ลงสนามมาได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับตินเกาแนวรุกจากสปอร์ติ้งลิสบอนครับ
1: ก็ฟอร์มดีกับลิสบอนนะตินเกาแต่มันเล่นในอังกฤษไม่เวิร์ก
0: ไม่เกิด
1: ไม่เกิด
0: เหมือนเขาต้องอยู่ในลีกโปรตุเกสเองอ่ะเพราะว่าตอนมายืมตัวจากบาร์ซ่ามาวูฟนี่ดับเลยนะครับ
1: ใช่คุณอุทิศบอกฟังจากลักกะบังนะครับฟังแล้วคอมเมนต์มาพูดคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
0: เนี่ยเดี๋ยวผมก็กลับบ้านแล้วครับลักกะบังเหมือนกัน
1: ตกไหมคอนเทนเซาแหวก2แหวก3ไหมไหลมาตินเก้าอ๋อเป็นนิวเวสครับเซมิโดวีตินยาอุ้ยแต่เห็นอุสเบกวิ่งเหมือนก็ไม่มีหมดเหมือนกันนะ
0: ก็พละกำลังเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าศักยภาพฝีเท้าเนี่ยมันยังห่างกันเยอะครับคือพละกำลังสภาพร่างกายสรีระเลยเนี่ยโอ้โหมันบอลยุโรปได้เลยนะครับ
1: เผื่อนักเตะบางคนยังไม่ยิงก็อยากจะมีโควต้าเฟนลิกบรูโน่อย่างเงี้ยตินเก่าโดนรุมลูกนี้ยังได้ดูฮะเซมิโดออกมาขวามาแล้วครับคอนไซเซาสายเปิดโค้งมาเสาไกลครับไม่ถึงโรนัลโดจังหวะโขกทิ้งมาเวก้าขึงอยู่นะครับวีตินยาบรูโน่เนเวสจากเนเวสจากด้านคอนไซเซาสุดเส้นหลังแต่งเข้าซ้ายก่อนเพราะขวาเปิดไม่ได้ครับคอนไซเซาไหลมาหน้ากรอบเขตโทษวีตินยาคอนไซเซาไหลมาลูกนี้อุ้ยติดนิดเดียวครับบูโน่มองเคดึงบอลเก็บตกเจ็บหัวผู้ตัดสินยังไงฮะปล่อยเลยพอบูโน่ลุกขึ้นมาแล้วครับ
0: กันโดนชนจังหวะมงเสร็จแล้วเสียหลักลงพื้นเหมือนเจ็บเอวครับบูโน่โหแต่ชิ่งกันเมื่อครู่นี้เนี่ยติดนิดเดียวนะเนลสันเซเมโดจะทะลุมาแล้วคอนไซซาวมาอีกแล้วครับ
1: ไหลมาตินเกามีหลอกอยู่ดีดมาหน้ากรอบเขตโทษวีตินยาขวาแน่นครับออกซ้ายโหขนาดเวก้ายังดันขึ้นมาสูงเลยครับเมนเดสโดนเตะได้ฟาว
0: พยายามจะพลิกหลบคาริมอฟนะครับแล้วคาริมอฟนี่เหมือนไปเตะโดนนูโน่เมนเดสเสียหลักล้มแล้วก็เสียบอลไปครับ
1: นี่เวลาได้ฟรีคิกนี่ไอเราก็แบบมันจะมาสุดเฮ้ย
0: นูโน่โกเมสอ่ะใช่แต่คนข้างล่างเป้ไม่ใช่เทนฮากนะครับ เหมือน
1: โอ้แต่ไปเยอะเหมือนกันนะนูโน
0: ่ใช่นูโน่เมนเดสนี่ก็ลองแชมป์ยูโรนะครับกับทีมชาติโปรตุเกสนัดที่แล้วก็เข้ามาดูเกมแบบนี้กับเป้ๆนะครับมาทั้งคู
1: ่เนี่ยเวลาได้ฟรีคิกเนี่ยเดี๋ยวดูที่จะมาสูตรไหนอีกโอ้เดาทางยากมากลูกสูตรเยอะมากครับโปรตุเกสนูโน่เมนเดสครับจะเปิดได้ซ้ายเปิดมาแล้วโอ้โหเกือบถึงโรนัลโดครับเมนเดสเอ้าจะให้บูโน่น้ำหนักขาดแล้วจะได้สวนอุสเบย์ไหลมาชูโมดูลอฟข้างหน้าโอ้โหไม่ถึงครับจังหวะปั๊มอ้าวแล้วบอลไหลไปออกอีกฝั่งนึงจะให้ใครครับให้โปรตุเกสเตะขึ้นมา
0: เติมขึ้นมาสูงนะครับกานิเยฟโดนสไลด์แล้วบอลกระดอนโดนตัวเองนู่นครับย้อนกลับไปออกเส้นหลังเลย
1: ครับ
0: พูดถึงโปรตุเกสเนี่ยการมีออสตินแม็กฟรีเนี่ยทำให้ความหลากหลายในการเล่นเซตพีซเนี่ยไม่ธรรมดานะ
1: ใช่มันก็ทำให้

0: เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจังหวะเข้าทำอะไรมันมีมากขึ้นนะ
1: มีงัดมีหลอกมีแบบก็ไม่จำเป็นอะไรที่ต้องให้โรนัลโดเล่นอยู่คนเดียวครับ
0: ครับคุณณัฐพงศ์หมอกฟังจากสมุทรสาครครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก็ของเรามันฟังได้ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับนี่คุณประสิทธิ์ก็อยู่ชะอวดนครศรีเหมือนกันนะครับทักทายกันมา40พูนสวัสดิ์โดยังไม่แฮตทริกนะครับ40แต่ว่าโรนัลโดนี่ยิงไป2ครับรอลุ้นอยู่ไม่กล้าไปเสียฟาวครับจะมีขยับอะไรหรือเปล่า
1: ก็กำลังจะเข้าสู่นาทีที่70นะครับโปรตุเกสเปลี่ยนไปแล้ว3นะครับ
0: ครับ
1: ช่วงพักเบรกนะครับไฮเดรชั่นเบรก
0: ครับ
1: นาทีที่68พอดี
0: ทวนคำถามนิดนึงฮะคุณหนู
1: คำถามครับ
0: ชิงลูกฟุตบอลลูกเล็กของเรานะครับ
1: เนี่ยข้างหลังข้างหลังนะก็นายที่นายไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับคำถามของเราชาติใดที่เราจะมีตัวเลือกให้เนี่ยชาติไหนไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก่อนกัน
0: ครับ
1: นะครับเรามี3ตัวเลือกแต่ตอนนี้เราตัดเหลือแค่2ละ
0: เมื่อกี้ตัดอะไรไป
1: ตัดเฮติทิ้งนะครับ2ตัวเลือกที่เราจะมีให้ก็คือเอลซัลวาดอร์กับฮอนดูรัสใบให้ว่าสองชาตินี้เนี่ยไปฟุตบอลโลกครั้งแรกเนี่ยสมัยของบอลโลกเนี่ยติดกันเลยนะ
0: อ
1: ันนี้ไปก่อนอีกสมัยอีกชาตินึงไปตามเลยแต่ชาติไหนไปก่อนไม่บอกนะครับ
0: ครับเอลโซดอกับฮอนดูรัสมันโซนเดียวกัน
1: คอนคาเคฟครับ
0: คอนคาเคฟ
1: ใช่ เนี่ย
0: โดนโกต้องเป็นเนมาตอฟนะต้องเป็นประตูนะครับ
1: แต่ว่ากราฟิกหน้าจอยังให้เป็นการทำเข้าประตูตัวเองของคูซานอฟอยู่นะครับบอกว่าเฮ้ยฟังจากลาสเวกัสเลยครับ
0: เฮ้ย
1: ตรงข้ามนอริสครับที่โคราชเดี๋ยวพี่เอกรู้จัก
0: รู้จักเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยห้างนอริสไงห้างนอริส
1: เออนอริสเหรอ
0: ใช่ใช่ผมแต่ผมนอริสผมไม่ค่อยไปผมไปคังพาซา
1: อันนี้เด็ก
0: ผมเด็กโคราชใครอยู่โคราชทักทายกันหน่อย
1: เด็กชพนนี่คืออะไร
0: เด็กชวนอก็โรงเรียนช่างเรือนพาณิชย
1: ์อ๋อ
0: ผมเด็กซีเทคฮะอ่ะทักทายเด็กชวนอด้วย
1: เฮ้ยถ้าพี่เอกไม่มานี่
0: บ้านอยู่สีคิ้วนะบ้านอยู่สีคิ้ว
1: เออ
0: ชวนอโรงเรียนดัง
1: ลาสเวกัสนะครับแต่ว่าอยู่ตรงข้ามนอริสนะครับบอกลุ้นพี่โดแฮตทริกครับดูผ่านกล่องแต่ฟัง99ผ้าครับฟังจากเสนาอยุธยาครับ
0: คุณบา NG ดูยังไงเปิดไมเป็นเห็นแต่คนภาพก็บางท่านอาจจะยังไม่ทราบเนาะ
1: ครับ
0: คิดกล้าๆบรรยายฟุตบอลเนี่ยบรรยายเหมือนกับบรรยายทางวิทยุนะ
1: บอลหู
0: แต่ทีเนี้ยพอเป็นช่วงบอลโลกเราก็จะไลฟ์ให้ทางออนไลน์ด้วย
1: คือ
0: บางท่านเนี่ยฟังวิทยุไม่ได้แต่ในช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าเราก็จะออนแอร์ทั่วประเทศนะครับ
1: ครับ
0: 41สถานี41สถานีบางสถานีมันสามารถรับฟังครอบคลุมได้หลายจังหวัดหนูอาจจะแทบจะควบคุมแทบจะทุกภูมิภาคเลย
1: ครับ
0: ก็สามารถรับชมได้เหมือนเมื่อกี้ไงที่ท่านผู้ฟังส่งมาบอกฟังจากสกลน่ะขึ้นอสมท105
1: ไปอยู่ที่นู่นด้วย
0: ที่นู่นผมก็โคราชครับคุณพุทธิพงศ์บอกว่าชาติที่จองตั๋วเครื่องบินก่อน
1: ไปเล่นคนเดียวเลยครับคุณพุทธิพงศ์อันนั้นเล่นคนเดียวเลยครับ
0: คุณอริสาเหรอครับพัทลุงครับพัทลุงก
1: ็บ้านหรือว่า
0: บ้านแฟนของยุทธชัยไง
1: อ
0: ันนั้นคนพัทลุงคนพัทลุง
1: ครับ
0: ใครอยู่โซนใต้ก็ทักทายมา
1: คุณจากแคลิฟอร์เนียก็มีเนี่ยบอกลาดกระบังร้อนมากเออจริงวะนี่พี่ตอนกลางวันร้อนมากแล้วตอนกลางคืนก่อนจะออกมาเนี่ยอาบน้ำเสร็จอ่ะโหร้อนอากาศอบอ้าวมากตอนกลางคืนอ่ะ
0: มันนี่ตกยังเนี่ยยังนะ
1: ยังไม่ตก
0: ยัง
1: ใช่ฝนมันอั้นอยู่อ่ะ
0: อย่าไปตกตอนเช้านะ
1: ครับ
0: ตกตอนส่งลูกไปโรงเรียนนี่แบบโอ้ไม่ชอบ
1: เลย
0: รถติด

0: คุณอัมพรบอกว่ามีอีกลูกแน่ถ้าไม่ผ่อนอ่ะก็มีลุ้นเพราะว่าโปรตุเกสก็เอาเรื่อยๆเอาละครับกลับมาลุยกันต่อนะครับเหลืออีกประมาณเกือบ20นาทีวันนี้ครูชานอฟก็เล่นไม่ออกนะ
1: ไม่ได้ช่วยอะไร
0: ตัดบอลได้มาอีกแล้วทางซ้ายเบนเดสลุยมาในกรอบเขตโทษไหลมาโดยิงฉลับออกครับโอ้โหเหมือนจะยิงไปติดบล็อกอาชูมาตอมแล้วครับ
1: เฮ้ยนี่ครับสายหัวเลยครับแฮตทริกยังไม่ได้ครับเมนเดสนี่กระชากตะลุยมาอย่างสวยเลยครับเปิดหักข้อเรียกมาจังหวะเสียบอลเองครับเมนเดสไปฉกมาจากคาริมอฟแล้วชิ่งกันกับตรินเกาเปิดกลับมาให้โรนัลโดยิงโอ้โหยังมีอาชูมาตอมเซนเตอร์ยืนขวางวิถีบอลอยู่นะครับอ่ะเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมนะครับก็ส่งเอาเนี่ยครับอีกอร์เซอร์เกเยฟลงมาแล้วนะครับอดีตผู้เล่นของ BG ครับเคยเล่นในไทยลีกครับอีกอร์เซอร์เกเยฟหลายๆคนถามหานะครับอ้าวแล้วไปเปิดบอลไม่ดีโรนัลโดแตะได้เข้าซ้ายสัตว์ติดเซฟโอ้โหเนมาตอบเซฟ
0: โอ้ยไม่มาทันทีแค่ที่ของพี่โดไอเราก็ลุ้นตัวโกงอ่ะบอลยังอยู่บูโน่ขอไหมบูโน่หน้ากรอบเขตโทษจะทำชิ่งกับตินเกาอ้าวโดนดักได้อุสเบย์ไม่สนครับจะสวนกลับเปิดยาวมาชูมูโรดอฟจะเบียดกับรูเบนเนเวสเอาเป็นทางด้านดิอาสครับเสียฟาวโอ้โหโรนัลโดเสียได้แทนเลยลูกเนี้ย
1: เนี่ยแล้วดูเนมาตอฟครับออกบอลติดบล็อกโรนัลโดแล้วเนี่ยครับโรนัลโดไปเกี่ยวบอลจังหวะ2พลิกตัวหลบเข้าซ้ายซัดเต็มๆติดเซฟเนมาตอฟอู้ยังแก้ตัวได้ครับเนมาตอฟโอ้แล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่พลาดนะครับครึ่งแรกก็พลาดมาแล้วครับ
0: มาอีกแล้วโปรตุเกสอย่าไปผ่อนครับต้องเล่นตามเสียงเชียร
1: ์ส่วน
0: ให้มันขาดขาดไปเลย
1: อุสเบย์ที่ออกไปเป็นไฟซุลลาเยฟนะพี่เอกตัวหลักตัวจี๊ดนะครับออกไปแล้วนะครับแล้วก็ส่งอีกอร์เซอร์เกเยฟลงมา
0: ครับฟังจากอเมริกาครับอเมริกาบางนาทัศนาอยู่ใกล้ๆกันนี่เองคุณนัทพลนครพนมนะนี่คุณราเมศใช่ไหมราเมศบุษบาพี่ภาพมากี่สมัยแล้วครับจากสุราษฎร์ธานีอู้ก้าวๆกับทัวร์นาเมนต์บอลโลกบอลยูโรก็น่าจะตั้งแต่ยูโร2004รู้แล้วมั้ง
1: ครับ20
0: กว่าปีต้องมี
1: เกิน20ปีครับก็กำลังจะเข้าสู่15นาทีสุดท้ายนะครับโปรตุเกสนำอุซเบกิสถานอยู่4-0แล้วดูท่าว่าจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับโดนดึงเอาไว้ครับชัวเนเวสโชว์ความพลิ้วครับหลบอาชูมาตอฟนี่ครับโหเรฟเฟอรี่แค
0: ม
1: เนมาตอฟยิงไปติดบล็อกโรนัลโดโรนัลโดเขาก็ไปยืนขวางอยู่ข้างหน้าแล้วก็ยกขาขวางเอาไว้ครับโหแล้วยังอุตส่าห์ยิงได้ครับโรนัลโด
0: คือถ้าบอลไม่ได้ห่างตัวเขามากเขาเล่นได้เบนาโดลงมาแล้วนะครับลงมาแทนเจ้าเนเวส
1: เนเวสวันนี้ก็ดูเงียบๆนะครับยังไม่ได้โดดเด่นนะครับจากนัดที่แล้วที่เป็นคนหม่งประตูขึ้นนำให้กับโปรตุเกสไปก่อนนะครับในวันที่เจอกับเดียคองโกเบนาโดก็มีเหลืองติดตัวด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องระวังการเข้าบอลครับถ้าโดนใบเหลืองอีกก็ติดโทษแบน
0: ก็อาจจะลงมาเอาใบเหลืองหรือเปล่า
1: มีโอกาส
0: จะได้แบนนัดหน้าอะไรเงี้ยโอ้เวก้าหลบมาสวยข้างหน้าจับบอลยาวบรูโน่เอาจริงๆเวลา14นาทีเหลือเยอะนะครับกับการที่จะไล่ล่าประตูที่3หรือว่าลูกที่จะต้องไฮโดยิงแฮตทริกนะครับคู่ต่อไปกี่โมง
1: ตีสาม
0: เอาละครับเปิดมาทางซ้ายอู้ยเข้าไม่ทันครับคูชนอฟเก็บไว้ได้เริ่มจะมีแผ่วเหมือนกันนะครับอุสเบย์ว่าวิ่งไล่บอลเนี่ยใช้พละกำลังเยอะมากนะครับนี่ครับเปิดบอลพลาดอีกแล้วเบนาโดอยู่ที่ว่าจังหวะของโปรตุเกสจะเน้นหรือเปล่าคอนไซเซาครับหน้ากรอบเหตุโทษโดนลุมสามต้องวนคืนคอนไซเซาให้สั้นๆเบนาโดครับให้มาทางขวาเนลสันเซมิโดโรนัลโดนี่รออยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าเพื่อนๆเซตกันอยู่คอนไซเซาตินเกาให้โดอาจจะเขี่ยย้อนคืนไม่ฟาว

0: เอาละครับชูโมโรดอฟขึ้นมา3 3ต่อ3อูสเบออกไปขวาขวามีซ้ายมีข้างหน้าก็มีเติมมาแล้วไหลต่อมาคาริมอฟเจอกับเวก้าคาริมอฟโดนขวาง2เปิดมาชูโมโรดอฟซัดลูกนี้โอ้โหเกือบมาเหมือนกันครับอูสเบเนี่ยครับประมาทไม่ได้นะครับชูโมโรดอฟ
1: ยิงไกลนะครับจับด้วยซ้ายก่อนแล้วบอลตกนี่หวดทันทีครับโอ้โหไม่รอให้นูโน่เมนเดสเนี่ยเข้ามาถึงตัวซัดไปเลยแต่ว่าบอลมันเหินครับยิงไม่ฉลับเมนเดสครับข้ามคานไป
0: ภาษาฟุตบอลก็มันเป็นจังหวะพร้อมนะครับบอลตกพื้นยิงปั๊บเลยจังหวะก็ดอนสูงด้วยนะครับ
1: ครับคู่ต่อไปก็จะเป็นอังกฤษเจอกาน่านะ
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้อังกฤษประกาศรายชื่อมาแล้วนะพี่เอกนะครับวันนี้โกเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับเซนเตอร์อังกฤษวันนี้ใช้มาร์กเกฮีนะยิงคู่กับเอรีคอนซาแบ็ควันนี้ออกสตาร์ทเป็นเชสเปนด้านซ้ายด้านขวาเป็นริชเจมส์นะครับคู่กลางเป็นเดคแคนไลส์กับเอเลียตแอนเดอร์สันเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ส่วนตัวรุกเนี่ยจูดเบลลิงแฮมมาดูเอเก้แล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนเหมือนเดิมแล้วก็หน้าเป้าก็แฮร์รี่เคนครับ
0: กี่ลูกดิ
1: อุตเจอกาน่ามีทั้งเซเมนโยอินยากี้วิลเลีย
0: ม
1: 2-0ครับ
0: 2-0โอเคแม่
1: 2-0
0: เหมือน3แต้มคลีนชีท
1: 2-0น่าจะเฉย
0: ๆงั้นถ้าจะขอสัก3มาอังกฤษชนะก็น่าจะแชมป์กลุ่มอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: เพราะนัดสุดท้ายเจอปานามาก็ไม่น่าจะพลิกอะไร
1: ก็วันนี้ดูแล้วก็ดรอปโอไลลี่ไปแล้วก็ใช้เชสเปนนะครับในการขึ้นเกมรุกแทน
0: เธอลงทุนแบบจิตใจนายเอกทำด้วยอะไรคะดูละลิกละลิมีความสุขกับทีมโซนยุโรปถล่มโซนเอเชียของตัวเองหนูเนี่ยอย่างเซ็งเลยค่ะจ่ายเต็มๆเลยอุ๊ย
1: จริงๆอ่ะ
0: ก็หนูเธอลงทุนหนูไปเข้าข้างอุซเบไง
1: พี่เอกเขามีชื่อต่างประเทศด้วยเขาชื่อนพดลคอสตาเฟรนันเดส
0: พี่มีเชื้อสายโปรตุเกส
1: มีทั้งคอสตามีทั้งเฟรนันเดสเลย
0: อาจจะเป็นช่วงที่โปรตุเกสมาล่านาลิคม
1: ใช่
0: อาจจะมีเชื้อสายฝอยทอง
1: เนี่ยก่อนจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นไทยครับ
0: ผมทัน99ภาคบอลโลก2006ครับปีที่เมสซี่เดบิวต์มาอีกทีนึงครับตรงนั้นโปรตุเกสครับคอนเซซาวิตินยาสุเบนเดเวสครับเคาะกันอยู่ครับดันขึ้นมาสูงเลยครับเปิดมาคอนไซเซาวิโดนดักได้มานิดนึงอลีโคนอฟเปิดมาแล้วจะได้สวนแต่บอลไม่ถึงโอ้จังหวะเหมือนจะหมดแรงเหมือนกันนะครับอุสเบวิจินยาครับให้เบนาโดอ้าวยังได้สดขอลุยเองออกมาทางขวาครับคอนไซเซาเรียกเพื่อนแล้วแหวกเลยครับคอนไซเซาลูกนี้จะทำชิ่งเบนาโดคืนเซมิโดตินเกาครับเล่นกับวิจินยาออกไปทางซ้ายเลยครับโรนัลโดลงมาเชื่อมบอลต่ำบรูโน่ยกมาขวาเบนาโดอ้าวแล้วครับได้ดวลเดี่ยวจะไปไหมแต่ไหลดีกว่าให้บูโน่เปิดลูกนี้ไปติดผู้เล่นของอุซเบย์เราจะได้สวนเร็วได้ไหมอุซเบย์จะโอ้โหพอออกบอลช้าต้องย้อนคืนสุดท้ายจะตั้งที่ไหนครับเปิดมาลูกนี้โดนันโดเกือบฉกได้อีกเอาละครับลุยมาเหมือนกันครับไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วครับอุซเบย์ขึ้นมา5คนครับออกไปขวาเนี่ยคาริมอเปิดมาในกรอบเขตโทษครับโอ้โหยังติดครับเซเมโดเบนาโดรับช่วงต่อคืนเนลสันเซเมโดแตะหลบมาเปิดยัดมาตินเกามีตินยาเหมือนจะไม่เร่งเท่าไหร่ครับทางด้านโปรตุเกส
1: แต่โรนัลโดนี
0: ่ยังอยู่
1: ครับดึงตัวเองลงมาในแดนตัวเองเพื่อต่อบอลนะครับ
0: บูโน่เปิดมาสวยครับซ้ายเมนเดสเอาแล้วครับได้มีพื้นที่จะจี้ไหมเปิดมาลูกนี้โอ้โหเปิดดื้อเลยฉลับออกหลังครับ
1: คาริมอฟนี่สปีดไปพยายามจะไปกวาดบอลไม่ให้บอลมันออกหลังครับแต่ไม่ทันเจ้าตัวนี่ทุบพื้นอยู่3ทีครับ
0: ฟังจากดาวอังคารครับบ้านซูเปอร์แมน
1: โอ
0: ้มาแล้วไอ้หนุ่มเลือดร้อน
1: กำลังจะส่งจรวดทางเรียบลงมานะครับราฟาเอลเลอัลแล้วก็ถอดมิดฟิลด์ตัวหลักอย่างวิตินยา

0: ดูวิติญญาก็ยังไม่ค่อยพอใจฟอร์มการเล่นของตัวเองวันนี้นะครับก็เดินออกมาแบบสายหัวครับแบบเซ็ง
1: ๆครับ
0: คือทีมนำ 4-0 เนี่ยตัวเองก็อาจจะยังไม่พอใจครับ
1: ไม่ยิ้มเลยนะเปลี่ยนตัว
0: ใช่เฉยๆครับ
1: 4ประตูไม่มีชื่อเขาไม่มีชื่อแอสซิสต์ด้วย
0: เลยเอานี่ก็ตกเป็นข่าวย้ายทีมในตลาดดูว่าถ้าออกจากมิลานนี่จะไปอยู่กับทีมไหนต่อนะครับเลยเอาร
1: อลูก5อยู่นะครับนะเวลายังเหลือครับเกือบๆ10นาทีบูโน่เปิดมาชูมูโรดอฟโอ้จะมาเองใช่ไหมครับพี่ขอลุยเองอยู่คนเดียวเพื่อนสปีดไปแล้วดีดมาลูกนี้ก็โอ้โหกักกันไปหน่อยเซเวโดขอบ้างเอาละครับไหลมาทางขวาคอนเซซาวดิอาสครับเล่นกับเบนาโดช่วงหน้าเป็นคุณเอกเฮนสกุลกับคุณจุนนะ
0: ใช่ครับ
1: เลยอ่ะโอ้โหมาแล้วครับเลยเอา
0: ไม่เปิด
1: เอาโอ้โหไปทำบอลลั่นครับ
0: โอ้โหจังหวะแรกไม่เปิดว่าไม่ดีแล้วครับมันลั่นจังหวะสองอีกปะโถ
1: ไม่ร
0: ู้เลยเอา
1: ตัดสินใจยิงหรือจะให้โดมันพอมันเนี่ยมันก็ลั่นไปเลยครับอ่ะคอนเซซาวยังเก็บได้อยู่บูโน่ขอเองครับยิงฉลับลูกนี้ยังเซฟออกมาครับยิงเรื่อยๆเมนเดสมาจะให้เลยเอาโดนดักแล้วปั๊มได้คืนครับเมนเดสเมนเดสออกซ้ายเลยเอาโยกลบมาสวยสุดเส้นหลังตบกับคืนมาก็ไม่ถึงคริสโนโรนัลโดครับ
0: แล้วก็ไปแย่งบอลจากคาริมอฟแต่ว่าโดนโรนัลโดออกข้างไปเองก่อนหน้านี้เลยเอาเนี่ยหลุดมาแล้วก็ไปสองจิตสองใจครับไม่ยอมจ่ายให้โรนัลโดจังหวะแรกส่วนลูกยิงไกลเมื่อคู่นี้ที่ได้ลุ้นเป็นของบรูโน่เฟร์นันเดสครับติดเซฟในมาตอฟ
1: คุณทัศนาบอกว่าปีนี้มีสัตว์อะไรทำนายบอลโลกไหมครับ
0: ผมเห็นปลาทอง
1: หรอ
0: ใช่พี
1: ่แต่มันไม่ดังเท่าไอ้เจ้าปลาหมึกพอง
0: ปลาทองชื่ออะไรบัปเป้แหละเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนมีแล้วแม่นด้วยแต่ไม่ค่อยดัง
1: โรนัลโดล้มเหมือนจะโดนจับล้ำหน้านะครับเห็นนี่สอบถามว่ามีทีมไหนที่เข้ารอบไปแบบชัวร์แล้วหรือตกรอบแล้วด้วยเดี๋ยวดูให้นะครับ
0: ใช่ครับก็พวกเจ้าภาพครับเม็กซิโกสหรัฐเยอรมันเนี่ยเข้าหมดแล้วครับแล้วก็พวกเม็กซิโกอาเจนด้วย4ทีมนะ
1: เยอรมันไปยัง
0: ไปแล้วครับ2เจ้าภาพรวมทั้งอาเจนกับเยอรมันด้วยนะครับตกรอบแน่ๆนี่ก็ตูนิเซียแน่นอนพวกนั้นแพ้รวดนะครับ
1: ตุรกีด้วยป่ะ
0: ใช่ตุรกีก็ไปก่อนใครเพื่อนนะครับก็ที่ตกรอบไปแล้วแบบ 100% มีเฮติด้วยนะครับเฮติตุรกีตูนิเซียนะครับ3ชาตินะครับที่ไม่ได้ลุ้นเลยแม้กระทั่งการจะเป็นอันดับที่3ของกลุ่มตัวเองนะจอร์แดนด้วยพี่จอร์แดนเพิ่งตกรอบไปล่าสุด4ชาติ
1: แซคบอกว่าโดแฮตทริกไหมยังนะครับแต่โดยังอยู่ในสนามนะครับ
0: ครับ
1: 5นาทีสุดท้ายนะครับคุณอุทิศบอกพอได้แล้วโดไม่ยิงแล้วครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าคุณเอกครับรอบน็อกเอาท์ใครเจอกันมั่งรู้หรือยังคือทีมเข้ารอบอ่ะพอได้แต่ว่าเจอใครยังไม่ทราบนะ
0: ยังไม่จบเลยครับ
1: ยังไม่จบสวัสดีครับพี่เอกพี่อูเล็กคู่2อังกฤษน่าจะอยู่มั้ยครับ
0: ได้นะ
1: ผมก็ชอบอังกฤษนะโดเริ่มจะหมดละแต่ว่าโปรตุเกสก็เปลี่ยนตัวครบแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ให้แกยืนค้ำไว้ตรงนั้นแหละครับเผื่อจะมีจังหวะเก็บตกจังหวะได้ยิงแบบจะนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้แข่งจบอีกประมาณสัก12ทีมอ่ะเดี๋ยวคงได้เห็นอ่ะ
0: ใช่
1: ว่าใครเจอใครตกนะครับเพราะพรุ่งนี้มัน6คู่นะครับStarted off in a big way with Germany and Curacao and a historic one for Curacao. ใครยิงมั่งครับ4ประตูเพิ่งตื่นมาดูจากคุณสิทธิชาติ
0: โรนัลโด2ลูกแล้วก็มีนูโน่เมนเดสแบ็คซ้ายยิงฟรีคิกอีกลูกหนึ่งก็โกของอุซเบกิสถานทำเข้าประตูตัวเองนะครับ
1: เอาครับโปรตุเกสไหลมาเซเมโดไหลมาลูกนี้ยังมีเลเอายิงลูกเดียวโอ้โหโคตรจะสวยครับโปรตุเกส
0: 5-0 มาจนได้ครับประตูที่5ครับตัวสำรองครับเพิ่งลงมาครู่เดียวเท่านั้นนะครับราฟาเอลเลอัลซัดลูกนี้เต็มๆนะครับ5ประตูต่อ0เลยครับ

0: โอ้โหแฟนๆอุซเบกิสถานก็ถ่ายทุกคลิปนะเขาก็ทำใจแล้วแหละครับเลยเอาอยู่ในสนามประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับลงมานาทีที่83ยิงได้ประตูนาทีที่87นะครับ
1: ทีมจากเอเชียที่เคยไปโดนถล่มซาอุก็เคยโดน
0: โดน8ลูกครับ
1: เกาหลีเหนือเงี้ย
0: นี่ครับขึ้นแกมาด้านขวานะครับจังหวะวิ่งทะลุลายมาของเนลสันเซเมโดแล้วเปิดช็อตแรกติดเกมรับติดคูซานอฟก่อนโอ้โหคูซานอฟสกัดแล้วแต่ว่าบอลมันย้อนกลับมากลางเขตโทษแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่โล่งกว้างนะครับโรนัลโดเนี่ยถลำไปแล้วแต่ว่ากลับมามีราฟาเอลเลอาวิ่งเข้ามาตะบันลูกนี้โล่งๆเข้าไปเลย
1: คือเซเมโดน่ะก็กะจะเปิดให้โรนัลโดนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าคูซานอฟจังหวะมาเหมือนจะเคลียร์แล้วไปเคลียร์แล้วมาเข้าทางราฟาเอลเลอา
0: เลอาลูกที่6ครับในนามทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่ครับจากเอซีมิลาน 5-0 จนได้ครับเกมนี้เวลายังไม่หมดนะครับ
1: เอาอีกไหม
0: ไม่แน่
1: พอแล้ว 5-0 ก็โอเค
0: เนี่ยฟีฟ่าเปลี่ยนเป็นเนมาตอไปแล้วพี่เอก
1: ไอ้เกาหลีเหนือก็โดนโปรตุเกสไม่ใช่หรอไอ้6-7ลูกใช่ป่ะ
0: 7ลูก
1: เออ
0: ใช่
1: นี่แสดงว่าอูซเบย์โดน5ยังไม่ใช่ทีมที่จากเอเชียที่โดนโปรตุเกสยิงเยอะสุดนะครับ
0: นี่ปาทองที่เขาทำนายฟุตบอลโลกคนนี้ชื่อสวิมบัปเป
1: ้มาจากไหนสัญชาติไหนเนี่ย
0: สวิมบัปเป้เดี๋ยวผมดูก่อนโตลันโตซุปตาของแคนาดาเขาบอกว่าจะสวมรอยเป็นหมึกพอลสวิมบัปเป้เขาบอกว่าทายถูกเยอะเหมือนกันนะแต่ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร
1: ่ไอปลาหมึกพอลมันปี26ใช่ไหม2006นะ
0: หมึกพอล2010ป่ะพี่หรือ2006
1: เออไม่แน่ใจอ่ะเอาจนได้ลาเฟเองเล็งเอานะครับคุณนันทหัวไม่ทันได้ทักทำบอลลั่นซะละ
0: หมึกพอลนี่2010พี่จำได้เลยหมึกพอล
1: 16ปีที่แล้ว
0: ใช่ตอนเสียชีวิตนี่ก็ดังโอ้โหตอนตายเนี่ยเพราะว่าช่วงเวลาชีวิตวงจรชีวิตมันสั้นอยู่แล้ว
1: คุณสันติทักทายมาสวัสดีด้วยนะครับคุณเป็นนาคเหรอเม็ด5เม็ดนี่ล้นๆเลยยังไม่เผานะโปรตุเกสจะเอาอีกนะครับเนี่ยคือคงอยากจะให้โดแฮตทริกครับมาอีกทีนึงเอาอีกไหมเรียลแม่จะเคาะคืนตินเกาอุสเปก็หมดเรี่ยวแรงที่จะสวนกลับแล้วเหมือนกันนะครับเซเกเยฟเข้ามาตรงกลางกานิเยฟครับโชโมโรดอฟนี่หายไปจากเกมเลยนะครับได้ละหน้าก่อไปโทษไหลมาแต่งเข้าแหลมซ้ายอาริโฮนอฟโดนขวางอยู่3คนไปไม่เป็นโชโมโรดอฟออกขวาคาริมอฟมองอยู่ต้องย้อนคืนมาเสี่ยงโยนไหมครับกานิเยฟแล้วจ่ายบอลหูเกือบจะโดนฉกอีกแล้วสุดท้ายต้องย้อนคืนหลัง
0: ครึ่งหลังนี่ทด5นาทีนะครับ
1: คูชนอฟอีกแล้วอ่ะมันได้พลาดเยอะมากนะ
0: แต่ว่าอะไรอะไรก็เขาอะนะ มันก็ไม่ไหวจริงๆครับคูชนอฟ
1: ใครพาคู่ต่อไปครับเป็นคุณเด็กคิมสกุลกับคุณจุนนะครับอังกฤษนี่คุณกิติพัฒน์บอกว่ารอคู่หน้าครับหอคอยคู่แห่ง99
0: ใช
1: ่ก็เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติบาสเกตบอลของทีมชาติไทยทั้งคู่นะ
0: คือถ้าไม่มาเอาดีทั้งเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยเป็นทีมชาติไปแล้ว
1: เป็นทีมชาติอ่ะ
0: โอ้ดูสปีดบอลของเลอาครับดูว่าจะสูงที่สุดร้อยเท่าไหร่112นะเมื่อกี้แล้วจังหวะบอลซุกก้นตะข่ายนี่87กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ว่าขึ้นไปสูงสุดเนี่ย112กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: นี่ขอแอคถ่ายรูปหน่อยอุสเปเปิดมาคอสตารับสบายทดเจ็บ5นาทีนี่ผ่านมาแล้วนาทีครึ่งเลย
0: ก็นัดต่อไปเดี๋ยวโปรตุเกสจะเจอกับโคลอมเบียนะครับขณะที่อุซเบกิสถานจะไปเจอกับเดียคองโกนะครับโปรตุเกสนี่จะย้ายไปเล่นที่จากฮูสตันไปไมอามี่นะครับ

0: อุซเบกิสถานก็จะไปเล่นที่แอตแลนตาเลียวลงมาหมูพิ้วเลยครับนัดที่แล้วลงมานี่บทบาทกับเกมยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอวันนี้พื้นที่เปิดนะครับแล้วอุซเบกิสถานเองก็คิดจะเล่นเกมรุกเยอะทำให้ราฟาเอลเลียวยิงประตูได้ด้วยครับอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับประตูที่5ที่ได้มาอ้าวแล้วซัดบาสโอ้โหหลุดกรอบไปนิดเดียวครับฟรานซิสโกตินเกา
1: คือไอ้ลุ้นให้ลูก6เนี่ยรออยากให้โดแฮตทริกเนี่ยครับ
0: โอ้โหกล้องตัดกลับมาเนี่ยโรนัลโดจ่ายทะลุช่องให้นูโน่เมนเดสกระชากเข้าไปแล้วเปิดไปยิงโฉบมาจังหวะเดียวโอ้โหบอลหลุดเสาไกลนิดเดียวครับ
1: นิดเดียว
0: ไม่งั้นนี่ครึ่งโหล
1: แต่เกมวันนี้ค่อนข้างไหลลื่นเนาะช็อตปัญหาแบบที่ทำให้ผู้ตัดสินเนี่ยเป่าจากยากก็ไม่มีนะครับ
0: ผมว่าจุดเปลี่ยนก็คือวันนี้อย่างน้อยๆโปรตุเกสได้ประตูขึ้นนำเร็วครับไม่ปล่อยให้อุซเบกิสถานได้เล่นเกมรับแบบมั่นใจพอ6นาทีเสียประตูหลังจากนั้นก็ปั่นป่วนเลย
1: ครับเนี่ยครับลุยมาทางซ้ายโดนขวางอยู่อย่างไม่อ้าวใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้โหนำตั้ง 5-0 จะไปเอาเรื่องเขาอีก
0: เนี่ย
1: คียานอฟครับ
0: ตัวสำรอง
1: ลงมาใกล้นัดอุ่นเครื่องที่โดนใบแดงตัวเองก็ไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรเขานะ
0: โดนไล่ออก
1: เออไปชกหน้าเขาไปโดนไล่ออก
0: ส่วนคนนี้ก็เครียดเลยครับฟาบิโอคันนาวาโรครับนัดที่แล้วโดนไปยิงไป3กับโคลอมเบียวันนี้โดนไป5กับโปรตุเกสครับ2นัดโดนยิงไป8ประตู
1: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเปิดมาอ้าวครับคอนเซเซาลุยมาได้ก่อนไปโทษกระชากสุดเส้นหลังเปิดมาลูกนี้จังหวะชาร์จของเซเมโดโดนเซฟโอ้ยังไม่ได้ครับลูก6แล้วโรนัลโดครับเข้ามาทำฟาว
0: ลูกนี้นี่ออกลูกเกเรไปหน่อยครับโรนัลโดไปเตะจังหวะครองบอลของอาริโยนอฟนะครับสำรองที่เพิ่งลงมาเมื่อกี้นี้ทดเวลาเหลืออีกครึ่งนาทีครับ
1: อังกฤษจะถึง3เม็ดไหมครับ
0: มีสิทธิ
1: ์เอามาเซเมโดมาโรนัลโดโอ้โหอยากจะย้อนเวลาอีกสัก5ปีครับโรนัลโด
0: โอ้ยหนุ่มๆเนี่ยลูกนี้โดนนะถ้าหนุ่มๆเนี่ย
1: คือสุดเหยียดเหมือนกันนะครับ
0: โอ้ยเมนเดส
1: เสียดายมากๆ
0: เปิดขวางมานี่ใส่พานให้อย่างดีครับแต่โรนัลโดเนี่ยถึงช้าไปหน่อยยิงได้ก็สุดปลายเท้าพอดี
1: นะเป่าจบเกมเลยครับโอ้โหช็อตสุดท้ายพี่โดนี่ก็แบบมียิ้มแบบเจือดเหมือนกันนะครับยังไม่ได้บอลกลับบ้านครับโรนัลโดแต่เล่นเต็มเกมนะวันนี
0: ้ก็เต็มเกมเหมือนเดิมครับโรนัลโดครับพาโปรตุเกสถล่มอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0ครับวันนี้เขายิง2ประตูนาทีที่6กับนาทีที่39นะครับส่วนอีก3ประตูของโปรตุเกสได้มาจากนูโน่เมนเดสราฟาเอลเลอาและการทำเข้าประตูตัวเองของอับดุลวาคิดเนมาตอฟผู้สาประตูครับก็ทำให้โปรตุเกสเองก็เก็บใช้ชนะได้นะครับหลังจากเสมอกับเดียคองโกมาพวกเขามี4คะแนนนะครับขณะที่อุซเบกิสถานแพ้ทั้ง2นัดยังไม่มีแต้มครับเฉลยคำถามหน่อยนะพี่เอก
1: ครับ
0: ที่เราเล่นเกมกันไปนะครับว่าชาติใดตัวเลือกที่เราบอกว่าไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันเนี่ยระหว่างเอลซาวาดอร์เฮติและฮอนดูรัสซึ่งเราตัดเฮติทิ้งไปแล้วเนี่ยนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือเอลซาวาดอร์นะไปฟุตบอลโลกปี1970
1: คุชนอฟร้องไห้เลย
0: พลาดเยอะ
1: เบนันโดต้องมาปลอบเลยนะคร
0: ับใช่ครับใครตอบมาเป็นเอลซาวาดอร์เดี๋ยวรอทีมงานคัดเลือกผู้โชคดีแล้วก็ติดต่อกลับไปนะครับส่วนเฮติเนี่ยไปฟุตบอลโลกปี1974แล้วก็ฮอนดูรัสไปฟุตบอลโลกปี1982ครับ
1: ครับผมช่วงหน้าเดี๋ยวคุณเอกเฮมสกุลแล้วก็คุณจุนมารับช่วงต่อนะครับ
0: ครับ
1: ตามเกมอังกฤษกับทางด้านกาหน้าของเราอยู่ถึงที่2หรือที่3
0: ที่2เลยพี
1: ่อ
0: ่ะหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับยังไงติดตามการรายงานสดกับฟุตบอลโลกได้ทุกคู่นะครับทาง FM 99เช้านี้ก็ไปกันยันหว่างเลยนะเหมือนเดิมนะครับอ่ะส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์

0: กี
1: สมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
6: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: 32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39เฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
12: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
14: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
15: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
16: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลี

0: หญิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: ตี2กับอีก6นาทีนะครับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้ผมเอกคิมสกุลกับคุณจุนเพนกวินรับหน้าที่ครับสวัสดีคุณจุนนะ
2: ครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่เอกด้วยนะครับ ก็เจอกัน3ชั่วโมงตี2ถึงตี5นะครับผม
1: จิตใจทำด้วยอะไร คุณทรงศักดิ์นี่ผมนี่เราเจอตี2มา3เกมแล้วใช่ไหมคุณจุน
2: ผมอ่ะเนี่ยเกมที่3พี่เอกพี่เอกเกมที่1หรือเกมที่2ไอ้พี่เอกน่าจะเกมที่2มั้ย
1: เกมที่3ก็คู่เม็กซิโกแอฟริกาใต
2: ้อ๋องั้นผมเกมที่4ละ
1: เออ
2: ครับผมเพราะผมมีเจอพี่บอมทีนึงอุ้ยผมเกินแล้วดิวะผมมีกับพี่ชิดอีกด้วย
1: แล้วคุณมันระดับซุปเปอร์สตาร์แล้วผมมันน้องใหม่อ่ะหางแถว
2: ผมว่างานไม่ได้มีงานประจำมันก็พอมาได้ครับผมแค่นั้นเองแต่ก็ยังไม่ได้นอนเบลอมาก
1: จิตใจคุณทรงศักดิ์วรรณวิจิตรทำด้วยอะไรเห็นคนอายุ25อย่างผมเนี่ย
2: โอ้ยครับผมอีก25เนี่ยคือพี่จะ75ละ
1: อ่ะถ้าวันนี้ในช่วง1ชั่วโมงแรกก่อนภาคบอลเนี่ย
2: ครับ
1: ผมดูสโลสเลไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับวันนี้ผมยกให้คุณจุนเป็นปักหนึ่งไป
2: ไม่ดีมึง
1: ดีครับ
2: ผมเกาะตามพี่ไปดีแล้วครับ
1: วันนี้เอเนอร์จีรู้สึกว่าถดถอยเหลือเกินนะแต่เพื่อแฟนๆ FM 99ที่อยู่ทั่วโลก
2: ครับ
1: นะครับก็ยังไม่ได้อยู่ดีพลังยังมายังอ่ะอาหารเต็มที่อ่ะมีแค่วันแรกที่มาวันนี้ไม่มีเลย
2: วันนี้เงียบกิบเลย
1: วันนี้เงียบกิบเลยน้ำลงน้ำร้อน
2: ไม่น้ำร้อนยังพอมีกาแฟยังพอมีอย่างอื่นไม่มีละ
1: ไม่มีคุณเต่าเขาหยั่นอยู่สองวัน
2: เออ
1: โอ้นี่รู้สึกน่าจะ
2: มีวันหนึ่งนี่เขามีนี่ด้วยนะมีกระพงกระเพราให้กินด้วยหรือไม่นั้นเนี่ยก็คือหมดไปแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืน
1: กะเพรานี่คือยังไงเขาโยนกะเพรามาให้เรากิน
2: เขาเห็
1: น
2: อย่างดี
1: เขาเห็นเราเป็นนกของหยกใช่ไหม
2: เหมือนเจ๊เต่าแกเป็นคนผัดเองด้วยนะ
1: หล่
2: าใช้ได้ใช้ได้
1: อันนั้นต้องชื่นชมต้องขอบพระคุณมากเลย
2: ครับผม
1: ครับวันนี้มาเจอกันนะก่อนเกมประมาณ1ชั่วโมง
2: ครับ
1: นะครับฟุตบอลโลกนะครับรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกเนี่ยหลังจากจบคู่โปรตุเกสกับอุซเบกิสถานไปนะครับก็เป็นเกมที่ฮะทำให้คริสโตโรนัลโดเองก็ปลดล็อกตัวเอง
2: ครับผม
1: ความกดดันที่ติ่งตัวเองเจอด้วยแล้วก็ตัวเองเจอด้วยนะครับมันก็ลดลงไปหน่อยนึง
2: ก็สิบนัดหลังสุดอ่ะในรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกกับยูโรอ่ะไม่ยิงอ่ะจนกระทั่งวันนี้ก็มาปลดล็อกทำประตูให้กับโปรตุเกสได้และทำ2ประตูด้วย
1: ได้ครับโปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถานไป5ประตูต่อ0นะครับ โรนัลโดยิงไป2ประตูที่เหลือเป็นนูโนเมนเดสครับมีฟรานซิสโกคอนเซซาขอไปเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของเนมาตอฟนะครับแล้วก็มีประตูสุดท้ายเนี่ยมาจากราฟาเอลเลวนะครับก็ทำให้โปรตุเกสเนี่ยเก็บเพิ่มอีก3คะแนน
2: ครับ
1: นะในกลุ่มนี้เนี่ยโปรตุเกสขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับ
2: น
1: ะมี4คะแนนนะครับแข่ง2เกมนะครับส่วนโคลอมเบียก็มี3คะแนนนะครับแต่เตะไปเกมเดียวยังมีเกมกับเดียคองโกนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะเตะตามมานะครับแล้วก็มีคู่แล้วก็เดียคองโกก็จะมี1คะแนนที่แล้วก็สุดท้ายเลยครับอุซเบย์2นัดนะฮะไม่มีคะแนนเลยแพ้รวดนะ
2: ก็เดี๋ยวคู่ตี3เนี่ยก็จะโยกกลุ่มมาก่อนนะก็จะมาที่กลุ่ม L นะครับก็คือจะเป็นอังกฤษเจอกับกาน่าแล้วก็6โมงเนี่ยก็ยังเป็นเกมที่กลุ่ม L เช่นกันแต่ก็จะเป็นเกมระหว่างปานามา

ากับทางโครเอเชียนะครับเกมอังกฤษกับกาน่าเนี่ยจะเล่นกันที่บอสตันนะครับที่ Gillette Stadium นะบ้านของนิวแลนด์เพเทียร์ตนะครับส่วนปานามากับโครเอเชียเนี่ยจะไปเล่นกันที่แคนาดานะครับที่โตรอนโตส่วนคู่ที่เช้าที่สุดวันนี้คือ 9:00 นเนี่ยก็จะเป็นเกมอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม K ก็คือทางโคลอมเบียกับดีอาร์คองโกนะคู่นั้นจะเล่นกันที่

0: ครับผม
1: ครับ
0: อืมอ่ะส่วน
1: เพราะว่าเมสซี่เองไปเว้นในปี2010
0: อืมอ่ะเดี๋ยวพูดถึงไลน์อัพนิดนึงนะครับอังกฤษก็มีปรับเปลี่ยน2คนนะจากเกมนัดแรกนะครับที่พวกเขาเอาชนะโครเอเชียมา4-2นะพี่เอกนะประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาลิสเจมแบ็คซ้ายวันนี้เลือกใช้เจสเปนออกสตาร์ทนะครับแทนทานิโกโอไลลี่คู่เซนเตอร์ก็ใช้เอสลีคอนซ่าจับคู่กับมาร์กเกฮีนะวันนี้ให้โอกาสมาร์กเกฮีออกสตาร์ทนะครับก็ทำให้ทางด้านของจอห์นสโตนวันนี้หลุดไปนะตรงกลางมีเอเลียตแอนเดอร์สันกับทางเดคลายส์นะครับส่วนเกมรุกด้านบนบุคโยซาก้าก็ยังไม่ฟิตนะครับทางขวาก็ยังเป็นโนนี่มาดูเอเก้ได้ออกสตาร์ทนะครับซ้ายเป็นแอนโทนีกอร์ดอนตรงกลางเป็นจูดเบลลิงแฮมแล้วก็หน้าเป้านี่เป็นแฮร์รี่เคนนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนกาหน้านะครับประตูเป็นเบนจามินอาซาเร่นะครับเกมรับแบ็คขวามาวินเซนาย่าแบ็คซ้ายเป็นทางด้านของกิเดียนเมนซ่านะครับคู่เซนเตอร์โจนาสอาเจตตี้นะครับจับคู่กับทางด้านของโอปกูตรงกลางมีคาเล็บยิเลนกี้ที่ก็เป็นฮีโร่จากเกมนัดแรกนะยิงประตูชัยให้ทีมในช่วงทดเวลาในเกมชนะปานามา 1-0 นะครับร่วมเล่นกับทางโทมัสปาเตซึ่งก็นัดแรกไม่ได้ลงเพราะว่าถูกปฏิเสธการเข้า
1: ประเทศ
0: แคนาดานะครับถูกปฏิเสธวีซ่าไปแล้วนอกนั้นก็จะมีทางด้านของควินซี่ซิโบนะครับเกมรุกก็จะเป็นอย่างพวกอินยากิวิลเลียมส์ครับองตวนเซเมนโยแล้วก็จอร์แดนอายูก็ทางฝั่งของกาหน้าเองเนี่ยเปลี่ยน4คนด้วยกันนะครับเบนจามินเอนซาเล่เนี่ยก็ลงสนามมาแทนลอเรนซ์เอติซิกี้ซึ่งเขาเจ็บมาตั้งแต่ในระหว่างลงเล่นเกมนัดแรกนะครับแล้วก็อาซาเล่เนี่ยได้ลงแทนในเกมนั้นแต่ว่าสุดท้ายวันนี้ก็ได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็มีโทมัสปาเต้ที่ลงมาคาวิซี่ซิโบที่ลงมาแล้วก็อิจิกิวิลเลียมส์ที่ได้ลงมาส่วนที่หลุดไปก็คือทางเออร์เนสต์นัวมานะครับมีทางเอลิชาโอวูซูอีกคนหนึ่งก็คือคามาดินซูเลมาน่า
1: ครับผม
0: แข่งของทางแอตแลนต้าที่หลุดไปนะครับมีปัญหาไหม
1: มีครับผม
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าอังกฤษในการที่จะเก็บ3คะแนนในเกมวันนี้พี่เอก
1: ก็มีโอกาสที่จะเก็บ3คะแนนได้สูงอ่ะ
0: อืม
1: แล้วก็น่าจะเป็นเกมที่อังกฤษ
0: น่าสูงไหม
1: ผมมองว่าอังกฤษน่าจะชนะได้ไม่ยาก
0: ครับผม
1: อย่างน้อยเนี่ยการการันตี2เกมรวดในกลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะทำให้พวกเขาวางแผนการโรเทชันนักเตะ อย่างที่คุณจุดบอกเนาะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันในฟุตบอลโลกครั้งนี้ อย่าลืมว่ามันไม่ใช่ประมาณ30วันหรือประมาณเดือนหนึ่งเหมือนครั้งก่อนๆแล้ว มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยาวนานพอสมควรถ้าไปจนถึงรอบรองเนี่ยก็ต้องมีเนี่ย39วันนะครับดังนั้นการโรเทชันตัวผู้เล่นหรือการหมุนเวียนใช้นักเตะให้มีความสดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนัดแรกเราอาจจะไม่ได้เห็นนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มอาจจะยังไม่ได้เห็นมากแต่ผมเชื่อว่าพอขยับเข้าไปเรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะต้องมีการวางแผนการใช้นักเตะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอังกฤษเองเนี่ยผ่านเกมกับทีมที่ยากที่สุดของกลุ่มมาแล้วอย่างโครเอเชียวันนี้ถ้าปิดจ็อบกาหน้าได้เกมต่อไปกับปานามาเนี่ยผมว่าน่าอาจจะมีโรเทชันกันยกเซตเลยคุณจุน
0: วันนี้เนี่ยถ้าอังกฤษชนะกาหน้านะครับแล้วถ้าเกิดว่าปานามาเนี่ยไม่สามารถเอาชนะโครเอเชียได้เพราะว่าคู่ปานามากับโครเอเชียจะแข่งต่อจากเกมนี้นะครับก็จะทำให้อังกฤษเนี่ยจะคอนเฟิร์มในการเป็นแชมป์กลุ่มนะ
1: เป็นแชมป์กลุ่มแมว
0: ใช่เป็นแชมป์กลุ่ม L นะครับถ้าเกิดอังกฤษชนะแล้วปานามาเนี่ยไม่สามารถเอาชนะทางด้านของโครเอเชียได้แต่จริงกลุ่มนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่ต่อให้อังกฤษชนะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่กาหน้ากับปานามาสุดท้ายแล้วก็อังกฤษจะมี6คะแนนเท่ากันนะพี่เอกนะสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ว่าการที่คุณแข่ง2นัดแล้วมี6คะแนนของอังกฤษเนี่ยยังไงการันตีในการเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายแน่ๆเพราะว่าด้วยการที่ว่าอันดับ3มันเอาทั้ง8ทีมอ่ะ แล้วยังไงก็คือถ้าคุณมี6คะแนนเนี่ย

0: ยังไงคุณติด1ใน8ละ
1: ครับ
0: ครับผมอืมอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกัน
2: ตอนนี้เนี่ยยังมีคู่6โมงเป็นคู่ของปานามากับโครเอเชียนะครับแต่เป็นเกมตอน6โมงเช้าและคู่โคลอมเบียกับเดียคองโกที่อยู่กลุ่มเดียวกับโปรตุเกสและอุซเบย์เนี่ยจะเตะกัน9โมงเช้า
0: ครับ
2: นะครับ
0: นอกนั้นเดี๋ยวไปดูข่าวสารเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแป๊บหนึ่งนะ
2: มีไหม
0: แป๊บหนึ่งนะผมขอไล่ดูสักครู่หนึ่งก่อนว่ามีอะไรที่เป็นข่าวที่น่าสนใจบ้าง
2: ในขณะที่คุณจุ่นกำลังหาข่าวเนาะมีข้อความเข้ามาทาง SMS ไม่ใช่ทาง Facebook Facebook นะครับคุณวีรศักดิ์ทักทายเข้ามานะครับสวัสดีคู่หอคอยคู่แห่ง99กรีดยางอยู่ทุ่งสงนครรับฟังยาวๆครับทำอย่างก็หลอด of the ring the two tower
0: อ่ะก็มีบทสัมภาษณ์ของคริสเตียโนโรนัลโดเข้ามาหลังเกมที่เขายิง2ประตูนะครับก็เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยหมายถึงว่าเสียงวิจารณ์นะบอกว่าผมเนี่ยควรจะเลิกเล่นได้แล้วแต่ผมก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับเสียงวิจารณ์จากภายนอกเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เสมอนะครับเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันได้นะแต่ว่าเราก็ยังคงต้องก้าวต่อไปและเราคือหนึ่งเดียวกันพอตอนแรกก็มีข่าวว่าแหมเริ่มจะมีปัญหาในแคมป์ของโปรตุเกสอยู่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ก็แสดงให้เห็นนะสำหรับโรนัลโดแล้วก็โปรตุเกสที่ก็ตัวของโรนัลโดเองทำ2ประตูแล้วทางโปรตุเกสก็ถล่มเอาชนะอุซเบย์ไป5ประตูต่อ0นะครับ
2: ครับ
0: ส่วนนอกจากนั้นเนี่ยผมขอไล่ดูไปเรื่อยๆก่อน
2: โหคุณจุนนี่วันนี้ที่จอห์นสโตนไม่ได้เป็นตัวจริงเนี่ยทำเป็นเล่นไปนี่เป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ยูโร2016เนี่ยที่ตกรอบเพราะไอซ์แลนด์นะครับที่จอห์นสโตนไม่ได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริง
0: ครับ
2: ในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ให้กับอังกฤษนะครับโอ้เหลือเชื่อเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่บอลโลก2018ยูโร2020นะครับบอลโลก2022ยูโร2024แล้วก็บอลโลก2026นัดแรกเนี่ยจอห์นสโตนลงเล่นเป็นตัวจริงให้อังกฤษมาโดยตลอดเหมือนกันโอ้โหก็5ทัวร์นาเมนต์ติดๆกันน่ะ
0: ครับผม
2: โอ้โหบางทีเราก็ไม่ได้คิดนะว่าเขายืนเป็นตัวจริงให้อังกฤษมาตลอดแล้วก็อาจจะมีลงสำรองบ้างสลับกันเป็นสถิติก่อนเกมนะครับ
0: ก็ต้องยอมรับแหละว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเกมในการลงสนามของจอห์นสโตนน้อยมากนะครับจากปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายตัวเขาเองก็จริงๆการถูกเรียกตัวเข้ามาจากทูเคิลเองก็โดนวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็ทูเคิลเองก็ให้สัมภาษณ์หลังจากการเลือกจอห์นสโตนแหละว่าเชื่อมั่นในจอห์นสโตนนะครับแต่ว่าก็ถ้าเราดูจากฟอร์มในเกมนัดแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าอังกฤษเองอ่ะเกมลุกดูไว้ใจได้แหละ
2: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเกมรับดูจะเสียง่ายไปหน่อย
2: ใช่เกมรับก็ยังมีช่องโหว่นะครับเอาข้อความครับบอกว่าในทวิตล่าสุดของฟิลิปฮินซ่านักข่าวสกายเยอรมันรายงานล่าสุดกับสุพนัทว่ายังไง
0: เดี๋ยวไปดูให้แป๊บหนึ่งขอดูตรงนี้ก่อนนี่ผมเปิดมาเจออันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะเขาบอกว่าอินเตอร์มิลานนะครับจะไม่เพิ่มข้อเสนอในการที่จะซื้อมาโกปาเลสตรามาจากทางอาตันตานะครับหลังจากที่ได้ยื่นข้อเสนอ45ล้านยูโรบวกแอดออนอีก5ล้านยูโรด้วยกันนะครับในการที่จะคว้าวิงแบ็กขวาดาวรุ่งดิกรีทีมชาติอิตาลีรายนี้มาร่วมทีมเพราะว่าพวกเขาจะเสียเดนเซลดุมฟริสไปให้กับทางเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็มาโกปาเลสตรานี่เป็นเรียกว่าเป้าหมายต้นๆของทางอินเตอร์มิลานอยู่แล้วนะครับผลงานการยืมตัวกับไกเอรี่ฤดูกาลที่ผ่านมาดีมากนะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าทางเชลซีเนี่ยจะเป็นทีมที่กำลังจะยื่นข้อเสนอให้กับแอตแลนต้าพี่เอกด้วยข้อเสนอที่สูงกว่า50

0: ล้านยูโรทำให้ตรงนี้เนี่ยในส่วนของเชลซีอาจจะได้เปรียบในเรื่องของราคาแล้วนะครับเพราะว่าอินเตอร์จะไม่อัพเพิ่มจาก45+5แต่ว่าทางฝั่งของเชลซีเนี่ยถ้าตามรายงานคือเตรียมที่จะยื่นอย่างน้อยๆเนี่ยมี50ล้านยูโรแน่ๆแล้วนะครับผมในการที่จะไปดึงทางมาโกปาเลสตรานะครับอ่ะก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะยังไงนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็เหมือนกับว่าเชลซีเองเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ค่าเหนื่อยกับทางปาเลสตรามากกว่าอินเตอร์มิลานด้วยนะครับในการที่จะดึงทางมาโกปาเลสตรามาร่วมทีมนะครับ
1: ครับ
0: และจริงๆอ่ะเชลซีก็อยากจะได้เวสลีย์มาจากหมาป่าโรม่าด้วยแต่ว่าทางหมาป่าโรม่าเนี่ยก็ถ้าตามรายงานที่ออกมาคือโรม่าอยากจะเก็บเวสลีย์เอาไว้เวสลีย์นี่ก็โชคร้ายนะพี่เอกนะจริงๆมีชื่อมาลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยนะครับปรากฏว่าไปเจ็บซะก่อนจนสุดท้ายต้องถอนตัวออกไป
1: เอาวันนี้แฮร์รี่เคนนะครับลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษจะลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษนะครับเป็นนัดที่116นะแซงหน้าเดวิดเบ็คแฮมขึ้นไปอยู่ในอันดับ3ของจำนวนนัดที่ติดทีมชาติตลอดการของทีมชาติอังกฤษนะครับเดิมเคนกับเบ็คแฮมเนี่ยเท่ากันที่115นัดนะวันนี้เคนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงที่จะเจอกาน่านะครับขึ้นเป็น116นัดส่วน2อันดับแรกนะฮะยังเป็นอันดับแรกยังเป็นปีเตอร์ชิลตันนะครับที่125นัดและเวนรูนี่นะครับ120นัดนะครับแล้วก็เคนนะครับวันนี้เป็น116แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะแซงทั้งรูนี่ทั้งชิลตันได้สบายๆนะคุณจุนนะเรื่องของสถิติการติดทีมชาตินะของแฮร์รี่เคนนะครับส่วนอันดับ5เป็นซีเวนเจอราร์ดนะครับ114นัดนะครับที่ติดทีมชาติส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมทยอยอัปเดตให้นะครับข้อความทาง SMS นะครับ4689899นะครับ4689899นะฮะทักทายเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับทักทายทาง YouTube บ้างโอ้โหวันนี้ช่วงรายการ99 Live บนโลกเองก็มีอัปเดตทางYouTube นะครับมีไลฟ์ทาง YouTube ด้วยตอนนี้รับชมทาง YouTube พร้อมกันเนี่ยโอ้โหดึกขนาดนี้นี่มีร่วม300คนก็เยอะพอสมควรนะครับ
0: ครับผม
1: บอกว่าคุณปลั๊ก F1 นะบอกสวัสดีนะครับคุณนันทพงศ์นะครับบอกว่าสวัสดีพี่เอกฮิมสกุลกับพี่จุนพิบหวายนะครับตะโกนหน่อยครับเสียงรถผมเครื่องเสียงไม่ดีเสียงเบาจากคุณเฟลกูดนะครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็คุณด็อก7614บอกจริงไหมครับคุณเอกนุบดลเขาบอกว่าคุณเอกฮิมกับคุณจุนถ้าไม่ได้เป็นนักกล่าวสายกีฬาคงต้องเป็นนักบาสหอคอยคู่ทีมชาติไทยไปแล้ว
0: ก็ถ้าตามตำแหน่งเราสองคนถ้าตามความสูงก็
1: เป็นกาด
0: เป็นเซนเตอร์ฮะครับผมเป็นเซนเตอร์เลยครับผม
1: คุณโทมิยาสุฮะบอกว่ามาร์แกนโรเจอร์ชาก้าโนนี่เอเซ่นะไรส์เด็กผมจะได้ลงครบไหมฮะ
0: ใครมั่งนะครับขออีกที
1: มาร์แกนโรเจอร
0: ์ก็โรเจอร์ก็ไม่ได้ออกสตาร์ทตัวจริงแต่ก็อาจจะมีโอกาสได้ลงสำรองนะ
1: นะครับบุคุโยซาก้าเกมที่แล้วก็ได้ลง
0: ซาก้าสภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยอ่ะสุดท้ายวันนี้ก็ยังไม่มีชื่อได้ออกสตาร์ตัวจริงนะ
1: ครับผมแล้วเอเซ่ไรส์นะฮะไรส์เนี่ยได้ลงอยู่แล้วนะโนนี่มาดูเก้ก็ได้ลงไปแล้วนะครับคุณนันทพงศ์บอกรักษาสุขภาพด้วยครับพี่ๆทั้งสองท่านเห็นพี่เอกคำรามปากกว้างเลยครับวันนี้ก็ภาคอังกฤษไงก็เลยเป็นสิงโตคำรามนิดนึง
0: ครับผม
1: นะฮะตั้งปลุกตอน 1:35
0: โอ
1: ้สภาพนี้ก็ตอนนี้กำลังเรียกความสดชื่นกลับมาอยู
0: ่พี่เองดียังได้นอนน้องดีสินอนไม่หลับ
1: นี่คุณจุน
0: ครับ
1: คุณมันเป็นมนุษย์กลางคืนอยู่แล้วต้องมานอนอะไร
0: แต่ถ้าไม่นอนสองวันนี้ก็ไม่ไหวพ
1: ี่อ้าวแล้วกลางวันคุณทำอะไรอ่ะ
0: พอดีติดธุระวันนี
1: ้เห็นไหมล่ะ
0: ผมถึงไม่ค่อยกล้ารับปากพี่ก่อนหน้านี้ไง
1: ติดอะไร
0: ถึงงาน
1: งานเย

0: เพื่อเราอ่ะ
1: ไม่เยอะขนาดนั้น
0: คุณนัท4391บอกสวัสดีครับพี่เอกพี่จุนอยากทราบว่าเคยมีทีมจากเอเชียเจอกันเองในรอบน็อกเอาท์บอลโลกไหมไม่มีนะคุณนัทวุฒิบอกอังกฤษจะเลือกเส้นทางได้ไหมครับว่าจะเข้าไปเจอสายไหนในรอบต่อไปคือผมเชื่อว่าถ้าพวกเขาเอาชนะเกมนี้ได้เนี่ยยังไงน่าจะไม่น่ามีปัญหาเรื่องของการจบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มอยู่แล้วแหละแล้วก็เมื่อจบเป็นอันดับหนึ่งกลุ่มเนี่ยมันก็ไม่ควรจะไปหนีใครแล้วล่ะคุณจุน
1: คืออังกฤษนะเดี๋ยวผมดูให้ในกลุ่มสมมุติว่าเขาจบในตำแหน่ง
0: แชมป์กลุ่ม L
1: กลุ่ม L เนี่ยแชมป์กลุ่ม L จะไปเจอโอ้โหมันจะต้องไปดูก่อนว่าพวกเขาจะเจอใครได้บ้างเพราะว่ามันมีทั้ง
0: เจออันดับ3อ่ะ
1: อันดับ3ในกลุ่ม E H I J แล้วก็ K มันต้องไปดูกันอีกทีนะครับ
0: คือดูอยู่ของอังกฤษนี่ยังต้องไปลุ้นเอาเพราะว่าอันดับ3ของกลุ่มเนี่ยมันตัวแปรมันเยอะ
1: ใช่ครับ
0: นะแต่ถ้าสมมติว่าบอกว่าไปอย่างอย่างอาเจนเงี้ยเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วใช่ไหมครับจะไปเจอกับรองแชมป์
1: กล
0: ุ่ม H อย่างเงี้ยมันก็คำนวณไม่ยาก
1: ใช่
0: นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างรองแชมป์กลุ่ม H เองเนี่ยก็แนวโน้มสูงว่าจะเป็นอุรุกวัยอ่ะตรงๆดูแล้วอ
1: ุรุกวัยแล้วสุดท้ายนี่ก็เจอสเปนนะ
0: คือถ้าอุรุกวัยจะหนีเมสซี่ก็ต้องชนะสเปนอ่ะแล้วถ้าชนะสเปนเนี่ยสเปนจะไปเจอกับโอ้โหก็ไม่แน่นะเพราะนัดสุดท้ายเคปวอร์ด
1: คุณเคปวอร์ดก็ยังได้ลุ้น
0: ถ้าเคปวอร์ดเนี่ยนัดสุดท้ายเอาชนะซาอุได้เคปวอร์ดก็จะมี5คะแนนแล้วถ้าอุรุกวัยชนะสเปนเนี่ยเฮ้ยสเปนล่วงมาอยู่อันดับ3นะ
1: เอาจริงๆซาอุดิอาระเบียก็ยังมีโอกาสจบที่2ถูกป่ะล่ะถ้าเขาชนะเคปวอร์ดอ่ะ
0: กลุ่มนี้
1: ก็จะมี4
0: กลุ่มนี้ยังกลุ่มนี้ยังได้ลุ้น
1: อ
0: ่ะได้ลุ้นได้ลุ้น
1: ส่วนแป๊บนึงนะ
0: อะไรเอ่ยคุณฟิลกู๊ดบอกว่าโดประเทศเอาสติกลางหน่อยครับคืออะไร
1: คือยังไง
0: ไม่รู้จริง
1: ๆ
0: คุณฟิลกู๊ดลองส่งใหม่ครับโดประเทศเอาสถิติกลางหน่อยครับคืออะไรเอ่ยนะฮะคุณคมสารทักทายเข้ามาครับสวัสดีครับจอห์นสโตนที่ญาติเขาสร้างสโตนเฮนใช่คนเดียวกันไหมครับอื
1: ม
0: เ
1: งาสิ
0: ก็ยังดีก็ยังสนุกก็ยังมาตลกตอนคืนนะโปรตุเกสใครยิงบ้างคุณจูนจากคุณต้องคุณต้นคุณต้น
1: แป๊บนึงนะ
0: นูโนเมนเดสใช่ไหมโรนโดสองลาฟ
1: เ
0: ฟลเดียว
1: ครับ
0: อีกประตูหนึ่ง
1: เนมาตอฟทำเข้าประตูตัวเอง
0: ทำเข้าประตูตัวเองนะครับ
1: คืออาจตามรายงานที่ให้ดูมาในการโพสต์นะครับของทางฟิลิปฮินเซอร์นะครับผมก็ไปหาฮินซ่าอยู่ตั้งนานนะครับมันคือฟิลิปฮินเซอร์นะก็เขาบอกว่าทางอาบีโอมิยะอาริจาในญี่ปุ่นเนี่ยคือจะเซ็นสัญญานะครับกับทางสุพนัทเหมือนตาเนี่ยจนถึงปี2030นะเพื่อที่จะพัฒนาฝีเท้าของทางด้านของสุพนัทเหมือนตานะครับโดยที่มีเยอร์เกนคล็อปนะครับเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการย้ายครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะพี่เอกนะเออเขาบอกว่าเนี่ยซึ่งทางแอเบโอมิยะอาดิจาซึ่งตอนนี้อยู่ในทีม J2 ของประเทศญี่ปุ่นพี่เอกแล้วก็เป็นทีมในหนึ่งในทีมเครือข่ายของ Red Bull เนี่ยคว้าตัวทางสุพนัทเหมือนตานะครับจากบุรีรัมย์ด้วยสัญญาเนี่ยถึงปี2030นะหรืออย่างที่บอกว่ามีทางด้านของเยอร์เกนคล็อปแล้วก็มาริโอโกเมสที่ก็ทำงานให้กับเรดบูลเนี่ยมีส่วนในการ เกี่ยวข้องกับดีลนี้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วคือก็นั่นแหละจะพัฒนาฝีเท้าของทางสุพนัทแล้วก็อาจจะเรียกว่าสุดท้ายอาจจะไปอยู่ในทีมอื่นในเครือข่ายของเรดบูลอีกอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะออฟฟิเชียลเมื่อไหร่ยังไงนะครับแต่นี่เป็นที่เขาโพสต์มานะ
0: เมื่อ9ชั่วโมงที่แล้ว
1: น
0: ะก็ไปติดตามดูนะว่าอย่างไรเพราะว่าจริงๆมีใน X เนี่ยมีหลายโพสต์นะที่พูดเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้อยู่นะคุณจุ่นนะหลายๆแอคเคาท์ที่พูดถึงเรื่องของสุพนัทกับRed Bull Omiya Adija เนี่ยผมรู้ผมเรียกชื่อถูกไปนะผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยนะฮะในทีมสโมสรใน J2 เนี่ย
1: ครับผมถูกแล้ว
0: หลายมีหลายคนที่ทวิตถึงที่ X ถึงเรื่องนี้เนาะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมว่าถ้ามันยืนยันหลายคนนะฮะก็น่าจะแนวโน้มไปตามเนี้ยยกเว้นแต่ว่าไปรอต้นสังกัดเขา
1: official
0: เติม official อีกที
1: เพราะส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละถ้าที่โพสต์กันก็คือมาจากแหล่งข่าวนี้แหละโอเค
0: บอกเกือบตื่นไม่ทันนะฮะ DJ เน็ตตะข่าย VS DJ ขาดโต๊ะสนุกเกอร์จากคุณลงเล็งเพราะอย่างคุณจุนเนี่ยอย่างที่ผมบอกฮะเดินลอดใต้โต๊ะสนุกเนี่ยแล้วยกเอื้อมมือสุดเนี่ยแตะไม่ถึงพื้นโต๊ะสนุกนะคุณเดินได้เลยรอด
1: ครับผม
0: ไอ้คนหรือลูกแตงโมนะ เดินลอดใต้โต๊ะสนุกโดยไม่ต้องแบบไม่ต้องคาน
1: โอ้โหอันนั้นก็โหนก็หลักกิโลเมตรเลยนะถ้าดูจากความสูงก็เนี่ย
0: เดี๋ยวเบรกก่อนไหม
1: ได้แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกัน
0: ขอเบรกไปงีบแป๊บหนึ่งแล้วกันรอเล่นเบรกพักไปเข้าน้ำสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมานะครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย

0: เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: บนโลกสตอรี
4: ่กรุ๊ปออฟเดดและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็นกรุ๊ปออฟเดดที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
1: ฟัง FM 99

0: ชัยแข็งแรง
1: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชา

0: ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตูนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูลส์นับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับก็ยังอยู่กับผมจุนแล้วก็พี่เอกทีมสกุลเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวรอเวลานะครับในส่วนของฟุตบอลโลกนะครับเกมคู่ระหว่างอังกฤษนะครับกับกาน่าที่เล่นกันที่บอสตันนะครับสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเกมนัดที่2ของกลุ่ม L นะครับก็จะออกสตาร์ทกันอีกประมาณสัก20นาทีนะครับก็พูดถึงทั้ง2ทีมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจอกันไม่บ่อยนะครับก่อนที่จะลงสนามในค่ำคืนนี้เนี่ยนี่จะเป็นเพียงแค่เกมนัดที่2เท่านั้นนะครับที่ทั้ง2ทีมจะเจอกันนะครับโดยที่เจอกันก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือต้องย้อนกลับไปปี2011นะครับนั่นคือครั้งเดียวที่เจอกันก่อนหน้านี้ก็คือเกมอุ่นเครื่องในปี2011นะครับในเดือนมีนาคมนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องที่เวมบลีย์โดยที่เกมนั้นเนี่ยสกอร์จบด้วยการเสมอกันไป1-1นะครับคนที่ยิงให้อังกฤษขึ้นนำก่อนเนี่ยเป็นทางแอดดิคาโลนะนาทีที่43นะครับส่วนทางกาน่าเนี่ยก็ตีเสมอได้จากทางอัสมวากิยานนะครับในเกมวันนั้นก็ผมไปไล่ดูพวกตัวผู้เล่นอย่างอังกฤษเนี่ยพี่เอกมีโจฮาร์ดเป็นจอห์นสันฟิลแจ็คกิลก้าม ีอย่างเลดันเบนส์แกลิเคฮิล
5: โอ้โหนักเตะเอเวอร์ตันสองคนเลยเหรอ
4: แกเล็ตแบลลี่นะครับ
5: เฮ้ยสามคนเลยว่าแบลลี่ยังอยู่เอเวอร์ตันว่า
4: เอาแบลก็เคยอยู่แกก็เคยอยู่แอนดี้แคร์โลสจวดดาวนิ่งโจฮาร์ดใช่ไหมเกรนจอห์นสันไปแล้วเจมส์มิลเนอร์แจ็ควิลเชียร์แล้วก็แอชลียัง
5: โอ้โหแต่ละคน
4: นี่เลตันเบนเคยอยู่ F ถูกไหมแบร์รี่เคยอยู่ F
5: โหเอเวอร์ตันทั้งทีมเลยมั้ง
4: แจ็คกิลก้าเคยอยู่ F
5: มี
4: แอชลี่ยังเคยอยู่ F
5: แล้วเป็นไงชุดนั้น
4: ไม่เดี๋ยวมันคนละช่วงเวลากันบางคน
5: โอเคโอเคโอเค
4: ส่วนทางการหน้าถ้าดูจากชุดนั้นเอาว่าตัวแบบที่เราจะคุ้นหูนะพี่เอกนะอัสมวากิยานมีทางควัตโ
5: วควัตโวสมัวชุดนั้นกำลังรุ่งรุ่งของกาน่าเลยนี่2010อ่ะ
4: ซันเลมุนตันลี่โจนาธานเมนซ่าจอห์นเพนซิลเนี่ยพวกนี้ก็
5: ชาร์ดคิงสันเปล่า
4: ใช่ประตู
5: ที่โดนโรนโดหลอกจนหลังเสีย
4: นี่แหละถ้าหลักๆโดมินิกอดิเยียโอเคเนี่ยคือชุดนั้นที่เป็นเหล่าตัวจริงของกาน่า
5: ครับ
4: ครับผม
5: อ่ะก็เดี๋ยวผมเข้าไปดูข้อความทาง YouTube นิดหนึ่งที่ถามมาว่าไปกี่ปีเนี่ย สุพนัทเนี่ยเดี๋ยวรอชัวร์ๆก่อนแล้วกันนะครับรอชัวร์ๆก่อน
4: เขาบอกว่าถ้าสัญญามันคือถึง2030เพียงแต่ว่าก็ต้องรอให้มันชัวร์ออฟฟิเชียลกันจริงๆนี่คือเป็นข่าวที่รายงานออกมาเฉยๆนะ
5: ผมไอ้ข่าวลักษณะแบบนี้เนี่ยอดใจรออีกหน่อยดีกว่านะครับ
4: ใช่ครับ
5: รอให้มันชัวร์ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะฮะแฮร์รี่เคน3เม็ดหน่อยนึงนะครับจากคุณคันโอ้โหคันเยเหรอ
4: ดีๆนะ
5: คันเยนะฮะแล้วก็คุณมาริโอมาเวอร์นะฮะบอกสวัสดีครับนะฮะแล้วก็พี่จุนรักพี่เอกไหมโอ้โหตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับอ๋อบอกว่าขอสถิติโด้กับเมสซี่หน่อยครับนะโด้กับเมสซี่ถ้าเป็นในบอลโลกนี่เมสซี่นี่กดไป18ลูกนะโด้น่าจะเป็น2ลูกบวกเพิ่มไปก็น่าจะเป็น10ประตูนะครับพี่จุนคุมทีมหมอนทองเป็นยังไงบ้างนะฮะคุณจุนนี่เดี๋ยวนี้เขาเป็นสายบอล นักเรียนนะอย่างนี้ก็เป็นสายบอลนักเรียน
4: อ่ะมาต่อขออภัยพอดีไปชงกาแฟมานิดนึง
5: ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่า99เองก็มีเตรียมกาแฟไว้ข้างนอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็ไปรอน้ำร้อน
4: ใช่ทำให้เราอาจจะเบรกนานไปนิดนึง
5: นะฮะ
4: ก็เลยรู้สึกเกรงใจเลยกดไปก่อนแล้วผม
5: น้ำมันยังไม่เดือดอ่ะ
4: คือช้าแล้วกัน
5: คือเครื่องต้มน้ำเนี่ยมันเป็นแบบตัวใหญ
4: ่
5: แบบเหมือน
4: มันไม่เหมือนกระติกบ้านเราที่มันจะเล็กๆหน่อย
5: ใช่เหมือนเครื่องต้มน้ำงานสัมมนาเลยจุนอย่างขนาดนั้นเนี่ยมันต้องมีเจ้าหน้าที่คอยกดคอยสแตนบายให้ไง
4: ครับ
5: นะแต่พอมันช่วงดึกเนี่ยพอเครื่องมันสลีปไปแล้วเนี่ยกว่าจะมากดให้เริ่มให้มันร้อนใหม่มันเดือดเนี่ยก็นานนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับข้อความทาง Facebook ครับบอกว่าคุณฮักเขาบอกพี่เอกบอกว่าพบกับนักพากย์บาสเกตบอลทั้ง2คนผมนี่อ้าวคุณเกษมบอกสวัสดีครับช่วงที่2แล้วยังฟังอยู่เลยคุณจิรครับคุณจิรพงษ์เกียงจันทร์โอ้นี่ก็แฟนตัวประจำนะบอกว่าสวัสดีคุณเอกคุณจุนครับทักทายรอบดึกชอบทั้งคู่เลยครับภาคบอลดีข้อมูลดีติดตามตลอดนะฮะคุณวีรศักดิ์บอกสวัสดีครับหอคอยคู่แห่ง99นะฮะคุณอัครพงศ์บอกอยู่ไม่ถึงที่3แต่รอทักพี่เอกคิมครับคิดถึงนะครับจากรุ่นน้อง OSK ทักทายด้วยนะครับคุณประสิทธิ์บอกตัดยางอยู่บ้านทุ่งไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีฟังรายการทุกวันครับเดี๋ยวผมช่วงกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยผมก็อาจจะต้องเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วคุณจุนเดินสายลงสวนยางแล
4: ้
5: วไปถ่ายงานนะครับเราไปตามสวนยางไปทักทายเกษตรกรชาวสวนยางหน่อยคุณสิริตระกูลนะฮะบอกอังกฤษบังคับต้องชนะถึง3ครับแฟนบอลถึงจะพอใจคุณอุดรบอกใบเหลืองล้างยังไงครับ
4: ใบเหลืองก็
5: บอลโลกครั้งนี้ยังไงคุณจุนจบรอบไหนล้างทิ้ง
4: จบรอบรอบ8ครับจะล้างใบเหลือง
5: ละ
4: เหลือง2ใบก็แบน1ใบแบน1นัดครับผม
5: คุณพงบางพีบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนนะคืนนี้กิจถึง3ลูกไหมครับก็มีโอกาส
4: เป็นไม่ได้ผมว่าถ้าประตูแรกมาเร็วเพราะว่าเอาจริงวัดกันที่
5: ความคมอ่ะจังหวะ
4: ตัวขุมกำลังในเกมรุกกับเกมรับของทางฝั่งกาน่าเนี่ยโอ้โหห่างกันเยอะนะเกมรับของกาน่าเนี่ยคือดูเชื่อใจไม่ค่อยได้คือกาน่าชุดเนี่ยถ้าดูจริงอ่ะสิ่งที่น่ากลัวของเขาคือพวกเกมรุกนะครับพวกของตนเซเมนโยยิกกี้วิลเลียมส์อะไรพวกเนี้ยนะ
5: แค่2คน
4: ใช่แล้วก็อาจจะมีอ่ะตัวสำรองวันนี้จริงๆก็ที่หลุดไปก็คือนัวมากกับซูเลมาน่านี่ก็ถือว่าอันตรายแต่วันนี้เขาโดนดรอปไปเป็นตัวสำรองก่อนจอแดนอายูยังน่ากลัวไหม
5: ไม่น่ากลัวเลย จอแดนอายูนี่หนักเลยหน้าฟอร์มกับเลสเตอร์นี่นะหนักนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าประสบการณ์ในการเล่นกับทีมชาติก็เขาก็ยังพอยืนระยะได้นะครับ คุณทศพลสุริยนต์นะทักทายเข้ามานะครับแล้วก็มีคุณแสนโซนคนปั่นบอกสวัสดีครับพี่เอกพี่จุนแวะมาทักทายค่ะไม่ได้ฟังนานมากๆนะครับอ่ะก็ขอบพระคุณนะครับขนาดจะตีสามอยู่แล้วยังอยู่เป็นเพื่อนนะเราทั้งสองคนนะครับมีชากาแฟต้องเตรียมโอ้ใช่ครับอันนี้ผมบอกคุณผู้ฟังเลยวันนี้บางวันเนี่ยพอลานอนเรานอนก่อนมาทำงานใช่ไหม
4: อ
5: ย่างผมนอนก่อนมาทำงานเนี่ยโอ้กว่าจะหายงัวงเงียนะคุณผู้ฟังนะอันนี้เป็นเรื่องปกติ
4: ครับ
5: กว่าจะหายงัวงเงียเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยอ่ะนะครับแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหนานกันนะ
4: ยังไงครับพี
5: ่นานไงใช้เวลานาน
4: อ๋อ
5: ก็เลยวันนี้อยากให้คุณจุนบรรยายไปเลยเดี๋ยวผมนอนฟัง
4: อย่าเลย
5: จะได้หลับคุณงานเยอะอ่ะช่วงนี้คุณก็ฝึกภาคไว
4: ้ไม่เป็นไรครับพี่ไม่ต้องฝึกเยอะ
5: งานน้อยก็บ่นพอมีงานเยอะมันก็บ่น ก็คุณต้องไปปรับตัวปรับเวลาก่อนคุณจุน
4: ครับผม
5: เพราะปกติคุณจุนเนี่ยเขาเป็นมนุษย์กลางคืนกลางวันเนี่ยเขานอนนะตาโดนแสงไม่ได้นะกลางวันเนี่ย
4: ครับผม
5: เวลาเขาเอื้อมมือออกไปนอกแดดปุ๊บควันจะขึ้นกลุ่นที่หลังมือเลยเหมือนพวกแดกคล่า
4: โอ้ผมไปดูเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าด้วยการที่ทัวร์นาเมนต์มันมีการขยายพี่เอกเรื่องใบเหลืองอ่ะมันมีการรีเซ็ตใหม่คือ
5: จบรอบ16ใช่ไหม
4: ใบเหลือง
5: ใบเหลืองผัดไข่ไหม
4: ไม่ใช่นั่นใบเหลียง
5: โอ้คุณอย่าอ่านนานดิครับผมตื่นเต้น
4: จะถูกเคลียร
5: ์
4: เป็นศูนย์นะครับหลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มนะคร
5: ับ รอบแบ่งให้รอบ
4: แล้วมันจะถูก
5: หลังอีกรอบ
4: รีเซ็ตอีกครั้งก็คือหลังจบรอบ8ก็คือใช้ว่าจบรอบ8อ่ะเพราะปกติก่อนนั้นเนี่ยมันจะจบรอบ8แล้วค่อยล้างถูกไหมแต่คราวนี้ก็คือจบรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ล้างก่อนแล้วก็ไปล้างรอบ8กันอีกทีนึง
5: ใช่เพราะถ้าไม่ล้างมันจะเหนียวเนอะ
4: อ๋อไม่ใช่ครับ
5: มันจะไม่สบายตัว
4: อันนั้นน่าจะอีกแบบครับ
5: มันเวลาเดินแล้วมันจะแบบขัดนิดนึงฮะถ้าไม่ล้าง
4: ครับผมถ้าปกติเนี่ย
5: เช็ดแล้วมันจะเหมือนไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ใบเหลือง
4: ใช่ไม่เกี่ยว
5: เอาวันนี้เตรียมจะลงสนามแล้วนะครับ
4: ครับ
5: จอร์แดนไอยูนะครับจะเป็นกัปตันทีมของทีมดาวดำนะกาหน้านะครับเดี๋ยวเราไม่ต้องเบรกแล้วไปนั่งข้างนอกใช่ไหมทีมงานหรือเบรกอีกสักรอบเบรกอีกสักรอบหนึ่งฟังว่าไงลูกเบรกไหมหรือว่ารออีกแป๊บหนึ่งค่อยเบรกนะรออีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวประมาณ14:55นะครับผมกับคุณจุนอาจจะต้องเบรกอีกสักรอบหนึ่งสั้นๆเพื่อที่จะไปสแตนด์บายที่ข้างนอกสตูดิโอนะครับเพราะว่าเรามีผู้สับสนในช่วงของการรายงานสดนะครับก็วันนี้สตูเรามีหลายจุดนะประมาณ400กว่าจุด
4: ครับผม
5: นะถ้าเดินเข้าผิดจุดนี่ถือกับผิดห้องไปเลย
4: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นคร
5: ับ
4: พ
5: ี่อัปเดตรายชื่อผู้เล่นทีมชาติอีกรอบหนึ่งนะครับจอร์แดนพิกฟอร์ด11ผู้เล่นตัวจริงของอังกฤษนะครับมีหายไปแล้วอังกฤษนะครับจอร์แดนพิกฟอร์ดแบ็คขวาเป็นริสเจมครับซ้ายเจสเปนนะครับคู่เซนเตอร์เป็นเอสทรีคอนซ่ากับมาร์คเกฮีนะครับส่วนแผงมิดฟิลด์ครับเดคันไรส์เอเลียตแอนเดอร์สันจูดบิลลิงแฮมแล้วก็กองรับตัวเป้านะครับแฮร์รี่เคนครับไล่ล่าสถิติอยู่เหมือนกันนะฮะมีแอนโทนีกอร์ดอนทางซ้ายแล้วก็โนนี่มาดูเก้ด้านขวานะครับทีมชาติกาหน้าครับประตูเป็นเบนจามินอาซาเร่นะครับแนวรับมีโจนาธแอตเจตตี้นะครับแล้วก็มีกีเดนเมนซ่านะชโรมโอโปคูนะครับมาวินเซเนอาเซนาย่านะตรงกลางมีคาเล็บยูเรนกี้นะครับโทมัสปาเตควาซี่ซีโบนะองตุนเซเมนโยอินยากิบิลเลียมส์นะครับแล้วก็จอร์แดนอายิวนะครับนี่ฝั่งของทีมดาวดำแล้วนี้เจอกับสิงโตคำราม
4: ครับ
5: วันนี้ไม่มีเรื่องของฝนฟ้าคะนองฟ้าแลบแป๊บๆนะเกมจะได้ไม่ต้องขยับต้องยืดอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับคู่นี้นะ มีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณจุนฮะ
4: ผมพยายามหารายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ว่ามีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ผมว่าจะพูดอยู่แต่ผมดันไอ้นี่ไปเรื่องของสถิตินิดนึงที่น่าสนใจอย่างของโรนัลโดเนี่ยอ่ะพูดถึงโรนัลโดเนี่ยเป็นผู้เล่นคนแรกใช่ไหมพี่เอกที่ยิงในศึกฟุตบอลโลก
5: รอบสุดท้าย
4: รอบสุดท้าย
5: 6สมัยติด
4: 6สมัยคนเดียวนะครับคือทำไปทั้งหมด10ประตูด้วยกันจาก6สมัยส่วนเมสซี่เนี่ยที่ยิงมากสุดเป็นประวัติศาสตร์ณตอนนี้นะครับ
5: 18
4: ประตูเนี่ยจาก5สมัยโคลเซ่ที่อยู่ในอันดับ2แล้วหลังจากที่ยึดอันดับ1มาพักใหญ่ๆนะ
5: ตั้งแต่ปี2014
4: ก็16ประตูเนี่ย4สมัยในขณะที่เอ็มบัปเป้ตอนนี้สถิติถ้าเป็น16ประตูเท่ากันละเอ็มบัปเป้นี่เพิ่งแค่3สมัยนะครับส่วนเปเล่เนี่ย12ประตู4สมัยอาร์ไนเนี่ย15ประตูนี่ก็แค่3สมัยนะ
5: 15ประตูจาก98 2002 2006เพราะว่า94เขาไม่ได้ลง
4: ใช่ครับไปเฉยๆแต่ไม่ได้ลง
5: ส่วนจุสฟองแตงนะสมัยเดียว13ประตูนี่ตัวจริงครับต
4: ั
5: วจริงสมัยนั้นนะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับขออนุญาตจริงๆคุณผู้ฟังขอเบรกสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะไปสแตนด์บายด้านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สตูด้านนอกแต่ในไลฟ์นี้ยังอยู่นะนะครับช่วงนี้ขอพักอีกครู่เดียวครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี
0: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ัง FM 99

0: 02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่นาทีนายไลฟ์บอลโลกนะครับตอนนี้เกมอังกฤษกับกาน่านะครับฟุตบอลโลก2026รอบแรกรอบแบ่งกลุ่มกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับก็กราบสวัสดีทักทาย
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
9: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: พวกซุปเปอร์สตาร์จริงๆก็ยิงกันกระหน่ำเลยที่ผ่านมา
15: ครับผม
2: วันนี้แฮร์รี่เคนนะครับเกมแรกกดไปแล้ว2ประตูนะเกมนี้ก็คาดหวังจะทำประตูให้ได้ในเกมนี้ด้วยนะครับ
15: กริดก็คอบออยู่เอ๊ะคุณทำร้ายร่างกายผมทำไมฮะอยู่ดีคุณมาทุบแขนผมทำไมฮะ
2: ผมรู้สึกว่ามันแคบยังไงก็ไม่รู้นะ
15: โอ้ตัวเราสั้นหรือเปล่า
2: เฮ้ยคุณยอมรับเหรอ
15: ไม่ตัวพี่อ่ะผมเนี่ยปกติเป็นไง
2: ไม่แล้วผมก็รู้สึกว่าพอมันแคบปั๊บเนี่ยมันผมก็จะออกมาขวาแล้วผมก็จะโดนบาร
15: ์
2: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันบัง
15: ครับผม
2: อย่าลืมนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ทาง cheer.mcord.net ของรางวัลยังรออยู่นะครับ
15: ครับ
2: รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัลนะครับผมแอบกระซิบนะตอนนี้คนเข้าร่วมกิจกรรมทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับเข้าไปร่วมลุ้นแล้วก็มีโอกาสจะเป็นเจ้าของรางวัลนะครับไปจับสลากลุ้นกันนะไว้
15: ครับผม
2: ไม่ต้องไปมีความรู้ทักษะเรื่องฟุตบอลอะไรเยอะทายผิดทายถูกคุณก็ได้ลุ้นรางวัลอ้าวอังกฤษครับอยู่บอลอยู่ริมเส้นด้านขวาครับชูตเบลลิงแฮมให้บอลมาตรงกลางเกฮีให้คอนซ่าครับบอลออกมาที่โนนี่มาดูเก้โนนี่มาดูเก้ดึงผู้เล่นของกาน่าเข้ามาบีบพร้อมๆกันนะครับก่อนจะเคาะบอลต่ออ้าวครับเบลลิงแฮมชูตเบลลิงแฮมดีดออกไปทั้งโอ้จ่ายบอลเสียเองครับจูด จะปั่นไซก้อยครับแต่บอลออกไปเลยครับ
15: ยิ้มเขินๆเลยครับทางด้านของจูเบลลิงแฮมเสียทุ่มให้กับกาน่าง่ายๆครับ
2: เอ้ยวันนี้โจอี้กาน่าลงว่า
15: ไม่ลงฮะ นั่งตบยุง
2: อ๋อยุงไทย
15: ยุงไทยเลยฮะเขาอยู่เมืองไทยไม่ใช่หรอ
2: เขาไม่เป็นยุงกาน่าอ่ะขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับทางเมนซ่าครับแบ็กซ้ายของทางกาน่านะครับโอ้โหนี้ไปๆมาๆปรับมายืน 4-5-1 นะคุณดุลนะกาน่าวางยาวขึ้นมาครับอ้าวแล้วทะลุแนวรับของกลิ่นมาแต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วครับผู้สินยกธงล้ำหน้าไปแล้วนะครับขยับอีกแล้ว
15: เกือบ2 9ได้นะครับจังหวะออฟไซด์ตรงนี้ของทางยิกกี้วิลเลียมส
2: ์คือตอนนี้บรรดาเว็บไซต์ที่จัดไลน์อัพผู้เล่นเนี่ยตำแหน่งอะไรต่างๆก็มาดูในสนามจริงแล้วก็มาขยับใหม่นะขยับอีกแล้วนะอิซากิวิลเลียมไปขึ้นทางด้านขวานะครับ 4-1-4-1 นะครับตอนนี้กาน่ามีโทวัสปาเตยืนเก็บกวาดอยู่หน้าแนวรับนะครับอังกฤษขึ้นมาจูเบลลิงแฮมโดนชนล้มลงไปผู้สินไม่ได้ให้ฟาวครับอังกฤษยังได้อยู่มาดูแก้โดนตัดฟาวซะแล้วครับเป็นซิโบนะครับที่ไปตัดฟาว
15: โนนี่มาดูเอเก้นี่ในนัดเจอกับทางโครเอเชียนี่ก็เรียกจุดโทษให้กับอังกฤษได้นะครับจังหวะที่พยายามจะโยกหนีทางซีโบครับโดนดักเอาไว้ครับได้ฟรีคิกครับทางอังกฤษหน้ากรอบเขตโทษทางด้านขวาครับ
2: คุณแชมป์พุทธิคุณนะทักทายมาบอกว่าตัวเราสั้นได้เมื่อกี้ที่กระเถิบติดกันไงคุณแชมป์ทักทายคุณแชมป์ด้วยนะคุณจุนเดี๋ยวนี้เขาจะมาแย่งชิงตำแหน่งบอล นักเรียนอ่ะคุณนะคุณแชมป์
15: เขาเจอเขาบ่อยโค้ชแว่นดำ
2: เหรอ
15: เขาเป็นเฮดโค้ชอยู่ใส่แว่นดำทุกนัดเลยแดดมันร้อน
2: เอาอังกฤษเปิดจากลูกฟรีคิกเข้าไปครับโดนโขกทิ้งขึ้นมาเดคันไรส์ครับออกมาริมเส้นด้านขวาอ้าวจ่ายพลาดเองครับจอร์แดนอายูตัดบอลไม่ได้จ่ายเข้ามาตรงกลางบอลไม่ถึงเซเมนโยนะครับเป็นแอนโทนีกอร์ดอนมาช่วยเคลียร์บอลคืนหลังไว้ก่อนคุณบอบพิษครับทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณแอนฟิลบุรพาอังกฤษสู้ๆต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะบางทีเราขยับแว่นขึ้นแว่นลงนี่ไม่ใช่อะไรฮะเพราะว่าจออยู่ไกลแล้ว
15: ครับผม
2: สายตาสั้นแล้วก็มองไกลพอมันใกล้ไปปุ๊บแว่นสายตาสั้นมันมองถูกจับลำบาก
15: ถ้าอย่างเงี้ยผมโอเคไม่ต้องใส่แว่นใดๆทั้งสิ้นถือว่าจอมาใกล้แล้วไม่เหมือนนัดแรกไอ้เม็กซิโกอ่ะโอ้โหอันนั้นปวดหัวเลย
2: เออนัดแรกจอมาอยู่ไกลกว่านี้
15: นู่นเลยพี่อยู่นู่นเลย
2: เออผมถึงว่านัดแรกผมไม่ต้องขยับขึ้นขยับลงเยอะเพราะว่าจอมันอยู่ไกลใ

0: แว่นก็พอดีอะไรอย่างงี้มาที่คอนซ่าครับริสเจมแทงทะลุช่องมาจูดเบลลิงแฮมโอ้โหไปชนผู้สินต้องเบรกเกมเลยครับโอ้เจ็บนะครับไปชนกับโอโปกูครับ
1: จูดเบลลิงแฮมนี่เป็นการลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนัดที่50ของเขานะครับโอ้แต่ว่าจังหวะที่เจ็บนี่เจ็บแถวๆใบหน้านะครับทางจูด
0: คุณณัฐพงศ์บอกพี่โดมีลุ้นแฮตทริกนะครับเมื่อก่อนเมื่อคืนนะฮะบอกกาหน้าผู้รักษาประตูเจ็บครับส่งสำรองลงแทน
1: ใช่จ้า
0: แล้วก็เปลี่ยนกาหน้าเนี่ยเปลี่ยนโกตัวหลักมีผลกระทบมากไหมคุณจูน
1: อะไรนะ
0: กาหน้าเปลี่ยนผู้รักษาประตูมี
1: ใช่ครับ
0: โอ้บอกทำไมเสียงคุณจุนเหมือนโฟนอิน
1: หรออ
0: ่ะโดนเบียดล้มออกนอกสนามไปเลยนะครับจังหวะลุยขึ้นมาทางแบ็คขวานะครับเซนาย่าเอลิสเอเดอร์สันผลักกระเด็นไปไกลเลยอันนี้ก็เป็นอีกคนที่จบบอลโลกน่าจะเปลี่ยนทีมแน่นอนนะครับทางเอลิสเอเดอร์สัน
1: ดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถ้าเป็นทีมอื่นนี่ถือว่าผิดคาด
0: อังกฤษยังครองบอลอยู่ครับบอลอยู่วงกลมกลางสนามมาร์กเกฮีครับไปซ้ายเจสเปนแทงทะลุไปเดคันไรส์ให้มาที่แอนโทนีกอร์ดอนโดนเบียดเอาบอลไปได้ครับอันเจตี้ครั้งหน้าทิ้งจอแดนอายิวไว้คนเดียวจะผ่านแนวรับอังกฤษไม่ง่ายนะครับความหวังในการทำประตูของกาหน้าเองก็ลำบากนิดนึงมาดูเก้เอาบอลลงจัดแตะหลบทางเมนซ่ายังไปไม่ได้ครับแบ็กซ้ายของกาหน้า
1: ก็ยังเป็นอังกฤษเลยครับที่เป็นฝ่ายที่ครองบอลกดดันเข้าใส่กาหน้านะครับ
0: อังกฤษกำแพง2ชั้นน่าจะผ่านไหมครับ
1: ผมว่ายืนพื้นอังกฤษ2ประตูน่าจะไหวนะแต่คุณก็ไปลุ้นประตูที่3เอา
0: โอ้โหตอนนี้ข้อความทาง YouTube มาเยอะมากเลยอ่านไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวทยอยมาอ่านให้ช่วงพักครึ่งแล้วกันเป็นจังหวะที่ชูเบลลิงแฮมครับพยายามจะแหวกแนวรับของกาน่าเข้าไปยิงหรือว่ายังยืนกันดีครับยังเน้นเกมรับกันเยอะเลยทีเดียวคอนซ่าครับเอริคคอนซ่าออกมาริมเส้นด้านขวาให้มาดูเก้ริสเจมให้คอนซ่าคือจังหวะที่เป็นเกมรุกเนี่ยริสเจมเองก็จะขยับเข้าในมาเป็นเหมือนปีกที่เข้ามาในอีกแนวนึงนะครับให้มาดูเก้เองมีตัวเลือกในการจ่ายบอลมากขึ้นก็ไม่ได้ไปยืนแบ็คขวานะครับโอ้โหนี่วนขึ้นมาแตะเขตโทษแล้วนะครับทางริสเจมให้มาตรงกลางเอลิสแอนเดอร์สันคอนซ่ามาร์กีครับเดแคนไรส์เรียกบอลอยู่ให้กอร์ดอนไรส์ครับยังไม่มีโอกาสยิงถนัดเท่าไหร่นะครับผ่านมา10นาทีเศษๆเอาวางมาด้านขวาเอาบอลลงได้มาดูเก้แต่เมนซ่าเองเนี่ยไม่เปิดพื้นที่เลยครับเจมเปิดเข้ามาตรงกลางไม่ถึงกอร์ดอนตกเป็นฝ่ายรับอยู่ตลอดเลยครับช่วงแรกนี่กาน่า
1: โอ้โหจังหวะทะลุเข้าไปสวยนะครับจังหวะเติมเกมขึ้นไปของลิสเจมในกรอบเขตโทษด้านขวานะครับแต่ว่าจังหวะจะหักเข้าด้านในเลยครับโดนแนวรับของกาน่าครับดักไว้ได้ก่อน
0: ย้ำอีกทีนึงนะครับมีถามเข้ามาทาง YouTube ว่าการฟังทางแอปพลิเคชันเนี่ยให้โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mcot Connect นะครับภายในแอปพลิเคชัน Mcot Connect ก็จะมีทั้งสตรีมของช่อง9 Mcot HD และคลื่นวิทยุในเครือสมททุกคลื่นเลยนะครับ แอปพลิเคชันอื่นไม่ใช่แอปพลิเคชันของเรา
1: ครับ
0: ต้องบอกแบบนี้นะครับแอปพลิเคชันเก่าฟังไม่ได้แล้วด้วยนะครับที่เป็น FM ก็แอป FM 99แบบเดิมเนี่ยอันนั้นเราเลิกพัฒนาไปแล้วเราอยู่ในนี้แล
1: ้
0: วยกระดับการฟังชัดเจนนะครับทางแอปพลิเคชัน M-Core Connect

0: such brilliant attacking strength against Croatia England. It was certainly one of their most
1: ฟรีคิกของทีมชาติอังกฤษนะครับเดแคนไรส์ริสเจมแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนนะยืนอยู่ที่บอลทั้ง3คนนะครับ
2: เดี๋ยวดูว่าจะมีลูกสูตรทีเด็ดอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับทางด้านของอังกฤษ
1: ดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับโอ้โหข้ามคานครับเดคันไรส์ครับเป็นคนยิงลูกนี
2: ้โด่งข้ามคานไปหน่อยครับจังหวะนี้จูดเขี่ยมาให้นะครับแล้วตะบันด้วยขวาแต่ว่าถ้าลิสเจนเป็นคนเขี่ยมาให้นะครับแต่ถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยยังไงก็น่าจะติดเซฟแล้วครับเช็คระยะเลยครับอาซาเร่ก็เลยไม่ได้ยืดแขนออกขึ้นไปปัดนะครับ
1: บอกเมื่อเช้าชากิล่าเต็มฟีดเลยครับอย่างดีเลยผมไม่ได้ทัน
2: อ๋อเมื่อวานมาดูเกมอาร์เจนตินา
1: อ๋อเหรอเอ้าเคนโอโดนกระแทกจากด้านหลังนะครับผู้สินเป่าให้เป็นลูกฟาวครับแฮร์รี่เคน
2: จังหวะหม่งแล้วโอ้
1: หัวโขกครับ
2: หม่งไปแล้วแล้วแนวรับของทางด้านของกาหน้าเข้ามาหม่งใส่ท้ายทอยของแฮร์รี่เคนอีกทีครับอาจิตตี้นะครับที่เข้ามาหม่ง
1: อ๋ออาจิตตี้เหรออ
2: ืม อินฟานติโน่จอห์นเทอร์รี่มาดูครับอดีตประกำลังทีมชาติอังกฤษนะครับนั่งอยู่แถวๆด้านหลังของอินฟานติโน่Most of these World Cup games so far. See him doing the rounds at sometimes two matches in a day. เกมนัดที่116ของเจ้าตัวนะครับนัดนี้มากสุดอันดับ3ครับ
1: บอกพี่เอกครับวันก่อนจุนบอกว่าพี่เอกก็แค่ถั่วงอกฮะ จริงๆเวลาแฟนรายการบอกผมเลยไม่รู้เลยว่าจริงหรืออําแต่ดูแล้วก็น่าจะจริงฮะปูนเนี่ยแอนโทนีกอร์ดอนบอกยิงดีกว่าครับมาไปติดบล็อกเอเลียสไดเดอร์สันได้ยิงติดบล็อกนะครับจะซ้ำก็ไม่ทันครับลูกนี
2: ้ยังมาขวางไว้ได้ทันนะครับทางฝั่งของกาหน้าครับแล้วสุดท้ายนี่ก็เป็นเมนซ่าเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับ
1: วางไปขึ้นด้านไกลนะครับแอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนโยกโยกเจอกับทางเซนาย่าบอลกลับมาอังกฤษครองบอลได้อีกครั้งหนึ่งไหลมาถึงเส้นหลังเจสเปนโอ้โหตอนนี้เนี่ยแนวรับของกาหน้าเนี่ยลงไปอยู่ในเขตโทษของตัวเองเต็มพื้นที่ไปแล้วครับเพราะว่าอังกฤษในบุกหนักเหลือเกิน
2: สเปนครับเปิดเข้าไปด้านในแล้วจังหวะสกัดมาเนี่ยยังมาเข้าทางของเดคาไลส์แต่ว่าก็เป็นทางอาชิเต้เลยครับที่บล็อกเอาไว้นะครับบอออกหลังเป็นเตะมุมทางด้านซ้ายของทางกรีครับ
1: ก็บอกว่าเสียงคุณจุนเหมือนไม่ผ่านไมค์มันเบา
2: เอ้าจริงเหรอ
1: ไม่เป็นไรนะน่าจะ
2: เราไปแล้วข้างในพี่น่าจะไปข้างใน
1: แต่มุมครับของติดครับมุมทงฝั่งซ้ายครับมีโอกาสลุ้นประตูขึ้นนำเปิดโค้งมาการหน้ายังรับกันได้ดีนะครับโอ้เซเมนโยนี่ผ่านมา16นาทีเศษนี่ยังแทบไม่โดนบอลเลยนะครับองค์จนเซเมนโยจอแดนายิวเลยพวกนี้นี่
2: โอ้โหเปอร์เซ็นต์คลองบอลนี่ระดับ 80% นะครับอังกฤษเนี่ย
1: ลีสเจมไปถึงเส้นหลังแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้โหยังไปติดที่ทีเรนกี
2: ้
1: ผู้สินเป่าฟาวครับ
2: ให้เป็นบอลของกาหน้าครับมองว่าเอสลีคอนซ่าไปเหนี่ยวทางจอร์แดนอายูเอาไว้จากทางด้านหลังครับจังหวะเข้ามีมือมีเหนี่ยวตัวของจอร์แดนอายูนิดนึงครับโดนจับฟาวไว
1: ้ปาเต้ครับให้มาที่โอโปคูย้อนกลับไปที่

0: ที่โทมัสปาเต้อาเจเต้เปิดขึ้นมาข้างหน้าข้างหน้ามาร์กกีครับดวลกับนิโก้วิลเลียมส์ขออภัยอินเนกิวิลเลียมส์ครับบอลออกหลังไปโดนจริงๆโดนเกฮีออกนะครับ
1: แต่ดูตรงนี้คือตัวเขาเองก็โดนกระแทกเสียหลักนิดนึงด้วยนะครับทางมาร์กเกฮีก็ยังเป็นอังกฤษแล้วครับที่ได้ครองบอลบุกเข้าใส่ทางกาหน้าครับในช่วง18นาทีที่ผ่านมาครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับการครองบอลของอังกฤษแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ยิงตรงกรอบนะครับในช่วง18นาทีที่ผ่านมา
0: ข้อความถึงแบงค์สุพนัทเยอะเลยนะครับก็อ่านแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยเยอะจริงๆข้อความทาง
1: YouTube
0: บอกดูแล้วคู่นี้น่าจะไม่ต่างกันครับต้องมี4เม็ดอย่างต่ำ
1: มีโอกาสเป็นไปได้สูง
0: คุณกิติพัฒน์บอกขอคอยคู่มาแล้วนะครับมีบางท่านที่พูดถึงเรื่องของการถ่ายทอดสดของแอปต่างประเทศเราขออนุญาตไม่พูดในนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่ไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์โอ้โหจอแดนอายุครับไปไล่บีบใส่ทางมาร์กเกฮีครับ
1: จังหวะที่เกฮีแตะบอลหนีไปแล้วนะครับจอแดนอายูไม่ทันก็มีแบบผลักใส่นะครับโดนจับฟาวไปครับจอแดนอายูโยนเข้าไปตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับอังกฤษเข้ามือซาเล่ครับลิสเจม
0: ผมยังคงหาตำแหน่งที่เหมาะสมอยู่นะฮะด้านการมองด้านหน้าจอรายชื่อผู้เล่น
1: ผมเอาที่เสริมก้นให้ไหมเผื่อจะได้พ้นไอ้ตัวของโน้ตบุ๊กขึ้นมา
0: เหลือจุนเหลือ
1: คนมาดูพี่เหมือนแบบต้องชะเง้อมองจอไง
0: คนที่เดินลอดใต้โต๊ะสนุกแบบขัวไม่ติดได้อย่างคุณเนี่ยเอ๊ะทำไมยังต้องมาแขวะผมอีกฮะเอาอยู่ในช่วงพักเบรกนะครับโอ้นี่เพิ่งจะ20นาทีนี้พักแล้วหรอ
1: น่าจะเป็นเรื่องของการบาดเจ็บด้วยแหละ
0: โอเคจูดเบลลิงแฮมเนี่ยในระหว่างเบรกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็โดนโทมัสทูเคิลครับเรียกมาติวพอสมควรเลยเพราะว่าเราจะเห็นว่าคุณจุ่นช่วงต้นเกมเนี่ยจูดเบลลิงแฮมมีจังหวะในการได้บอลหน้ากรอบเขตโทษเยอะแต่การตัดสินใจของเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ พิมพ์ก็ไม่ได้เปรียบนี่ไงคือเขาถือโอกาสเบรกไปเลยใช่ไหมทางคาร์ลอสเคโรชครับก็เข้ามาติวทางซิโบนะครับเคโรชเองนี่ก็เป็นกุนซือที่คุมทีมชาติในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะ5สมัยเหมือนกันนะเคโรชเนี่ยคุมโปรตุเกส2010มั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็คุมอิหร่าน
1: ใช่มีคุมอิหร่านด้วย
0: แล้วก็เนี่ยครับมาคุมกาหน้าก็ได้ไปดูยุงที่กาหน้ามาเขาบอกผมอยากไปดูยุงที่กาหน้ามาตลอดว่ามันเดินแล้วมันบิน ก็เลยคอมาคุมกาหน้า
1: แล้วนี่สำเนียงกาหน้าฮะ
0: ใช่แล้วครับสำเนียงของคาร์ลอสเคอร์ลอชผมก็ได้รู้ว่ายุงกานามันเดิน
1: โอ้แต่ดูแล้วเนี่ยเจ็บหนักทั้งคู่นะทั้งจอแดนอายิวแล้วก็ลิสเจมนะครับ
0: โอ้โหจอแดนอายิวพันศีรษะแล้วก็ไม่รู้ว่าพักกอสครับที่พันศีรษะเนี่ยจะพันอยู่ไหมเพราะว่าจอแดนอายิวเนี่ยไม่มีผมเลยนะแกศีรษะโล้นนะครับน่าจะแตกนะครับจอแดนอายู It's really really important to take precaution on these head clashes. อ่ะได้โอกาสอ่านข้อความหน่อย
1: ครับ
2: There's two legends of these two respected nations. Sami Kufur of Ghana and
0: โอ้ Sami Kufur ใช่มั้ยแต่มันดำเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะคุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามานะครับคุณสมคิดนะครับบอกบอลโลกปีนี้ผมชอบฝรั่งเศสกับอังกฤษครับส่วนตัวเชียร์ฝรั่งเศสมาตลอดนะครับคุณปานีบอกติดตามดูอยู่ครับพี่คิดว่าเสื้อทีมชาติไหนสวยที่สุดในบอลโลกครั้งนี้
1: ผมชอบโมร็อกโกตัวเหย้ากับญี่ปุ่นตัวขาวนะ
0: ผมชอบญี่ปุ่นตัว
1: น้ำเงิน
0: ตัวน้ำเงินนะกลับมาเตะกันได้นะครับเกมกลับมาแข่งขันอีกครั้งนึงกาน่าจะขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายแต่ทำบอลออกไปแล้วนะครับเป็นเกมรุกริมเส้นด้านขวานะครับอ้าวเป็นกาน่านะครับที่ทำบอลออกไปนี่ครับจอร์แดนอายูโคขัวขาวเลยครับตอนนี้มีน่าจะหัวแตกนะครับจอร์แดนอายูบอลอยู่กับคอนซาอังกฤษยังครองบอลอยู่ครับวงกลมกลางสนามเอลิสแอนเดอร์สันให้มาร์กเกย์เกย์ให้มาเอลิสแอนเดอร์สันวางขึ้นมาข้างหน้าโอ้โหยังติดที่ทางเมนซ่านะครับลงไปช่วยคือพอมีเอเลียสแอนเดอร์สันลงมาเล่นในตำแหน่งนี้นะคุณจุนสังเกตว่าเดคานไลท์เนี่ยขยับขึ้นไปสูงขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเดิมถ้าไม่มีผู้เล่นในสไตล์แบบนี้เนี่ยเดคานไลท์จะลงมาต่ำเป็นคนตัวเป็นคนคอยเชื่อมบอลในเกมรับกับเกมตรงกลางนะครับลิสเจมครับดีดออกมาทางด้านขวาให้เบลลิงแฮมโดนตอดอีกแล้วครับเบลลิงแฮมบอกเฮ้ยตอดเยอะเหลือเกินโดนเตะตลอดนะครับเบลลิงแฮมนี่ขวางออกมาด้านขวาลิสเจมให้โนนี่มาดูเก้มาดูเก้เจอกับเมนซ่าลิสเจมครอสเข้ามาก็ติดที่โทมัสปาเต้เซมินโยไปทำฟาแล้วครับสวัสดีคุณเอกฮิมกับคุณจุนปากน้ำครับคุณบอกมาเชียร์ดีเจทุกท่านนะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆครับ
1: น้ำไม่ช่วยฮะตอนนี้ต้องกาแฟเท่านั้น
0: งูยาวหดฮะน้ำก็ไม่ช่วยฮะกาแฟก็ไม่ช่วยฮะตอนนี้เงินเท่านั้นฮะ
1: ก็เนี่ยแหละครับตีสามพรุ่งนี้เรามีงานเราก็ยังมานั่งอยู่นี่ครับเข้าสู่ช่วงไฮเดรชันครับ
0: ก็พักเบรก
1: จริงๆนี่โอ้ก็ดูมีสายฝนโปรยปลายลงมานะที่บอสตันเนี่ย
0: เนี่ยคุณยุนเห็นยังมันมีสปอนเซอร์
1: ใช
0: ่พอมันมีสปอนเซอร์ปุ๊บมันก็ทายอินนะช่วงผมเดาว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร
1: ่
0: ของที่ฟีฟ่าไปเซ็นมา
1: ครับผม
0: นะก็เลยของบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเป็นกิจลักษณะแต่ว่าการไทยอินที่สนามเนี่ยพวกป้าย LED อะไรต่างๆมันเห็น
1: ครับ
0: แล้วพวกซุปเปอร์สตาร์อดีตนักเตะต่างๆไปอยู่ในสนามคงเห็น
1: อ
0: ่ะมันเขาก็เลยอาจจะมองว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองครับ
1: อังกฤษ
0: เราก็ไฮเดรชันเบรกบ้าง
1: อังกฤษนี่ครองบอลดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังใช้คำว่าพวกเขาเองยังหาจังหวะจบสกอร์แบบจ่าๆไม่ได้นะ
0: อังกฤษถ้าผ่านรอบนี้เจอใครครับโอ้อย่างที่บอกไปนะว่าต่อให้จบเป็นที่หนึ่งของกลุ่
1: ม
0: ก็ยัง
1: ต้องไปดู
0: นะเพราะว่าจะ
1: สายอื่นก่อน
0: กับอันดับ3ในอีกหลายกลุ่มเลยไม่รู้ว่าจะเป็นใครที่จะผ่านเข้ามานะครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม E กลุ่ม H กลุ่ม I กลุ่ม J หรือกลุ่ม K นะครับ
0: ครับผมข้อความทาง YouTube ครับบอกสวัสดีพี่แชมป์ปลาหมึกโค้ดวัสุธีด้วยนะครับอันนี้ข้อความทักทายเข้ามานะครับ70เลยนะ
1: โอ้เยอะไป
0: คนขวาเนี่ยเป็นปีโลหรือเปล่า
1: เลรอนโดครับ
0: ครับโอ้โหคุณฟุกแฟมิลี่ทักทายมาพี่เอกครับทำไมจุนพิบไหวกินแรงพี่เอกจัง ก็ดูสิครับคุณฟุกฮะ
1: คนเป็นหัวหน้ามันก็ต้องเป็นผู้นำหน่อย
0: กินแรงเท่านั้นยังไม่พอยังมาบ่นอีกว่างานที่ทูเยอะเกิน
1: เมื่อกี้นี่ผมนั่งดูเขาอยู่นะเมื่อกี้ก่อนเกมนี่เขามานั่งวิเคราะห์อยู่นะพี่ฟุกเนี่ย
0: เนี่ยคุณเฮ้ยแล้วคุณฟุกอยู่นั่งประจำอยู่ที่สตูโมโนไหมเหรอ
1: ใช
0: ่อ่ะยังอุตส่าห์มาฟังคุณจุนอีกอ่ะเป็นแฟนประจำคุณจุนหรือเปล่าเนี่ย
1: ได้เป็นแฟนประจำพี่เอกหรือเปล่า
0: เออ
1: เดวิดเบ็คแฮมมาด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เซอร์เดวิดเบ็คแฮม
0: แล้วก็บอกว่าสำเนียงลูลูลาล่านะครับแล้วที่อังกฤษเนี่ยพี่ว่าอังกฤษเนี่ยเป็นรถผ้าใบรถผ้าป่าหรือรถเทกระจาดนะฮะเยเดอร์ชองเสียคุณแม่เดินทางกลับฝรั่งเศสไปแล้วครับ
1: หรอ
0: เ
1: ช็คข่าวกันสิ
0: ส่วนตัวผมว่าอังกฤษมีลูก2แน่นอนนะครับบอกสภาพอากาศดูแล้วน่าจะมีโอกาสเจอฝนนะครับเมื่อวานคู่ฝรั่งเศสที่นิวเจอร์ซีย์ห่างไปไม่ไกลมีฝนลงนะครับ
1: ก็ถ้าตามรายงานที่ออกมาก็คืออันนี้เห็นพี่หมวยกับโพสต์พอดีนะบอกว่าในเกมที่จะพบกับนอร์เวย์ในนัดสุดท้ายเนี่ยเดชองจะไม่ได้คุมทีมในเกมนัดนั้นนะ
0: ครับ
1: จะให้ทางด้านของกีสเตฟองมือขวาทำหน้าที่แทนในก่อนในเกมนั้น
0: ส่วนท่านที่ส่งมาทางเอสเอ็มเอสบอกพักบอลหน่อยนะก็เกมมันเบรกอยู่ไอ้พักอะไรล่ะพี่ใจเย็นๆสิครับเดี๋ยวถ้ามีช่วงบอลพักก็พักอยู่นะครับ
1: พูดถึงเซอร์เดวิดเบคแฮมเนี่ยจริงๆก่อนที่แฮร์รี่เคนจะลงสนามในเกมวันนี้เนี่ยเขาลงเล่นมากสุดเป็นอันดับ3เท่ากันนะก็คือ
0: ก
1: ับเบคแฮมเนี่ยก็คือ115นัดแต่พอวันนี้แฮร์รี่เคนลงสนามปุ๊บก็เท่ากับว่าเขาจะขึ้นไปเป็นสูงสุดอันดับ3แบบเด
0: ียวแสดงว่าเวลาพี่เอกเอาข้อมูลมาเล่าในรายการเมื่อกี้เนี่ยในห้องสตูนู้นนะคุณไม่ฟังผมเลย
1: ก็หรอผมอาจจะนั่งทำอะไรอยู่
0: ผมเล่าเรื่องนี้ไปแล้วครับคุณจุ๋นครับเนี่ย
1: โทษ
0: ๆคุณไม่ฟังผมเลย
1: โทษมันขึ้นมาพอดี
0: ไม่ครับคุณนั่งอยู่กับผมเนี่ยแหละเอากลับมาเตะกันนะครับหลังจากที่ไฮเดรชันเบรกบอลขึ้นมาอยู่ที่กอดอนอัดโดนสกัดไม่ได้แต่กาน่าเองเนี่ยยังพาบอลแทบจะเกินครึ่งสนามอังกฤษไม่ได้เลย
1: น้อยมากนะครับยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับกาน่าในช่วงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยโอ้โห86ต่อ14อ่ะคนละเรื่องเลย
0: เนี่ยนานๆทีจอร์แดนพิกฟอร์ดจะเอาบอลกลับมาครองได้นะครับขออภัยจะได้เซฟนะบอลไปอยู่ด้านซ้ายนะครับเป็นให้มาที่เกฮีเอลเลียตแอนเดอร์สันไหลทะลุช่องมาแต่ว่าไปติดที่เมนซ่าเซเมนโยให้เมนซ่าอายูบังแล้วก็ล้มไป
1: กาน่าได้ฟาวครับจังหวะนี้ตรงแถวๆบริเวณกลางสนามครับโดนกระแทกล้มลงไปครับทางเมนซ่าฟรีคิกคนเปิดจะเป็นจอร์แดนอายิวนะครับ
0: เหลืออีกประมาณ15นาทีนะครับเกมในครึ่งแรกจะจบลงนะครับที่แม้ว่าอังกฤษเองเนี่ยจะครองบอลเยอะแต่โอกาสยิงก็ไม่ได้เยอะนะครับมีแค่3ครั้งแล้วยังไม่ตรงกรอบเลยด้วยกาน่าบอกอ๋อครองไปเลยให้อย่างนี้ที่ยิงยังไม่ตรงกรอบเลย
1: แต่ว่าจังหวะนี้อังกฤษได้ฟาวแล้วครับมาร์คเกฮีเองโดนผลักนะครับในจังหวะที่จะเทคตัวขึ้นมงพิกฟอร์ดยังสบายๆครับ32นาทีแรกยังไม่ต้องออกแรงเซฟใดๆแต่อังกฤษก็ยังหาจังหวะจบสกอร์แบบถนัดถนีไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ยังยิงไม่ตรงกรอบด้วยดูแล้วต้องรอลูกแรกมานะอาจจะไหลปรากฏจบแบบสเปนกับเคปเบิร์ตเรียบร้อย
0: นะอ่ะดิสเจมครับริมเส้นด้านขวาให้มาตรงกลางวงกลมกลางสนามครับ คอนซ่าให้กีซ้ายมีเดคันไรส์ไรส์ตัดเข้ามาตรงกลางให้เอเลียสแอนเดอร์สันมาดูเอเก้มาดูเอเก้ตัดเข้าในแล้วยังไม่ผ่านนะครับยิงอีกทีก็ติดบล็อกอีกครับทางจูเบลลิงแฮมออกไปทางด้านซ้ายสเปนซ์โอ้เปลี่ยนกลับมาที่เดิมโนนี่มาดูเอเก้มาดูเอเก้เปิดไปเสาไกลโดนโขกทิ้งมาได้ครับอาเจตี้เมนซ่าแบ็กซ้ายของกาน่าวนแล้วโดนกระแทกได้ฟาวครับ
1: ต้องชมเลยครับกล้าครองบอลนะครับแล้วสุดท้ายก็เรียกฟาวให้กับทางกาน่าได้ครับเมนซ่าแม้ว่าจะโดนเอเลียตแอนเดอร์สันจูดบิลแฮมเข้ามาบีบนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นเอเลียตแอนเดอร์สันเลยครับที่เข้าไปเบียดแล้วเสียฟาวนะครับส่วนลูกยิงของจูดบิลแฮมนี่ก็ยังแย่ขาเข้ามาบล็อกไว้ได้นะครับเป็นโทมัสปาเต้นะครับที่ขวางเอาไว้
0: โดยปกตินี่เวลาเป็นทีมจากแอฟริกานี่คุณจุนโดยเฉพาะเซเนกัลคุณจุนอยู่ได้ไหม
1: ครับ
0: ถอดเสื้อและเขียน SENEJL แล้วเข้ามาเชียร์พร้อมกันอันนี้ยังไม่เห็นเนาะ
1: ครับ
0: อ้าวแอนโทนีกาดอนเจอกับเซนาย่าเปิดเข้ามาตรงกลางติดที่ปาเตนี่เวลาเป็นเกมรับนี่แทบจะลงมาเป็นเซนเตอร์ตัวที่3เลยนะครับมาช่วยด้วย
1: ก็ต้องเน้นรับไว้ก่อนเลยครับกาน่าเจออังกฤษนี่ถ้าได้1ตามนี่หัวตามใหญ่นะครับ
0: เอเลียสแอนเดอร์สันแทงทะลุมาแอนโทนีกอร์ดอนโดนล้มตัวกวาดไปได้ครับเซนายาฮิเลนครีนะครับมาตรงกลางคืนหลังมากาน่าเอ้าไปจับบอลพลาดซะแล้วครับเมนซ่าเพิ่งชมเมื่อไม่เท่าไหร่นี่เอง
1: พยายามจะพลิกบอลหนีทางมาดูเอเก้ครับแต่ว่าลั่นหลุดออกข้างเสียทุ่มไปครับเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลสำเร็จครับอังกฤษ242นะครับกาน่า32โอ้เหลือจะเชื่อครับสถิติ
0: กอร์ดอนครับให้สเปนส์โอ้โหนี่ประตูของกาน่าอย่างอาซาเร่ยังไม่ออกแรงเซฟเลย
1: เครื่องกริดคองบอลในแดนกาน่าได้ก็จริงแต่ว่าเจาะเข้าไปในกรอบเขตโทษของกาน่าไม่ค่อยได้นะครับ
0: โดนเซนาย่าครับบล็อกไปได้คืออย่าว่าแต่ยิงเลยคุณจุนการขยับเข้าไปสร้างโอกาสในพื้นที่อันตรายยังน้อยมากนะครับกาน่าเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่เปิดฟูลดีเฟนซ์แล้วครับกลางแผนเกมรับเต็มรูปแบบมาดูเอเก้มาดูเอเก้ไปถึงเส้นหลังเปิดย้อนกลับมาได้โคครับนี่เป็นโอกาสยิงอีกครั้งหนึ่งของอังกฤษนะครับเดคันไรซ์ได้โขกแต่ข้ามคาน
1: การประสานงานของ2นักเตะอาร์ซนอลครับมาดูเอเก้ใช้ความเร็วกระชากหนีไปสุดเส้นหลังนะครับก่อนตวัดไปที่เหลี่ยมเสาไกลแต่ว่าบอลมันโด่งไม่หน่อยครับมงโดนก็จริงแต่ว่าจังหวะมันโหดนะครับการเทคตัวขึ้นมงของเดคันไรซ์ครับโดนเหลี่ยมใต้บอลครับทำให้บอลมันโด่งข้ามคานออกไป
0: คอนซ่าครับเอสลีย์คอนซ่าพาบอลเลยขึ้นมาเกินครึ่งสนามแล้วให้กับจูดเบลลิงแฮมขวามีดิสเจมส์คอนซ่าอีกครั้งหนึ่งเจสเปนครับให้มาที่คอนซ่าริมเส้นด้านขวามีมาดูเก้คือโนนี่มาดูเก้เนี่ยได้บอลเยอะครับแบบว่าลูกเปิดของเขานี่ยังไม่อันตรายเท่าไหร่อ้าวทำฟาวซะด้วยครับอังกฤษ
1: โดนจับแฮนด์บอลครับมาเกฮีแฟนบอลใส่ ชุดทีมชาติอังกฤษชุดเดือนนะปี96ยูโรที่เซาเกตนะครับพลาดจุดโทษมาดูด้วยก็กลายเป็นหนึ่งในเสื้อฮิตเหมือนกันนะแม้จะเป็นชุดที่ผิดหวังก็ตามนะครับแพ้กับเยอรมันไปในการดวลจุดโทษในรอบรองนะครับจะเปิดยาวขึ้นหน้าไปให้กับทางเซนิยาก็เก็บบอลไม่ได้เลยครับบอลหลุดออกข้างไป
0: พาบอลขึ้นมาครับบอลส่วนใหญ่อังกฤษเนี่ยก็จะอยู่ในคู่เซนเตอร์เกมรับนะครับเกฮีคอนซ่านี่ครับบอลอยู่กับมาร์กเกฮีเอเลียนแอนเดอร์สันจ่ายมาริมเส้นด้านขวาให้กับลิสเจมพลิกไม่ได้ครับทางจูบเบลลิงแฮมโดนจอแดนอายูแซะด้านหลังล้มอีกแล้วครับจอแดนอายูเกมนึงพี่จะล้มกี่ครั้งครับผม
1: คลอสนี่เหมือนมีบ่นนะครับดูจังหวะนี้แม่แต่ว่าเอเลียนเนอร์สันก็เข้าไปเตะด้านหลังจริงแล้วครับ
0: คือจอแดนอายูเป็นนักเตะที่ชอบเก็บบอลไว้กับตัวครับใช้ตัวพิงอะไรต่างๆก็เลยโดนกระแทกโดนทำฟาวบ่อยครับ
1: เหมือนอินเทอร์เน็ตเราจะมีปัญหานะพี่เอกนะ
0: มา
1: คอมมันไม่ไป
0: ไอ้ของผมยังปกตินะ
1: เหรอ
0: Wi-Fi ครับขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับเดคันไรส์เอเลียนแอนเดอร์สันให้มาให้คอนซ่าแม่เกมตื้อๆแบบนี้เราก็นึกถึงนักเตะที่ทักษะเกมลุกสูงๆอย่างโคพาเมอร์ฟิลโฟเดนนี่สุดนะ
1: ใช่ครับ
0: เกมมันตื้อมากเลยนะครับอังกฤษแล้วก็เกมลุกมันไม่หวือหวาเลยนะครับ
1: จังหวะอังกฤษตรงนี้ก็กลายว่าโดนจับออฟไซด์ไปอีกนะครับกลับมาเข้าลายไม่ทันเลยครับทางจูดเบลลิงแฮมเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกแล้วนะครับ
0: บอกพี่เอกครับจุนเคยบอกว่าถ้าไม่มีพี่เอกสักคนเขาก็ไม่ต้องลำบากแบกขนาดนี้
1: ผมไม่เคยบอกตอนไหนเอาหลักฐานมาดูหน่อยดิ
0: เฮ้ยคุณอย่าไปท้า
1: ใส่ร้าย
0: เดี๋ยวเขาเอาหลักฐานต
1: ั
0: ดเป็นคลิปเสียงมาแล้ว
1: อ้าว
0: แล้วคุณจะเดือดร้อนนะคุณจุนนะโอ้โหไปอัดใส่โอโปคูครับเดคแอนไรส์เหลืองต้องมีอย่างเงี้ยโอ้ใบเหลืองครับเดคแอนไรส์
1: เหลืองแรกในเกมนี้ครับเดคลายส
0: ์พี่เอกฮิมช่วยบอกข้อดีข้อเสียและของจุนสัก3ข้อ
1: โอ้โหข้อเสียอาจจะหายากหน่อยข้อดีอาจจะเยอะ
0: คุณอาทิตย์บอกเกมลุกอังกฤษไม่ดุดันไร้จินตนาการเห็นด้วยนะครับบอกคุณนันทพงศ์บอกอังกฤษถ้าจะแก้ทางหมอผีกาหน้าต้องเชิญอาจารย์หน่อยเชิญยิ้
1: ม
0: อาปฏิเทอะไรนะฮะอะไรสั้นครับฟังไม่ถนัดครับคุณชวีวันพิมพาบอกว่าสวัสดีพี่เอกพี่จุนพี่ไหวโรนัลโด41ยิง2ประตูผม41เลี้ยงบอลไม่ขึ้นแล้ว
1: เหมือนกันฮะ
0: โจอีกาหน้าเปิดร้านขายชาชักอยู่ที่ตลาดลาดสวายลำลูกกา
1: เอาหรอโอ้โหแต่ว่าเซมเบนโยจังหวะได้เลี้ยงในกรอบเขตโทษอังกฤษเมื่อสักครู่นี้แต่หาโอกาสยิงไม่ได้นะครับเอาละครับเริ่มจะมีได้แผงลิดบ้างแล้วครับเกมรุกของทางกาหน้า
0: คือแบบโอ้โหกาหน้าให้อายิวท่านผู้เฒ่าอายิวมาลุยกับ3นักเตะหนุ่มผ่านลำบากครับแต่ยังได้ทุ่มครับจอแดนอายิวริมเส้นด้านซ้าย
1: ก็ตัวความหวังสูงสุดในเกมรุกของทางกาหน้าแล้วครับตัวเซเมนโยแล้วจังหวะนี้เขาจะเป็นคนทุ่มไกลเข้าไปครับ ทางด้านฝั่งซ้ายกรอบเขตโทษ
0: ทุ่มเข้ามาเสาแรกพยายามจะโขกเช็ดบอลยังกลับมาที่เซเมนโยยังไงครับวนแล้วเปิดอัดได้ลูกเตะบุ้มครับบอลไปโดนริสเกมออกหลัง
1: เอาละครับเริ่มจะได้กดดันบ้างแล้วครับเกมรุกของทางกาหน้าพอเข้าสู่ช่วงประมาณ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับ
0: แล้วนี่ถ้าโดนก่อนจบครึ่งแรกอังกฤษโดนนำนี่ทำไง
1: ฮาเลยฮะเตะมุมแรกของกาหน้าครับ
0: กินมาหมดเลยครับพวกแนวรับอัจเจตี้โอโปคูส่งสัญญาณส่งแนวหน้าไปก่อนเปิดโค้งมาเสาสองโอ้โหไปติดที่คอนซ่านะครับหลุนกลับเข้าไปกีเมนซ่าไปที่ลิสเจมขึ้นโคกันอยู่ครับตรงกลางกาหน้าเก็บบอลได้ยีเลนคี้ครับให้ย้อนกลับหลังมาอาเจติเลงกับทางโอ้โหปาเตมาข้อเท้าพลิกสวยเลยทีเดียวครับให้มาอายิวบอลบูสินยังไม่เป่าออกครับอ้าวไม่ออกด้วยยังไม่ออกเว้ยมาดูเก้ก็แก้สถานการณ์คืนกลับหลังไม่ได้ครับ
1: อังกฤษเองก็วันนี้ก็ดูเหนื่อยๆด้วยนะจ
0: ัง
1: หวะเกมก็ไม่ได้เร็วสักเท่าไหร่นะครับกาหน้าก็ไม่ได้ถึงก็ขึ้นมาเร่งบีบอยู่แล้วนะครับเน้นลงไปตั้งรับในแดนตัวเองครับ
0: บอลยาวของอังกฤษจูดเบลลิงแฮมเอาบอลลงแต่ไม่ทันก็แล้วครับโดนเคลียร์ทิ้งออกไป
1: พักบอลมาปุ๊บนี่อโปคูนี่เคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อนนะครับอังกฤษได้แต่มุมครับทางด้านฝั่งขวาแต่ตรงนั้นจริงมุมในการจะยิงมันก็มีน้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับทางอโปคูก็เคลียร์ทิ้งออกหลังไปวันนี้ยังโชว์ฟอร์มไม่ออกนะครับพวกเกมรุกของทางอังกฤษ
0: แต่มุมครับอาจจะเป็นลูกที่ทำให้อังกฤษมีลุ้นก็ได้นะครับเกมที่แล้วก็ได้จากลูกเตะมุมด้วยเดคันไรส์ครับมุมทงขวามือให้สัญญาณเปิดลูกเตะมุมเข้ามาติดที่จอร์แดนยูเมนซ่าขวดทิ้งจังหวะเดียวพิกฟอร์ดต้องออกมาเล่นไกลเลยครับ
1: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งแรกที่บอสตัน
0: นี่น่าจะเป็นคู่ที่เหนื่อยที่สุด
1: คู่หนึ่ง
0: เท่าที่ดูมานะ
1: ดูกี่คู
0: ่โอ้หลายคู่เฮ้ยคุณสบประมาทผมเหรอครับคุณจุน
1: ก็ถามเฉยๆอยากรู้
0: ดูหลายคู่อยู
1: ่ตอบ2คู่นี้ตอบ3คู่นี่ฮานะเฉพาะคู่ที่กูทำงาน
0: โนนี่มาดูเก้ครับย้อนหลังมาให้ลิสเจมส์คอนซ่าเกฮีคือบอลน่ะแทบจะไม่ถึงแฮร์รี่เคนเลยอ่ะก็ไม่รู้ว่าบอลไม่ถึงเคนแล้วจะยิงยังไง
1: คือเคนก็พยายามจะถอยลงมารับบอต่อบอด้วยนะครับ
0: มาดูเก้ครับเจอกับเมนซ่าแล้วซีโบเองเนี่ยก็มาซ้อน2ในแทบทุกจังหวะเลยนะครับที่บอลขึ้นมาริมเส้นด้านขวาเนี่ย
1: คือเวลาอังกฤษจะเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยผู้เล่นของกาหน้าก็ช่วยกันซ้อนดีนะครับแล้วตรงนี้กลายเป็นจูเบิลแฮมเองจังหวะที่จะแตะหนีเมนซ่าก็แรงหลุดออกหลังไปอีกนะครับเป็นตั้งเตะจากประตูของกาหน้าครับวันนี้นี่ยังไม่ได้เจอจังหวะยากๆนะครับอาซาเล
0: ่ยังไม่ได้เซฟเลยอ่ะผ่านมาเนี่ยอยู่ในช่วงเขาเจ็บของครึ่งแรกอาซาเล่เองเต็มที่ได้แค่เก็บบอลหลังประตูมาวางเตะเนี่ยนะ
1: คืออังกฤษเนี่ยโอกาสยิง5ครั้งแต่ยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนกาหน้านี่โอกาสยิง0นะครับในครึ่งแรก
0: ผู้บรรยายเอง

0: ก็จะต้องมีหน้าที่ที่ทำให้เกมมันสนุกอะคุณจุนทำยังไงให้เกมมันสนุก How to พากยังไงให้เกมสนุกในขณะที่เกมจริงมันเหนื่อยเวอร์ชั่นหนึ่ง
1: พาไปด้วยเต้นไปด้วยอย่างเงี้ย
0: เออว้าจริงเลยฮะ
1: และสุขภาพร่างกายของคนภาคแต่นิดนึงแฮร์รี่เคนเข้าซ้ายยิงติดบล็อกครับโอ้โหในกรอบเขตโทษก็ยังขวางกันเรียกว่า2 3ชั้นนะครับเกมรับของทางกาน่า
0: คือมีแต่คนนี้แหละครับที่เป็นที่พึ่งได้แฮร์รี่เคนครับดึงเข้าซ้ายแล้วดูดิคุณจุนดับเบิ้ลบล็อกอ่ะกาน่าเล่นเกมรับกันมีระเบียบวินัยมากไอ้มุมของกรีกครับมุมทางด้านซ้ายครับเดคันไรส์ดูวันนี้จะไม่ใช่งานง่ายของกรีกซะแล้วนะครับเตะมุมมุมทางด้านซ้ายครับเปิดโค้งมาโอ้โหติดทางเซนาย่าอีกครับ
2: ไม่ง่ายจริงๆครับวันนี้เกมรับของกาน่านี่เล่นกันได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็เรียกว่าเป็นระบบเลยครับช่วยกันดีมากครับ
0: ทำไมบังได้คิวเยอะจังพี่เอก
2: ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาเขาพอดี
0: มาด้วยเก้มาด้วยเก้โดนบอลตอนนี้บอลในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกเนี่ยแลกแล้วนะครับตอนนี้อินยากิวิลเลียมนี่นานจะได้บอลสักทีแต่ก็นานมาก
2: โอ้โหแล้วดูดิโดนลุม4คนอ่ะมาดูเอเก้โอ้จะเจาะยังไงครับเนี่ย
0: โอ้โหเราเคยชื่นชมเกมรับของเคปเวิร์ดในเกมเจอสเปนไปแล้วนะ
2: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้ถ้าเกมจบด้วยการไข่ไม่แตกเนี่ยอาจจะต้องมาวิเคราะห์เกมรับของกาน่ากันบ้างแหละครับว่าพวกเขาทำอย่างไรถึงหรือเขาหรือจริงๆพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลย แต่อังกฤษ ไม่มีปัญญาเจาะเอง
2: แต่ก็ช่วยกันดีนะจังหวะการซ้อนในเกมรับของทางกาน่านะครับคือถ้าอังกฤษได้บอลปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะลุมเข้ามาเลยนะแนวรับของกาน่าไม่ปล่อยให้เพื่อนดวลตัวนะครับ
0: โอ้เพราะว่าพวกเขาฝึกการโดนรุมมาเยอะแล้วเพราะที่กาน่าเนี่ยยุงกาน่ามันรุมบิน
2: ตกลงบินนะไม่เดินนะ
0: มีบินและเดิน
2: ครับผม
0: อ่ะช่วงเวลาที่ทดเจ็บของครึ่งแรกกำลังจะจบลงนะครับโอ้โหจูดเบลลิงแฮมบอลเนี่ยเขาเปิดไปแล้วยังเข้าไปกระแทกใส่ทางอุปคูนะครับโวยใหญ่ครับเป็นชโรมอุปคูนะครับอ่ะผู้สินเป่าจบเลยครับจบครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้ครับทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่ที่0-0โดยที่อังกฤษยังไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบเลยแม้แต่ลูกเดียว
2: อังกฤษโอกาสยิง6ครั้งนะครับไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนกาน่าก็ไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่ขึ้นมานี่78-22%นะครับ
0: แล้วก็มีปัญหากันนะครับอ้าวอ้าวอ้าวโอ้เจ้าหน้าที่ต้องลงไปห้ามปรามนะครับจูดเบลลิงแฮมกับทางชโรมโอโปคูนะครับมีปากเสียงกันจากการไปทำฟาวล์เดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกกันสักช่วงหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมากันต่อในเกมครึ่งหลังครับอังกฤษกับกาน่าครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
4: 48ทีม104แมตช์

0: ืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: บอลโลกสตอรี
3: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได้
4: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ฟัง FM 99

0: าโทร022016569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และ

0: สนับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
9: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
8: อัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ยวไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ได้นะครับกาน่าเองก็เรียกว่าเน้นลงไปตั้งรับไม่ยอมให้อังกฤษได้เจาะเข้าไปในกรอบเขตโทษของพวกเขานะครับ
10: เอาจริงๆถ้าจะพูดเรื่องเปอร์เซ็นต์ครองบอลน่ะแล้วจบครึ่งแรกไปแล้ว มัน 0-0 ไปแล้วไม่มีประโยชน์เลยคุณจุนให้คุณครองบอล 100% ด้วย
9: แต่คุณเจาะเขาไม่ได้โอกาสยิงไม่
10: มีโอกาสยิงแล้วมันเกมจบครึ่งแรกไปแล้วที่ 0-0 เนี่ยการครองบอลของคุณไม่มี
9: คือเหมือนกาน่าก็ปล่อยให้อังกฤษ
10: ไม่มีค่าอะไรเลย
9: ตรงกลางสนามอ่ะเพียงแต่ว่าจะเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของพวกเขาอ่ะจะทำยังไงเท่านั้นเอง
10: คือสร้างสรรค์โอกาสเกมรุกได้ไม่ดีอ่ะแล้วจากจังหวะที่เราเห็นเนี่ยอังกฤษแทบจะไม่มีมุกอื่นเลยคุณจุนนอกจากการออกบอลไปด้านข้าง
9: ให้
10: มาด้วย
9: มาด้วยเก้กระชากเลี้ยงกินตัวเคาะกับเพื่อนอะไรเงี้ยหักเข้ากลางเงี้ย
10: ไม่มีวิธีอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าแนวรับกาน่าในยืนกันแน่นจริงๆนะครับ
9: กอร์ดอนก็ยังเงียบนะ
10: ใช
9: ่สงสัยต้องมีมาคัตแรชฟอร์ดลงมาละ
10: คือสำรองของกรีฑาเนี่ยยังมีตัวผู้เล่นในเกมรุกอย่างมาร์เกนโรเจอร์สนะครับเอเบรชีเอเซ่มาคัตแรดฟอร์ดโอลี่วัตกินอีวานโทนี่บุกโยซาก้านะครับหรือถ้าอยากจะเจาะริมเส้นเพิ่
9: ม
10: ด้านซ้ายผมแนะนำว่าให้ถอดเจสเปนออกไปเอานิโก้ไรลี่ลงมาคือนิโก้ไรลี่ยังเป็นผู้เล่นที่มีลูกเปิดจากด้านข้างในไม่ใช่ครอสใช่คุณจุนคือเขายังพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่เพื่อนจ่ายบอลไปถึงเส้นหลังแล้วตอดกลับเข้ามาตรงกลางคือมีโอกาสที่จะมีเกมรุกที่หลากหลายกว่านี
9: ้ต้องดูแล้วครับว่าจะ
10: โค้ชเอก
9: โค้ชเอกนะ
10: โค้ชเอก
9: ครับผมสัตว์หลายเส้น
10: สัตว์หลายเส้นสะสมพบไปเอกนะไหมโค้ชเตี้ยนะครับผมพี่เตี้ยแกก็เข้ามาแซวๆใน Facebook บ่อยๆ อยู่นะสวัสดีพี่โคตเตี้ยนะครับถ้าฟังอยู่นะ
9: โคตเตี้ยนะกูหลับตั้งแต่ 5:00 น.เลยกูมีการทำเอก
10: บอกว่าไม่ใช่ 5:00 น.สิตื่นมาอุตส่าห์ปลุกตื่นมาเจออังกฤษ20นาทีแรกหลับแล้วข้อความทาง YouTube นะครับบอกเอาโรเจอร์เอเซ่ลงมาบอกจู๊ดไม่ได้เรื่องนะฮะโก้แทบไม่ต้องเซฟเลยทรงนี้ถูกเครื่องหรือซอกเกตก็พอกันอุบาทมากเลยนะครับอังกฤษไม่มีปัญญาเจาะเองครึ่งแรกเล่นบอลช้าไปทำอะไรก็ไม่ได้เลี้ยงก็ไม่ผ่านนะถ้าเป็นพี่ทั้งสองคนจะแก้เกมอังกฤษยังไงอะอย่างผมบอกไปแล้วนะผมถอดสเปนออกแต่มันไม่ออกนะตอนนี้มันเดินลงมาแล้ว
9: ใช่ดูยังจะไม่มีการปรับเปลี่ยนนะ
10: เป็นผมจะส่งนิโก้ไรลี่ลงนะครับ
9: ผมอาจจะเอาแรชฟอร์ดลงมานะคือดูแล้ว
10: เปลี่ยน2คนอ่ะคุณจุน
9: กอร์ดอนยังค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็อาจจะ
10: ต้องกอร์ดอนและเอาแรชฟอร์ดแทนผมเอาสเปนออกเอานิโก้ไรลี่แทนคนอื่นมีอีกไหม
9: ตัวอื่นก็ผมว่าถ้าจะเอาโนนี่ออกแล้วเอาบุกายะโอซาก้าลงมาก็ได้นะครับ
10: 3คนเอามอร์แกนโรเจอร์ออกเอาจูดเบลลิงแฮมลงมาม
9: อร์แกนโรเจอร์ยังไม่ลงเลย
10: เอ้ยขออภัยเอาจูดเบลลิงแฮมออกเอามอร์แกนโรเจอร์แทน
9: ครับผม
10: ครับผมเอ้ยผมนี่พลาดไม่ได้เลยคุณเล่น
9: เราเลยผมก็คิดตามเอามอร์แกนโรเจอร์ออก
10: นี่ดีนะเรา2คนไม่ได้
9: คือเราต้องช่วยกันล่ะพี่สติสตางค์ผมก็ไม่ค่อยดีตอนเนี้ยบองกง
10: ได้ฮะ ทักทายกันเพิ่มเติมตอนนี้เกมจะกลับมาลงสนามแล้ว
9: ครับ
10: อังกฤษเล่นเอาเสมอซะแล้วบอกพี่จุ่นดูเซ็งเลยแอบไปหยอดหรือเปล่า

0: นะฮะ
1: โอเลลี่เนี่ยอินเวิร์ตได้แล้วสอดเข้ากรอบเขตโทษอันตรายกว่าสเปนเยอะ
2: อย่างแรชฟอร์ดนะจังหวะยิงไกลก็ยังได้ลุ้นนะจังหวะเขาเลี้ยงตัดเข้ามาด้านในแล้วแบบนึกจะยิงก็ยิงเนี่ย ก็ถือว่าอันตรายนะวันไหนเข้าฟอร์มขึ้นมาเนี่ย
1: โอ้ถ้ามีโคพาเมอร์มาอยู่นะโอ้โหเอาจูดออกโคพาเมอร์ลงนะ
2: คือเจาะไม่ได้บางทีอาจจะต้องลองส่องไกลดูนะมันสักทีหนึ่งเนี่ยคือพอมันทำลายกำแพงลงได้ปุ๊บได้มาสักลูกเนี่ยคราวนี้โอ้โหพื้นที่มันจะเปิดขึ้นเยอะเลยเพราะกาหน้าก็คงจะต้องพยายามเอาคืนอ่ะ
1: ครับข้อความทาง SMS ครับบอกที่อังกฤษไม่ยิงเพราะเดี๋ยวต้องไปเจอสายเจ้าภาพเม็กซิโกจากเด็กรถเขียวไม่เกี่ยวครับผม
2: เม็กซิโกมันสาย A นี่
1: ใช่
2: แล้วถ้าอังกฤษเป็นแชมป์กลุ่มก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
1: จริงไหมครับที่พิชิตไม่มาพาคนจุ่นวางยาจาก FC วาว
2: อะไรนะขออีกทีอ๋อไม่เกี่ยวฮะ
1: อ้าวทีม
2: ในกลุ่มอังกฤษเองเนี่ยพี่เอกถ้าสมมติอันดับที่2นะในกลุ่ม L เนี่ยถ้าจบที่2เนี่ยในรอบ32ทีมนี่จะไปเจออันดับ2ของกลุ่ม K นะซึ่งก็คือกลุ่มของพวกโปรตุเกสถ้าจบที่2นะ
1: ก็อาจเจอโปรตุเกส
2: ก็เป็นไปได้
1: ก็จะไปจบกลุ่มที่2เพื่อ
2: ก็หมายถึงไง
1: ไม่ใช่หมายถึงไม่พูดถึงเอสเอ็มเมื่อกี้
2: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: เหลือบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอังกฤษเองเขาก็จะจบอันดับ1ของกลุ่มนี้แหละ
2: อื
1: มเพราะว่าไปเจออันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุดเนี่ยย่อมดีกว่า
2: อืม
1: ไปเจออันดับ2กลุ่มเคอยู่แล้วดีไม่ดีแบบอ่ะอย่างเดียคองโกอ่ะผมว่าแข็งกว่ากาหน้าอีก
2: เกมรับดีมาก
1: เ
2: ออแล้วก็คือเราก็เห็นน่ะสู้กับโปรตุเกสอ่ะก็ทำเอาโปรตุเกสโอ้โหสู้ได้สูสีอ่ะเล่นเอาโปรตุเกสก็โอ้โหหาโอกาสรู้สึกตรงกรอบครั้งเดียวนะไอเกมเสมอ 1-1
1: อันนี้คุณดูดิแอนโทนีกอร์ดอนเจอเซนาย่ายังยากเลยแล้วไม่เจอพี่แมงมุมผมอ่ะ
2: อารอนอ่ะอารอน
1: อ่ะวันวิสก้าอย่างเงี้ยใช่ปะล่ะ
2: วันนี้ยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะครับแอนโทนีกอร์ดอนแต่ก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับสำหรับทั้ง2ทีมคือกาหน้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะเพราะว่าครึ่งแรกดูเล่นกันได้ลงตัวมากๆนะครับทำเอาอังกฤษเจาะไม่ได้นะครับ
1: มีบอกว่าอังกฤษขาดไหมครับพี่ขาดฮะ ใจจะขาดแล้วเนี่ย ครึ่งหลังกลับมาลงสนามครึ่งแรกในอังกฤษมีใบเหลืองคนเดียวนะครับก็คือทางเดคันไรส์นะส่วนกาหน้ายังไม่มีครับวันนี้เพิ่งเห็นสเปนใกล้ๆครับที่ใส่ที่ป้องกันศีรษะคางนะครับทางคอนซ่าจ่ายเสียนะครับโดนโต้แล้วครับปาเต้ให้เซเมนโยเซเมนโยจะเจอกับชูเบลิงแฮมเซเมนโยเลี้ยงจี้แล้วไม่ผ่านจูดครับล้มตัวกวาดบอลไว้ได้แล้วแย่งบอลมาเลย
2: ดักแม่นมากนะครับกวาดบอลดักเอาแต่เคนไปเสียบอลครับโดนแย่งไปได้บอลกลับมาที่เซเมนโยอีกครั้งนึง
1: ปาเต้โทมัสปาเต้ให้อายิวเมื่อสักครู่นี้เสียงโห่ที่โห่จู๊ดนะครับเพราะว่าแฟนบอลกาหน้าเองก็โห่เพราะว่าก่อนจบเกมเนี่ยจะไปมีเรื่องกับทางชูโรมโอปคูครับซิโบคือหลังกลับไปครับโอปคูให้อัจจิเซนาย่าเซนาย่าไม่ผ่านกอร์ดอนครับแต่ยังได้ทุ่ม
2: จังหวะให้ดูภาพช้าครับเซมโยพยายามจะลากเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับทางด้านซ้ายแต่ว่าเบลลิงแฮมดักดีมากครับล้มตัวกวาดบอลไว้ได
1: ้โทมัสปาเต้ครับนี่ก็โดนโหอีกคนนึงนะโทมัสปาเต้มี ยังมีคดีค้างเนี่ยติดตัวอยู่นะครับเรื่องข่มขืนใช่ไหม
2: อืมอนาจารอะไรพวกนี้ด้วย
1: ค่ะอ้าวเซนยาบอลลงในเขตโทษแล้วได้ยิงโอ้โหมีโอกาสยิงแต่ติดบล็อกของมาร์เกฮีนะครับดีโอกาสของกาน่าก็เริ่มได้ลุ้นบ้างเป็นแบ็กขวานะครับเซนายาซึ่งเป็นคนที่มีผลงานดีสุดในครึ่งแรกของกาน่านะครับ

0: นะครับโอ้โหแต่ว่าต้องชมเจสเปซเลยครับที่เข้ามาขวางเซนิย่าได้ทันนะครับโอ้ไม่นั้นนี่มีโอกาสหัวได้ขวาเต็มกว่านี้นี่งานยากของทางจอร์แดนพิกฟอร์ด
1: เนี่ยมีภาพจากใน X นะครับคุณจุด
0: ยังไง
1: เกมอังกฤษกับกาน่าเนี่ยเขาจับภาพได้ว่าเจสเปนครับไม่ยอมจับมือกับโทมัสปาเต้ก่อนลงสนามคือมันก็มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้เนาะว่าจะมีนักเตะบางคนไม่สัมผัสมือคล้ายๆกับเอฟรากับซูเลส
0: อ
1: ่ะแต่เคสนี้เป็นเคสของเหมือนไม่โอเคที่เขายัง
0: เรื่องคดี
1: เรื่องคดีอ่ะเบลลิงแฮมครับให้มาที่เอเลียสแอนเดอร์สันจูเบลลิงแฮมย้อนหลังไปครับมาร์กีเอ้าโดนทางซิโบนะครับไล่บีบอยู่เกฮีโดนเบรกเกมเอาไว้ครับ
0: ทูเคิลก็ยังนั่งอยู่นะครับถือขวดน้ำหน้าตาก็ดูมีความกังวลนะครับยังเจาะไม่ได้อะไรจะแทงขึ้นมาทางด้านขวาก็ผิดจังหวะกันไปอีกครับมาดูเอเก้กับเดคลายส์สองนักเตะอาร์เซนอลให้ไปโอ้โหจังหวะพอให้เนี่ยเดคลายส์ทำหน้าแบบให้แรงห่างตัวอีกต่างหากครับกลายเป็นจ่ายหลุดออกหลังไปเองฮะอังกฤษเอ้ยคุณเป็นไรครับนี่คุณเป็นไรฮะทำไมดูไม่คืนๆเลย
1: ง่วงครับผมซิโบครับให้ออกไปริมเส้นด้านซ้ายเมนซ่าจอแดนอายูอายูคืนหลังมาอายูเนี่ยแม่น้อยครั้งมากที่เราจะได้เห็นเขาแบบหันหน้าเข้าหาประตูแล้วเลี้ยงจี้ไล่สับมีแต่หันหลังอย่างเดียวฮะอายูเป็นกองหน้าเนี่ยพักบอลอย่างเดียวเกมนี้ผู้สินเป่าฟาวแล้วครับกาน่าจะเป็นฝ่ายได้ฟาวครับลูกนี
0: ้เหมือนว่าการน่าจะได้เตะมุมหรือเปล่าผู้ตัดสินบอกว่าจังหวะที่ทางลิสเจมพยายามจะไปตวัดสุดเส้นหลังอะบอลหลุดออกหลังไปทั้งใบแล้วนะครับทำให้กาน่าได้เตะมุมทางด้านซ้ายครับโดยจอร์แดนอายู
1: ครับได้ลุ้นบ้างครับกาน่าประตูต้องมาถึงจะสนุกเปิดโค้งมาเอ้าหูแล้วบอลเลยมาถึงเสาไกลโอ้เปิดไม่ดีเองนะครับโอ้
0: เปิดแล้วมันแรงเกินครับแล้วก็กาน่าไปเสียฟาวด้วยครับจังหวะที่มีผู้เล่นไปกระแทกใส่จอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับโอ้แล้วก็ออฟไซด์นะฮะ
1: คนเปิดขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยเป็นทางมาวินเซนาย่าแบ็คขวาไม่ดีเท่าไหร่มากีครับให้สเปนโอ้โหอายูไปเตะทางเอเลียสแอนเดอร์สันล่วงไปไรซ์ให้มาที่เกฮีเอเลียสแอนเดอร์สันครับคืนกลับไปที่เกฮีบอลอยู่เด็กกับคอนซ่ากับเกฮีนี่แหละเอาเปิดขึ้นมาข้างหน้าเบลลิงแฮมโดนขวางล้มลงไปในเขตโทษผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรนะครับล้มลงเองกระแทกกันธรรมดาเกมฟาวอีกแล้วครับ
0: จอร์แดนอายูครับไปทำฟาวเอเลียสแอนเดอร์สันซิโบไม่ยอมให้อังกฤษได้เล่นเร็วนะครับโอ้จังหวะจูดพอจับบอลในกรอบเขตโทษปุ๊บนี่โอ้โหผู้เล่นกาน่าเข้ามาขวาง2ด่านเลยนะครับ โอปุกูด่านแรกครับโอ้แล้ว

0: มีทางปาเตมาช่วยอีกทีนึงดักบอลไว้ได้ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้อังกฤษเล่นฟรีคิกสั้นมาทางขวาครับมาดูแกเปิดเสาไกลโอ้โหโค้งหลุดออกหลังไปทั้งกอดทั้งแฮร์รี่เคนี่หันหน้าไปหามาดูแกพร้อมกันเลยครับสายหัวโอ้บ่นเลยครับอดิกดอน
1: คือจริงๆกาน่าเองเนี่ยหลังจากผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยผลงานก็ย่ำแย่มาตลอดคุณจุนนะ
0: อุ่นเครื่องไม่ดี
1: คือแพ้มาติดต่อกัน5เกมนะครับแพ้ญี่ปุ่นแพ้เกาหลีแพ้ออสเตรียแพ้เยอรมนีแพ้เม็กซิโกครับก่อนจะมาบอลโลกนัดสุดท้ายมาเสมอเวลส์ 1-1 แล้วเพิ่งจะมาชนะได้ในรอบ6เดือนได้มั้งครับมาชนะปานามาแล้วก็เป็นชนะจากนาทีสุดท้ายคือกาน่าฝืดขนาดนี้เนี่ยโอ้โหก็ไม่แปลกใจที่พวกเขาแทบจะไม่มีโอกาสยิงเลยแล้วก็ต้องหันมาเล่นเกมรับใส่อังกฤษอย่างเดียวเนี่ยแหละครับคือขอแต้มเดียวครับเพราะว่าเกมแรกมี3คะแนนแล้วไง
0: ใช่ชนะปานามามาแล้วจังหวะจะเปิดทิ้งไปด้านบนทางซ้ายให้ทางองตุนเซเมนโยเก็บบอลไม่ได้นะครับ
1: มาดูนะครับว่าทูเคิลหรือนาตาชาอังกฤษเกมลุกไร้ไอเดียมากเลยครึ่งหลังก็เล่นแบบเดิมจากครูอายเอามาริมเส้นด้านซ้ายครับสเปนดีดมาตรงกลางไรส์กอร์ดอนให้จุดขวาโนนี่ยิงมีแฉลบโอ้โหยังมีอาเจตี้นะครับที่ช่วยไว้ได้โอ้โห
0: กอร์ดอนยิงแต่วัดมายังตรงตัวซาเลอาครับอย่างน้อยก็ยิงตรงกรอบแล้วนะครับอังกฤษ
1: แล้วกองเชียร์เฮโอ้โห
0: โอ้จังหวะจุดดีดออกขวามาในกรอบโทษเข้าซ้ายปั่นของทางมาดูเก้ครับบอมีไปฉลับแล้วก็โดนหม่งสกัดได้นะครับโดยอเจตตี้แต่ว่าสุดท้ายกอร์ดอนก็มีโอกาสได้กลับตัวยิง แต่ว่าก็ตรงตัวทางอาซาเล่ครับ
1: คือโอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรกของเกมนี้โอ้โหผ่านมานี่
0: โอ้โหแต่ว่าคือจังหวะกอร์ดอนเนี่ยมันเข้ากลางประตูพอดีอ่ะวิถีบอลมันก็เลยรับเข้าซองไปเลยครับอาซาเล
1: ่57นาทีครับถึงจะยิงตรงกรอบครับคู่นี้เริ่มสนุกยัง
0: ดีขึ้นละอังกฤษเริ่มเริ่มเดบิวต์หาโอกาสอย่างน้อยก็พอได้ยิงละ
1: เอคันไรส์ครับเคนสเปนส์ครับออกไปด้านขวาได้ทุ่มครับริมเส้นด้านขวาครับทีมชาติอังกฤษ
0: ยอมเคลียร์ทิ้งออกข้างไปเลยครับโอบากูไม่เล่นเสี่ยงครับ
1: เดคันไรส์นี่ครับโดนเยือนขี้แทรกมาเอาแล้วครับแล้วเป็นบอลโต้กลับของทางกาน่าดินยากิวิลเลียมให้มาตรงกลางอ้าวยืนคิดโดนกระแทกด้านหลังผู้สินให้ได้ตอบไปเลยครับอังกฤษเอาบอลกลับมาโต้กอร์ดอนแอนโทนีกอร์ดอนพาบอลริมเส้นด้านซ้ายมีจูบิลลิงแฮมอ้าวไม่ให้ไปลิงแฮมง่ายๆจะเลี้ยงเองแล้วก็ติดครับโ
0: อ้มีแฟนบอลรุ่นเยาว์กาน่านี่ถือถ้วย FIFA World Cup ด้วยนะครับ
1: เมืองไทยมีขายที่ไหนคุณจุดเห็นบ้างไหม
0: มีในตามช้อปปี้อ่ะมีแน่นอน
1: เหรอ
0: เยอะเลยพี
1: ่ผมอยากไปซื้อแบบเห็นของอ่ะมีไหม
0: ถ้าเห็นของมันมีในพวก Facebook แต่ก็ค่อนข้างเชื่อถือได้พี่เชื่อถือได
1: ้ท่านใดเคยเจอท่านใดเจอแบบม็อกอัพใกล้เคียงของจริงนะถ้วย FIFA World Cup ส่งมาบอกเราหน่อย4689899นะหรือว่าทางคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้กอร์ดอนเปิดติดบล็อกครับอังกฤษได้ลูกเตะมุมอ้าวให้ฟาวครับผู้สินให้ฟาว
0: เซนาย่าแหละครับไปอัดใส่กอร์ดอนโอ้โหโดนน่าจะแถวๆน่องขวาแล้วครับยังเอามือกุมอยู่เลยครับ
1: บอกคองโกมามืดมากเลยครับนายเอกครับบิ๊กจุนงานเยอะไปหรือเปล่า
0: ไม่ถึงขนาดนั้น
1: เขาเชิญไปเดอะสเตเดียมก็ไม่ไป น้าแจ็คไม่อยากชวนลีลาเยอะ
0: อะไรผมก็ไปอยู่แล้ว
1: เสมอเธอขอให้เสมอผมสบายจอแดนอายิวเล่นให้เลสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมสัญญาณวันนี้ยังเป็นนักเตะเลสเตอร์อยู
0: ่ครับ
1: แต่หลังจากวันที่30เนี่ยก็น่าจะไม่ใช่แล้วนะฮะ
0: ไม่ตามไป
1: คงไม่น่านะผมว่าคงไม่น่านะนะฮะ
0: ฟรีคิกของอังกฤษนะครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายครับเดคลายส
1: ์นี่นะโอ้โหเอเลสเอเลสันลอยมาโขกเต็มๆเลยครับติดบล็อกออกหลังไป
0: จะฝ่าเข้าไปยังไงครับลูกมงของเอเลสเอเลสันในกรอบเขตโทษเนี่ยผู้เล่นกาหน้าอยู่ทั้ง11คนนะครับโอ้โหลงไปช่วยกันกองอยู่ในกรอบเขตโทษอ้าวแต่ว่ามีตัวที่เจ็บครับซิโบ
1: ควาซี่ซิโบนะครับเดินขยกขยเอกอยู
0: ่ผ่าน1ชั่วโมงแล้วนะครับเกมที่บอสตันยัง 0-0
1: เด้งยังสกอร์เด้งยัง
0: ยังฮะ
1: ล่ะฮะเตะมุมทงมุมทงด้านขวานะครับเข้ามาเอลเลียตแอนเดอร์สันได้โขกก็ข้ามคานไปเยอะเลยครับ
0: ไม่ได้ลุ้นเลยครับจังหวะมงของเอลเลียตแอนเดอร์สันโดนเหลี่ยมใต้บอลครับโดนไปเยอะ
1: ถ้าจบ 0-0 ได้ไงคุณจุน
0: ก็ต้องชื่นชมกาหน้าว่าเกมรับนิ้วจริงเจาะไว้ได้อังกฤษ
1: แล้วเล่นอย่างนี้คุณวาวเขาบอกเป็นแชมป์โลก
0: มันก็อาจจะเป็นเกมที่มันจะต้องมีติดขัดกันบ้างอาเจนยังแพ้ซาอุนัดแรกเลยครับ
1: แล้วแอนโทนี่กอดอนครับมีตัววิ่งโอ้ล่ะไปยังไม่ให้กอดอนเลี้ยงให้มันติดซะอย่างนั้น
0: อ้าวกลายเป็นบอทุ่มของทางกาหน้าด้วยครับ
1: คือเนี่ย60นาทีแล้วอ่ะผมว่าแอนโทนี่กอดอนน่าจะต้องโดนเปลี่ยนแล้วมั้ง
0: จังหวะนี้แฮร์รี่เคนโดนเตะเข้าไปครับได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษด้านซ้ายครับระยะได้ลุ้นเลยครับโทมัสปาเต้เข้าชงฉางไปหน่อยจังหวะเข้าช้าไปหน่อยครับแล้วเข้าอันตรายด้วยครับการเข้าของปาเต้ไปโดนขาขวาเท้าขวาของแฮร์รี่เคนนะครับจังหวะจะเข้าไปจิ้มบอของโทมัสปาเต้โอ้โหแต่ดูจากเหลี่ยมนี้ก็ไม่ง่ายเลยครับเจียงมาทางด้านซ้ายนะครับระยะอาจจะไกลนิดนึงครับฟรีคิกของอังกฤษมีลิสเจมกับเดคลายส์อยู่ที่บอครับ
1: ฟรีคิกครับเดคลายส์โอ้โหยืนยืนเอียงอย่างนี้เนี่ยเปิดแน่นอนโดนโคงมายิงสวนครับเอเลสเดซันบอลมาเข้าทางอันทิโกดอนง้างยังยิงไม่ได้โนนี่มานุยเก้ได้เอียงยิงด้วยซ้ายก็ข้ามคานไปเยอะเลยนะครับ
0: พยายามจะเล็งเหลี่ยมแล้วนะครับแต่กดไม่ลงเอาแล้วครับโอไลลี่บุกยศซาก้าเปลี่ยนชุดแล้วนะครับกำลังจะถูกส่งลงสนามมาอยู่ไม่ได้ครับทูเคิล
1: ก็ส่งมาตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องจะไปเปลี่ยนสเปนเพื่อเนี่ยเออหรือไม่เป็นลูกชอลูกชอวังแต่แรกนะเกมลุกดิมเส้นด้านซ้าย
0: ไม่นั้นเอาแฮร์รี่แม็กไกวร์มาหม่งก็ได
1: ้เ
0: ออ
1: ถูกไหม
0: ครับผม
1: ยัวผมว่าคือบารมีทูเคิลมันน้อยลงเรื่อย
0: ๆคืออ่ะเรียกว่าแฟนบอลอังกฤษหลายคนก็ขัดใจตั้งแต่การเรียกตัวละไม่มีโฟเดนไม่มีโคพาเมอร์ไม่มีแฮร์รี่แม็กไกวร์แต่กาหน้าก็จะเปลี่ยนเหมือนกัน
1: จุนไม่มีแม็กไกวร์ผมไม่เฉยนะถูกไห
0: ม
1: แต
0: ่พี่มองว่า
1: โคพาเมอร์นักเตะสไตล์โคพาเมอร์
0: มันควรจะลงมาเป็นตัวพลิกเกมได้โอกาสยิงไกลอะไรพวกนี้มันยังหวังลุ้นได
1: ้อ่ะมาดูอังกฤษเปลี่ยนครับบูกาโยซาก้ากับนิโก้ไรรี่ผมเดาว่าน่าจะเป็นเนี่ยสเปนนะครับ
0: แล้วก็โนนี่น่าจะไม่รอด
1: แตกนี่ก็
0: เหม
1: ือ
0: นจิลินกี้เนี่ยคิ้วแตกนะครับคิ้วซ้าย
1: บอก ดูคู่แรกแล้วเต็งหามจริงๆหามออกนะเอาแรดฟอร์ดลงมาได้แล้วบอกไปทั้งหมดเลยแนวลุก3ตัวหลังเคนแย่มากเลยกอร์ดอนจูนมาดูเก้นะครับเจอมนดำเล่นไม่ได้ทักคน
0: อ่ะกอร์ดอนออกแน่ๆแล้วเอ้าเท่ากับว่านี่คือจะสลับเอาโนนี่ไปยืนทางฝั่งซ้ายนะถ้าแบบนี้เพราะว่าเอากอร์ดอนออกนะครับซาก้าทางขวาแล้วก็เป็นโนนี่โยกมาฝั่งซ้ายส่วนโอเลลี่ก็เปลี่ยนกับเจสเปนครับส่วนทางฝั่งกาน่าเอาอุ๊ยแข้งเลสเตอร์มาครับอับดุลฟาตาวูตัวในเกมรุกครับด้านข้างจะถูกส่งลงมาอีกคนหนึ่งนี่ก็เป็นกองหน้านะครับจากวิกตอร์เพลเซนนะครับพรินซ์คาวาเบนาอาดู
1: ครับ
0: เอาจอร์แดนอายูกับอีกยูเลียมส์ออกนะครับเกมรุกของทางกาน่าครับเปลี่ยน2คนในเกมรุกครับ
1: อับดูฟาตาวูเนี่ยเป็นปิดขวานะครับถนัดซ้ายก็ผลงานฤดูกาลที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดี
0: จับมาที่เด็กคนนี้ครับ
1: แฟนบอลกาน่าคนนี้ตัวปั่นเลย
0: ลองดูการปรับมาของคลอสด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับในเกมรุกครับ2คน
1: ฟาตาวูเองก็ยังอนาคตกับเลเซอร์ก็ยังไม่แน่นอนนะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีข่าวกับทีมอื่นคือเลเซอร์เองก็ต้องมีการผ่องถ่ายนักเตะที่ย้ายแล้วพอจะได้เยอะๆหน่อยอ่ะคุณจุนเอ้าพิกฟอร์ด
0: แต่ตรงนี้นี่กลายเป็นทางด้านของพิกฟอร์ดได้ฟาวนะครับอาดูไปปะทะกับพิกฟอร์ดครับ
1: คนที่เพิ่งจะเปลี่ยนตัวลงมาใหม่นี่แหละครับที่ลงมาแทนอายูเราไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับทะลุแนวรับโอ้คือพิกฟอร์ดเองก็มีจังหวะไปลังเลนิดนึงก่อนออกมาช้าโอ้ใครทำฟาวใครวันนี้คุณจูน
0: คือพิกฟอร์ดเหมือนตั้งใจจะหลบนะ
1: ตั้งใจชนหรือตั้งใจหลบ
0: เนี่ยเขายกขาแล้วพยายามจะหันตัวหลบอยู่เหมือนกัน
1: อุ้ยแต่เหมือนไปคือออกมาจากนอกเขตแล้วนะครับไปขวางผู้สินเนี่ยเป่าให้ฟาวทางอังกฤษไปแล้วนะครับ
0: กลายเป็นว่าพรินซ์อดูเนี่ยไปกระแทกใส่พิกฟอร์ดแล้วโดนจับฟาวไว้แทนนะครับ
1: คือพรินซ์อดูถึงบอลไม่ได้ถึงบอลก่อนแล้วก็ใช้เท้าแตะบอลหรืออะไรเงี้ยครับก็คือชนกับชนเนี่ยมันก็เลยเป็นจังหวะฟาวไปซ้ายครับนิโก้ไรลี่ให้มานี่มาแล้วครับไรลี่คือให้ปุ๊บขยับเข้ามาเล่นตรงกลางได้เนี่ยครับเปลี่ยนแผนนิดหน่อยลงมาช่วยเชื่อมเกมได้ซึ่งสไตล์แบบนี้สเปนเล่นไม่เป็นนะ อ้าวโดนแฮร์รี่เคนยิงด้วยซ้ายโอ้โหออกแรงอีกแล้วครับอาซาเร่บอกเฮ้ยเอาดีๆนะเอาดีๆนะ
0: เริ่มมาแล
1: ้
0: ว
1: เคนเริ่มมาแล้วนะขับเป้าได้แล
0: ้
1: ว
0: ได้ยิงด้วยซ้ายนะครับกะหักข้อเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับแต่ว่ายังตะปบไว้ได้ครับอาซาเร
1: ่ดีนะเหลี่ยมนี้ด้วยยิงด้วยซ้ายนะถ้ายิงด้วยขวาดิงานจะงอกเอานะครับเอลิสเอเดอร์สันให้มาร์กีเอสลีคอนซ่าครับบอลอยู่ในแดนของกาน่าลงไปตั้งรับไปอีกแล้วเอ้าเฮ้ยวินซาดูคุณจุนเดินขยเยกอ่ะเหมือนเจ็บอ่ะเนี่ยเนี่ยนี่ฝืนเล่นหรือว่าเนี่ย
0: เดี๋ยวจะต้องดูนะหรือว่าแค่ยังเจ็บอยู่จากจังหวะเมื่อกี้
1: ก็นั่นไง
0: ก็ยังแบบเลยวิ่งไม่เต็มที่เท่าไหร
1: ่ถ้าเป็นคุณอ่ะมีโอกาสลงเล่นบอลโลก
0: โอ้โหแล้วเจออังกฤษผม
1: ฝืนก่อน
0: ฝืนแน่นอนฮะเจ็บก็จะฝืนฮะ
1: แล้วตอนคุณโดนโอ๊ตปราโมทกระแทกกระเด็นให้คุณเจ็บไหมผมยังมีคลิปอยู่นะนั้นอ่ะ
0: ไม่เจ็บผมแค่ลื่นเฉย
1: ๆโอ้โหหน้าคว่ำเลยนะ
0: จริงๆถ้าผมฝืนตัวนี่โอ๊ตไหล่หักนะ
1: เหรอ
0: ใช่ผมเห็นเป็นเพื่อนไงผมก็เลยยอมลงไปแทน
1: ดีกว่าตีแน่มาบูโยซาก้าได้โขกครับอังกฤษ ครึ่งหลังคลำเป้าได้เยอะขึ้น
0: แต่ว่าจังหวะลูกโด่งส่วนใหญ่เปิดเข้าไปลูกมงยังไม่ค่อยอันตรายนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มงก็จริงจากบุกยอซาก้าแต่มันก็โหนอยู่ดีครับบอโด่งออกไปแบบไม่ค่อยมีน้ำหนักครับเข้าสู่ช่วงไฮโดรชั่นเบรกครับ
1: แฟนก็โหนะครับตามสไตล์ทางผู้ตัดสินวันนี้นะครับเป็นไซด์มาร์ติเนสครับผู้ชมวันนี้ 63,983 คนที่บอสตันคือสนามในอเมริกานี่สไตล์จะแตกต่างกับในอังกฤษนะคุณจุนนะก็จะดีไซน์เขาจะอีกแบบนึง
0: หัวสนามนี้มันก็ที่ไอจังหวะที่เราจะขึ้นไปด้านบนสุดมันต้องเดินวนขึ้นแบบไกลเหมือนเราขึ้นที่จอดรถพวกแบบซีคอนเลยนะ
1: เหรอ
0: ใช่สนามของนิวแลนด์เพเทรียตเนี่ย
1: ไม่เพเทรียตด้วยไม่เทท็อตด้วยคุณมันสำเนียงเหมือนเกิดที่บอสตัน
0: เรียนแบบพี่ต้นมา
1: เหรอ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: นิวแลนด์เพเทรียตเนี่ย
0: เพเทรียต
1: พี่ต้นไหนต้นประวิน
0: พี่ต้นอภกร
1: เอาล่ะอภกรนครสวรรค์
0: นั่นอภพรครับเชฟบะจะบ้าเหร
1: อเอาอยู่ในช่วงเบรกนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะกิจกรรมของอสมทนิดนึงนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Cord Superfan นะครับในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะให้แฟนบอลร่วมส่งภารกิจเชียร์ทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทนะครับก็รางวัลพิเศษนะครับรางวัลหลักเนี่ยรางวัลที่1เนี่ยเป็นแบบจับสลากนะคุณหยุดนะลุ้นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาดิซอน MPV EV Supervan 1รางวัลนะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทรางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3จำนวน5รางวัลนะครับรางวัลที่4ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัล นะครับแล้วก็โกกิฟต์วอลเชอร์นะครับจากซุปเปอร์ริชครับเป็นคนมอบให้5รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทนะครั
0: รบ
1: แล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cord Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามเงื่อนไขาการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับผมผมว่าคุณจุนลุ้นซื้อสักหมื่นบาท
0: โอ้ครับผมไม่มีบุญไม่มีดวงทางนี้เลยครับ
1: หมื่นบาทคุณ
0: ผมซื้อประตูดวงไม่ได้อ้าว
1: มีสิทธิ์ลุ้นนะ
0: อังกฤษจะเปลี่ยนเอบิชิเอเซ่กับมอร์แกนโรเจอร์สลงมานะครับจูดน่าจะเป็นคนโดนถอดออกหนึ่งในนั้นครับ
1: จูดเล่นไม่ออกนะครับวันนี้ครับคือจริงๆกับทีมชาติติดเนี่ยมาตรฐานจูดเบลลิงแฮมเองก็ไม่ได้สูงไม่ได้หวือหวาเหมือนก่อนหน้านี้นะคุณจุนนะแม้ว่าเกมแรกเขาจะทำประตูได้นะครับอ้าเปลี่ยน
0: เดนสันอีกคนนึงนะที่โดนถอดออกไปโอ้โหนี่เท่ากับว่าเปลี่ยน4คนแล้วนะครับอังกฤษ
1: คือจริงๆเอาตัวโฮบอลสักเก็บไว้คนเดียวก็พอเอาไรซ์คนเดียวพ
0: อเพราะว่าไม่ค่อยได้บุกอยู่แล้วอ่ะ
1: ใช่คือเซฟเกิน
0: ล้มลงไปบุกุโยซาก้าเรียกฟาวให้กับอังกฤษได้ตรงกลางสนามครับซิเมนโยไปเสียฟาว
1: โรเจอร์แทนจูดเบลลิงแฮมเอเซ่แทนเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับ
0: จริงๆคนกระแทกที่เป็นซิโบนะครับเข้าไปกระแทก
1: มาดูเก้ยังอยู่นะครับยังได้เล่นอยู่ทางริมเส้นด้านซ้ายเกฮีครับมาร์กีให้นิโก้รารีคือพอขยับเอาเปลี่ยนเอานิโก้รารีลงมาแล้วในเกมลุกเนี่ยโอรารีก็ขยับขึ้นมาเล่นเป็นอินเวิร์ดฟูลแบ็กเล่นตรงกลางด้วยเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีเอเลสแอนเดอร์สันแล้วนะจริงๆอ่ะก็เปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเอเลสแอนเดอร์สัน มาร์แกนโรเจอร์สครับวนอยู่ริมเส้นด้านซ้ายหนีซิโบขอไปหนีโอโปคู

0: ตะไปโดนโอปคูออกหลังครับได้ลูกแต่มุ
1: มจังหวะพยายามจะเปิดเข้าไปครับโอ้โหแต่ว่าโอปคูก็ยังบล็อกไว้ได้ครับอังกฤษก็ยังได้ลุ้นเตะมุมทางด้านขวานะครับเป็นจังหวะเตะมุมครั้งที่4นะครับของเกมเป็นครั้งที่5นะครับของเกมเดคลาร์สจะเป็นคนเปิดครับ
0: ไรส์เปิดเข้ามาติดที่ฟาตาอูเอ้ามาดูไอเก้พยายามจะพาบอลหนีฟาตาอูแล้วผู้ตัดสินไม่ได้ให้ลูกเตะมุมด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าโดนใครกันแน่แต่ก็มีโอกาสว่าจะโดนมาดูไอเก้จริงๆแล้วครับจังหวะสกัดของฟาตาวูเหมือนไม่โดนขามาดูไอเก้ออกนะครับในจังหวะสุดท้ายเป็นตั้งเตะจากประตูของกาน่าครับ15นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยัง 0-0 นะครับอังกฤษกับกาน่าเกมนัดที่2ของกลุ่ม L ครับของทั้ง2ทีมนะครับอ้าวผู้เล่นของกาน่าเหมือนเจ็บหลังอยู่แต่ก็ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับอ้าวแหมยังไม่ลุกครับดูว่าเป็นใครหมายเลข26เป็นแบ็คขวาอย่างเซนาย่าโดนแฮร์รี่เคนกระแทกครับ
0: ครับบอกจุนเรียนจบซีแอตเทิลตั้งกำแพงซะเยอะเลยนะครับเอเซ่เรียกมาแต่ไม่ละกล้าไม่กล้าใช้เรียกมาทำไมนะครับก็ได้ลงไปแล้วนะบอกโคพาเมอร์ผมว่าดีกว่ากอร์ดอนนะฮะแต่กอร์ดอนเขาเล่นริมเส้นไงโคพาเมอร์เป็นเพลย์เมกเกอร์เป็นส่วนใหญ่ก็คนละตำแหน่งกันเน
1: า
0: ะ
1: จริงก็ไปเล่นด้านข้างได้แหละ
0: หลังแน่นจริงๆหวังชนะเลยนะเนี่ยนะครับบอกซีแอตเทิลเมืองเกิดเคิร์ทโคเบนได้ไหมโคเบนใช่ไหมนะฮะสามแนวรุกอาร์เซนอลมาแล้วจะเจาะเข้าหรือเปล่า
1: ก็เดี๋ยวต้องดูครับมีเวลาอีก13นาทีไม่รวมการทดเวลาโอ้โหแต่วันนี้ต้องชมเกมรับการหน้าจริงครับแน่นจริงๆครับโอ้เจาะไม่ง่ายครับอังกฤษโอกาสยิงถือว่าก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับแม้ว่าจะมีโอกาสยิงตรงกรอบไปแล้ว2ครั้งในครึ่งหลังแต่ว่าก็ไม่ได้ให้จังหวะที่แบบยากมากมายนะสำหรับทางอาซาเล่เนี่ยมาอีกครั้งนึงครับอังกฤษทางซ้ายจะโยกหนีเอเซ่โดนเบียดเสียการคลองบอปลายอาเลยครับได้โตกลับมาด้วยฟาตาวูไหลมาจังหวะนี้หลุดเดียวอาดูจะยิงแต่ว่าแต่โดนสไลด์ไว้ได้ก่อนแล้วเอายิงไปติดพวกเดียวกันเองสุดท้ายกฤษจิ้มทิ้งออกหลังไปครับแต่น่าจะออฟไซด์ไปแล้วครับ
0: โอ้โหฟาตาวูไปเบียดแย่งบอลมาได้แล้วก็ไหลมาโอ้โหลูกเนี้ยพรินซ์อาดูทำอะไรคือถ้ามารู้ภายหลังว่าสปีดได้ไม่เต็มที่เพราะเจ็บจากจังหวะแรกแล้วไม่ยอมออกนี่โดนนะเว้ยจังหวะยิงสุดท้ายก็ออกไปนะครับ
1: ไปติดพวกเดียวกันแล้วกลายเป็นออฟไซด์ด้วยนะ
0: โอ้ลูกหลุดไปถ้าเป็นเซเมนโยนี่ได้ลุ้นนะคุณผ
1: ู้ชม
0: วินซาดูนี่อายุ22นะครับจากวิกตอเรียพิวเซ่นกำ
1: ลังเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับ
0: ถ้าเกมจบแบบนี้เนี่ยทั้ง2ทีมก็จะมีฝั่งละ4คะแนน

0: นะครับทำให้เกมระหว่างปานามากับโครเอเชียเองโครเอเชียถ้าชนะปานามาก็จะ
1: มี
0: กลับมามีลุ้นนะลุ้นแชมป์กลุ่มอ่ะ
1: เกฮีพยายามจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษให้ซาก้าโดนมงสกัดมาแต่อังกฤษสุดท้ายมีธงออฟไซด์ไปแล้วครับอังกฤษ That was unlucky. Saka's momentum took him into an offside position. The ball just happened to came. โอ้โหนี่เป็นสกอร์ที่น่าเหลือเชื่อนะพี่เอกนะเฮ้ยกี่หาวแล้วครับเนี่ยนี่คุณกี่หาวแล้วครับ
0: 3นัดคือไลฟ์นี่ก็ดีมกันนะแฟนๆรายการจะได้เห็นว่าบรรยากาศเราห่วงเหงาเหงานอนเกมมันไม่สนุกอ่ะมันไม่ค่อยสนุกจริงคือพริซซาดูเองเนี่ยผมว่าการตัดสินใจในการยิงจังหวะสุดท้ายไม่ดีครับแล้วเนี่ยภาพไปเห็นว่าจังหวะที่อาดูยิงอีก3อีกทีก็ไปติดเซเมนโย
1: ก็ต้องชมจังหวะสไลด์มาของทางเกฮีด้วยนะที่ช่วยทำลายจังหวะเอาไว้นะครับ

0: เกฮีครับวางมาริมเส้นด้านขวาเอาบุกายุซาก้าโดนดึงไว้เลยครับไปไม่ได้เมนซ่าครับวันนี้แบ็กซ้ายของทีมดาวดำเองก็เล่นได้ดีนะครับนี่ถือว่าผลงานใช้ได้เลยครับเมนซ่าผ่านยากมากครับเนี่ยนิโก้ไรดี้ลงมาเองก็จริงเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้ไปเล่นริมเส้นด้านซ้ายแล้วก็เป็นตัวแลบขึ้นไปเปิดจากทางด้านหลังเหมือนอย่างตอนเล่นกับซิตี้นะถูกขยับมาเล่นตรงกลางซะเยอะนะครับนิโก้ไรดี
1: this game and the next one having had six between the opener tonight's encounter
0: ฟรีคิกครับริมเส้นด้านขวาครับบูโยซาก้าจะเปิดเข้ามาเปิดมาติดทีเมนซ่าอีกยังไงฮะถึงกับอึ้งเลยแหละ
2: ดูแล้วมีโอกาสจะจุนจูนะครับเนี่ย
0: ก็จะเป็น0-0อีกคู่หนึ่งไม่มี0-0ไปคู่หนึ่งใช่ไหม
2: ตกลงมีคู่ไหน0-0ไหม
0: มีอังกฤษเปลี่ยนอีกคนหนึ่งครับเอาลูกรักอย่างโนนี่มาดูไอ้เก้เอาออกไปพักแล้วก็เอามาคัสแรดฟอร์ดลงมาเล่นแทนเน
2: ี่ยอ๋อมีเบลเยียมกับอิหร่านไง
0: ใช่มีก่อนหน้านี้อีกคู่หนึ่ง
2: หรอขอดูก่อน
0: ใช่ไหมมีคู่หนึ่ง0-0ป่ะหรือว่ามีคู่เดียวคุณจุดลองดูสิ
2: คู่เดียวพี่
0: เกมเบลเยียมกับอิหร่านนี่ก
2: ็ที่เบลเยียมครองบอลเยอะแต่ไม่คมแล้วสุดท้ายพอเหลือ10คนนี่กลายเป็นว่าก็เริ่มจะไม่ได้คุมเกมใส่อิหร่านละก
0: ่
2: อน
0: ที่
2: สุดท้าย0-0ไป
0: ก็คู่แรกดันไปยิงซะเยอะแย่งโคต้าคู่นี้ไปหมดเลยเดคันไรส์ครับให้กับริชเจมส์ถ้าจบแบบนี้ก็พรุ่งนี้สื่ออังกฤษคอลัมนิสต์ต่างๆเองก็น่าจะมีคอนเทนต์เขียนได้ง่ายขึ้นนะ
2: ด่าน
0: ึกอะไรไม่ออกว่า
2: ด่าจุย
0: ซัดอังกฤษไว้ก่อนฟาตาวูฟาตโอ้โดนแรดฟอร์ดเอามาขวางครับเสียฟาว
2: จังหวะจะแตกหนีไปครับแต่ว่าแรดฟอร์ดครับเข้ามาดักไว้ได้in an attacking sense โอ้โหกำลังจะได้ผลครับกาหน้ากับการที่เน้นเกมรับอย่างมีระเบียบไว้ก่อนนะครับมีโอกาสที่จะเก็บ1คะแนนในนัดนี้ครับ
0: นี่ Facebook ล่มเหรอคุณดู
2: ไม่แน่ใจเลย
0: ผมว่าใช่ไหม
2: ไม่นะผมยังใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้อยู่
0: มันแปลกๆอยู
2: ่แล้วถ้าคิดดูเวลาประมาณ5นาทีถ้าแรชฟอร์ดเป็นคนยิงได้นี่จะเท่ขนาดไหนโยนเข้าไปครับแรชฟอร์ดโดนมงสกัดทิ้งออกมาซาก้าตัดเข้าด้านในซัดลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหน่าจะเป็นโอกาสที่อังกฤษใกล้เคียงสุดในการลุ้นประตูครับซ้ายของบุยโกซาก้าอาซาเล่ยังปัดได
0: ้คือจะมาเร่งเอาท้ายเกมนะครับทีมชาติอังกฤษส่งตัวรุกลงมาเต็มพิกัดในช่วงท้ายอ้าวแรดฟอร์ดทำจับบอลไม่ดีแต่กลายเป็นดีครับอังกฤษได้ลุยต่อโรเจอร์สให้ลีเจมส์ยอดเอ้าชนคานยิงซ้ายอีกทีครับแม่ไม่เข้าครับแฮร์รี่เคนคนที่โขกไปชนคาก็เป็นนิโก้ไรรี่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเคนจริงๆถือว่าซ้ำค่อนข้างจ่อด้วยนะครับ โอ้โหจังหวะขึ้นทางขวาเปิดมาโอเลลี่มงชนคานซ้ำประมาณ8หลาของแฮร์รี่เคนครับโด่งข้ามคานครับเท้าซ้าย
0: โอ้เอาจริงๆลูกนี้ต้องเป็นประตูแล้วครับ
2: อย่างน้อยต้องตรงกรอบอ่ะ
0: นี่ดูลูกยิงของบุคโยซาก้าโอ้อันนี้สุดเซฟสุดยอดเลยครับบอลโค้งกำลังจะเข้าเสาไกลอยู่แล้วครับquite fortunate the rebound popped up in the air
2: โอ้โหไม่ได้ครับอังกฤษกาน่าจะเปลี่ยนตัวครับเอาเซนาย่าออกนะครับเอาทางโคโจออปปงลงไปเล่นแทนครับนักเตะจากนีสdefensively Cars Gordon's all sorts of trouble I would say he won that battle
0: บอกนี่ถ้าไม่ใช่คู่ภาคบอลในดวงใจผมปิดไฟนอนไปแนนไปนอนไปนานแล้วนะครับจากจ่าชาซาก้าโดนเมนซ่าไล่จิ้มออกข้างไปอีกครับกาน่านี่เกือบจะเป็นทีมจากแอฟริกาที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศตั้งแต่ในบอลโลก2010นะที่ไปดวล
2: อุรุกวัย
0: เจอกับอุรุกวัยเนี่ยที่ซัวเรสไปทำ
2: แฮนด์บอล
0: เนี่ยเกือบไปครับไปอาซัมว่ายาซัมว่ายิงจุดโทษไม่เข้านะครับในครั้งนั้นอังกฤษเอาบอลกลับมาบุกอีกมาร์กเกย์ออกมาซ้ายครับให้แรดฟอร์ดเอเซ่มีตัวไล่ตามมาให้กับคอนซามาที่เกฮีครับเหลืออีก2นาทีครับจะจบ90นาทีแรดฟอร์ดเจอฟาตาวูยังไปไม่ได้เปิดเข้ามาในเขตโทษจะให้กับเคนก็ไปติดที่แอตเลติตามฟาวซะอีกครับอ้าวเดี๋ยวเหลืองแล้วครับแรดฟอร์ดหงุดหงิดเลยครับมาคัดแรดฟอร์ดคือไปขึ้นโขกแล้วก็ไปกระแทกด้านหลังใส่ยีเลนคี้เลยครับ
2: เหมือนไปทับใส่เขานะครับโอ้แต่ว่าโอกาสทองของกรีนครับโอเลลี่มงชนคานและแฮร์รี่เคนว่าจังหวะที่ชนคานบอลกระเด้งตกอยู่หน้าป่าประตูของกาน่าวิ่งมาตะบันด้วยซ้ายมันโดนเหลี่ยมใต้บอลครับกดไม่ลงครับแฮร์รี่เคนทูเคิลนี่ไม่อยากจะเชื่อครับ
0: เซมินโยเก็บบอลได้ไหมไม่ได้นะครับไปทำฟาวครับองตุนเซมินโยในเขตโทษ
2: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับparking the bus in the first 45 minutes or as they might do in Ghana park the trotros might have seen them before the colorful mini buses that form a crucial part of Ghanaian transport เอเบนิชิเอเซ่ครับให้กับแรดฟอร์ด
0: แรดฟอร์ดเจอทางผู้เล่นกาน่าขวางทีละคน2คนคือแนวรับกาน่าเองก็วินัยดีมากครับจับบอลปุ๊บถึงตัวแล้วก็มีตัวซ้อนตลอดกอร์ดอนจะเขินบ้างไหมเนี่ยค่าตัวเวอร์วังขนาดนั้นนะฮะงงกับค่าตัวมาก
2: ไปบาร์เซโลน่านะครับ
0: เดคไลท์ยกมาเท้าไกลโขกทิ้งไปก่อนครับ
2: เป็นตัวสำรองนะครับกระป๋องที่มงเคลียร์ทิ้งออกไปอังกฤษได้ลุ้นเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายครับ
0: อ
2: นิโคลัสครับจะเปิดด้วยเท้าขวาโค้งเข้าหาประตูครับ
0: เปิดมา
2: โอ้โหเลยไปเสาไกลแต่ว่ามันโค้งหลุดออกหลังไปครับไม่มีใครมงโดนฟาตาวูเนี่ยกระโดดขึ้นมาเหมือนบังทางฮาริเคนนิดนึงทำให้เคนเองก็เสียจังหวะนะครับheading for a
0: 13th goal a straw in the FIFA World Cup which is more than any other team. ยังดวลลูกโขกกันอยู่มอร์แกนโรเจอร์สโรเจอร์สไปเองโรเจอร์ไปเองโดนซิโบไล่ตามแรดฟอร์ดเปิดไปติดทางเปปราครับเสียลูกเตะมุมครับทางกาน่า
2: เอาละครับได้ลุ้นเตะมุมอีกครั้งครับทางฝั่งอังกฤษอังกฤษนี่โอกาสยิงรวม17ครั้งตรงกรอบ3ครั้งนะครับ
0: คือยิง17ครั้งมันก็ไม่ได้ยิงหวังผลเลยคุณจุน มีหวังผลแค่ลูกของบูโยซาก้าเนาะ
2: กับอันที่กอร์ดอนก็อาจจะก็ตรงตัวนะเปิดแต่มุมไปเสาไกลเอ้าตวัดกลับเข้ามามงลูกนิดบอบมีตัวคุมเส้นครับมงเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับลูกมงของทางด้านของมาร์กเกฮีเกือบจะทำให้อังกฤษขึ้นนำโอ้ยังช่วยกันดีครับเกมรับของกาน่า
0: ขึ้นมาหมดเลยครับอังกฤษเตะมุมของเดคันไรส์ครับเปิดไปเสาไกลอาซาเร่ทุบทิ้งไว้วันนี้ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของกาน่าเลยครับเล่นดีนะครับอาซาเร่ไม่พลาดเลยนะครับไม่มีจังหวะผิดพลาดแล้วก็นิ่งนะครับเพื่อร่วมทีมเองก็สบายใจนะเป็นประตูเลยคุณจุนนะเล่นนี้นะไรซ์ครับโคกับข้อตรงกลางติดที่ทางโอปุคูครับ
2: จริงวันนี้ต้องชมเกมรับกาน่าทั้งหมดนะพี่เอกนะ
0: อาเจติโอปุคูเมนซ่า
2: ปาเต้เงี้ยลงมาช่วยดักจังหวะสำคัญได้ตลอดจริงพวกเกมลุกก็ลงมาช่วยนะครับ
0: คือต้องบอกว่าถ้าอังกฤษเข้าทำทื่อๆยาก
2: ภาพชาร์ตตัดกลับมาให้ดูจังหวะที่ถอยมามงของบุกของมาร์กเกฮีนะครับแต่ว่ามีตัวคุมเสาพอดีครับตัวสำรองอย่างอปองครับที่มงเคลียร์ทิ้งลูกมงของเกฮีไปได้มีโอกาสจะตรงกรอบนะครับลูกมงของเกฮีเมื่อสักครู่นี้ได้เตะมุมทางขวาครับอังกฤษ
0: ลุ้น
2: กาน่ามีการ
0: น่าจะบาบารามานใช
2: ่
0: ไหม
2: อดีตแข้งเชลซีนะครับปัจจุบัน31ปีอยู่กับ PLK นะครับบาบารามาน
0: เหลืออีกประมาณนาทีเศษครับทดเจ็บเปิดเข้ามาได้ฟาวด้วย
2: แบบนี้ยิ่งเข้าทางกาน่าเลยครับปาเต้ล้มลงไปครับเป็นอาดูนะ
0: ที่เจ็บไงคุณจุนเดินกระพกกระเพกอยู่ตั้งแต่จังหวะนั้นแล้วนะครับ
2: แต่ก็เปลี่ยนเกมรับอย่างบาบารามานนะหรืออาจจะเป็นแพ็คเกมรับไปเลย
0: ผมว่าเขาน่าจะมีอาการนิดๆหน่อยๆเจ็บด้วยขยุกขยิบ
2: น่าจะเป็นโอกาสท้ายๆแล้วครับกำลังจะครบ6นาทีของการทดเวลาครับอังกฤษยังย้อนเคาะกับที่พิกฟอร์ดให้พิกฟอร์ดสาดยาวครับ
0: แล้วกล้องก็รู้กล้องก็วายภาพแล้วมุมไกลเห็นนะจบเกมครับทีมชาติอังกฤษ ทำประตูกาน่าไม่ได้ครับ
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชัน FM 95
4: มองหา
5: อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
13: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

Let's go โอ้โหนานแล้วนะคะไม่ได้ฟังเพลงนี้ได้ยินเสียงของน้องเปิ้ลเนาะใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในทีมนักจัดรายการดีเจขึ้นลูกทุ่งมหานครของเราอีกท่านหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่ต้องก้าวนะคะแต่ว่าไม่ได้จัดวิทยุขึ้นนี้สวัสดีค่ะรุ่นสวัสดิ์ยามเช้าเช่นเคยนะคะกับเช้าวันนี้วันพุธ24มิถุนายน2569 5:12 นะคะชาวอสมททั่วไทยแล้วก็ชาวไทยทั่วโลกแล้วก็ชาวเฟซด้วยนะคะทั่วโลกเช่นกันที่มาชุมนุมกันอยู่ณที่นี่แล้วนะคะ396สวัสดีน้องแกนจุฬาพรสวัสดีน้องปูกัญญารัตน์นะคะขออีกน้องแขกสุทธิรัตน์มาแล้วน้องสมพรก็มาแล้วนะคะตะวัดส้มตำชุมพรน้องแต้วสีภัยนี่มาแล้วค่ะใครอีกพี่น้องอารมณ์อนุวงศ์นะคะใครอีกรับฟังชมทุกวันที่บ้านนะคะพี่สมศรีเนาะมาแล้วค่ะพี่เพ็ญศรีแล้วก็พี่สิระเมธอ๋อพี่สว่างค่ะพี่สว่างเดี๋ยวยังไม่ส่งของขวัญอะไรนะคะของของขวัญ200 ดาวเดี๋ยวตักหวยเสียค่ะพี่นะคะพี่สุทัศน์สวัสดีด้วยนะคะสวัสดีพี่แป้วพี่หนูขำเพลงพี่สนธยาพี่พิษณุอยู่ที่หอวังเช่นเดิมนะคะตะวัดส้มตำชุมพรนี่แล้วก็พี่สมพรหูขุนทศจากโคราชค่ะใครอีกที่ยังไม่ทักกันนะคะมันเลื่อนเร็วมากเนาะนะคะเช้าวันนี้เลื่อนเร็วจริงๆนะเดี๋ยวพอจะกดไลค์มันก็เลื่อนไปแล้วนะคะต้องขออภัยจริงๆกดไม่ทันบางข้อความนะคะ

แล้วที่ทุ่งไว้ไผ่แล้วก็ใครอีกคะก่อนหน้านี้นายสีดำพี่นายสีดำพี่อุทัยนะคะอุทัยภูวนาไทยเนาะแล้วก็พี่อุไรค่ะพี่อุไรจริตงามมาทักกันเป็นประจำน้องฉุยสวัสดีด้วยนะพี่กอบแก้วนะคะแล้วก็ใครอีกพี่จำนงจากกุ้ยยอดค่ะพี่ประเทืองจากหนองเสือปทุมธานีพี่ธัญรัตน์สวัสดีนะคะแล้วก็พี่อาทิตย์พี่อัมพรพี่อารมณ์บอกตัดยางก่อนนะค่อยมาทักกันได้ค่ะตอนนี้ต้องรีบก่อนเลยเพราะว่าฝนฟ้าเรียกว่าเป็นใจให้กี่อย่างได้แต่มาฟังข่าวนี้เดี๋ยวกรมอุตุบอกวันนี้38จังหวัดฝนฟ้าคะนองถล่มบ่ายถึงค่ำโอ้โหใช้คำว่าถล่มอีกแล้วเนาะมันก็ทำให้เราค่อนข้างจะน่ากังวลนะภาคเหนือโอ้ยไม่เท่าไหร่นะ 20% ของพื้นที่นะไม่ถล่มนะคะภาคเหนือก็ฝนตกนิดๆหน่อยๆบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากนะคะอีสานก็20นะจังหวัดเลยหนองคายมุงการนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและโคราชค่ะภาคกลางก็20%อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็น30%ของพื้นที่บริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะ40%ของพื้นที่น่าจะมากที่สุดเนาะภาคใต้นะคะทุกจังหวัดมีฝนกรุงเทพ 30% ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอ๋อก็ไม่ถล่มนะ 30% ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะอ่ะก็วันนี้ก็สบายใจได้มีก่อนหน้านี้หลายจังหวัดนะคะที่ถล่มอยู่อ่ะโอ้เวทีหมอลงหมอลำจำได้เนาะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็ไม่น่าจะมีถล่มอะไรมากนักนะก็เป็นฝนตกธรรมดานะคะวันนี้24ตี5เป็นต้นไปน้ำมันลงนะคะราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์พรีเมียมแก๊สโซฮอล์95นะคะลดลง3.20 บาทต่อลิตรพรีเมียมนะพรีเมียมดีเซลลดลง4.20 บาทต่อลิตรนะคะส่วนน้ำมันอื่นๆยังคงเดิมอ๋อเฉพาะพรีเมียมนะพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95น่ะเหลือ 747.79 นะคะแก๊สโซฮอล์99 49.5.79 แล้วก็พรีเมียมดีเซลเหลือ50.05 บาทแต่น้ำมันอื่นนะคะเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์9195เท่าเดิมไม่ลงนะอันนี้เฉพาะพรีเมียมค่ะตอนแรกดีใจมากเลยโอ้ลงมาทีเดียว3บาทกว่าเลยเหรออ๋อไม่ใช่ไอตัวพรีเมียมที่มันเราถามอยู่ทุกวันว่าเอ้ยใครเติมประเภทนี้บ้างนะคะก็น้อยเนาะส่วนใหญ่คนก็เติมแบบธรรมดานี่แหละยังไม่ลงนะคะสำหรับน้ำมันแบบธรรมดาค่ะวันนี้ลงแค่ตัวพรีเมียมอ่ะน้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะ022481366นะใครจะโทรมาช่วงบอกข่าวเล่าความนะคะก็เชิญได้ค่ะตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะวันนี้มีข่าวเยอะเลยเนาะหลายข่าวที่น่าติดตามน่าสนใจกันนะคะสำหรับคนที่แบบโอ้โหข่าวนี้พลาดไม่ได้คือบางท่านอาจจะแบบทราบข่าวดูไปเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าพอมาฟังอีกทีหนึ่งมันก็อาจจะแบบเข้าใจนะไปย่อยให้ดูว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสำหรับในแต่ละวันนะคะมีคลิปเมื่อวานนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเลยชาวบ้านก็ผวากันนะมีชายแต่งกายคล้ายตำรวจยืนแหมคือจะแต่งคล้ายตำรวจก็ยืนขัดปืนมีข่าวสดว่าอย่างนี้นะกลางร้านขายของอ่ะไอ้ขายประเภทขายทุกอย่าง20บาทนะเมื่อวานนี้ก็ดูคลิปแชร์กันว่อนเลยนะคะก็
แค่แต่

กายคล้ายนะไม่น่าจะเป็นตำรวจนะคะอันเนื่องมาจากว่าพฤติกรรมของชายคนนี้เนี่ยเข้าไปทำอนาจารอยู่ในร้านทุกอย่าง20 บาทเป็นคลิปที่แต่งตัวเหมือนกับตำรวจเนี่ยค่ะเมื่อหญิงสาวที่ถ่ายคลิปตะโกนขึ้นมาว่าทำอะไรเนี่ยพร้อมไล่ให้ออกไปเขาก็ตกใจรีบหันหลังเก็บปืนรีบติดเดินหนีไปเป็นหน้าชัดเหตุการณ์นี้สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเบื้องต้นระบุว่าร้านที่เกิดเหตุนั้นเป็นร้านขายของ20 บาททุกอย่างในพื้นที่อำเภอบางระกำพิษณุโลกนะคะเหตุเกิดตั้งแต่วันที่19แล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งคงแจ้งความอะไรกันนะแต่ว่าก็ผวากันไปนะกลัวว่าไอ้คนเนี้ยมันก็จะไปขัดปืนที่อีกที่อื่นอีกนะคะใช่ตำรวจไหมเนี่ยไม่น่าจะใช่เนาะคิดว่านะคะรูปร่างผอมเพียวก็หุ่นดีอ่ะจริงๆก็เป็นตำรวจได้แหละแต่คิดว่าไม่ใช่แค่แต่งกายคล้ายอาจจะเป็นรปภ.เนาะแต่ว่าไม่แสดงว่ามีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์เนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะคิดว่านะคะโอ้มาทำอะไรแบบนี้นะคะนี่คือโอ้โหคนก็แชร์ไม่ใช่แชร์คนก็เข้าไปดูแล้วก็แบบน่าจะมีหนังกระติกเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ที่รู้สึกคือเป็นภัยสังคมเหมือนกันนะอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ทำร้ายหรือว่าอะไรใครนะคะแต่มันรู้สึกว่าก็ทำอะไรอย่างเงี้ยงงมากนะคะส่วนคนนี้เป็นชายต่างชาติใจโหดเหี้ยมนะคะตำรวจเร่งล่าตัวเมื่อคืนวานตอนประมาณ2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่งนะคะวิทยุศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกสารเคมีสาดเข้าใส่เหมือนมันน้ำกรดได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุเกิดบริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยอนุโนไทย2ตำบลหนองเปลืออำเภอบางละมุงก็กู้ภัยเข้าตรวจสอบช่วยเหลือนะคะส่งโรงพยาบาลทันทีทราบชื่อต่อมานะคะเป็นหญิงไทยนางสาววิลาวันอายุ43 ปีมีบาดแผลผู้พองบริเวณใบหน้าและร่างกายเกิดจากถูกสารเคมีกัดกร่อนอาการสาหัสนะคะเบื้องต้นแพทย์ก็ให้การรักษาแต่ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นก็คือไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะชลบุรีจากการสอบถามนายจ้างของผู้บาดเจ็บนะคะให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีต่างชาติไม่ทราบสัญชาติเดินทางเข้ามาในอพาร์ตเมนต์แล้วขึ้นไปเคาะห้องพักหลายห้องไม่ใช่ห้องเดียวนะมันเคาะไปทุกห้องน่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบนอพาร์ตเมนต์จนกระทั่งผู้บาดเจ็บคือทำหน้าที่ดูแลอพาร์ตเมนต์แห่งนี้อยู่ก็คือพี่วิลาวัณเนี่ยค่ะเข้าไปสอบถามแล้วก็พูดคุยกับชายคนดังกล่าวระหว่างการคุยกันก็เกิดการโต้เถียงกันขึ้นก่อนที่ชายต่างชาติคนนี้จะใช้น้ำกรดที่เตรียมมาสาดใส่แม่บ้านเพื่อดูแลอพาร์ตเมนต์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสดังกล่าวแล้วก็รีบหลบหนีออกจากพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วนะคะเบื้องต้นทราบว่าต่างชาติคนนี้เนี่ยเดินทางมาหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นโอ้โหดูสิแล้วพี่ก็บาดเจ็บสาหัสอ่ะตอนนี้เดี๋ยวตำรวจก็ต้องมีการสอบปากคำพยานแวดล้อมทั้งหมดนะคะแล้วก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องการตัวต่างชาติคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้นะคะอย่าให้หนีออกไปเนาะโอ้อันตรายมากนี่ภัยสังคมจริงๆเลยด้วยเหตุเกิดบ่อยมากนะในเมืองท่องเที่ยวนะจะเป็นพัทยาภูเก็ตเนี่ยท้องที่เนี่ยบ่อยมีข่าวทุกวันโอ้โหแล้วดูดีพี่อ่ะพี่วิลาวันเนี่ยนะคะเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยค่ะ

0: องมาบาดเจ็บสาหัสอาการอย่างที่บอกนะคะว่าสารเคมีอ่ะมันกัดกร่อนเนี่ยโอ้โหแล้วใบหน้าด้วยนะคะจังๆเลยค่ะขอให้พี่เขาอาการหายไวๆนะคะแล้วก็ให้คุณหมอช่วยให้เร็วที่สุดก็มีตอนนี้ก็ช่วยเร็วอยู่แล้วล่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องผ่าตัดทำอะไรได้บ้างเนาะน่าเห็นใจมากเนาะโอ้โหดูสิแล้วมันเรื่องอะไรกันเนาะที่ทำให้มาทำร้ายเป็นขนาดนี้น่าจะไม่รู้จักกันหรอกนะคะแต่ว่าอาจจะแบบมาขัดขวางอะไรเงี้ยแต่แปลว่าเขาเตรียมมาเพื่อที่จะทำร้ายคนที่เขารู้จักที่พักอยู่บนอพาร์ตเมนต์แห่งนี้จะเป็นแฟนเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้เดี๋ยวรอตำรวจนะคะสอบสวนนิดนึงนะคะสายยังว่างอยู่นะ022481366นะคะมาดูอีกคนหนึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุโอ้อีกแล้วเหรอเขาเรียกเดี๋ยวนี้รถเร่งมรดกโอ้โหตาเลยเมื่อวานนี้นะคะตอนใกล้ค่ำศูนย์ประสานงานสมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูจุดสวรรคโลกรับแจ้งเหตุเป็นมอเตอร์ไซค์พุ่งชนกับมอเตอร์ไซค์ด้วยกันนะคะที่สุโขทัยค่ะตำบลย่านยาวสวรรคโลกนะคะเดี๋ยวนี้เขาเรียกมอเตอร์ไซค์รถเร่งมรดกก็ที่เกิดเหตุก็มีคนบาดเจ็บทั้งสองคนนะขับขี่มอเตอร์ไซค์ฝั่งหนึ่งเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็บาดเจ็บแต่ว่าหนักกว่าเพราะว่าเป็นคนแก่อายุ69ปีฝั่ง69เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า3ล้อหน่วยกู้ชีพให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลนะคะอุบัติเหตุทั้งคู่เลยเนาะฝั่งหนึ่งนี่เป็นนักเรียนเลยค่ะใส่ชุดนักเรียนอยู่นะคะโอ้นี่ค่ะแล้วฝั่งไหนที่เรียกว่ารถเร่งมรดกเนี่ยรถเร่งมรดกแหมเรียกซะขนาดนี้เลยเนาะคือบางทีรถของไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ควรออกถนนใหญ่นะคะเราเห็นหลายรอบแล้วคือบางทีคนแก่เขาซื้อให้ขับในหมู่บ้านนะคะรถเร่งมรดกเป็นคำเรียกรถไฟฟ้าขนาดเล็กแล้วก็รถสามล้อไฟฟ้าที่ใช้กันในหมู่บ้านส่วนใหญ่ลูกหลานซื้อให้คนแก่ใช้แต่ในบ้านเราเนี่ยห้ามใช้ออกถนนใหญ่เพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนไม่มีการจดทะเบียนนะรถไฟฟ้าประเภทนี้นะคะไม่มีป้ายก็คือขี่กันเฉพาะในหมู่บ้านใกล้ๆค่ะไปซื้อของหน้าปากซอยอย่างเงี้ยได้นะคะเดี๋ยวนี้มีคนใช้รถเร่งมรดกออกถนนใหญ่กันเยอะมากเนาะมันคือสมรรถนะมันน่ะมันไม่ได้ออกถนนใหญ่ได้นะคะความเร็วมันต่ำโครงสร้างก็ไม่แข็งแรงและยิ่งเมื่อวานที่คุยกับน้องรุ่งเนาะว่าเดี๋ยวนี้มีคนเอาพลาสติกมาคุมรถเร่งมรดกอีกทีนึงนะโอ้โหเจอลมเข้าไปนี่นะคะไปทั้งคนทั้งรถอ่ะเนาะพอเจอฝนเจอลมเนี่ยค่ะกลางแดดอ่ะได้แต่ก็ไม่ควรใช้ในทุกสถานการณ์นะคะรถประเภทนี้เนี่ยใช้ในถนนเล็กในบ้านในหมู่บ้านนะคะบางครั้งเนี่ยพี่คุณป้าคุณลุงเอามาขับถนนใหญ่มันเกิดความเสี่ยงสูงต่ออุบัติเหตุนะคะอย่าหาทำเนาะไม่ต้องขับออกถนนใหญ่นะคะรถเร่งมรดกเนาะขอเถอะอ่ะไปรับสายกันหนึ่งสายนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะป้าติ๊กเหรอคะป้าติ๊กอ่อนนุชนี่เองสวัสดีค่ะป้าติ๊กป้าติ๊กได้ยินไหมเนี่ยยังอยู่ป้าติ๊กคะสวัสดีค่ะตึงตึงเดี๋ยวเช็คสายก่อนเช็คสายก่อนให้น้องเมย์เช็คแป๊บนึงนะเราไม่ได้ยินกันเพราะว่า

0: ว่าอะไรยังไงกระติกคะเดี๋ยวกระติกเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวนะอยู่อันนี้เองเอ๊ะทำไมไม่ได้ยินกันฟังทางมือถือนะคะกระติกกระติกได้ยินไหมเดี๋ยวก่อนนะคะมันเพราะอะไรทำไมไม่ได้ยินกันเดี๋ยวเช็คสัญญาณเช็คสัญญาณให้กระติกได้ได้คุยหน้าใหม่นะคะหรือน้องเมย์วางหูโทรหาปฏิกก็ได้นะคะให้เบอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะมีคนขำรถเลขมรดกก็นั่นแหละอย่าเอาออกถนนใหญ่นะคะขับได้ค่ะในหมู่บ้านเนาะของเราแล้วก็ไอ้ประเภทที่เอาพลาสติกคลุมเข้าไปด้วยเนี่ยนะคะถ้าฝนฟ้าคะนองลมแรงก็ไม่ควรนะคะมันเบาเดี๋ยวจะไปทั้งคนทั้งรถมันพัดล่วงลงไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะพี่บุญมาแจ้งอังกฤษจับตาหน้ายังยิงกันไม่ได้เหรอคะหรือจบเกมไปแล้ว0-0ใช่ไหมสวัสดีพี่แซมนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพี่แซมคงศักดิ์สายวงฟังจากกรุงเทพไปสิงห์บุรีฟังได้ตลอดนะคะแล้วก็มีสถานีที่ที่สิงห์บุรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่แซมไม่ได้ทักทายกันนานแล้วนะคะสวัสดีมากๆเลยนะคะมาแล้วค่ะป้าติ๊กสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณศรี
0: โอ้กว่าจะได้คุยกันเกือบไปแล้วเกือบไปได้คุยไปแล้วนะคะ
1: ว่าไปตรวจสายซ้อนอยู่มันก็เลยไม่ได้ยินเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมีสายซ้อนมีห้า
1: ไม่ใส่ซ้อน
0: แล้วเหรอคะ
1: ถือสายอยู่แล้วอยู่แบบอ้าวไม่เห็นน้องก็โทรมาก็เลยวางสายเลย
0: ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะป้าติ๊กมีเรื่องอะไรที่จะบอกกล่าวคะวันนี
1: ้วันนี้อยากจะถามแล้วแบบอยากจะระบายความในใจหน่อยเกี่ยวกับลูก
0: ระบายความในใจเกี่ยวกับลูกนะคะทำไมคะลูกมาเล่นมรดกป้าเหรอคะ
1: ไม่มีมรดกได้อะไร
0: ก็คือลูกซื้อรถเล็กมรดกให้1คันเชิญค่ะป้าใช้เล่นนะคะ
1: มีแต่นี่มาให้ป้าใช้อ่ะสิคะ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: คือว่าลูกเขาตอนที่เขาเรียนอยู่อ่ะค่ะเขาเรียนตั้งแต่มัธยมอ่ะเขาก็เรียนหนักมาแล้วก็ถึงมหาลัยเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าก็คือเรียนไปเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วก็พาไปเข้ารักษาอันนี้พอรักษามายามันก็ขาดพอจนเรียนจบแล้วตอนนี้เขาจบปริญญามาแล้วความฝันของเขาก็คือเขาอยากจะทำงานตม.
0: โอ้ยเขาระบุเลยเหรอว่าอยากทำงานตม.
1: ใช่ค่ะความฝันเขาก็บอกแล้ว
0: อยากอะไรคะยังว่างานอยู่ยังไม่ได้ทำงานอะไรเหรอคะ
1: ตอนแรกเขาออกมาเขาก็ลองไปทำงานกาแฟปรากฏว่าแบบเขาทำงาน10ชั่วโมงไม่ได้โอเงี้ย
0: แล้
1: วเงินเดือนเขาก็นิดเดียว
0: ใจ
1: เขาก็เลยไม่ทำเขาก็เลยบอกว
0: ่
1: า
0: ค่ะอยากทำงานตม.แล้วลูกสาวป้าติ๊กจบอะไรมา
1: จบการท่องเที่ยวมาค่ะ
0: การท่องเที่ยวเหรอคะภาษาเขาได้ไหมภาษาอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลี
1: ก็ได้ค่ะได้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเรียนเทคโนไทยญี่ปุ่นมากอะในภาษาไทย
0: ญี่ปุ่นแล้วก็เขาจบไทยญี่ปุ่น
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ค่ะค่ะที่ตรงพัฒนาการใช่ไหมมาอะไรนี่อยู่ตรงไหนสถาบันไทยญี่ปุ่นนี่เหรอคะ
1: นั่นแหละค่ะพัฒนาการละค่ะ
0: โอ้พัฒนาการเราจำได้ก็เขาอยากทำงานตม.คือเขาได้บุญเลยหรือว่าเขาอยากทำงานตม.
1: ใช่ค่ะเขาบอกเขาฝันค่ะตอนนี้เขาแบบ
0: ก็ฝันเลย
1: ฝันคือจะแบบโทอิสอะไรพวกเนี้ยก็เลยแบบเขาอยากจะทำ
0: งานนี้
1: ก็อยากทำงาน
0: นี้เขาว่างงานเหรอคะคุณป้า
1: ค่ะเขาว่างงานเขาเริ่มเพี้ยนอยู่ในบ้านนะคะเขาไม่ทำงาน
0: หรือก็ช่วงว่างช่วงรอตม.ก็ทำงานไปก่อนบอกลูกว่าทำงานไปก่อน
1: บอกเขาแล้วอ่ะบอกเขาไม่ฟังเหมือนก็แบบเขามีโรคส่วนตัวสูงอ่ะคือไม่พูดอะไรอ่ะเขาแบบจะแย้งมาตลอดเลยจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแบบเนี้ยข้าก็ไม่รู้จะยังไงไม่กล้าไปขัดใจเขาเยอะ
0: ถ้าเป็นโรคส่วนตัวสูงเนี่ยทำงานตม.ได้หรอตม.ต้องคุยกับคนนะตม.เนี่ยต้องคุยกับคนต้องแ

0: ปัญหาที่สำนักงานนะคะอย่างสมมุติอยู่สนามบินแล้วกันอยู่สนามบินก็ต้องเจอผู้คนนะคะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละค่ะก็บอกประหยัดทำประหยัดทำแบบนั้น
0: ก็ได้ถ้าเขาส่งภาษาได้ค่ะก็รับสมัครบ่อยนะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็รับสมัครอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นตำรวจเลยนะเป็นตำรวจนะคะ
1: เราไม่มีเส้นไม่มีสายเราไม่รู้มันต้องใช้จ่ายอะไรเราพวกนี้ก็แบบว่า
0: เราไม่ต้องใช้จ่ายเลยก็ไปสอบปกติค่ะคือก่อนจะเป็นตม.เนี่ยต้องเป็นตำรวจก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีก็เป็นตม.ได้นะจบตม.6ก็ได้นะคะแต่ว่านั่นแหละเงื่อนไขก็คือต้องเก่งด้านภาษานะคะต้องเก่งด้านภาษาแล้วก็เขาจะรับสมัครบุคคลภายนอกอยู่บ่อยๆเหมือนกันให้ลูกสาวเข้าไปดูในนั่นแหละในเพจก็ได้ในเว็บของสำนักงานตม.ก็ได้นะคะจริงก็ทำงานอะไรก็ได้นะบอกลูกนะคะว่าไม่ต้องรอตม.อย่างเดียว
1: ก็ไม่ฟังเลยอ่ะก็ทำไมถึงไม่อยากจะขัดใจเขาเป็นโรคซึมเศร้าด้วยกลัวแบบไปขัดใจเยอะๆโรคซึมเศร้ากำเริบขึ้นมาเงี้ยแล้วไปรักษามันก็แพงค่ายาก็แพงมากเลยไม่กล้าก็เลยต้องปล่อยไปก่อนวันนั้นก็โมโหจน
0: แล้วอยู่กันสองแม่ลูกเหรอคะ
1: คะอ
0: ยู่กันสองแม่ลูกใช่ไหมมีคนอื่นอยู่ไหมคะที่บ้าน
1: สามคนพ่อเขาก็อยู่ด้วยค่ะพ่อเขาก็มีลูก
0: ก็อยู
1: ่ตัวค่ะ
0: เป็นลูกคนเดียว
1: 60กว่าแล้วอ่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วขอโทษนะถ้าเขายังไม่ทำงานแล้วเขาใช้จ่ายอะไรคะคุณป้า
1: ต้องโอ้โหเขานี่ได้จ่ายไอ้เขาวันนั้นเขาไปทำงานพอเริ่มทำงานปุ๊บก็เป็นคนคิดเร็วทำเร็วอ่ะพอคิดเขาถอยโทรศัพท์มาเลยโอ้โหแล้วไม่ได้ทำงานภาระตกอยู่ที่แม่พ
0: ่ออ้าว
1: แม่พ่อก็หมุนเงินไม่ทัน
0: แม่พ่อยังทำงานอยู่ไหมขอโทษ
1: ทำค่ะทำขับรถส่งสินค้าของบริษัท
0: เป็นมิหน้าล่ะเขารู้ไงเขารู้
1: เป็นรถรับจ้างคือ1คันนี่ก็จ้างคนเดียวก็ไม่ได้จ้าง2คนไงก็หาค่าใช้จ่ายก็เหลือไม่เยอะก็ต้องมาใช้จ่ายในบ้านอีกเงี
0: ้
1: ยแล้วป้าก็อยากจะหาได้ได้พิเศษเพราะเสาร์อาทิตย์มันไม่มีงานนะคะก็จะมีแม่บ้านว่างๆให้ป้าทำบ้างไหมอ่ะเสาร์อาทิตย์
0: ว่าบ้านว่างๆไม่ป้าติ๊กอ่ะเอาทำแค่นี้พอแต่ต้องให้ลูกสาวทำบ้างเพราะว่าเขาจบแล้วนะก็คือพูดตะล่อมมาล่อมเขาก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเอาเรื่องเงินเป็นหลักให้เรื่องความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ว่าเรียนจบแล้วต้องทำงานจะอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็เหงามันก็อะไรอย่างเงี้ยก็ตะล่อมเขาว่าไปทำเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้รู้สึกว่าศักดิ์ศรีมีความภาคภูมิใจเนาะแต่ว่าถ้าเขาจะโฟกัสว่าอยากจะเป็นตม.อย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถถ้าเขาเก่งด้านภาษาแต่ว่ามันต้องเป็นงานที่ต้องพบปะผู้คนนะสมมติไปอยู่ที่ชายแดนอ่ะงานที่อยู่จำด่านอ่ะด่านตม.อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะไม่ใช่สนามบินก็ได้อยู่ตม.อยู่ชายแดนเลยพวกนี้มันก็เกี่ยวข้องกับคนต่างประเทศต่างด้าวอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยก็ต้องติดต่อกับผู้คนเพราะฉะนั้นให้เขาเข้าไปศึกษาข้อมูลในเว็บของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ค่ะถ้าเขาโฟกัสว่าอยากจะทำงานด้านนี้อย่างเดียวอายุเท่าไหร่นะคะลูกสาวป้าปฏิ
1: เพิ่งจะจบมาอายุ24เอง
0: ค่ะอ๋อ24โอเคก็ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นปลายๆอยู่นะคะ
1: ว
0: ั
1: ยรุ่นติดยังไม่พ้นอกพ่อแม่เลยค่ะ
0: นั่นจริงนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจะล่อมเขาหน่อยว่าไปทำงานอย่างอื่นก่อนก็ได้แล้วก็ระหว่างนั้นก็อ่านหนังสือไปเรื่อยแล้วก็สุดท้ายก็สอบเขารู้สึกเขาสอบบ่อยเหมือนกันสอบทุกปีนะคะ
1: สอบทุกปีมีเขาบอกว่าเขาพูดมาว่าหนูจะไม่ทำงานจนกว่าหนูจะสอบตม.ได้
0: คือเขารู้ไหมว่าตม.นี่ต้องเป็นตำรวจ
1: ใช่ค่ะเป็นตำรวจตำรวจ
0: ต้องเป็นตำรวจนะคะต้องสอบตำรวจนะแล้วก็จะไปอยู่ตม.จะไปอยู่ธุรการหรืออะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้ค่ะแต่ว่า ต้องอยู่กับ

0: คนอื่นนะจะมาบอกว่าเอออยู่คนเดียวโดดเดี่ยวหรือไม่ได้นะคะก็ขอให
1: ้
0: ท
1: ุ
0: กคน
1: มาติด
0: ไม่ทำงาน
1: ป้าก็อยากทำอยู่ว่างๆแล้วมันเครียด
0: ทำงาน
1: ให้ก็เครียดจนสมองแตกเลยทุกวันเลยค่ะ
0: ร้านสะดวกซื้อเขารับอยู่เป็นพันตำแหน่งเลย
1: เขา
0: เซเว่นอะไร
1: เขาน
0: ั่นใช่ไหมใช่ๆๆเขารับสมัครอยู่เดี๋ยวหาข่าวให้เดี๋ยวหลังจากวางสายแล้วก็หลังจากหนึ่งเพลงเดี๋ยวอ่านข่าวนี้ให้ก็ได้นะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอให้ลูกสาวประพิษได้งานทำนะคะ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะประพิษ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ขยี้ข่าวเช้า
1: ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็แหมเป็นเพลงไม่แน่ใจใครเลือกใครเลือกเพลงนี้คุณปิ๊กน้องด้านสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: เออทำใจบัวพันธ์ปิ๊กเมื่อกี้เขาอยากให้ลูกสาวไม่ใช่ลูกสาวเขาอยากทำงานตม.คือถ้ายังไม่ได้งานตม.เนี่ยเขาก็ยังไม่ทำงานอะไรค่ะน้องดุ้ง
2: โอ้คือ
1: เออในตม.นี่ตม.อย่างเดียว
2: เหมือนเป็นตำรวจเลยใช่ไหมพี
1: ่ก็เคยบอกว่าป้าทิพย์ต้องไปกล่อมลูกสาวเนี่ยให้ออกมาทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวตม.ก็ค่อยอ่านหนังสือสอบไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วไปลงกับแม่ไงแม่ก็เหนื่อยเนี่ยเหมือนบัวพันนี่แหละข่าวดีนะป้าทิพย์นะCPO ร่วมกับพม.เปิดจ้างงาน 1,000 อัตรารับผู้สูงวัย 60-75 ปีค่ะน้องดง
2: ครับ
1: 1,000 อัตราในตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของพม.เลยนะก็เขาจะร่วมมือกันนะคะเดินหน้าในการเซ็น MOU ระหว่างกระทรวงพม.ภายใต้โครงการผู้ใหญ่ใจดีของ CP นะคะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกับผู้บริหารของ CPO ขยายโอกาสจ้างงานผู้สูงวัยทั่วประเทศรับ 1,000 อัตราระยะเวลาดำเนินการ3ปีตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี62นะคะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพกลับมามีงานทำมีรายได้แล้วก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมก็เดี๋ยวจะรับวันไหนยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
2: โอ้แล้วแกยังไม่ต้องพักเหรอให้แกไปทำอีกฮะ
1: ถ้าก็ป้าทิพย์บอกว่าแกอยากจะมีรายได้พิเศษ
2: อ๋อ
1: เพราะลูกสาวไม่ยอมไปทำงานก็อยากจะเป็นตม.อย่างเดียว
2: อืม
1: ภาระก็ตกอยู่กับแม่นะคะ
2: โอ
1: ้ นี่ค่ะก็มีลูกคนเดียวอ่ะนะพ่อแม่ก็ต้องยอมอ่ะใช่ไหมแล
2: ้
1: วประมาณว่าเขาแบบเป็นเหมือนอินโทรเวิร์ตด้วยอ่ะแต่บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าตม.เนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ตไม่ได้นะต้องอยู่กับคนนะคะต้องบริการเนาะ
2: ครับ
1: ตม.เนี่ยต้องบริการนะอย่างเช่นอยู่สนามบินอย่างเงี้ยอยู่พื้นที่ตามด่านชายแดนก็ต้องบริการด่านมีทั้งขาเข้าขาออกมีเป็นผัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ครับ
1: นะคะอยู่กับคนต้องคุยกับคนอื่นได้ค่ะถ้าอยากเป็นอะไรก็
2: ขอให้ได้
1: มาขอให้ได้แต่ว่าหรือสิ่งใดให้ลูกสาวออกมาจากห้องส่วนตัวแล้วก็ออกไปทำงานก่อนช่วงระหว่างรอเป็นตม.
2: เน
1: าะทำอะไรก็ได้ขายของก็ได้นะอยู่บ้านสมมติว่าไม่อยากเจอผู้คนมากมายเนาะขายของก็ได
2: ้ครับ
1: ขายของขายอะไรดีอยู่บ้านที่แบบขายผ่านแอปอะอย่างขายอาหารอย่างเงี้ยไรเดอร์ไปรับส่งก็ได้นะถ้ามีฝีมือใช่ไหมได้ไหมขายอาหาร
2: ก็ได้นะพี่จะทำนะเดี๋ยวนี้ให้ AI ทำรูปเมนูอาหารขึ้นมาแล้ว5-6เมนูนะที่ง่ายๆที่เราทำได้อะแล้วก็ลองดูนะฮะสมัครในแอปทิ้งไว้นะ
1: ใช่ไหม
2: ที่บ้านยังเคยคิดเลยพี่บอกลองขายนี่ไหมทำแบบว่าก๋วยจั๊บน้ำใสสูตร

0: โบราณนะแล้วก็เราก็ทำไว้หนึ่งหม้อแล้วก็ลงไว
1: ้ขายมันทั้งวัน
0: มี
1: เหรอแล้วก็พอ
0: ติ้งติ้งออเดอร์มาแล้วก็อุ่นเอออะไรอย่างเงี้ยจะหาอะไรจะหาอะไรให้แม่ทำเหมือนกันนะ
1: เออลองดูใช่ไหมได้หมดแหละ
0: ใช
1: ่ทำได้
0: แต่ว่าถ้าขายดีถ้าขายดีก็พวกเราก็สบายไม่ต้องทำอะไรให้แม่ทำไปต่อไปฮะ
1: โอ้ยนี่กลายเป็นว่าเธอนั่นแหละไอ้บัวผันบาปแค่คิดก็บาป
0: ไม่ได้เหรอเออนึกว่าถ้ามันติดมันบูมขึ้นมานะฮะเออสูตรคุณแม่เขาชอบพูดไงสูตรคุณแม่เออสูตรคุณยายเลยอย
1: ่
0: างเงี้ยติดขึ้นมาแล้วก็สบายเลยฮะ
1: สุดท้ายแล้วก็นอนอยู่บ้าน
0: อย่างเดียว
1: อยู่ในห้องให้แม่ทำให้แม่ทำงาน
0: เอาแม่ออเดอร์มาอีกสามแม่สามเอาแม่อีกห้าแม่
1: แม่รีบรีบแม่เลยรีบรีบเออรีบก็คืออะไรนี่เหรอ
0: สั่งเลย
1: เออเออมันมีเอาพูดถึงเรื่องนี้แล้วกันไรเดอร์อยู่คนหนึ่งก็บอกเขาไปรับอาหารประเภทนี้แหละตามบ้านตามแฟลตตามตึกอะที่มีคนเปิดร้านเล็กๆเนี้ยไม่มีหน้าร้านอะเออไรเดอร์ก็บอกว่าเตือนแค่นี้จะกินต่อหรือพอแค่นี้เขาบอกเขาไปเห็นวิธีการทำของแม่ค้าที่อยู่ตามตึกที่ไม่มีหน้าร้านอ่ะเขาบอกว่
0: าม
1: ันขอโทษนะมันสกปรกอ่ะเขาพูดอย่างเงี้ย
0: เออจริงจริงนะเดี๋ยวนี้เราบางทีเราดูแต่รูปแบบนี้เราไม่รู้ว่าร
1: ้
0: านที่เราสั่งเนี่ยมันมาตรฐานระดับไหนก็ไม่รู้อ่ะพูดตรงใช่ไหม
1: เออ
0: เราสั่งออนไลน์เราเห็นแต่รูป
1: เออเพราะนั้นไม่มีหน้าร้านไม่เห็นเพราะนั้นเขาบอกว่าอันนี้ก็ไรเดอร์เตือนเฉยๆว่าเออคือลูกค้าไม่เห็นสภาพหน้าร้านแน่นอนเพราะเขาไม่มีเขาบอกว่าผมมาเป็นไรเดอร์อยากจะบอกบางร้านในแอปนะว่าไปเห็นแล้วอยากจะอ้วกครับผมบอกแฟนไว้ว่าร้านอาหารตามสั่งห้ามสั่งนะโคตรสกปรกในน้ำเสียนองหน้าบ้านเอาหมูสามชั้นมาตากหน้าบ้านแบบไม่มีอะไรครอบนกบินมาจิกแมลงวันมาตอมขี้มงขี้แมวเพราะว่าร้านอยู่ในจุดที่เรียกซอยแรงงานต่างด้าวคือถ้าเป็นไปได้ขอแนะนำให้สั่งร้านที่มีหน้าร้านดีกว่าไอ้ที่มีสี่คะแนนขึ้นไปอ่ะร้านที่ทำในแอปเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจว่าหน้าร้านคุณเป็นยังไงสะอาดหรือเปล่าคนกินก็ไม่รู้ไรเดอร์ก็ไม่กล้าบอกแล้วยิ่งเมนูหมูกรอบนี่ไรเดอร์เขาย้ำนะเมนูหมูกรอบนะไม่รู้ว่าได้ไข่แมลงวันติดไปหรือเปล่าวันหลังจะสั่งร้านอะไรต้องคิดให้ดีๆนะครับ
0: โอ้นี่ชื่อไ
1: หมนี่ไรเดอร์เตือนเองฮะ
0: ผมนี่นะพี่เคยแบบเวลาสั่งร้านอะไรที่แบบว่าลองครั้งแรกอ่ะแล้วไรเดอร์มันทักมาส่งนะผมจะถามเขาเลยว่าน้องร้านนี้แบบ
1: มัน
0: เปิดมันเป็นบ้านหรือมันเป็นยังไงน้องมันอยู่ริมคลองแล้วมันอยู่ยังไงน้องเล่าให้ฟัง
1: เออได้ถาม
0: ผมจะถามเขาตลอดเลยนะเพราะว่าบางทีอย่างที่บอกพี่เราเห็นแต่รูปว่าเราดูโลเคชันเราก็นี่มันเหมือนกับเขาทำแบบไม่มีหน้าร้าน
1: ใช่นั่นแหละไรเดอร์จะเป็นคนที่เห็นคนเดียวเราไม่รู้หรอกเพราะว่าอย่างที่บอกอะเราเห็นรูปอย่างเดียวเพราะนั้นไรเดอร์ก็จะเห็นแล้วพอน้องคนนี้เขาโพสไรเดอร์คนนี้โพสอะอีกคนนึงเข้ามาบอกว่าจริงเลยครับผมก็วิ่งอยู่บางร้านนะทำอาหารกลางบ้านโดยสภาพคือมีอะไรเชียงกงมืดๆกระทะถังแก๊สก็ตั้งอยู่ข้างอะไรทำเสร็จก็แขวนไว้ตรงนั้นไรเดอร์ก็มารับเออแล้วก็โต๊ะหน้าบ้านมีถังขยะมีแมลงวันตอมหึ่งอันนี้ขอโทษร้านที่คุณไม่มีหน้าร้านนะแต่ว่าพอเขาสะท้อนมาคุณก็ต้องปรับปรุงนิดนึงแล้วกันนะมันจะได้ขายได้นะ
0: ใช่คือมันก็สองมุมเนี้ยอย่างที่สี่ว่าเห็นไหมว่าอยู่ตรงไหนก็ขายของได้หมายถึงว่าเนี่ยเราก็ทั้งก็ทำได้อ่ะเออถ้าหาเมนูตั้งเมนูขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ทำได้เพียงแต่ว่าอีกในมุมนึงก็ต้องให้มันสะอาดสะอ้านด้วย
1: อ
0: ย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนะขายเช่นขายออนไลน์มีใครเห็นหรอกเออ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเดี๋ยวแนะนำให้ทุกคนเนี่ยคอยถามไรเดอร์เลยว่า
1: ร้านที่จีนสั่งว่าเป็นไงสภาพร้าน
0: เป็นไง
1: ถามข้างหน้าใช่
0: ข้างหน้าพี่คนสั่งไหมเอานี้ดีกว่าถามไรเดอร์ตรงเลยน้องครั้งหน้าพี่ควรสั่งไหมถ้าเป็นน้องกินไหมร้านนี้โอเคถ้าน้องกินเราก็สั่งต่อถ้าน้องก็บอกว่าพี่อย่าสั่งเลยพี่สกปรกเราก็เลิกกันไป
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นคนเป็นผู้ประกอบการก็ช่วยต้องระวังด้วยทีนี้เขาคนที่เขาไปรับออเดอร์เนี่ยเขาเห็นแล้วนะเออ

0: ก็
1: จะขายครั้งเดียวเลิก
0: คนไม่เข้าใจไรเดอร์นะว่ามาแฉเองมาแฉแล้วเดี๋ยวตกงานนะอะไรเงี้ยอ้าวก็จำเป็นนะถูกไหมเขาทำเพื่อส่วนรวมนะคะใครที่เป็นแม่ค้าต้องแก้ไขนะในสิ่งที่ตัวเองบกพร่องนะคะเพราะนั้นพอเป็นอย่างเงี้ยก็ระแวงกันไง
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณไรเดอร์ที่เขาแบบจริงใจในการบอกว่าเนี่ยถ้าเจอร้านแบบนี้ต้องบอกลูกค้า
1: พี่ติ๋งคิดดูผมเวลาเราอยู่ตรงเราอยู่อสมทเนาะเรากดเนี่ยมันก็จะมีแถวร้านแถวตลาดห้วยขวางร้านแถวตรงดินแดงหลังสถานทูตจีนอะไรตามตอกซอกซอยเยอะแยะไปหมดเราบางทีเราเห็นเราก็แบบ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเราก็ถามจริงๆแล้วเวลาคนมาส่งอ่ะเราก็ถามว่าร้านที่พี่สั่งนี่มันเป็นยังไงมันอยู่ตรงไหนอยู่ในใต้แฟลตอยู่ในอะไรยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าแบบว่าเพราะบางทีกดในแถวอสมทน่ะร้านมันก็จะขึ้นมาแบบโอ้โหถี่เยอะมากที่ร้านแบบร้านอาหารตามสั่งเนี่ยเยอะมากก็ไม่รู้ว่าหน้าร้านเป็นยังไงเราก็ไม่รู้หรอกก็ใช้ถามเอาใช้ถามไรเดอร์เอา
0: จริงถ้าร้านไหนที่โดนไรเดอร์เตือนหรือให้สติก็อย่าไปโกรธเขานะต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ำบางทีเราอาจจะลืมไปบ้างอะไรอย่างนี้นะก็อย่าไปโกรธติขอบคุณเขาเนาะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้ผู้บริโภคก็ได้กินของที่แบบอร่อยสะอาดด้วยนะไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวแต่ทำมาวิธีขั้นตอนแบบไหนก็ไม่รู้ค่ะ
1: ครับผม
0: ไรเดอร์เตือนมาจะยาวแล้วก็ตั้งใจเขียนเลยนะเขาบอกว่าวันหลังคุณจะสั่งร้านอะไรต้องคิดให้ดีๆนะครับ
1: เนี่ยจริงเราสนับสนุนนะให้แบบว่าทุกคนได้มีรายได้ได้ทำงานเนาะแต่ถ้าขอแค่ให้ท่านหน้าร้านดูสะอาดสะอ้าน
0: อ
1: ่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องมีหน้าร้านเลยหรอกไม่ต้องหรอกก็แค่แบบว่าเหมือนทำกินอยู่ในบ้านที่นึกถึงเราอ่ะว่าเราเป็นลูกเป็นหลานคุณแค่นั้นแหละใช่ไหมพี่ทำให้ลูกให้หลานกินอ่ะให้มันสะอาดสะอ้านแค่นั้นแหละไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าโอ้โหจัดร้านให้สวยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนฟังแล้วแบบว่าโอ้โหจะเอาสวยสะอาดอะไรขนาดไหนก็เอาให้เหมือนกับว่าคุณทำกินเองหรือทำให้
0: ให้มัน
1: ใช่เราก็ขอแค่นั้นแหละบางทีอ่ะนะคร
0: ับ ใช่ค่ะนะอร่อยเป็นหนึ่งปอเต็กตึ้งยืนรอค่ะร้านไหนอ่ะ
1: หรือว่าอะไรนะ
0: ฮะ
1: อร่อยให้6สกปรกเต็ม10อะไรอร่อยให้6สกปรกเอาไป10อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะ
0: อร่อยได้6สกปรกเป็น10นี่เหรอ
1: โอ้ย
0: โอ้อะไรอย่างเดียวนั่นแหละอ่ะก็ขอให้ร้านค้าทุกร้านนะขายดีก็มันไม่เหลือบากกว่าแรงนะเราซื้อตัดต่อลูกค้า
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะเอ้าอุ้ยแป๊บเดียวพักอีกแล้วเหรอไม่เป็นมันเลยจังเลยวันนี้นะคะ
1: ครับผมครับผม
0: แป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ามีข่าวอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะน้อง
1: ครับครับครับแป๊บเดียวครับ
0: ค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับ

0: ช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: 10:14 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันพุธ24มิถุนายนค่ะน้องโดง
1: ครับผมนะฮะมาแล้วมาแล้วเปิดเพลงพิเศษนี่เพราะว่าวันนี้พิเศษจะออกแล้วใช่ไหมพี
0: ่ใช่วันนี้24พิเศษจะออกจากถ้ำเขาบินเหรอเดี๋ยวนะมันชื่อถ้ำอะไรนะเรือนจำเขาบิน
1: จำ
0: ไม่ใช่
1: ใช่ไหมเขาเขาบินนี่ลาดลาดบุรีนะพี่ใช่ไหม
0: อันนี้เขา
1: เกย์อยู่เพชรบุรี

0: ีหรือเปล่าพี
1: ่เขากลิ้งเหรออ
2: ๋อ
1: เออเดี๋ยวพี่เสกอยู่เรือนจำอะไรนะทางในกลิ้งนี่แหละ เขากลิ้งถูกต้องแล้วเป็นเรือนจำชั่วคราวใช่ค่ะ
2: อ๋อ
0: เห็นบอกว่า9โมงนี้ออก
1: ครับ
0: ผม

0: 1 ปีกับ 1 เดือนก็ได้ออกมาวันนี้นะคะก็เห็นทางภรรยาของคุณเสกได้นัดผู้สื่อข่าวประจำจุดรอตรงคือเขามาร์กไว้แล้วว่ารอตรงนั้นตรงนี้ขั้นตอนจะออกจากตรงนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ก็นัดกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะมีผู้สื่อข่าวไปรอสัมภาษณ์เนาะมันเยอะแยะมากมายถึงความรู้สึก
1: ครับ
0: อยู่ในนั้นเป็นยังไงบ้าง
2: แต่ก็เราก็ได้เห็นแกบ่อยเหมือนกันนะพี่นะบางทีแบบว่าออกไปตามงานของราชทัณฑ์อะไรแบบเนี้ยยังได้ขึ้นเวทีได้จับกีตาร์ได้แต่งเพลงอยู่บ้างนะคือไม่ได้ร้างหายกันไปเลย
0: ใช่ค่ะก็
2: เห็นในเพจเสกโลโซนะครับลงไว้เลยนะพี่ว่าตารางงานเนี่ยนะฮะงานแรกเนี่ยอีก2 วันนะครับอีก2 วันมีคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะครับ
0: รับงานเลยเหรอโอ้
2: รับงานเลยพี่จัดเลยนะฮะงานของโลโซเลยนะครับขายบัตรเรียบร้อยบัตรหมดแล้วด้วยเรียบร้อยด้วยนะครับ
0: งานแรกเลยใช่ไหม
2: งานแรกเลยฮะที่เดอะมอลล์บางกะปิ
0: โอ้นี่คืองานนี้จนถึงเดือนหน้าก็บอกตารางงานแล้วเนาะเดือนหน้ากรกฎาคมนี้มีโอ้ยเกือบทุกวันเลยนะห้อง31 วันน่ะกรกฎาคมรับงานไว้ครบแล้วนะคะ31 วันบางวันก็2 งานนะคะ
1: โอ
0: ้โห
2: ออกมาไม่มีเวลาว่างแล้วล่ะ
0: ที่เดอะมอลล
2: ์ครับ
0: งานที่2ที่โรงเล่าแสงจันทร์วันนี้มี2 งานนะก็ไม่ใช่วันนี้วันที่26วันแรกอะเนาะ
1: ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่าได้พักวันหนึ่งนะวันพรุ่งนี
1: ้อืม
0: หลังจากนั้นก็ไม่หยุดเลยค่ะ
2: ดังนั้นโลโซนะฮะลุยเลยเต็มวง
0: ไทเกอร์พร้อมลูกชายก็ไปอ๋อคือถ้ารับงานเนี่ยเขาต้องไปพ่อลูกเพราะว่าคุณแม่เป็นคนรับงานเนี่ยเขาต้องถ่ายลูกด้วยพ่วงลูกไปด้วย
1: ใช่ใช่อาจจะวงลูกเปิดก่อนนะแล้วก็แล้วก็ค่อยมาปิดท้ายด้วยวงพ่อนี
0: ่นี่ไงใช่มิถุนายนเต็มกรกฎาคมเต็มแล้วนะคะโปรแกรมงานของพี่เสกโลโซตอนเนี่ยค่ะบอกว่าพี่เสกจะได้การพักโทษและปล่อยตัวในวันนี้9 นาฬิกาที่เรือนจำชั่วคราวเขาปิ้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ในเพจก็มีการเคลื่อนไหวเขาบอกว่าเป็นงานคอนเสิร์ตวันนี้คือแสดงว่าก็มีเจ้าภาพเตรียมมาไว้เรียบร้อยนะงานวันที่26ที่น้องต้องบอกเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ก็เขาน่าจะจัดของเขาเองนะพี่เพราะว่าเห็นแค่โปรโมทน่าดูหรือว่าใครมีบัตรอยู่ในมืออย่าพลาดไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าขายบัตรเนาะขายบัตร
0: ค่ะ
2: นะครับก็พี่เสกบอกว่าชีวิตหลังกำแพงทำให้มีสติมากขึ้นนะครับนี
0: ่
2: แล้วก็บอกว่าจะไม่ก้าวพลาดอีกแล้ว
0: ถือว่า13 เดือนนี้ก็แบบเนาะรู้สติเลยนะว่าช่วงนั้นพี่เสกก็เนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะฝ่ายภรรยาก็โพสต์จริงๆในเพจของเสกโลโซนี่นะคนที่ใช้จริงๆก็น่าจะเป็นภรรยาคุณการนะคะ
1: ครับ
0: วิภาการสุขพิมายก็บอกว่าในภายภาคหน้าขออย่าให้พวกเราได้พัดภาคจากกันอีกเลยวิบากกรรมของครอบครัวเราทั้งหลายขอให้สิ้นสุดณการบัดนี้เทอญเริ่มต้นความสุขใหม่ๆนะคุณพ่อเสกโลโซแล้วก
1: ็
0: หลายๆเพจก็โพสต์ถึงคุณทวีสอดส่องนะคะ
1: ครับ
0: ก็ขอบคุณคุณทวีว่าที่ดูแลคุณเสกเป็นอย่างดีในช่วง13 เดือนที่ผ่านมาประมาณนี
1: ้นะ
2: เมื่อวานที่นายเอ็นเตอร์เทนเขาได้ไปเอ็กซ์คลูซีฟก่อนที่พี่เสกจะออกนะพี่นะก็คงจะมีการทำ ทำหนังสือขอเพราะว่ามีท่านผอ.เรือนจำ

0: จะมานั่งคุยอยู่ด้วยนะครับเป็นเหมือนกับ Exclusive Talk ข้างหลังเนี่ยเป็นวิวน้ำตกสวยงามเลยนะที่เรือนจำเพชรบุรีเนี่ยนะฮะเรือนจำกลางเพชรบุรีเนี่ยที่เขากริ่งเนี่ยนะครับผอ.ก็บอกว่าเชื่อว่าพี่เสกเนี่ยนะจะเอาประสบการณ์ที่ได้ใช้ได้ไปปรับใช้แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นคนที่ดีขึ้นแน่เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยนะครับก็คงเนาะคงเห็นอะไรมากมายนะแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะกลับมาที่นี่อีกอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกขอพี่เสกโชคดีพี่เสกก็บอกว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็บอกทุกคนเลยนะเตือนเลยว่าอย่าหลงเข้ามาในเรือนจำ
1: คร
0: ับอย่าขาดสติจนชีวิตต้องเข้ามาหลงเข้ามาในเรือนจำเนี่ย
1: เอาจริงตอนนั้นคุณเสกก็ขาดสติจริงอะเนาะ
0: ครับผม
1: เขาเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปเลยประมาณนี้อันนี้คดีนี้เป็นคดียิงปืนนะคะ
0: ครับ
1: ก็ที่เขากลิ้งนี่เป็นสถานที่สุขอาชีพให้กับผู้ต้องขังนะใครที่ไปอยู่ที่นี่เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความประพฤติดีมาจากเรือนจำก่อนเรือนจำก่อนหน้านี้นะน้องไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะพาไปอยู่ที่นี่นะเขาต้องเป็นผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีแล้วก็มาฝึกอบรมเรื่องระเบียบวินัยฝึกอาชีพฝึกความชำนาญและทักษะทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติให้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้หลังพ้นโทษนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เรือนจำเขากลิ้งเนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งเลยนะที่เปิดให้คนนอกเข้าไปได้ด้วยนะคะก็เป็นสถานที่ฝึกอาชีพก่อนจะปล่อยตัวโดยภายหลังพ้นโทษแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ามีอาชีพติดตัวไปไม่ต้องกลับมาที่เดิมอย่างพิเศษไม่ต้องฝึกอาชีพก็ได้นะก็ว่ามีอาชีพตลอดชีวิตแล้วล่ะใช่ไหมแต่ว่าก็ไปเพื่อเนี่ยแหละรอปล่อยตัวในเรือนจำของกลิ้งมีร้านกาแฟไว้บริการนักท่องเที่ยวมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีการฝึกเรื่องของการปลูกผักทำปุ๋ยทำทุกอย่างเลยค่ะมีแปลงสาธิตมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะคะคือทุกคนเอาไปต่อยอดได้หมด
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ดีนะเนี่ยจริงพอหลายคนบอกว่ามันไม่ดีหรอกเรือนจำถ้าเป็นแบบนี้ดูแล้วมันสนุกดูมันแล้วมีความสุขเดี๋ยวผู้ต้องโทษจะกลับมาอีกลองไปดูไม่คิด
0: แล้วเขาก็ให้รับโทษระยะหนึ่งแหละแล้วก็เริ่มก่อนจะออก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้มาฝึกกันไม่ได้ว่าเข้าไปวันแรกได้มาอยู่ร้านกาแฟนะเห็นที่นนทบุรีนะผมผ่านไปก็เขาก็ทำเป็นทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นตอนนี้ปรับมีทั้งเป็นคาแคร์แล้วด้วยนะพี
1: ่โอ้
0: เป็นที่ล้างรถอ่ะให้ผู้ต้องขังนะได้ฝึกอาชีพอ่ะ
1: ค่ะ
0: ทำคาแคร์ล้างรถ
1: ทำเป็นคาแคร์ดีนะธุรกิจเนี้ยแต่ว่าเขาบอกนะอย่าแพงเกินไปนะบางที่อ่ะเราเห็นรู้สึกว่าเฮ้ยมันถ้าล้างรถทีหนึ่ง300-400เนี่ยมันก็สมเหตุสมผลไม่รู้นะแต่ถ้าสำหรับเราถ้าโอ้โหทีหนึ่ง400อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหว
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ในห้างเนี่ยนะในห้างก็แต่อย่างว่าในห้างเขาจะได้แบบว่าเหมือนกับได้ที่จอดรถไปด้วยได้อะไรไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะบวกราคาไปนิดนึงแต่ถ้าข้างนอกถ้า300ถือว่าแพงไปนะพี่นะ
1: แพงใช่ค่ะคือมันล้างบ่อยไม่ไหวอ่ะ
0: โอ้
1: ใช่
0: ค่ะนี่พี่เสกอย่างเมื่อวานเนี่ยนักข่าวยังถามถึงคิวงานเลยฮะพี่เสกโอ้โหเลยนะเพราะว่าภรรยาแกมาบอกแล้วนะว่ารับงานไปเยอะมาก
1: ก็เดือนกรกฎาคมเต็มอ่ะ
0: เออแกถึง
1: โอ้โหเน
0: ี่ยไม่บอกแกเลยนะภรรยารับงานไปเยอะมากเลยนะฮะแต่แกก็ขอบคุณทุกคนนะที่ยังแสดงว่ายังตอบรับแสดงว่ายังมีคนอยากดูมีคนรอฟังรอดูโลโซอยู่ครับ
1: แกก็คงเพิ่งเห็นเนี่ยนะออกมาปุ๊บโอ้โหเลยเห็นคิวงาน
0: ครับผม
1: นะคะก็หลังจากวันนี้เป็นต้นไปชีวิตของเสกโล

0: วก็ยังคงมีสื่อต้องตามติดเกาะติดเลยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมขนาดอยู่ในเรือนจำมือสื่อก็เกาะติดนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละภรรยาหรือไม่ก็น้องสาวของคุณภรรยาซึ่งคุณกุ๊กเก๋ก็จะคอยอัปเดตว่าไปเยี่ยมมาอาการเป็นยังไงป่วยไหมอะไรประมาณนี้ก็จะได้เห็นอยู่แล้วแฟนของเสกโลโซก็จะตามอยู่ตลอดนะก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเนาะในอดีตที่ผ่านมา
1: อืม
0: เนาะอยู่ครั้งนึงที่แกบอกว่าแกไม่อยู่เมืองไทยแล้วอ่ะมีเงิน100 ล้านไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมจำได้ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาแล้วก็เนี่ยไปมีเรื่องมีราวจนโอ้ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะคะสู้กันต่อไปส่วนคนนี้พี่นายอาภาพรนครสวรรค์งานก็เยอะนะพี่ฮายจริงๆอ่ะแกก็มีงานทุกวันนะคะมีคอนเสิร์ตมีอะไรทุกวันแต่ว่าต้องเจียดเวลามาดูแลคุณแม่หลังจากไปผ่าตัดกระดูกทับเส้นมาก็บอกว่าฟื้นตัวไวพร้อมสู้บอกว่าแม่นี่คือ80 กว่าแล้วนะต้องไปผ่าตัดใหญ่จากอาการกระดูกทับเส้นเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุล้มลงก็เลยสร้างความกังวลกับบรรดาลูกๆแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยผลการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีเนี่ยเขาบอกว่าแม่ของพี่ฮายเนี่ยปวดหลังเรื้อรังมานานกว่า3 ปีตอนนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเกิดจากเส้นยึดจึงให้คนมานวดประคบแบบวันเว้นวันเสียค่านวดต่อเดือนเนี่ย20,000นะคะเมื่อคำนวณตลอด3 ปีก็เป็นเงินหลายแสนอยู่นวดทุกวันน้องโดมคิดดูซึ่งเทียบเท่ากับค่าผ่าตัดถ้ารู้ว่าผ่าตัดแล้วจะหายดีคงตัดสินใจให้คุณแม่ผ่าตั้งนานแล้วยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลค่อนข้างสูงแต่พร้อมสู้ตายรับงานทุกอย่างถ้าจำเป็นต้องขายบ้านเพื่อนานรักษาแม่ก็ยอมเพื่อให้แม่ได้อยู่ใกล้หมออย่างปลอดภัยที่สุดนะคะบอกว่าพร้อมจะดูแลในทุกสถานการณ์ต้องชิดที่ชิดเยี่ยวก็ยินดีทำด้วยความเต็มใจขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แม่อายุยืนยาวถึง99 ปีตามที่หมอดูทักไว้อ๋อแล้วก็บอกว่ารอบนี้แม่ผ่าตัดใหญ่วัย80 กว่านะหายดีแล้วมีแผนจะพาแม่ไปชมหิมะในประเทศอเมริกาสักครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้โหบอกว่าเพื่อสารฝันที่จะพาแม่ไปเที่ยวไปชมหิมะสักครั้งหนึ่งนะคะนี่คุณหายแกพูดเนาะก็ไปเฝ้าใกล้ก็ไปเฝ้าไข้อยู่ใกล้เตียงเลยนะคะก็ดูแล้วสดชื่นดีนะหมอเก่งมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: ฟื้นตัวฟื้นตัวเร็วเลยค่ะ80 กว่าแล้วยังผ่าได้เนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าอยู่ในความดูแลของหมอก็สบายใจได้
0: ใช่หมอเก่งนะคะ
1: มาที่เรื่องของคุณหนิงปัทมานะครับ
0: โอ้
1: ข่าวว่าเป็นมือที่3ของคุณเป๊กกับคุณธัญญาเขา
0: ก็คุณธัญญาถามในนี่ไงในคอมเมนต์แล้วก็บอกก็ไม่นะเป็นพี่ที่เคารพนะก็ตอบมาเองเลยบอกเป็นพี่ที่เคารพค่ะ
1: คือคุณธัญญาเนี่ยเขาคอมเมนต์เลยเนาะใช่ไหมเขาไปคอมเมนต์นะนะฮะเธอไปคอมเมนต์แท็กถึงเลยนะแท็กถึงเจ้าตัวหนิงปัทมาเลยนะแล้วก็บอกว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะนะครับก็ประเด็นนี้เนี่ยนะฮะพี่บุ๋มวัฒดาเมื่อวานเนี่ยเขาจัดรายการนายเขาจัดรายการตกมันบันเทิงเนาะนะครับเขาก็บอกว่าก่อนจัดรายการยกหูโทรหาคุณธัญญานะครับก็ได้บอกกับคุณธัญญาบอกว่าธัญญาเดี๋ยวเราต้องอ่านข่าวเธอนะจะให้เราพูดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วในความเป็นจริงมันเป็นยังไงเห็นพี่บุ๋มบอกคุณธัญญาเนี่ยก็เล่าให้ฟังหมดเลยนะครับแต่เธอบอกว่าเธอขอยังไม่เอามาสื่อสารเดี๋ยวให้ธัญญาเป็นคนออกมาเล่าให้กับนักข่าวฟังเองดีกว่านะครับแต่ถามว่าไอ้คอมเมนต์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ไปพูดคุยว่าเอาแล้วไปแท็กถึงเขาทำไมคุณธัญญาก็เล่าแล้วก็บอกว่าเสียงในหัวมันดังไปหน่อยพี
0: ่
1: หรือว่าตอบคุณบุ๋มว่าเสียงในหัวมันดังไปหน่อย
0: ก็เลยต้องถาม

0: ก็เลยแท็กขึ้นมากลางโซเชียลหรืออย่างนี้เลยก็เท่ากับประกาศประกาศโต้งเลยพี
1: ่
0: นะครับอะแต่อย่างว่าคุณบุ๋มก็บอกคุณเป๊กเนี่ยเขาเป็นคนที่เฟรนลี่นะชอบเลี้ยงข้าวชอบเลี้ยงเครื่องดื่มเรียกว่าเป็นสายเปย์พวกเยอะน้องเยอะบรรดาสาวๆสวยๆนะฮะก็เยอะนี่ไม่ใช่คนแรกที่อยู่ในจักรวาลของพี่เป๊กหรอกยังมีคนสวยๆอีกหลายต่อหลายคนเออแต่ทำไมคุณธัญญาถึงให้ความสำคัญและถึงขนาดแท็กถึงอะไรอย่างเงี้ย
1: เออถึงถามขนาดนั้น
0: มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาเนาะหรือนั่นเป็นประเด็นขึ้นมานะครับ
1: ระบบมีภาพหลุดด้วยเหรอ
0: มีอะไรนะครับพี
1: ่ภาพหลุดว่าเหมือนคุณเป๊กเดินควงคู่ไปกับคุณปัทมาเนี่ย
0: ที่เชียงใหม่เหรอเห็นเขามีประเด็นว่าที่เชียงใหม่กันใช่ไหม
1: เออไม่รู้ที่ไหนที่ใส่เสื้อดำ
0: ไม่รู้ที่ไหนแต่เห็นเธอปฏิเสธเนาะว่าเธอไม่ได้ไปเชียงใหม่อ่ะเธอบอก
1: เลยว่าไม่ได้ไม่ใช่เธอ
0: ไปเออแต่เคยไปร้องเพลงที่ร้านดังของเชียงใหม่แล้วก็มีพี่เป๊กเนี่ยขึ้นมาร่วมแจมด้วยเออแต่ก็ไม่ได้ไปด้วยกันเขาบอกก็เจอกันที่ร้านแค่นั้นเอง
1: เออ
0: จริงๆเธอเป็นนักร้องลูกทุ่งมาก่อนนะพี่ใช่ไหมแกอยู่แกไม่โกง
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: ใช่เลย
0: ค่ะแล้วก็ไปโด่งดังตอนที่เป็นมิสแกรนด์เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ม
1: ิ
0: สแกรนด์ปี2026นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่แหละก็ดังเพราะเรื่องนี้นะฮะเขามีข่าวเออข่าวคราว
1: ค่ะดังเพราะเรื่องนี้จริงๆจะเป็นยังไงไม่ทราบมาดูคุณบุ๋มมนัดดากันนิดนึงนะคะแกลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดเพื่อเอาเสบียงไปให้กำลังใจทหารพรานและทหารนาวิกโยธินนะคะทุกคนก็เลยได้รับทราบว่าสถานการณ์ของกำลังพลตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างคุณบุ๋มบอกว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มักจะไม่ร้องขอความช่วยเหลือแต่ตั้งใจจะไปสนับสนุนเองโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าที่ฐานปฏิบัติการและนำเรื่องไปปรึกษาอาจารย์ไก่ก่อนที่จะมีแฟนคลับร่วมกันระดมทุนเพิ่มเติมส่งทีมช่างมืออาชีพลงพื้นที่ไปติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้นะคะใช้เวลาติดตั้งเฉลี่ยฐานละประมาณ20นาทีจนสามารถส่งมอบระบบไฟให้กับทหารได้รวม30ฐานเนี่ยโอ้ปั๊บเดียวเองมีไฟฟ้าเป็นไฟสปอตไลท์นะคะส่องสว่างตามแนวชายแดนให้แล้วก็นอกจากนี้จะช่วยป้องกันการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ยามค่ำคืนช่วยลดความกดดันของกำลังพลที่ต้องเฝ้าระวังทุกความเคลื่อนไหวภายในป่าทึบด้วยทำให้สามารถตรวจตราพื้นที่ได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะคุณบุ๋มบอกว่าที่ชำรากอ่ะตรงนั้นมันเป็นพื้นที่หุบเขาติดแนวชายแดนโดยตอนที่คุณบุ๋มลงพื้นที่อ่ะไปเจอกับกองกำลังฝั่งกัมพูชาด้วยนะระยะห่างกันแค่200เมตรแล้วก็มองไปฝั่งนู้นอ่ะมีพฤติกรรมคือคอยสังเกตการความเคลื่อนไหวของฝั่งไทยอยู่ตลอดเวลาตอนแรกเนี่ยมีขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาดูหน้าก่อน2คนจากนั้นก็ไปพาพวกมาเพิ่มเป็น6คนและมีการใช้กล้องส่องมาตรวจการทางฝั่งไทยแล้วก็แซวขำๆกันว่าเขาอาจจะลือกันว่าเราเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของกองทัพตามที่สื่อคอยช่วยลงข่าวเลยเดินทางมาแอบดูนี่คุณบุ๋มก็บอกว่าอย่างนั้นเนาะก็ระทึกเหมือนกันนะก็บอกว่าอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาคืนก่อนเนาะมีกองกำลังฝั่งตรงข้ามพยายามลักลอบตัดลวดหนามตามแนวชายแดนร่วมฟอร์ดแมนแต่เกิดพลาดไปเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่ตัวเองวางทิ้งไว้จนระเบิดขึ้นและเสียชีวิตซึ่งคาดว่าฝั่งตรงข้ามอาจจะไม่ยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ก็อาจจะใช้วิธีการเผยแพร่ข่าวบิดเบือนโดยกล่าวหาว่าไทยเป็นผู้คว้างระเบิดใส่หรืออ้างเสียงว่าเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุจากกวางป่าที่คุณบุ๋มอธิบายแบบนี้ให้นักข่าวฟังเลยว่าเนี่ยมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยสารพัดเลยนะคะเกิดตื่นเต้นเนาะไปเผชิญหน้ากันตรงนั้นน่ะ200เมตรเองที่ห่างกันอยู่เนี่ยค่ะ
0: ฟังนี้คือถ้าเราก็นึกว่าอยู่กันแบบสงบๆนะ
1: ไม
0: ่ก็ยังมีอะไรแบบนะมันก็ยังมีใครบึ้มบั่มตุ้มตั้มตุ้งตั้งกันเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะแสดงว่ายังไม่ได้สงบเลยนะ
0: ครับ
1: มันเหมือนก็ยังระแวงกันอยู่แหละว่าไหมค่ะฝั่งนู้นก็ระแวงฝั่งนี้ก็ระแวงค่ะแต่ว่าก็เนี่ยพอมีคนบันเทิงนะครับ

0: จะไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะฮือฮาแต่ว่าทหารที่เขาอยู่กันเนี่ยเขาก็อยู่กันแบบโดยที่เราไม่ทราบข่าวนะเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งข่าวอะไรว่าพอมีคนเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยอย่างคุณบุ๋มก็ยังไม่ทิ้งพื้นที่เนาะคุณกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปตลอดค่ะโอ้นี่พูดถึงย้อนไปที่คุณหนิงปัทไมนิดนึงเนาะ
1: ครับ
0: บอสนวัตก็คือมันตอนนี้มีข่าวเขาเซฟธัญญากันนะฝั่งคุณนวัตเซฟหนิงปัทมา
1: อ๋อเขาเด็กในสังกัดอ่ะนะ
0: เออโอ้เออค่ะ
1: เห็นคุณนวัตเขาออกมาบอกว่าฝ่ายชายอ่ะพูดสิฝ่ายชายอ่ะพูดจะได้จบ
0: ทำไมเหร
1: อว่าใช่หรือไม่ใช่ยังไงก็เขาก็พร้อมรับแรงกระแทกทุกมุมแหละแต่อยากให้ฝ่ายชายเป็นคนออกมาพูด
0: ค่ะพูดสิอย่างนี้เหรอไม่พูด
1: ครับผม
0: ซึ่งส่วนใหญ่เอาจริงๆนะเวลาคุณเป๊กเขามีข่าวหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลือกที่จะเงียบนะจนกว่าข่าวนั้นก็จะแบบว่าหายไปเองไม่มีอะไรกอไผ่ประมาณเนี้ยอย่างช่วงเนี้ยก็มีภาพปริศนาหลุดมาก็ไม่พูดไม่อะไร
1: อืม
0: ค่ะกีฬาเป็นยังไงคะวันนี้
1: กีฬานะครับที่ก็ฟุตบอลโลกในช่วงนี้นะม
0: ี
1: เรื่องอเมริกากับอิหร่านแล้วนะครับ
0: มีแล้วนะ
1: อเมริกาเนี่ยนะครับที่บอกว่าเดี๋ยวจะให้อิหร่านเนี่ยเข้าประเทศได้เร็วขึ้น1 วัน
0: โอ้
1: ให้เข้ามาซ้อมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เริ่มใจดีหรอ
1: เริ่มใจดีขึ้นมานิดนึงแต่วันเดียวให้เข้ามาก่อนได้1 วันนะฮะกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐหรือว่า DHS นะครับยืนยันว่าทีมชาติอิหร่านได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐเร็วกว่าเดิม1 วันนะคือถ้าเทียบกับนัดก่อนเนี่ยเข้ามาแล้ววันรุ่งขึ้นเตะอันนี้ก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นอีก1 วันอาจจะเข้ามามีเวลาวันแรกเดินทางวันที่2ซ้อมแล้ววันที่3เตะอะไรแบบน
0: ี
1: ้ก็จะมีเวลามากขึ้นนะครับแต่เรื่องของวันกลับเนี่ยเห็นบอกว่าจบเกมต้องกลับทันทีเหมือนเดิมก็เพื่อมาเพ
0: ื่อ
1: ความปลอดภัยด้วย
0: จบปุ๊บกลับปั๊บอีหรอ
1: จบปุ๊บกลับปั๊บไม่ต้องมีเวลามาไม่ต้องมาพักไม่ต้องแบบให้หายเหนื่อยไปพักที่เม็กซิโกนี่แหละแต่ให้มาเร็วขึ้นก็คือมาก่อนได้2 วันอย่างที่บอกวันแรกจะเดินทางอีกวันหนึ่งซ้อมแล้วก็อีกวันหนึ่งเตะนะครับจากเดิมเนี่ยจากเดิมคือเดินทางมาแล้ววันรุ่งขึ้นเตะเลยอาจจะไม่มีเวลาซ้อมมันจะเหนื่อยมันจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลนะนั่งเครื่องบินมาหลายชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นัดสุดท้ายอิหร่านจะลงเตะนัดชี้ชะตานะครับอียิปต์นะครับที่วอชิงตันด้วยนะวอชิงตันทำเนียบขาวเลยนะ
0: ครับ
1: 26 มิถุนายนนะฮะสำหรับทีมชาติอิหร่านสู
0: ้ๆ
1: ครับ
0: ก็ล่าสุดเลยประธานฟีฟ่านะคะยืนยันแล้วว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมาชมนัดชิงชนะเลิศด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นคนทำหน้าที่มอบโทรฟี่แชมป์ให้กับทีมชนะเลิศผมไม่สมมติอิหร่านเป็นผู้ชนะเลิศทำไงก็
1: ทำหมดติดภารกิจ
0: เมื่อวานประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่ายืนยันแล้วนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมาตอนแรกเขาบอกว่าจะไม่มาจะไม่หรอกจะไม่มาชมหรอกฟุตบอลอ่ะไม่เลยแมตช์นึงก็ไม่มานะคะแม้แต่ทีมชาติสหรัฐเจอกับปารากวัยหรือเจอกับออสเตรเลียก็จะไม่มา แต่ล่าสุดเปลี่ยนใจบอกว่า

0: จะมาร่วมดื่มด่ำความบันเทิงในนัดชิงชนะเลิศและจะร่วมมอบถ้วยให้กับทีมชนะเลิศแน่นอนนี
1: ่
0: เปลี่ยนใจมาแล้ว
2: เขาถือว่าเขาเป็นคนกีฬานะพี่เขาเล่นมวยปั้มอะไรอย่างนี้มาก่อนธุรกิจกีฬาอะไรพวกนี้เขารู้หมดแหละเขาเข้าใจหมดแหละ
0: เรายังจำภาพเลยที่เขาเอามือขวากระแทกบนเวทีมวยปั้มอ่ะ
2: สมัยนั้นยังเป็นนักธุรกิจอยู่เลย
0: ใช่ใส่สูตรไปอยากจำได้เลยตอนนั้นอ่ะเมื่อหลายสิบปีก่อนนะโดนนั้นทำเป็นคนโอ้โหเล่นมวยปั้มเองอ่ะคอเป็นคอกีฬาอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเขาทำไมเขาจะไม่ไปใช่ไหมล่าสุดฟีฟ่ายืนยันว่าไปจะไปดื่มด่ำความบันเทิงในนัดชิงชนะเลิศใช้คำนี้ด้วยนะดื่มด่ำความบันเทิงแล้วก็จะร่วมมอบถ้วยค่ะใส่หมวกแดงไปไหม
1: ใส่หมวกแดง
0: ใส่หมวกแดงหมวกแก๊ปใบสีแดงของเขาอ่ะ
2: หนูน้อยหมวกแดงเชิญเข้าสนาม
0: นะคะส่วนผลเมื่อสักครู่ใช่ไหมอังกฤษก็เสมอใช่ไหมกับกาน่านะคะ
2: 0-0ครับ
0: ไม่ได้เนาะกาน่าเนาะโอ
2: ้ผิดฟอร์มมากๆนะอังกฤษโอ้โหต
0: ่
2: างกับโปรตุเกสของโรนัลโดนะฮะกดไป 5-0 นะฮะโปรตุเกสก็คือชนะทีมจากเอเชียคืออุซเบกิสถานนะโรนัลโดเริ่มทำประตูได้แล้วนะพี่นับหนึ่งแล้วยิงไป2ประตูเมื่อคืนนี้นะครับ
0: ค่ะ
2: ก็เห็นถึงความมาตรฐานเลยพี่บอลยุโรปกับบอลเอเชียนะยังไงก็ยังคนละชั้นกันดีนะครับ
0: ชัดเจนใช่ไหมเห็นได้ชัดเจนเน
2: า
0: ะ
2: ใช่แต่อุซเบกนี่ก็อันดับ3อันดับ4เอเชียเราเหมือนกันนะหมายถึงว่าหลังๆนี่ก็นักเตะก็หุ่นแบบไซส์ยุโรปเลยนะเล่นในยุโรปก็มีนะครับแต่ว่าพอมาเจออย่างโปรตุเกสเนี่ยมันก็ยังห่างชั้นนะพี
0: ่
2: หวานแต่แพ้ไป 5-0 นะครับส่วนอังกฤษเสมอ 0-0 นะครับ
0: ค่ะ
2: เชียร์กันต่อไปฟุตบอลโลกคราวนี้มีอีก2คู่นะครับเดี๋ยวยังเตะอยู่1คู่แล้วก็รอเตะอีก1คู่นะครับ
0: Oh.
2: อันนี้โครเอเชียเจอปานามากำลังเตะอยู่เนี่ยตอนนี้ที่เราจัดรายการเนี่ยครับพี่
0: อืม
2: ผม
0: ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ
2: ครับ

0: นะก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาโดยตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
1: ค่ะเอาไปดูสับเปลือสาวกันหน่อยส่วนใหญ่ว่าเราสับเปลือก็จะเป็นผู้ชายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มมีละเป็นผู้หญิงมาทำหน้าที่สับเปลือประจำวัดต่างๆใช่ไหมคะ
0: เออไม่ตัวหรอ
1: สับ
0: เปลือต้องอยู่กับใช่ไหมต้องพูดตรงก็อยู่กับศพอะ
1: อยู่กับศพอยู่กับโอ้โหคือสารพัดมันที่มันจะแบบคือคนกลัวนะอะไรก็กลัวแต่ว่าคนนี้ไม่ใช่ไม่กลัวน้องเนมเขาชื่อเนมนะคะทำหน้าที่อยู่ที่วัดพระธาตุสิริชัยอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีนางรองเขาบอกว่าสับเปลอเจอทองในเตาเผาคืนเจ้าภาพเรียบร้อยน้ำหนักทองเนี่ยบาทกว่านะคะเออเธอบอกว่าตั้งแต่ทำหน้าที่เก็บกระดูกมาก็ยังไม่เคยเจอกระโหลกที่ยังสมบูรณ์อยู่แบบนี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากสำหรับหนูเองเพิ่งเริ่มทำสับเปลือมาได้2ปีกว่าเช้าวันที่21หนูก็ไปเก็บกระดูกคนเดียวที่วัดพร้อมกับญาติที่ยังเดินมาทางมาไม่ถึงและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เจอทองปนมาในขณะเลือกเก็บกระดูกให้เจอหนึ่งชิ้นแรกก่อนก็เลยเคลียร์ๆไปเรื่อยทีแรกคิดว่ามันเหมือนในข่าวไม่ที่ฟันเลี่ยมทองแต่สอบถามญาติบอกว่าผู้วาย

0: ชนไม่มีการเลี่ยนทองที่ฟันทีนี้ทุกคนก็เลยงงว่าทองที่เจอในเท่ากระดูกนี่มาจากส่วนไหนแต่สันนิษฐานได้ว่าคุณลุงที่เสียชีวิตน่าจะฝังตะกรุดทองไว้เพราะเชื่อในเรื่องแคล้วคลาดส่วนเลขฝาโลงหนูก็จำไม่ได้เพราะไม่ได้จำเพราะว่าหวยมันกินหนูนับครั้งไม่ถ้วนไปพูดอย่างนี้นะอายุคุณลุง73ปีและทองที่ได้มานะเยอะมากค่ะ1บาททองลุงคือสภาพเรียบร้อย
1: ครับฝังมาถึงตะกรุดทองฝังเข้าไปในร่างเลยอย่างเงี้ย
0: ใช่คือทุกคนบอกว่าไม่ใช่ฟันทองไม่ใช่ทองคำที่มาเลี่ยมที่ฟันน่าจะเป็นตะกรุด
1: โอ้ครับผม
0: รวมทองคำแล้ว1บาทแล้วแล้วดูสิเขาขนาดนี้นะยังอยู่ค่ะ
1: โอ
0: ้ไม่หลอมไม่อะไรด้วยทางตรงนี้ทองออกมาเป็นก้อนๆเลย
1: เ
0: ป็นไปได้ยังไงอ่ะที่ทองคำไม่หลอมไม่อะไรเลยเนาะ
1: ครับ
0: เออก็เธอบอกว่าเธอก็โพสต์บอกว่าหนูคืนเจ้าภาพเรียบร้อยหนักบาทกว่าสาธุให้หนูโชคดีบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะก็คือแสดงว่าทองคำนี้เป็นของญาติไม่ได้เป็นของสัปเหร่อนะคะ
1: ใช่ไหมต้องให้ญาติเขาคืนใช่ไหมพี่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่
1: เอออ
0: ืม
1: แต่เป็นเราก็ไม่กล้าเก็บเองหรอกนะแต่เขามาทวงคืน
0: ก็เอาไปขายได้นะเอาไปล้อมใหม่อ่ะทำเป็นนองคำเอาไปขายได้แต่ว่ามันน่าแปลกใจตรงที่ว่าอุณหภูมิของเตาเผาของเมนเผาศพเนี่ยมันก็น่าสูงอยู่มากนะทำไมทองถึงไม่ละลายเนาะอืม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พิสูจน์ไม่ได
0: ้ใช่
1: ครับพักกันสักเพลงนะครับพี
0: ่ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้าย
1: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวรอมาเลย
4: โอเคโ
5: ป้ง
4: เที่ยง
5: น่ากินจัง
6: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
7: ์
8: รอบอร่อย
9: แน่นอนจ้า
10: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
11: ไหนบอกอมเพีย
12: ใช้ตราฉลากทองไง
13: เหม
14: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
15: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องโด่งเชิญค่ะ
4: ครับพี่ศรีถ้าเกิดว่าใครมาว่าจ้างเราบอกว่า
5: ให้ช่วย
4: ขับรถขนสินค้าหน่อยเนี่ยจากชายแดนเข้ากรุงเทพเนี่ยให้เที่ยว 3,000 5,000 เนี่ยนะฮะบางทีก็ต้องตรวจสอบกันดีๆนะว่าของที่ให้ขนนี่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าอย่างเคสนี้เนี่ยนะครับสรรพสามิตเขาไปตรวจเจอครับพี่นะฮะลักลอบขนบุหรี่เถื่อนและบุหรี่หนีภาษีนะครับขนมาเนี่ยเต็มท้ายกระบะเลยนะฮ
3: ะ
4: ก็รับจ้าง 3,000 ไม่คุ้มเลยพี่โดนปรับเกือบ3ล้านนะ
3: โอ้โห
4: นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าขนบุหรี่เข้ามาเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยมูลค่าของกลางประมาณ 260,000 กว่าบาทแต่ว่าถ้ารวมค่าปรับรวมภาษีสัมภาระมิตรอะไรที่ต้องเสียแล้วเนี่ยตกอยู่ที่ 2.5 ล้านครับพี่เนี่ยเป็นบทเรียนราคาแพงเลยในการรับจ้างขนของผิดกฎหมายนะครับคนว่าจ้างเนี่ยเขาไม่ได้มาร่วมชดใช้กับคุณนะคุณต้องจ่ายเองนะฮะต้องจ่ายเองเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกนะว่าใครมาว่าจ้างอะไรเนี่ยตรวจสอบให้ดีนะครับตรวจสอบให้ดีระวังจะเจอแบบนี้อีกนะเนี่ยเขาบอกว่าได้ 3,000 ไม่คุ้มเลยเพราะเขาคิดว่าเป็นผลบุหรี่ก็นึกว่าจ้างขับมานะครับที่ไหนได้โดนจับเลยครับพี่
3: ไม่รู้แล้วเขารู้ไหมว่าเขาจ้างให้ขนอะไรอย่างเงี้ย
4: เขาทราบครับพี่เขาก็ทราบด้วยแหละแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะแรงขนาดนี้มันบุหรี่ทั้งหมดมัน 2,990 ซองอ่ะพี่2,000 กว่าซอง
3: ครับอันตรายเนาะ
4: ใช่ก็ต้องรับสภาพไปนะครับ
3: คือถ้าไม่มีก็ติดคุกนี้เหรอ
4: ใช่โอ้โหไม่มีก็ทำยังไงเนาะ
3: ก็ระมัดระวังเนาะคนที่แบบรับจ้างมีอาชีพรับจ้างแล้วจะไปอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
4: ใช่
3: ค่ะเรื่องของเกี่ยวกับการโกงสอบ 4,500 ล้านเดี๋ยววันนี้ติดตามเนาะเพราะว่าล่าสุดกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นออกหนังสือแถลงการแล้วนะคะนะว่ามีพบหลักฐานการลักลอบแก้ไขกระดาษคำตอบจริงในการสอบท้องถิ่นปี68มูลค่า 1,500 ล้านที่ว่านี้นะคะตามที่ปปช.ได้มีการร่วมกันแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวานกรณีไปค้นบ้านพักหลังหนึ่งที่บางที่ที่นนทบุรีนะคะที่นั่นน่ะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการแก้ไขกระดาษคำตอบพนังลงเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของคนที่ยอมจ่ายเงินค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าเจอผู้ต้องสงสัยคนสำคัญแล้วนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองคนหนึ่งอยู่แถวเพชรบูรณ์ค่ะเป็นเรื่องใหญ่เนาะ
4: ครับผม
3: นะคะ
4: ทำในวันนี
3: ้ทุกวิถีทางเนาะเดี๋ยวคนที่จะให้แบบได้รับราชการได้อะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยค่ะแต่ก็บอกว่ากระดาษคำตอบนั้นตอนนี้ยังเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่ มสว.ใช่ไหม
4: ครับ
3: เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องตามนะคะเรื่องนี้ต้องตามตลอดทั้งวันนะคะสำหรับเรื่องของการทุจริตการโกงข้อสอบท้องถิ่นนะคะ
4: ครับผม
3: เป็นเรื่องใหญ่ 4:05 พรุ่งนี้เราสองคนกลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะ
4: ครับวันนี้